0: โตมากับสิ่งเหล่านี
1: ้ธรรมชาติ
0: เสียงเป็ดเสียงไก่ในทุกเช้า
2: พร้อมกับลำธารเล็กๆและชีวิตที่เรียบง่าย
0: แต่ไม่เคยว่างเปล่า

0: ที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ใครๆอยากมาแต่มันคือที่ที่ผมเรียกว่าบ้านทุกอย่างที่ผมเป็นเริ่มจากที่นี่อยู่นี่ผมทำแต่สิ่งเดิมๆข้ามลำธารลูกเดิมขึ้นเนินลูกเดิมผมเดินเส้นทางเดิมๆแบบนี้ทุกเช้าทุกอย่างมันดูซ้ำๆเหมือนเดิมไปหมดและภาพเดิมๆที่ผมเห็นทุกครั้งตอนกลับมาคือแม่ที่นั่งเย็บผ้าอยู่ตรงมุมเดิมเหมือนรอผมอยู่ตรงนั้นเสม
1: ออามาเอาหอมเนี่ยไอ้จ๋าจ๋าน
2: อกจากขึ้นยาจีเลยแม่หอยอ你这就是为着嘛咯？
1: 为着妈妈。
0: พอกลับมาบ้านนอกจากแม่ที่นั่งเย็บผ้าอยู่มุมเดิมก็คือหม้อใบเก่าๆที่ตั้งอยู่บนฟืนควันฟุ้งไปทั่วบ้านพร้อมกับอาหารเพียงไม่กี่อย่าง
2: อันนี้ช่วยเนี่ยเลี้ยวอยากขึ้นเนี่ยล่ะ
1: อยากขึ้นเนี่ยมั้ง
2: ตัวแม่อยากขอจ้าวเนี่ยสมบูรณ์จะยุ่งอีเดยุ่งยังอีหนุ่มเด
1: เดมั้ง
2: อยากขอจ้าวอยากขอจ้าว

0: เนี่ยคุณแอดดูสินายอาเซแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอ่ะฮะเราจะทำยังไงเนี่ยฮะ
1: ไม่เป็นไรหรอกพี่ดีแล้วที่เขายังมาเรียนน่ะเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละที่เขาแต่งตัวแบบเนี้ยอย่างน้อยเขาก็ยังมาเรียนเนาะ
0: ปล่อยเข้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยตักเตือนแกเนาะ
1: นั่นแหละ
2: เราไม่ได้เรียนฟันนะคะว่าทำไมนะคะชาวไทยถึงเรียกพระพันปีหลวงว่าแม่ของแผ่นดินนะคะย้อนไปสมัยอดีตตอนนั้นนักเรียนยังไม่เกิดนะคะในสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยเนาะในสมัยนั้นนะพระพันปีหลวงได้รับพยศเป็นพระราชินีนะคะพระองค์ทรงเสด็จตามในหลวงรัชกาลที่9นะคะนักเรียนออกทรงงานนะคะไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆคำว่าทุรกันดารนักเรียนรู้จักไหมคะทุรกันดารหมายถึงที่ที่ไม่สบายเลยนะคะถนนหนทางในอู๊ดอาเซออกมานี่เลย
3: ครับครู

0: รงงานในที่ต่างๆนะคะที่ไหนที่มีความลำบากพระองค์ท่านจะทรงเสด็จไปจะคอยดูแลนะคะบำบัดทุกข์บำรุงสุข
1: เล่นใช่ไหมเล่นตอนตีห้าตีหกโมง
2: โอเคเฮ้ยพี่มันมาแล้วพี
1: ่เฮ้ยเด็กดอยมึงจะมาไหนวะ
2: สัตว
1: ์เด็กดอย
3: เฮ้ยเด็กมันนอก
1: เด็กจืด
3: เด็กหลังเขา
1: เฮ้ยตุ้มลาบ
3: มันนอก
1: เธอจะชุดเผาอะไรของมึงไม่รู
3: ้ไอ้บ้าคอยความเจริญ
1: ไอ้เด็กจน
4: ก็แบบนี้แหละครับสิ่งที่ผมต้องเจอแทบทุกวันพวกเขาหัวเราะใส่ผมล้อเสื้อผมตอนแรกผมก็พยายามคิดนะว่าเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปก็แค่คำพูดเล่นๆของเด็กทั่วๆไปแต่พอโดนทุกวันได้ยินคำเดิมๆซ้ำๆจนผมเริ่มไม่แน่ใจในตัวเองผมถามตัวเองแทบทุกวันว่าผมผิดตรงไหนเพราะผมแต่งตัวอย่างนี้หรอหรือจริงๆแล้วคนที่ผิดอาจเป็นผมตั้งแต่เกิด

คยคิดว่าสิ่งที่ผมเป็นมันจะทำให้ผมไปไหนไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าผมยอมรับมันเข้าใจมันสิ่งนี้แหละครับที่จะพาผมไปได้ไกลกว่าเดิม

สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับกิจกรรมของเราวันนี้เรามีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายครับและตอนนี้ครับขอเชิญทุกท่านครับพบกับการประกวดแฟชั่นโชว์ของเราในวันนี้ได้เลยครับ

คำว่าเด็กดอยครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่ามันเปรียบเสมือนตัวประหลาดแต่ตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดตั้งแต่เกิดมา

แม่ครับผมคิดถึงแม่จังเลยอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างแม่คิดถึงผมบ้างไหมผมออกแบบชุดชนเผ่าของเราได้แหละถ้าแม่อยู่แม่คงภูมิใจมากเลยอยากให้แม่อยู่ตรงนี้จังเลยผมคิดถึงแม่นะครับ

วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงาม

0: ด็กๆกำลังปั่นจักรยานที่คล้ายจะเป็นจักรยานล้อเดียวค่ะแล้วก็น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามเขากันว่านี่คือกิจกรรมอะไร
1: โอเคเก่งมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตรงนี้คือกำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่คะ
1: กำลังฝึกล้อเดียวเพื่อที่จะไว้เต้นรำในงานแห่เทียนพรรษาแล้วก็เป็นการออกกำลังชนิดหนึ่งนะครับ
0: ซึ่งคุณตา
1: ครับ
0: ก็เป็นคนดูแลกิจกรรมนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับกับบรรดาแม่ที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายช่วยกันนะฮะแต่ว่าผมเป็นประธานชมรม
2: นี่แหละค่ะผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานล้อเดียววัย66ปีคุณตากฤษณะชินฉัตรที่เด็กๆทุกคนเรียกกันว่าคุณตาค่ะคุณตาเป็นอดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตอนนี้มาใช้เวลาว่างหลังเกษียณที่ทุ่งสีเมืองทุกๆวันเพื่อสอนเด็กๆที่นี่ขี่จักรยานล้อเดียวค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้ค่ะเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คือผมมาปั่นเล่นเด็กๆก็มาถามว่าเล่นอยากไหมก็เลยบอกว่าอยากเล่นไหมผมก็สอน
0: ปั่นเล่นหมายถึงว่าปั่นจักรยานล้อเดียวเล่นเนี่ยเหรอคะ
1: ผมปั่นเอง
0: เมื่อกี่ปีที่แล้วคะทุกที
1: เมื่อประมาณปี59 60
0: ก็ไม่นานมานี้ก็เท่ากับว่าคุณตามาหัดเล่นตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะคะ
1: ตอน60แต่ผมฝึก6เดือนเพราะว่างานเดิมผมนั่งโต๊ะไงฮะแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้เลย
3: ก็หกล้มหกลูกหัวแตกบ้างศอกแตกบ้างเข่าแตกบ้างเล็บฉีกบ้างเจ็บครับ6เดือนนะครับเพราะว่าเราทำงานแต่นั่งโต๊ะตลอดแล้วอายุก็มากกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีกำลังเขาบอกว่าลุงอย่าขี่เลยลุงแก่แล้วอย่าขี่เลยมันอันตรายแต่ว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นก็พยายามต่อแล้วก็ในที่สุดไอ้ความเจ็บก็เป็นประสบการณ์มันก็เลยสำเร็จ
0: พูดมาขนาดนี้แล้วคุณตาช่วยเป็นครูให้ปอได้ไหมคะวันนี
1: ้ได้ครับ
0: ช่วยสอนปอเล่นหน่อยนะคะ
1: ครับทีนี้เวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกท่าจับก่อนจับอย่างนี้แล้วก็ต้องพึ่งพาราวนะฮะทีนี้เราต้องเอาบันไดอยู่ข้างล่างสุดก่อนแล้วเอามือจับอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาที่ก้นของเราเพื่อที่จะเอาขาหนีบไว้เอาข้างขาหน้าขาหนีบไว้แล้วก็เหยียบ
0: ค่ะ
1: เหยียบแล้วก็เอามือดึงราวขึ้นดึงตัวขึ้นแล้วก็หัดนั่งลองดูสิครับ
0: ลองดู
1: ค่ะลองดู
0: เป็นคนขอลองเองนะคะพอจะลองจริงก
1: ็จับแล้วก็ใส่ก้นก่อนอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเพิ่งเหยียบเอาเข้าที่ก้นก่อนหนีบไว้แล้วก็เอาขาเหยียบยืดตัวตั้งหลังตัวมองไปข้างหน้าแล้วก็มือสองมือจับก็ได้
0: ไม่ง่าย
1: แล้วค่อยๆเลื่อนตัวไปเลื่อนมาตัวตั้งเก่งหลังไว
0: ้เสียอาการมาก
1: เก่งหลังไปเรื่อย
2: รู้สึกมันจะเสียการทรงตัวตลอดเวลามันยากกว่าที่จินตนาการไว้มากๆค่ะต้องบาลานซ์ให้ดีต้องมีสติและที่สำคัญคือต้องไม่กลัวที่จะล้มค่ะนับถือคุณตากับน้องๆทุกคนที่เล่นได้เลยค่ะสุดยอดกันมากๆ

0: ตอนแรกๆหนูจะมาออกกำลังกายกับเพื่อนๆเพื่อนหนูคนนึงเขาอยากลองมาปั่นจักรยานล้อเดียวหนูก็เลยตามเพื่อนมาแต่ก่อนหนูจะเป็นคนนิ่งๆค่ะจะเรียกง่ายๆก็หญิงเนี่ยแหละค่ะพอมาเจอน้องๆน้องๆก็เล่นด้วยหนูก็เลยไปตามน้องๆเลย
1: ตอนแรกเพื่อนหนูก็ชวนมาแล้วทีนี้พอหนูมาหัดหนูก็กลัวอยู่พอหนูเป็นแล้วหนูก็ไม่ล้มหนูก็เคยล้มอยู่บางครั้งค่ะยากนิดนึงค่ะทำให้เรานิ่งบ้างเพราะหนูเป็นคนไม่นิ่งเลยค่อยๆฝึกไปเยอะมันก็ได้เองอาจจะค่อยๆเป็นค่ะ
2: จากที่เล่นอยู่คนเดียวไปๆมาๆได้เพื่อนมาขี่ด้วยอีกเพียบเลยและเด็กๆที่มาเนี่ยอายุ

0: ยู่นะคะ
1: มาขี่ที่ทุ่งศรีเมืองบ่ายวันเสาร์ในชุดแรกนะปี59นะมีลูกศิษย์ผู้หญิงอยู่1คนลูกศิษย์ผู้ชายอยู่5คนกลายเป็นเรียกเขามาอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองปี61ปีเดียวนี่ก็เกือบ200คนนะฮะผมก็เลยไปหาซื้อจักรยานล้อเดียวเก่าๆปรับปรุงให้มันดีแล้วก็สอนเขาเด็กประถมต้นเนี่ยกับประถมปลายนะมีความต้องการออกกำลังกายเท่านั้นเองเหนื่อยก็ดื่มน้ำหิวก็กินขนมแล้วก็ชอบให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญคือยกยอเขาก็จะอิ่มเอิบใจยิ้มอาจจะไม่เก่งชั้นยอดแต่พอผมตบมือให้แล้วผมก็สุดยอด เขาก็จะยิ้ม
0: มีกำลังใจ
1: ปลื้มไปทั้งเย็นนั่นแหละเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนปรับตัวเพราะฉะนั้นความต่างวัยก็อยู่กันได้

0: วายผู้ปกครองใจดีจากชมรมจักรยานล้อเดียวมาอาสาขับรถพาคุณตาไปหาซื้อจักรยานที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ไปกันบ่อยไหมอะคะเดือนหนึ่ง
2: 3เดือนไปครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ3เดือน
2: ต้องรอให้ของเก่าจากญี่ปุ่นมา
1: แล้วปกติแล้วคุณแม่กับน้องนี่จะไปซื้อรถที่ช่องจอมกับคุณตาแล้วก็พ่อไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปด้วยกัน
3: ไปด้วยกัน
1: เป็นปกติค
3: ่
1: ะ
3: ช่วยกันดูบางครั้งตัวเราไม่ว่างก็จะมีคุณแม่ท่านอื่นเข้ามาช่วย
1: ก็มีเป็นสมาคมผู้ปกครองล้อเดียวเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
1: และนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินทางมาหา
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ายังเบาะอย่างนี้มันไม่สวยแต่ว่าก็ต้องซื้อไปปรับปรุงเพราะว่ามันขาดเบาะบางตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแกนเราจะมาใส่ตัวนี้มันก็ใส่ไม่ได้เราต้องไปหาแกนใส่
1: เพราะฉะนั้นมาแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เลือกอันที่มันแบบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีการเอาไปทำให้มันดีที่สุดต่อ
2: ใช่ไหมคะใช่เพราะเรามีผู้ปกครองที่มีจิตอาสาที่ทำให้ฟรี
1: ค่ะก็มานั่งลือนั่งเลือกกันอย่างนี้เลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ

0: ็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอุบลนะคะที่ทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะเพื่อไปชุบชีวิตน้องๆเหล่านี
1: ้ทีแรกมีสมาชิกน้อยก็หมดเงินไปประมาณ 10,000 เท่านั้นเองแต่ปี60นี่ก็หมดอยู่ประมาณ 30,000
0: มากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นเพราะว่าเด็ก22คนแล้วก็ซื้อจักรยานมาเผื่อให้เด็กฝึกอีกประมาณเกือบ20คันปีที่3นี่มาแสดงแห่เทียนพรรษาเด็กอยู่ประมาณ50คนแล้วก็จักรยานเราทำให้เด็กนี่60คันเน็ตๆก็น่าจะอยู่ประมาณ 300,000
0: 300,000
1: ถึงตอนนั้นก็กระเป๋าเบาเลยจ่ายบ้านเบื่อแต่ว่าเราก็คิดว่าเราคุ้มที่เด็กมีความสุขแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอื่นๆเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายด้วยล้อเดียว
2: พอได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณตาทั้งไปหาซื้อจักรยานกลับมาแปลงโฉมให้อย่างดีและยังคอยฝึกฝนเด็กๆอย่างเต็มที่อายุก็มากแล้วคุณตาไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ
1: ความเหนื่อยก็เป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามันมีสิ่งทดแทนก็คือเราเห็นเด็กได้ออกกำลังกายจำนวนมากขึ้นมันทดแทนความเหนื่อยของเราความเหนื่อยของเราเนี่ยมันคุ้มนะฮะไม่ถึงแม้ว่าจะมาทุกวันความสุขใจที่เห็นเด็กเนี่ยมีความเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสุขภาพพลานามัยแล้วก็ทั้งด้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับสำหรับวัยอย่างนี
3: ้ภูมิใจแทนเด็กๆนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนคุณ

0: บว่ามีจิตใจเสียสละแล้วก็เอื้ออาทรคือให้เด็กๆมีที่พึ่ง
1: เห็นคุณตาแกเหนื่อยก็เลยอยากแบ่งเบาภาระของคุณตาก็เลยมาเป็นเรียกว่ามาช่วยฝึกสอนแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นอีกหลายคนในชมรมจักรยานล้อเดียวครับ
2: ที่นี่ถนนคนเดินอุบลที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และน้องๆทีมจักรยานล้อเดียวได้ประอวดลีลาการเต้นรำบนจักรยานให้กับคนที่ผ่านไป

0: ชมกันค่ะไม่ได้แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะแต่เด็กๆยังได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ
1: สิ่งที่ผมพอที่จะทำได้คือสำหรับเด็กทั่วไปที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมคือผมอยากจะปลูกความทรงจำที่มีความสุขกับพ่อแม่ได้จูงเขากับเพื่อนต่างโรงเรียนที่สนุกกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ขี่ล้อเดียวอย่างเดียวนะครับบางครั้งเขาวางล้อเดียวเขาไปตีแบดกันบางครั้งก็ไปวิ่งไล่จับกันถ้าเขาห่างจากเพื่อนออกไปคนนั้นไปอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้พอเขาผ่านมาในที่นี้พอเขาได้ยินเล่นล้อน่ะไม่ล้อเล่นนะปุ๊บเขาก็จะนึกถึงความทรงจำเฮ้ยเขามาดูเด็กๆรุ่นใหม่ที่เต้นแบบเขาแล้วเขาก็จะจำได้ว่าเขามีความสุขยังไง
2: ตารู้สึกยังไงอะคะที่มีเด็กแบบเป็นสิบเป็นร้อยคนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกหลานเราแท้ๆอะค่ะมาเรียกเราว่าคุณตาทุกวันนะคะ
1: ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษผมมีหลานมากแล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกคุณตาด้วยเป็นศัพท์ภาษาความนับถือคนแก่เฉยๆเขาเรียกคุณตาด้วยความสัมผัสที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาคุยกับผมอย่างสนิทสนมอะไรแบบนี้แล้วบางทีมาต่อว่าแล้ววันนี้ทำไมมาสายจังอะไรแบบนี้หนูรอตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาต่อว่าอย่างนี้ก็คือเขาสนิทกับผ
2: ม
1: ผมเป็นคนพิเศษใช่ไหมผมเชื่อว่ามีน้อยคนนะที่จะเป็นคนพิเศษของเด็กจำนวนเป็นร้อยเนี่ยฮะครับ
3: ตอนแรกผมมาผมก็รู้สึกอายๆครับพอคุณตามาแนะนำเพื่อนผมก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับแล้วก็ได้เล่นด้วยกันครับได้มาปั่นล้อเดียวแล้วทีนี้เพื่อนก็เยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมครับ
4: คุณตาเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็รักเด็กแล้วก็สอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านจักรยานแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรให้คำปรึกษากับเด็กๆได้เกือบทุกเรื่องเลยค่ะ
5: มันสนุกแล้วคุณตาก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูล้มค่ะคุณตาสอนหนูมานานแล้วหนูอยากให้คุณตาสุขภาพดีแข็งแรงตลอดค่ะ
6: หนูอยากให้คนมาเล่นจักรยานเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีเราจะหมดเพื่อนไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปี

สวัสดีครับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่อยุธยานะครับนี่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูบรรยากาศก่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยามีวัดนะครับผมได้เห็นวิถีของชุมชนวันนี้นะครับนี่ถือมาแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปคาเฟ่ร้านอาหารที่อยู่ติดริมแม่น้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโรงแรมที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยเป็นอยู่ในเรียกว่า

0: เป็นเมืองใหม่ของอยุธยาและกันเป็นจุดที่มีร้านเปิดใหม่เยอะๆเผื่อใครนะครับอยากจะมาพักที่ตรงที่แบบมีที่ท่องเที่ยวเยอะๆค่อยขับรถไปดูวัดจะเป็นที่ไหนติดตามได้เลยครับคุณผู้ชมครับที่แรกนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับมาดื่มเครื่องดื่มให้หายกระหายการสดชื่นสดชื่นกันหน่อยนะครับแล้ววันนี้มีขนมด้วยเป็นครัวซองที่บอกเลยว่าแป้งเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ก้อยนะครับสวัสดีครับพี่ก้อย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เราอยู่ที่ชั้น2แล้วกันของต้นมะม่วงคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทแต่ว่าโซนคาเฟ่เนี่ยก็มีชื่อด้วย
1: ใช่
0: ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรครับ
1: Bliss to Bake ค่ะ
0: Bliss to Bake อยู่ตรงเรียกว่าเส้นตรงไหนของอยุธยานะครับ
1: จะอยู่เส้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะก็คือเลยจากโรงพยาบาลมาประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านBliss to Bake หรือร้านต้นมะม่วงอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ
0: ครัวซองที่ใช้แป้งจากฝรั่งเศสเลย
1: ใช่ค่ะคือครัวซองตอนนี้นะคะร้าน Bliss to Bake เราเปิดมาประมาณ1ปีแล้วค่ะก
0: ็
1: คือครัวซองเนี่ยเราใช้แป้งนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะใช้เนยไอซิกนี่นะคะนำเข้าจากฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือครัวซองเราเนี่ยใช้ตัวที่เป็นยีสต์สดซึ่งถ้าเป็นร้านอื่นเขาจะใช้ยีสต์แห้งทีนี้พอใช้ยีสต์สดปุ๊บเนี่ยเท็กเจอร์ของตัวครัวซองข้างใน
0: อะ
1: ค่ะมันจะนุ่ม
0: มันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่มค่ะกรอบนอกนุ่มใน
0: นี่แต่ว่านอกจากครัวซองที่เป็นเพลนครัวซองแบบนี้แล้วนะครับที่ Bliss to Bake เนี่ยก็มีการอะแดปต์เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งเมนูสองเมนูคืออะไร
1: จริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือที่เอามาให้ได้ลองชิมกันเนี่ยก็จะเป็นตัวใส่ตัวไอศก
0: ร
1: ีมที่เป็นชาเขียวกับช็อกโกแลตนะคะก็คือเพิ่มความหวานผสมกับตัวความนุ่มของครัวซองนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะมีเป็นไอศก
0: ร
1: ีมวานิลานะคะท็อปปิ้งด้วยกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองอย่างดีแล้วก็มีโรยแอลมอนด์อันนี้อร่อย
0: แล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยไหมเนี่ย
1: แล้วก็จะจริงๆจะมีน้ำผึ้งโรยนะคะ
0: โอ้
1: ตัวนี้จะเป็นจากครัวซองคือเราจะใช้จากเพลนครัวซองเอามาทำตัวเมนูสองรายการนี้ค่ะ
0: นี่แปลว่านอกจากเพลนครัวซองแล้วที่ Bliss to Bake เนี่ยก็จะมีครัวซองรสชาติอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: มีแฮมชีสนะคะมีแอลมอนด
0: ์
1: มีแมคคาเดเมียนะคะมีเป็นรูปตัวโบนะคะเราเรียกว่าเพลนเป็นสวีทนะคะก็คือจะเป็นไส้แยมสตรอเบอรี่ที่เราเคี่ยวเองด้วย
0: ครัวซองไปแล้วที่นี่ก็จะมีโทสต์ด้วย
1: มีโทสต์ด้วยค่ะ
0: นี่ผลไม้เยอะมากเลยนะย่อย
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นโทสต์ผลไม้รวม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: กล้วยกีวีแก้วมังกร
1: ส้มแอปเปิ้ล
0: ส้มแอปเปิ้ล
1: ค่ะแล้วก็ท็อปด้วยตัวเชอร์รี่แล้วก็มีไอศกรีม2ลูกพร้อมด้วยโรยตัวน้ำผึ้งค่ะ
0: ครับนี่โทสต์ข้างในก็จะต้องมีแบบเป็นเนยใส่เข้าไปด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือจะมีเป็นเนยสดทาด้านในแล้วก็โรยด้วยน้ำผึ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ตัวขนมปังเนี่ยมีความชุ่ม
0: ครับผม
1: ค่ะจริงๆมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะทั้งวาฟเฟิลทั้งตัวโทสต์เองนะคะ
0: ครับผมและนอกจากขนมหวานแล้วนะครับเครื่องดื่มวันนี้มีมาโชว์กัน5ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ฝั่งที่ก้อยก่อนเลยคืออะไรบ้างครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นตัวมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้นะคะก็คือจะเป็นพวกเบอร์รี่รวมทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็มีตัวโยเกิร์ตด้านในก็จะเปรี้ยวๆหวานๆเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพทานได
0: ้
1: ส่วนอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวกาแฟนะคะเป็นกาแฟส้มนะคะก็คือด้านล่างจะเป็นส้มสดนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยตัวกาแฟคั่วเข้มสำหรับคนที่ชอบความเปรี้ยวหวานแล้วก็ความเข้มของกาแฟแนะนำตัวนี้ได้เลยค่ะ
0: เลือกตัวนี้ได้เลยกาแฟนะครับผมฝั่งนี้บ้างนี่น่าจะเป็นโซดาเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนฝั่งนี้นะคะด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกุหลาบนะคะเป็นใช่ค่ะด้านล่างจะเป็นเลมอนก
0: ็
1: คือเรียกว่าเลมอนกุหลาบโซดา
0: อีก2เมนู
1: ตัวช็อกโกแลตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวช็อกโกแลตที่เข้มข้นนะคะก็คือเป็นตัวช็อกโกแลตปั่นแต่ว่าเรามีเพิ่มท็อปปิ้งด้วยตัวช็อกโกแลตชิพด้านบนนะคะแล้วก็ท็อปป
0: ิ
1: ้งด้วยวิปครีมถ้าใครชอบหวานชอบความเข้มข้นของช็อกโกแลตก็แนะนำตัวนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เมนูนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตอนนี้กำลังมามากๆมัทฉะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นมีทั้งมัทฉะมีทั้งนมชมพูและสตรอเบอรี
0: ่เข้าๆเลย
1: ใช่ค่ะคือถ้าคนแล้วก็ทานพร้อมๆกันเนี่ยจะบอกให้ว่าเยี่ยมเอาเลยมา
0: ถ้าใครกำลังมองหาร้านคาเฟ่อยู่ก็มาที่นี่ได้ Bliss to Bake แต่ว่ายังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปทานอาหารกันต
1: ่
0: อที่ร้านของพี่ก้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาทุกคนเนี่ยมาทานอาหารกันครับ
1: ค่ะ
2: ทานขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆพร้อมธรรมชาติ

0: สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: ฟู้ดไดอารี
0: ่สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ช่วงที่2นะครับของ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารกันริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านต้นมะม่วงคาเฟ่และร้านอาหารอย่างคุณก้อยนะครับสวัสดีครับคุณก้อย
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: วันนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนนี่ให้ดูอาหารก่อนนะคุณก้อยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะอลังการมาก
0: จัดจ้านแน่นอนบรรยากาศก็ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนะครับต้องถามคุณก้อยแล้วว่าเปิดร้านมานานหรือยัง
2: เปิดมาปีนี้ปีที่9แล้วค่ะ
0: 9ปี
2: ใช่9ปี
0: อยู่ตรงนี้มา9ปีแล้ว
2: เดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะก
0: ็
2: คือจะอยู่ใกล้ๆ
0: ครับ
2: นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณบอมเดินเข้ามาจะไม่เห็นต้นมะม่วงใช่มั้ยสงสัยใช่มั้ยคะว่าทำไม
0: ชื่อว่า
2: ชื่อร้านต้นมะม่วง
0: ใช่คืออะไรครับ
2: เดิมก็คือเราจะอยู่อีกที่นึงซึ่งหน้าบ้านจะมีต้นมะม่วง
0: เราก็เลย
2: ตั้งชื่อว่าเป็นร้านต้นมะม่วง
0: อ๋อด้วยเหตุผลนี้
2: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเรามาเปิดขยายตรงนี
0: ้ครับ
2: เราเปลี่ยนเป็นต้นมะกอกน้ำแทน
0: เป็นต้นมะกอกน้ำแทนอ่ะคราวนี้พูดถึงอาหารบ้างดีกว่าอาหารไทยแน่นอน
2: ใช่ค่ะอาหารไทย
0: และดูจากสีเนี่ยจัดจ้าน
2: ใช่ค่ะก็คือจะเหมาะสำหรับคนไทยที่ชอบอาหารจัดจ้านนิดนึงแต่ถ้าเป็นต่างชาติเราก็จะลดความจัดจ้านลงตามคำขอนะคะ
0: หรือว่าถ้าคุณทานเผ็ดมากไม่ได้ก็บอกล่วงหน้าก็เดี๋ยวทำให้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเปิดมา9ปีแน่นอนรสชาติอาหารเชื่อใจได้
2: ใช่ค่ะ
0: แซ่บหลายแน่นอนอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับคุณก้อยอัน
2: นี้เป็นตำทะเลเดือดนะคะสมชื่อค่ะเดือดเดือดจริง
0: ๆ
2: จะเห็นนะคะว่าเครื่องเราจัดเต็ม
0: ครับ
2: จัดเต็มมาก
0: กุ้งหมึกหอยหมูยอหมูกรอบ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนอกจากเครื่องที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ยังใส่ลงไปในตำด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ่
0: า
2: เดือดทุกพลาดมากนะคะถ้าใครได้กินชามนี้นะคะจะบอกว่ามันแซ่บ
0: แซ่บ
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็น
2: อันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะ
0: ครับ
2: ปลาเราคือปลาสดแล้วก็ทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิเดือดได้ที
0: ่ครับผม
2: นะคะมันจะไม่งั้นมันจะไม่กรอบแล้วก็จะต้องทานคู่กับนี่ค่ะเครื่องเคียง
0: นะคะทำเองเลย
2: ใช่ค่ะจะปรุงสดทุกวันจะเปรี้ยวหวานมีตัวมะม่วงตัดเปรี้ยวนะคะแล้วก็เป็นซอสหวานต้องทานคู่กัน
0: มะม่วงนี่คือเอามาจากบ้านเราเลยด้วยไหมครับเนี่ย
2: มีบ้านที่สวนที่สระบุรีค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวเฮ้แล้วก็มะม่วงจากของเรามาอยู่ดีไม่รู้ที่ไหน
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะครับผม
2: ออร์แกนิกล้วน
0: ออร์แกนิกชัวร์ทานได้ปลอดภัยนะครับ
2: อ่ะ
0: มาที่อันนี้บ้างครับ
2: ถัดไปนะคะเป็นแกงส้
0: ม
2: ชะอมกุ้งนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งจะไม่เหมือนกับร้านอื่นนะคะถ้าได้ชิมแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าตัวน้ำเนี่ยมันจะเข้มข้นเพราะว่าเราใส่เนื้อปลาลงไปถ้าลองไปทานร้านอื่นเนี่ยน้ำจะใสๆแต
0: ่
2: อ
0: ัน
2: นี้นะคะถ้าเราคนดูนะคะข้างในจะมีเนื้อปลาแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงรสชาติของเนื้อปลาอร่อย
0: ทำไมอยู่ดีถึงใส่เนื้อปลาเข้าไปอะครับ
2: เป็นสูตรของแม่ครัวที่นี่
0: ของทางร้านที่นี่เลยโอเคอะกุ้งต่ออันนี้กุ้งกระเทียมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอ๋อกุ้งราดซอสมะขาม
2: ใช่ค่ะเป็นกุ้งราดซอสมะขามอันนี้ก็คือเป็นสูตรของทางร้านเราจะโรยตัวกระเทียมฉ่ำ
0: ๆ
2: นะคะแล้วก็ตัวกุ้งก็จะไซส์ใหญ
0: ่
2: กินอิ่มเต็มคำแน่นอนแล้วก็จะเป็นน้ำซอสที่เปรี้ยวหวานเป็นสูตรของทางร้าน
0: ครับ
2: เมนูนี้ก็อร่อยเช่นกัน
0: อ่ะแต่ว่าอันนี้ของอยุธยาแน่นอน
2: ใช่อันนี้ก็คือเป็นกุ้งเผา
0: ครับ
2: เป็นกุ้งเผาตัวใหญ่เราจะถ้าย่าออกมาแล้วเนื้อไม่ดีเราไม่เสิร์ฟลูกค้
0: า
2: ก็คือตัวเนื้อเขาต้องเด้ง
0: ๆ
2: แล้วก็จะมีมันกุ้งอยู
0: ่ครับเออแต่อันนี้แตกต่างนะ
2: ใช่ค่ะก็คือเป็นที่ตัวเป็นแต่แล้วแต่ตัวของมันนะคะว่าม
0: ันอันนี้คือมันเหรอ
2: ใช่
0: ว่าพริกเผา
2: ไม่ใช่ค่ะบางท่านชอบทานมันปูมันกุ้งก็จะต้องมีมันแบบนี
0: ้เนาะกินหัวกุ้งด้วยอร่อย
2: แล้วก็ต้องทานคู่กับนี่เลย
0: น้ำจิ้มซีฟู้ด

0: สูตรเด็ดของทางร้าน
1: ทำเองแน่นอน
0: ทำเองค่ะ
1: ครับผม
0: ทำเองทุกวัน
1: ครับ
0: อร่อยแน่นอน
1: เครื่องเคียงก็มีหมูสเต๊ะนะครับมีอันนี้ปูผัดผงกะหรี่
0: ผัดผงกะหรี
1: ่ครับ
0: จะเห็นว่าเป็นเนื้อปูชิ้นเป็นคำแล้วก็เป็นผัดผงกะหรี่ที่เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้เมนูนี้ก็แนะนำอร่อยเหมือนกันค่ะ
1: อยากทาน
0: อยากเรคคอมเมนต์ตัวหมูสเต๊ะเป็นเครื่องเคียงแต่ว่าเป็นสูตรของคุณพ่อนะคะ
1: ครับ
0: ที่ท่านเขาคิดค้นสูตรเองหมักเอง
1: หมักเอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็สูตรน้ำจิ้มก็คิดค้นเอง
1: ครับ
0: แล้วก็หมูเขาจะมีความนุ่มแล้วเราก็จะเป็นเนื้อล้วนๆจะไม่ติดหนัง
1: โอเคทานได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวอ้วนมาที่เมนูสุดท้ายที่ผมเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าจานใหญ่มากอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับคุณก้อย
0: ข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งเซต
1: ครับ
0: จะเห็นเป็นเซตใหญ่เน้นกุ้ง
1: ครับ
0: ก
1: ุ้
0: งก็คัดไซส์นะคะแล้วก็ข้าวนี่คือเราให้เต็มที
1: ่เอาให้อิ่ม
0: เอาให้อิ่มเลยค่ะ
1: แต่ว่าเวลาทานเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องคลุกให้เข้าๆกันเน
0: า
1: ะ
0: ตามสะดวกเลยค่ะว่าต้องการคลุกหรือไม่ต้องการ
1: ครับ
0: เลือกได้จะบีบมะนาวเพิ่มหรือใส่พริกเพิ่มได้เลยค่ะ
1: ตามใจ
0: ชอบเลยค่ะ
1: ตามสูตรของคุณเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้คุณก้อยฝากถึงคุณผู้ชมทางร้านหน่อยว่าสามารถติดตามช่องทางการติดต่อไหนได้บ้างแล้วก็จองโต๊ะทางไหนได้บ้างครับ
0: ก็ร้านต้นมะม่วงคาเฟ่นะคะก็คือมีทั้งในหน้าเพจ Facebook นะคะสามารถเสิร์ชได้เลยนะคะต้นมะม่วงคาเฟ่นะคะใน TikTok เราก็มีช่องทางใน TikTok นะคะสามารถที่จะติดตามTikTok ได้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะจองโต๊ะอาหารนะคะช่วงเย็นแนะนำนะคะอากาศบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็คือสามารถทักมาในแชทเพจหรือโทรเข้ามาตามหน้าเพจได้เลยค่ะ
1: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณก้อยมากๆ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ที่หนีงานมาคุณผู้ชมหนีงานมา
0: ในรายการนี้โดยเฉพาะ
1: ครับผมขอบคุณมากคุณก้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีที่พักนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยเดินทางสะดวกจะเป็นที่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ
2: หลังจากทานอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักบ้างดีกว่าจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: Check-in Diary
1: สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: ับเข้าสู่รายการ The Diary นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พาทุกคนนะครับมาดูห้องพักกันตอนนี้เราอยู่ในใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะครับผมอยู่ที่มาอยู่อยุธยาโฮเทลนะครับอยู่กับคุณนุชนะครับสวัสดีครับคุณนุช
1: สวัสดีค่ะคุณบอมสวัสดีค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือที่บอมพูดเนี่ยคือเราอยู่ในแทบจะใจกลางเมืองอยุธยาก็ว่าได
1: ้ใช่เรียกว่าเป็นเมืองใหม่แล้วกัน
0: เมืองใหม
1: ่ซึ่งแบบเขตนี้ที่เราตั้งอยู่เนี่ย คือเมืองใหม่เลย
0: คือถ้าพูดอย่างคือไม่ใช่แบบในตัวแบบโซนวัดๆแต่ว่าอยู่เป็นเมืองใหม่ของที่อยุธยากัน
1: ใช่ก็เหมือนแบบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม
0: ่
1: เพราะว่าถ้าเกิดจากตรงเนี้ยไปตรงกลางเมืองอยุธยาตรงเกาะเมืองอ่ะจะใช้เวลาขับรถประมาณสัก5นาที
0: สบายสำหรับผมถือว่ายังอยู่ในเมืองอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวขอพูดถึงประวัติความเป็นมาของมาอยู่ก่อนเลยแล้วกันนะครับถามคุณนุชดีกว่าว่าดีไซน์การตกแต่งประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ที่นี่ตอนนั้นนุชอยู่อังกฤษเนาะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีที่ดินผืนนี้แหละที่ซื้อเอาไว้แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็ถามว่าจะชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมหุ้นทำโรงแรมด้วยกันเป็นแบบเป็นเพื่อนคุณแม่อะไรเงี้ยก็สนใจอยากทำไหม
2: ครับ
1: หนูก็เลยแบบตกลงเลยเพราะว่าก็อยากทำตอนนั้นน่ะเราเนื่องจากว่าเราก็มีงบจำกัดแต่เราก็แบบเราชอบงานออกแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเองเลยเซฟ

0: บเอามินิมอลก่อนละกัน
1: ก็เลยเป็นจนถึงแบบปัจจุบันนี้เลยตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็น่ารักมากๆ
0: ทีแรกก็ตั้งใจทาร์เก็ตเป็นเซลเลยนะคะแบบเซลที่มาทำงานในโรจนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเปิดไป4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกอะนักท่องเที่ยวเยอะมาก
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวแบบมาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม
1: ่ก็คือทั่วประเทศเลยว่าง่าย
0: ใช่แล้วก็มีชาวต่างชาติค่อนข้างแบบมาจากหลายประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวเลย
1: ครับผมด้วยความที่ใจกลางเมืองด้วยแหละคุณนุชเดินทางสะดวกนะครับเดี๋ยวให้คุณนุชพูดถึงตัวของห้องพักบ้างดีกว่านะครับทุกคนครับก็ในห้องดูแล้วเป็นตึกที่สูงใหญ่หลายห้องแน่นอนมีทั้งหมดกี่ห้องกี่ทายครับคุณนุช
0: ได้เลยค่ะก็โรงแรมมาอยู่อยุธยานะคะเรามีทั้งหมด75ห้องค่ะซึ่งก็75ห้องเนี่ยก็คือมีทั้งหมด7ชั้นนะคะแล้วก็75ห้องเราแบ่งเป็นทั้งหมด3ไทป์นะคะมี3ประเภทค่ะประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะ
1: เริ่มต้นเลย
0: ใช่เป็นห้องสแตนดาร์ด
1: ครับแล้วก็สามารถเลือกได้ไหมว่าจะเอาเป็นเตียงคิงหรือว่าเตียงทวิน
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: แบบก็คือห้องสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็มีประเภทเราประมาณ30กว่าห้องเนาะก็มีทั้งคือสแตนดาร์ดเราก็จะมีเตียงคิงเบดด้วยประมาณ30แล้วก็มีเตียงทวินเบดที่เป็นเตียงคู่ค่ะอีกประมาณ30ห้องอันนี้ก็เป็นไทป์ที่1ค่ะ
1: สามารถเลือกได้อันนี้ผมอยากรู้ด้วยความที่มาอยู่เนี่ยเหมือนมันมี2ฝั่งใช่มั้ยคุณนุชมันเป็นแบบวิวเมืองวิววัดนะสำหรับของเราตรงนี้
0: ใช่คืออันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคะคือถ้าเกิดคนที่มาพักตึกฝั่งเนี้ยค่ะก็จะเป็นวิวเซนทันก็จะเห็นเซนทันอยุธยาแล้วก็เห็นแบบสายเอเชียที่วิ่งเข้าเชียงใหม
1: ่
0: หรือไปกรุงเทพ
1: ครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง
0: ถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นวิวแบบว่าเหมือนแบบเป็นวิวสวน
1: อ๋อวิวสวน
0: แล้วก็จะเห็นวัดใหญ่ชัยมงคลด้วย
1: เห็นได้ด้วย
0: ใช่เมื่อกี้ก็เป็นไทป์แรก
1: ไทป์แรกแล้วท้ายที่สอง
0: ท้ายที่สองก็จะเป็นสำหรับคนที่แบบอยากจะนอนอ่างอาบน้ำสบายๆในราคาแบบพันกว่าบาทชื่อห้องว่าดีลักซ์รูมค่ะ
1: ครับผม
0: ก็จะความพิเศษก็จะมีอ่างอาบน้ำเนี่ยแหละ
1: แล้วก็ อ่างอาบนี่คุณผู้ชมนอกจากอ่างอาบน้ำแล้วคือห้องเนี่ยลิมิตมากๆ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: ครับ
0: มีลิมิตอันนี้ห้องเป็นห้องที่ขายดีมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกสแตนดาร์ดเรามีประมาณ60กว่าห้องใช่ไหมคะแต่อันนี้มีแค่6ห้อง
1: และคือราคาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเกิน
0: ใช่
1: ต้องรีบจอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยท้ายสุดท้ายครับคุณนุชอันนี้เป็นห้องอะไรครับ
0: สุดท้ายก็จะเป็นห้องทริปเปิลค่ะก็จะเป็นห้องทริปเปิลเนี่ยก็ตามคำเลยก็คือทริปเปิลก็คือ3
1: ครับ
0: ก็คือนอนได้3คนก็เป็นลิมิตเหมือนกันห้องนี้ก็ขายดี
1: ครับ
0: ใช่เหมือนกับฟิลแบบบางทีแบบวัยรุ่นเจนซีอยากแบบชวนเพื่อนมาเที่ยวแล้วแบบมากัน3คนก็จะเลือกเป็นห้องทริปเปิลค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีแพลนมาเที่ยวไม่ว่าคุณจะแบบอะอยากจะมาแบบบัดเจ็ตอันนี้หน่อยไทท์หน่อยก็ไปที่ห้องสแตนดาร์ดอยากได้อ่างอาบน้ำแต่นี่มีแค่6ห้องเท่านั้นต้องรีบจองนะครับแล้วก็ใครที่มากันเยอะมากขึ้นก็จองตัวทริปเป็ดไปเร็วๆนี้เห็นว่าจะมีเหมือนเป็นการแบบรีแบรนดิ้งต้อนรับแบบอุ๊ยโหต้องเป็นแบบโรงแรมต้อนรับนักท่องเที่ยวน่ารักน่ารักมุมถ่ายรูปเยอะๆให้คุณนุชโปรโมทหน่อยละกันครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบอมก
1: ็
0: อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราชอบของที่แบบน่ารักแบบคราฟอะไรที่มันดูเป็นแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วมันรู้สึกว่าดีต่อใจใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราก็เลยเอางานดีไซน์เหล่านี้มาพัฒนาที่โรงแรมเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความน่ารักขึ้นมีจุดถ่ายรูปที่แบบหลายๆมุมมากขึ้นแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอยุธยาเนี่ยก็จะได้รับเป็นเหมือนไกด์บุ๊กนะคะสามารถมาหยิบได้เลยซึ่งเป็นรูทการท่องเที่ยวในอยุธยาที่นุชเนี่ยได้เขียนเองเอาไว้นะคะก็มีทั้งรูทของนุชเองของหุ้นส่วนแล้วก็ของพนักงานนะคะที่เป็นคนโลคอลอยุธยา
1: เอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณแพลนมาอยุธยาไม่ต้องดูที่อื่นมาพักที่นี่เดี๋ยวมีบอกเองว่าคุณควรจะไปเที่ยวที่ไหน
0: ใช่ค่ะ
1: ตามแบบฉบับ recommendation ของคนโลโก้ของคนที่นี่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุชมากๆที่มาให้สัมภาษณ์รายการของเรา
0: ขอบคุณมาก
1: ครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะมาพักที่นี่ล่ะครับคุณนุชมีโซเชียลมีเดียช่องทางไหนให้ติดตามบ้างครับ
0: ค่ะก็สำหรับโรงแรมมาอยู่อยุธยานะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ได้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะมาอยู่ MAYUU ค่ะอยุธยาแล้วก็โฮเทลนะคะหรือว่าจะสามารถทักมาทาง LINE OA ก็ได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณลูกมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ และเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคอตโต้อิมมุนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้าบอมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธนบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
3: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
2: ครับผมครับ
3: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมด
4: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
5: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
6: อร่อยมาก
4: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ปูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
7: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เช้าวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ1ชั่วโมงเต็มหลังจากนี้เราจะมาคุยข่าวร้อนกันแบบเข้าใจง่ายกันที่นี่ครับช่อง5ข่าวร้อนสนามเป้านั่นเองนะครับโอ้โหเช้าวันนี้โอ้โหแอมสแตนอโลนคิดถึงคุณลูกน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับทุกอย่างกลับมาในสภาวะปกติแต่วันนี้ก็ปกตินะฮะแต่เพียงแค่ว่าโอ้โหผมมาดูรันดาวข่าวแล้วคุณผู้ชมในภาษาข่าวเขาจะมีรันดาวก็จะเป็นลำดับในการเล่าข่าวโอ้โหแต่ละข่าววันนี้ไม่รู้ไม่ได้แต่รู้เรื่องร้อนแบบเข้าใจง่ายที่นี่ครับข่าวร้อนสนามเป้าก่อนที่จะไปสู่อะไรดีนะฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนเดิมฮะเราอยากให้มาเปิดความสดชื่นกันก่อนนะครับกับยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมเช้านี้ต้องสดชื่นกันนิดนึงคุณผู้ชมนะอ่ะเปิดความสดชื่นกันนะครับ1 2 3โอ้คุณผู้ชมโอ้มันจะเป็นสดชื่นไปกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้ผมขออีกสักนิดนึงโอ้คุณผู้ชมสดชื่นสดใจแบบนี้มีกำลังใจอ่านข่าวกันอย่างแน่นอนนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะฮะหลายคนบอกโอ้โหนายกเนี่ยมีคนทำอินโฟกราฟิกมาเลยนะบอกว่าโอ้โหขยันไปจังเลยต่างประเทศก็บอกว่าโอ้โหนี่ไงอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไอดอลนะฮะจากอดีตนายกเศรษฐาทวีสินมาเป็นเซลแมนประเทศไปขายของกันไว้ไปหาความร่วมมือกันไว้รอบนี้ไม่ต้องบินไปต่างประเทศนะฮะเพราะต่างประเทศมาหาเรานะครับคือทางสิงคโปร์นะครับหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊สิงคโปร์กับไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงสิงคโปร์คือไม่ใช่แค่ลอดช่องนะฮะคือการเดินทางไปสิงคโปร์แต่ความน่าสนใจมันคืออย่างนี้คุณผู้ชมในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะฮะติดอันดับท็อป3คือ3อันดับประเทศแรกที่ลงทุนในไทยสูงที่สุดมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องราวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและมิตรสัมพันธ์ที่ดีมันเลยต้องมีการประชุมเพื่อหาความร่วมมือหลังจากนี้เหมือนกันนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยและสิงคโปร์นั้นร่วมมือกันที่จะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าภาคเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงในอาเซียนเรื่องนี้นะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับนายลอเรนซ์วองครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์แถลงข่าวร่วมระหว่าง2ประเทศนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5นะครับที่ผู้นำทั้ง2ประเทศจะมาร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลากหลายมิติครอบคลุมทั้งทางด้านทวิภาคีกลาโหมย้ำคำนี้ก่อนทวิภาคีทวิแปลว่า2ครับภาคีคือความร่วมมือภาคีคือเพื่อนคือเครือข่ายทวิภาคีคือ2ประเทศระหว่างไทยกับสิงคโปร์นั่นก็คือความร่วมมือระหว่าง2ประเทศระหว่างไทยสิงคโปร์ในด้านกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานการลงทุนเศรษฐกิจดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะครับรวมถึงสถานการณ์สำคัญในระดับภูมิภาคภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะครับทั้ง2ฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมานะครับนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศนะครับคือคุณอนุทินและก็ลอเรนซ์วองนะฮะได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และคณะนะครับพร้อมระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม Leaders Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์นะครับรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ข้างหน้า2ปีข้างหน้านะฮะจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันในด้านการนำพาอาเซียนเนี่ยรับมือความท้าทายระดับโลกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายนะครับยินดีต่อ Joint Statement on the Thailand-Singapore Forward-Looking Strategic Partnership ซึ่งจะเป็นแนวทางกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตและสารสนเทศที่สำคัญเหมือนกันคุณผู้ชมครับเวลาดูข่าวนี้เนี่ยเราต้องบอกกันตามตรงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกไทยเนี่ยก็บินไปสิงคโปร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากอากัปกิริยาของสิงคโปร์เนี่ยก็ค่อนข้างเอาอกเอาใจนายกไทยเป็นอย่างดีนะฮะทีนี้พอเรามาต้อนรับขับสู้โดยที่เขาเนี่ยมาเยือนเรากันบ้างก็น่าสนใจนะครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมสถิติการลงทุนเนี่ยเราหนีไม่พ้นว่าโอ้โหหลายคนอาจจะนึกภาพจีนจีนนะเป็นที่หนึ่งจีนนั่นจีนนี่จีนนั่นโอ้โหแต่ถ้าคุณมาดูในเรื่องราวของ strategic partnership จริงๆสิงคโปร์เขาเป็นประเทศเล็กครับเขาเล็กกว่ากรุงเทพเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องออกไปหาแหล่งที่ทำมาหากินแหล่งลงทุนของเขามันเลยเป็นเรื่องจำเป็นประเด็นคือไทยเราค่อนข้างมีความพร้อมในหลากหลายเรื่องนะครับก็เลยทำให้สิงคโปร์นั้นก็หมายมั่นปั้นมือและลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนแบบหลักหมื่นล้านนะฮะเขาหลักแสนล้านบางปีหลักล้านล้านก็มีเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องนึงที่เป็นการบอกว่าเราไม่ได้เทคแคร์แค่จีนนะฮะเรามาเทคแคร์สิงคโปร์ด้วยและรอบนี้ก็เหมือนการเป็นการต้อนรับขับสู้ที่ดีเหมือนกันคุณผู้ชมเรื่องของสิงคโปร์ไปแล้ว1เรื่องสำคัญเรื่องที่2ฮะอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ชมวันนี้วันพฤหัสบดีถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปในวันอังคารที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะ

0: เสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์จากอดีตเสทบตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเลขาสมช.แต่ประเด็นคือในระหว่างที่มีภารกิจเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้เหมือนพอเปลี่ยนม้ากลางศึกเสร็จปั๊บทุกอย่างมันออฟฟิเชียลออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเราก็ดูเหมือนว่าการบริหารจัดการในเรื่องราวสถานการณ์ชายแดนใต้และก็ชายแดนต่างๆเนี่ยนะฮะสำคัญหลายคนเข้าใจผิดนะฮะว่าโอ้โหสภาความมั่นคงชาติดูแต่ภาคใต้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับดูทางประเทศที่ชอบเคลมของเราด้วยอันนั้นก็อีกหนึ่งประเทศแต่ประเด็นคือเราถ้าเรามาจับจ้องที่เรื่องของไทยกับมาเลย์กันอีกรอบนึงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในจุดที่มันมีเรื่องราวกระแสฮึ่มๆบึ้มๆกันออกมาเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีตัวละครสำคัญที่ต้องบินตามไปกับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วคือคุณเสียศักดิ์เนี่ยนะฮะมีกำหนดเยือนมาเลเซีย6กันยายนนี้ก็วันนี้3ใช่ไหมฮะอีก3วันไปมาเลย์แต่คนที่ยังจะไปอยู่ไปด้วยกับทางคุณเสียศักดิ์คือคุณธนสุวรรณานนท์ในฐานะอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแต่ยังไปในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติสุขน่าสนใจยังไงไปดูกันก่อนนะฮะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วมีกำหนดการที่จะไปมาเลเซีย6กันยายนนี้ถามว่าทำไมต้องคุณเสียศักดิ์ไปคุณเสียศักดิ์นั่งควบรองนายกและก็รัฐมนตรีต่างประเทศในฐานะเจ้ากระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีว่าการนะฮะคือไปเนี่ยไปหารือเรื่องของสันติสุขชายแดนใต้บอกก่อนนะครับเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ยาวนานมากแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบไปยังไงแต่ละครั้งมันมีวิธีการเจรจาที่ไม่เหมือนกันแต่ละครั้งรูปแบบในการเจอศึกของแต่ละรัฐบาลก็ไม่เหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยนะครับจะไปพูดคุยในเรื่องของการแก้ปัญหารวมถึงการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทั้งไทยและมาเลเซียนอกจากนี้นะครับจะหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวตามเขตแดนบางรายมีหมายจับมีหมายจับแล้วนะฮะบางรายเนี่ยก็บอกว่าเป็นบุคคลสองสัญชาติซึ่งทางมาเลเซียก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับเราอย่างดีนะครับเพราะว่ามาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่บั่นทอนความมั่นคงจึงจะหารือว่าเราจะทำงานร่วมมือกันอย่างไรอีกทั้งมาเลเซียเนี่ยนะฮะก็มีความแน่วแน่เลยเหมือนกันคือมีเจตจำนงคือเหมือนว่ามีความต้องการมีความประสงค์ที่จะอยากให้ความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พัฒนาชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งการพัฒนาครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันต้องเกิดขึ้นจากความมั่นคงก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเสียศักดิ์ไปอันนี้ถูกต้องถูกตัวมากๆแต่คุณผู้ชมฮะคนที่จะไปอีกหนึ่งคนเนี่ยนะฮะเข้าใจกันว่าเป็นคุณธนัทสุวรรณานนท์อดีตผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ร่วมเดินทางและก็ถือโอกาสทำความรู้จักกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียด้วยผมอยากจะปล่อยเสียงคุณเสียศักดิ์ก่อนและเดี๋ยวกลับมาเคียงข่าวกันเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงอ่ะเดี๋ยวไปเคียงข่าวกันเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนนะ
1: สิ่งที่เราพูดกันไว้แล้วเนี่ยเรื่องรั้วก็ดีเราจะเดินหน้ายังไงเรื่องการที่เราจะป้องกันไม่ให้มีการหลบคนที่ก่อเหตุการณ์หลบหนีเข้าไปเพราะเขาก็ไม่ต้องการสนับสนุนอะไรที่มันเป็นการบ่อนทอนความมั่นคงของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็ไม่ได้บอกว่ามาเลเซียเกี่ยวข้องแต่ก็เราจะดูว่าเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเร่งมือนะครับทำงานให้ดีกว่านี้นะเรื่องของการข่าวมันต้องทันท่วงทีแล้วการข่าวทันท่วงทีมันก็ต้องมีการตัดสินใจทันท่วงทีด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันจะสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมฮะจะสอดคล้องกับโอ้แบบพุทลิ้นพันกันสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับย้อนกลับไปเนี่ยวันนี้วันที่3เมื่อวาน2 31กับ1คือคณะรัฐมนตรียกชุดเนี่ยนะฮะอาจจะหายหน้าหายตาไปสำหรับคุณสุภจิตสุธรรมพันธ์แต่ก็ต้องบอกว่าไปอยู่ที่หาดใหญ่1ในหลายมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเนี่ย1ในนั้นก็คือการสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจและความมั่นคงสำหรับชายแดนใต้อันเนี้ยถ้าเรามองในแง่ของภาพเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นก็คือว่ามันเป็นในเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันคุณผู้ชมครับ หาดใหญ่เนี่ยมันเป็นการประชุมเชิงสัญลักษณ์ที่คุณผู้ชมต้องทราบอย่างหนึ่งนะฮะหนึ่งหาดใหญ่เป็นช่องทางติดชายแดนใต้เรารู้กันอยู่แล้วหาดใหญ่เป็นช่องทางที่คนมาเลมาเที่ยวอันนี้สองหาดใหญ่เป็นแผลของรัฐบาลซ้ำสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลงไปหาดใหญ่รอบนี้เนี่ยถือว่ามันอาจจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวอาจจะไม่ได้นก2ตัวนะฮะมันมีอยู่2อย่างคืออาจจะได้นกมากกว่า2ตัวหรือยิงไม่โดนนกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นออกมาในรอบนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นการจัดทัพว่าตอนเนี้ยฉันกำลังคุยอะไรไปแล้วเสร็จแล้วฉันจัดการบ้านฉันเรียบร้อยและฉันจะบินไปมาเลเพื่อพูดคุยแต่ในขนาดเดียวกันทำไมผมต้องย้ำคำนี้ผมขออนุญาตยกคำพูดของคุณซูกาโนมาทานะฮะเลขาธิการพรรคประชาชาติก็บอกว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่าพรรคประชาชาติเนี่ยจะค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเหมือนกันการสลองซองปีบหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ในฐานะพรรคประชาชาติซึ่งเป็นพรรคที่เป็นกระบอกเสียงของ3จังหวัดชายแดนใต้ก็ออกมาบอกว่าแรกๆก็รู้สึกว่าประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้เริ่มมีความหวังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยและจบที่สงขลาอันนี้เนี่ยก็ต้องมาตามดูกันเพราะว่าเข้าใจกันว่า1 นะครับในมุมที่คุณซูกาโน่กำลังที่จะสื่อสารออกไปก็คือว่าปัญหาเนี่ยมันใหญ่และเรื้อรังและในขณะเดียวกันต้องการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดแต่ในขณะเดียวกันในมุมของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในลักษณะของการเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเมาหมัดไหนก่อนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นการเดินเกมหลายมิติมากคำว่าหลายมิติผมพูดให้ดูดีนะฮะแต่ความหมายคือว่าปัญหาเขามีหลายอย่างมากไม่รู้จะแก้อะไรก่อนดีคนมันก็35คนในทั้งคณะรัฐมนตรีแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าคุณผู้ชมมาดูความสำคัญดีๆในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้เหมือนว่าจะเรียบร้อยแต่เรียบร้อยจริงหรือไม่รอ6กันยาคุยกับทางมาเลเซียผมอาจจะเป็นนักวิเคราะห์ก็ได้นะฮะในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แค่ชวนจับสังเกตในเรื่องที่ผ่านมาอ่ะคุณผู้ชม1ไปแล้ว2ไปแล้วเรื่องที่3โอ้โหอีกแล้วเหรอครับเนี่ยกสทช.หลายคนบอกนี้นะฮะถ้าองค์กรนี้มีการประชุมเนี่ยนะฮะน่าจะติดอันดับองค์กรการประชุมล่มบ่อยที่สุดแห่งปีคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดบริษัทหรือคุณผู้ชมจะประชุมลูกน้องเนี่ยแล้วถ้ามันต้องล่ม7ครั้งติดต่อกันเนี่ยคุณผู้ชมว่ามันจะทำงานต่อกันยังไงฮะคุณผู้ชมว่าล่มกัน7ครั้งนี้เราจะทำงานกำหนดทิศทางได้ยังไงฮะลูกน้องลูกน้องเราอยู่เอ้านายจะเอายังไงครับเนี่ยล่มจิครับปังปังปังปังปังโอ้โหมันจะอะไรกันนักกันหนากับองค์กรนี้และท้ายที่สุดเมื่อวานมีเรื่องราวมันๆผมทุกคนดูตามโซเชียลกันหมดแล้วแต่เหมือนผมมาอ่านให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันอีกหนึ่งครั้งคือเรื่องของศาลปกครองสูงสุดนะฮะตอนแรกเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยท่านก็มีคำสั่งอีกแบบนึงตอนนี้ศาลปกครองสูงสุดนะฮะกลับคำสั่งศาลชั้นต้นรับคดีคุณหมอสรณะไว้พิจารณานะครับด้านรองนายกประกอบดิประพันธ์ก็ไม่ได้ออกมาในเชิงที่แบบว่าตื่นตระหนกหรืออะไรนะฮะแต่ก็ออกมาย้ำคำว่าในกรณีที่ศาลปกครองเนี่ยกลับคำและก็รับฟ้องไว้เนี่ยก็ยืนยันว่าก็ไม่กระทบกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทูลเกล้าไปก่อนหน้านี้เหมือนกันไปฟังกันก่อนนะฮะพอมีเรื่องราวของการกลับคำรับฟ้องขึ้นมาเนี่ยคนที่ต้องออกโรงคนแรกเลยคือคุณประกอบนินประพันธ์โอ้โหคนนี้นี่ดูหลายเรื่องนะตั้งแต่ประกันภัยภัยพิบัติกองสอบท้องถิ่นการปรับลดค่าราชการหลายอย่างมากคุณประกรณ์ก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องนี้คุณประกรณ์นี่ประพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเป็นนายกฝ่ายกฎหมายน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดกรณีที่บอกศาลปกครองเนี่ยนะฮะกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาไว้พิจารณาหลังมีมติชี้ขาดปมขาดคุณสมบัติจะมีผลต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้นำขึ้นทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะไม่มีผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลอันนี้คือคำพูดของคุณประกรณ์กล่าวไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายเพราะเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไปฟังเสียงคุณประกรณ์นิมประพันธ์กันก่อนครับ
2: ของรัฐบาลเองแม้ว่าจะนำขึ้นทุนเก้าไปแล้วเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าพ้นจากตรงนี้ไป
3: เราทำตามเราเห็นว่าเราทำตามกฎหมายที่กฎหมายบัญญัติไปเท่านั้นแค่นั้นครับเรียบร้อยส่วนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของศาลก็คงจะไปว่ากันตามปกติของศาลไปเดี๋ยวก็คงรอว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งอะไรต่อไปแล้วคงปฏิบัติตามนั้นนะครับเราไม่ได้มีอะไรบ้าง
4: คงต้องดึงเรื่องกลับมาก่อนนะครับอาจารย์สิ่งที่จำเป็น
3: ไม่ต้อง
4: เพ
3: ราะว่าเราก็รอศาลตัดสินอยู่เหมือนกันนะ
2: แม้ว่าในกรณีที่ศาลคุ้มครองนี้ก็ไม่ต้อง
3: ศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยเราอย่าไปพูดไปล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าครับ
0: คือเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเหมือนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นประเด็น

มันมีแค่คำถามข้อเดียวนะครับคือคุณสมบัติของคุณหมอสรณะยังถูกต้องอยู่หรือไม่ตอนแรกไม่ประทับตอนนี้กลับมากับคำสั่งรับฟ้องแล้วและมาคุยกันแค่ข้อเดียวคือว่าในยุคที่คุณหมอยังรับหน้าที่อยู่เนี่ยยังถือว่าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยคือด้วยความที่ว่าพอความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นอยู่ในกสทช.แล้วคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดกันแบบภาษาแบบวัยรุ่นนะฮะจังหวะนี้จังหวะนรกมากเลยนะเพราะช่วงเวลานี้เนี่ยดิจิตอลทีวีก็กำลังจะหมดอายุกันด้วยเนี่ยมันหมายความว่าทิศทางของอุตสาหกรรมมันก็ยังไม่เกิดความชัดเจนเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจะมาตกอยู่ในอุตสาหกรรมทีวีอีกครั้งหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมดูนะครับว่าตอนนี้การประชุมเนื่องจากว่าข้อกำหนดกฎหมายมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนก็ต้องค่อนข้างที่จะทำตัวเองให้ค่อนข้างปลอดภัยและก็ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยทุกคนไม่กล้าเสี่ยงมันก็เลยทำให้ว่าการประชุมกสทช.เมื่อวานนี้นะเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบตามเคยโดยที่คุณหมอสรณะเป็นประธานกสทช.เดินทางมาประชุมตามกำหนดนะฮะสีหน้ายิ้มแย้มแต่เมื่อถึงเวลาประชุม10โมงเลทไปครึ่งชั่วโมงเป็น10โมงครึ่งปรากฏว่ากรรมการไม่ครบประธานกสทช.จึงคำสั่งงดการประชุมและมาเลื่อนประชุมวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งถ้าบ่ายโมงครึ่งนี้ถ้าล่มนะฮะมันจะเป็นครั้งที่8นึกถึงฟีลแบบต้ายัดเฟสเฟ่ไหมฮะครั้งแรกเนี่ยอย่าให้มีครั้งที่2เนี่ยอย่าให้ซ้ำครั้งที่3เนี่ยอย่าให้เห็นครั้งที่4เนี่ยไม่ควรแล้วกลายเป็นว่าเป็นประมาณสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่าให้มีครั้งที่8คือไอ้7ครั้งมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะ7ครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้พูดกันอย่างเดียวอย่าให้มีครั้งที่8ถ้าล่มอีกอย่าให้มีครั้งที่9ครั้งที่9ล่มอีกก็อย่าให้มีครั้งที่10ฮะเราจะเอากันแบบนี้เหรอครับเนี่ยคือไม่ได้บอกว่ากสทช.ผิดไม่ได้บอกว่าคุณหมอสรณะผิดนะครับแต่ความหมายคือว่าตอนนี้ในอุตสาหกรรมที่กำลังเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบคืออุตสาหกรรมสื่ออุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างรอทิศทางที่ชัดเจนเหมือนกันสำหรับตัวเรื่องของอุตสาหกรรมทีวีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโทรทัศน์เนี่ยที่หลายคนโดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนหลายคนก็มองว่าเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงสื่อโดยที่สามารถเข้าถึงได้แบบทุกช่องทางเอาประมาณแบบนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเหลืออยู่2ข่าวสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็น2ข่าวมันๆเสียดายคุณผู้ชมเมื่อวานเสื้อสีน้ำเงินผมหมดพอดีผมเลยวันนี้เป็นแบบเสื้อสีฟ้านี่อยากให้ดูฟ้าแบบนี้นี่น่ารักใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยากจะลดทอนสีลงมาก่อนเพราะเมื่อวานเนี่ยมีวิวาทะเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดหรือพูดง่ายๆก็คือกฎหมายอากาศสะอาดนี่แหละครับกฎหมายฉบับเนี้ยก็ต้องบอกว่าดราม่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายที่เราก็บอกฮะจะเอาแบบนี้จริงดิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อขั้นตอนออกมาจากทางฝั่งของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เหมือนกันแล้วก็เลยกลับมาว่ามีสิ่งที่ทางสวแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ส่งกลับมาจากสภาสูงส่งมาทางกับสภาล่างก็คือทางสสกลายเป็นว่าไอ้ระหว่างพูดไปพูดมาฮะมีการหลุดสบถออกมาคำนึงบอกโอ้เอาอย่างนี้เลยหรือและออกมาพูดคำว่าโอ้ผมขอไม่พูดกันแล้วกันฮะเดี๋ยวกสทช.เนี่ยจะลงผมเอาบอกว่าตุ๊ดทุเรศตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหตุ๊ดทุเรศตุ๊ดตุ๊ดไปหาคำเอาเองก็เลยกลายเป็นว่าคนไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายแล้วนะฮะคนไปสนใจเรื่องของไอ้คำว่าตุ๊ดทุเรศตุ๊ดตุ๊ดแทนคือเรื่องนี้ผมย้อนความกลับไปก่อนคุณผู้ชมคุณมลิกาจิรพันธ์วณิชนะฮะรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานสภานะฮะก็ประชุมก็ได้เห็นลักษณะการสบถขึ้นแต่ก่อนจะสบถเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือการอภิปรายประเด็นนี้นะฮะก็คือมีอยู่3คน3คนนี่คือคุณพระสิงห์ปิตุเตชะสสระยองประชาธิปัตย์คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสสนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยและคุณภัทรพงษ์ลีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนก็ต่างอภิปรายสนับสนุนพรบฉบับนี้ก็คือทุกคนมากันได้ดีเลยนึกออกไหมแต่กลับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สวแก้ไขจึงสมควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมกันของทั้งสองสภาคือสสกับสวและมาพิจารณาให้ร่างนี้สมบูรณ์ที่สุดประเด็นดีคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมคำว่าร่างนี้สมบูรณ์ที่สุดหมายความว่ายังไงคือช่วงเวลาที่มีการถกเถียงกันในช่วงกลางปีเนี่ยในชั้นของกรรมการของสวเนี่ยมันมีความน่าสนใจประมาณสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมันใช่ไหมกับการตัดสิทธิ์ของคนทั่วไปให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกฎหมายฉบับนี้แต่ทางฝั่งของสว.ก็ออกมาบอกว่ามันก็มีกฎหมายอื่นๆมันกลัวจะไปซ้ำกับตัวบทบัญญัติที่กฎหมายอื่นมันมีอันที่สองเนี่ยว่ากันด้วยถึง

0: มันมาแบบนี้เนื้อหามันมีแบบนี้แต่พอมันมีเรื่องระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยออกมาคุยกันคุณภัทรพงษ์เนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรายงานเล่มนี้อย่างยิ่งของทางสมาชิกวุฒิสภาโดยให้ผลไปว่าไม่สามารถปล่อยกฎหมายที่ตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนนี้ไงมันมีคำนี้ไงคุณผู้ชมคุณภัทรพงษ์บอกว่าผมอ่านเต็มๆนะฮะไม่อาจปล่อยกฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไปได้คือพอมาถึงช่วงเวลานี้ถูกตัดใหม่คุณผู้ชมครับมันมีคำอยู่สองคำ คือคำว่าไม่อาจไม่เห็นด้วยกับกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันเหมือนช่วงเวลานี้มันเหมือนไปซ้ำเรื่องสว.ที่มีประเด็นการหัวอยู่อันนี้หนึ่งและอย่าลืมนะครับพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยก็มีประเด็นนี้กันอยู่ด้วยพอหลังจากนั้นประธานกดปึ้มตัดใหม่ถูกผิดคุณผู้ชมไปตัดสินกันเอาเองนะผมเป็นฐานะร่างทรงสื่อสารข่าวประธานตัดใหม่ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือโอ้โหพัทรคุณพัทรพงษ์บอกสะบัดขึ้นมาเลยนะโอ้เอาอย่างนี้เลยหรือคือในจังหวะที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือว่าพอมีจังหวะของตัดไมค์เสร็จปั๊บอยู่ดีๆเสียงไมค์มันออกมาฮะไม่รู้ว่าตัดไม่หมดหรือยังไงอันนี้ต้องไปถามฝ่ายเทคนิคของทางสภาแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณพัทรพงษ์ก็ออกว่าอ้ออย่างนี้เลยเหรอและมีอีกเสียงนึงก็ออกว่าตึ๊ดทุเรศตึ๊ดตึ๊ดผมพูดไม่ได้ใจคือแบบมันคือคำว่ามันคือคำเนี้ยทุเรศเปิดไม่ได้เปิดปั๊บใบผู้ประกาศผมหายทันทีมันคือคำเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณมริกาต่อว่าด้วยสีหน้าไม่พอใจเขาบอกว่าพูดเข้ามาท่านผู้จัดมีสุภาพไม่ถอนคำพูดด้วยต้องยอมรับว่าช่วงเวลาเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนเป็นจังหวัดนรกเหมือนกันนะฮะสำหรับการประชุมเมื่อวานคือมันเหมือนมันมีหลายเรื่องที่อยู่ในใจอ่ะคุณผู้ชมนึกถึงประมาณแบบแดงใบเล่กับปุ๊ระเบิดขวดได้ไหมมันเหมือนแบบโอ้โหไอ้เรื่องที่มันต้องทำด้วยกันก็มีความหลังก็มาแล้วมันมีหลายความหลังเหลือเกินมันเป็นแบบเนี้ยเหมือน2499อ่ะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นลองไปฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนฮะ
1: ตัวเล่มรายงานของสว.ในมือผมเล่มนี้ตอบชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทำงานกันเพื่อใครแล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
2: พูดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าสุเรศเนี่ย
3: ด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
2: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพง
1: ศ์โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมาก
0: ประเด็นมันคืออย่างงี้คุณผู้ชมไอ้ท่อนที่หายไปผมอธิบายก่อนนะถ้าคุณผู้ชมไปดูในออนไลน์มันจะมีท่อนที่มันต่อเนื่องก็คือพอมีการกดปิดไมค์ปั๊บอ่ะผมมันจะมีท่อนที่หายไปคุณผู้ชมตามภาพผมทันนะคืออ่ะโอ้ขอบคุณทีมงานครับก็คือเป็นภาพที่ทางฝั่งของคุณพัทรพงษ์เนี่ยอภิปรายอยู่อภิปรายเสร็จปั๊บอยู่ดีๆไม่รู้กดตัดไมค์และอยู่ดีเสียงจากไมค์ไม่รู้ขึ้นมาบอกว่าโอ้เอาอย่างนี้เลยหรือนี่นะนี่พอปุ๊บพอพูดเสร็จปั๊บนี่คือช่วงเวลาของการตัดไมค์แล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะมีภาพต่อมาก็คือโอ้เอาอย่างนี้เลยหรือแล้วก็บอกตึ๊ดทุเรศตึ๊ดตึ๊ดทุกคนจะฟังข่าวผมหรือจะฟังตื้ดผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยกลายออกมาเป็นเรื่องแบบนี้ซึ่งมันก็น่าสนใจว่าในกรณีแบบนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเทคนิคมันเป็นยังไงหรืออะไรยังไงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องทางเทคนิคอล ตอบไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะก็ทางคุณมณิกา

0: อาจิรพันธ์วณิชก็อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายในประเด็นดังกล่าวต่อทีเนี้ยถามว่ามันจะร้อนแรงถึงอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันจะร้อนแรงถึงเรื่องนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจคือเมื่อวานนี้เราต้องบอกว่าคนที่ท็อปฟอร์มในการตอบคำถามนะฮะคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะถ้าพูดกันตามตรงคือแหมถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นคือพี่เขาแบบพี่เขาได้ใจอ่ะพี่เขาเอาไม่ลงจริงเขาแบบตอบคำถามก็มาได้ก็มีช่วงนึงใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมดูในคลิปนะฮะออนไลน์คืออย่างนี้คุณผู้ชมผมไม่ได้ไล่ไปดูออนไลน์นะแต่ความหมายคือว่าทีวีเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันอาจจะต้องแบบเล่าให้แบบว่ากสทช.ไม่ลงผมอ่ะนึกออกไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูออนไลน์มาแล้วคุณมาดูตรงนี้คุณจะเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยมันจะมีจุดที่ว่าบอกว่าโอ้โหมีนักข่าวไปถามไปบอกเนี่ยคุณเท้งเนี่ยเขาบอกว่าก็ทำให้นายกเป็นนายกได้อะไรที่จะสอยลงก็สอยได้คุณพระดอนตอบคำถามบอกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือการตอบคำถามแบบภูมิใจไทยคุณแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะฮะออกมาชี้แจงว่าก็ตอนนี้ก็พร้อมจะซักฟอกอะไรมาก็มาจะโอโมบีทไฮเตอร์ก็มาก็เอาให้มันสะอาดเลยแล้วกันก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดย้ำว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณพระดอนย้ำนะฮะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายไปดูข่าวกันดีกว่าคุณผู้ชมคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านที่เตรียมเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลก็ยินดีมันก็เป็นสิทธิและอำนาจของฝ่ายค้านและก็ถือว่าเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกอันนี้ถือว่าเป็นเกมที่เข้าใจคุณผู้ชมครับทุกพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาเนี่ยทุกคนเป็นฝ่ายค้านกันหมดแล้วมีอยู่พรรคเดียวที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลคือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ยติอะไรนั้นก็ต้องรอดูว่าฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อไหร่ทีนี้แหละมันกลายเป็นว่าเหมือนข้อสอบมันออกมาข้อสอบออกมาอย่างไรคำตอบจะออกไปยังไงอันนี้อีกเรื่องนึงแต่พอมันบรรทัดนี้ผมต้องแบบวอร์มเสียงให้มันดีนิดนึงมันจะคุณผู้ชมจะได้แบบฟังได้แบบชัดเจนเนี่ยแต่ที่สิ่งที่อย่างหนึ่งไอ้คุณพระดอนพูดนะแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอันนี้ท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่ง โอ้เสียงมันต้องชัดกว่านี้อีกท่อนนี้ผมต้องแบบอ่านแบบดีๆเลยผมพร้อมเลยนะและที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบอุ้ยอีกครั้งนึงนะที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายและเป็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตก็ไม่มีสิ่งนี้ประพฤติผิดชอบก็ไม่มีอ่านแล้วถามใจตัวเองกันดูนะคุณผู้ชมนะส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้เนี่ยอันนี้ถ้าเราคุยกันนอกรอบเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะด้วยเสียงของภูมิใจไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลมันเกิน250อยู่แล้วยังไงก็ตามพรรคประชาชนไม่มีทางล้มได้แต่เรื่องเนี้ยไม่ได้ล้มได้ในแง่ของเสียงในสภาแต่ล้มได้ในแง่อื่นๆคุณพระรองก็บอกว่าก็อยู่ที่ข้อมูลหลักฐานการตอบข้อสักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายหากฐานมาตัวชี้แจงไม่ได้ก็คิดว่าสมาชิกก็คงตัดสินใจไปในทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งประเด็นคือธรรมเนียมการอภิปรายเนี่ยนะฮะสภาจะทำได้อย่างดีสภาก็เป็นพื้นฐานที่เอาข้อมูลมาคุยกันไปฟังเสียงคุณพระรองกันก่อนครับ
1: เขาตั้งธงไว้ว่าจะต้องล้มรัฐบาลได้อะไรอย่างเงี้ยจะถึงขั้นนั้นไหมคร
2: ับ ผมคิดว่าอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่หลักฐานและอยู่ที่การตอบของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าหลักฐานชัดมัดตัวแล้วรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ผมว่าคนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าโดยธรรมเนียมที่ผ่านมาโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่อย่างดีนะครับแล้วก็ทางสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยก็ตัดสินใจด้วยพื้นฐานข้อมูลของทั้งสองฝ่ายนะครับ
0: ทีนี้มาดูทางฝั่งคุณไอติมกันบ้างคุณไอติมนะฮะบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าตอนเนี้ยจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มอีกหนึ่งพรรคนะครับคือพรรคไทยขออภัยให้คุณผู้ชมโอ้โหแหมเมื่อกี้ดูดกาแฟไปนิดนึงขออภัยนะคุณไอติมก็บอกว่าจะมีพรรคฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพรรคคือพรรคไทยรวมพลังมีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นตามมาตรา151นะฮะคือการอภิปรายแบบไม่ลงมติมันจะมี151กับ152เนาะไอ้ลงมติเนี่ยน่ากลัวก็จริงแต่สุดท้ายก็ไว้วางใจตลอดแหละ แต่เราจะคุยกันในเชิงกรอบเวลาแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วนะครับแต่เข้าใจกันว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนอยากรู้ว่าจะเชือดใครเขาบอกมี2คนแน่ๆคือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกคุณอนุทินก็นายกและก็รัฐมนตรีมหาไทยนะคุณชัยชนกเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีดีอีนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือกล่องดวงใจของคุณเนวินก็ต้องยอมรับว่า2คนเนี่ยโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจะต้องทำงานด้านอภิปรายเบื้องต้นก็มอบหมายกับทางคุณรังสิมันต์โรมไปหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อทำยติคุณผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้มันตอบกันไม่ได้นะครับว่ายังไงเพราะว่าประเด็นที่แรงแค่ไหนก็ตามเนี่ยด้วยพื้นฐานของเสียงในสภาก็รู้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามไม่มีทางที่จะอภิปรายแล้วเกิดการไม่ไว้วางใจจากการลงมติมันจะมีเหตุอยู่อย่างนึงคือตอนที่คุณผู้ชมจำได้ไหมครับที่คุณอนุทินเป็นเสียงข้างน้อยและพรรคประชาชนเป็นเสียงข้างมากและก็มีกับแกนนำต่างๆร่วมกันเนี่ยกลายเป็นว่าลักษณะของคุณอนุทินเล่นเกมแบบ play by ear ฮะพอรู้ว่าจะอภิปราย151ปั๊บถึงเวลารู้ว่าแพ้ยุบสภาเลยมันจะเป็นเกมแบบเนี้ยคุณผู้ชมนึกออกมั้ยแต่ถามว่าตอนนี้เมื่อเรากุมความได้เปรียบอยู่แล้วในเสียงที่นั่งในสภามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะเกิดการไม่ไว้วางใจแต่คำถามคือ after shock ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงไม่รู้เพราะแต่ละคนแต่ละพรรคเวลามี after shock ก็เหมือนคลื่นทะเลมันนิ่งสงบเลือกเกินแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวร้อนกันแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เดียวนะครับ

0: 호신이 형아는
1: 맛. 러 뱀등 거금랑 맛소.
0: 땡긴 포지. 땡긴 포지. 땡긴 포지. 땡긴 포지.
2: 약긴 포시야. 거래매.
3: 약긴 포시야.
0: 땡긴 포지. 땡긴.
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเจสเกียรติยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วงไปดูเรื่องของ Data Center กันบ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าโอ้โหอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันพลันด่วนเลยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมเข้าใจกันว่าน่าจะมีการตั้งคำถามถึงคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เหมือนกันนะครับว่าโอ้โหอยู่ดีๆ Data Center มายังไงเพราะอยู่หรือว่าสมัยที่แล้วเนี่ยคุณชัชชาติก็เป็นผู้ว่ากทมด้วยทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าไม่รู้แหละว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแต่เมื่อวานเนี่ยตัวคุณชัชชาติก็ออกมาแถลงด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้นั้นถูกผิดไปย้อนเส้นกันเอาเองนะครับแต่ความหมายที่ผมกำลังจะพูดคือว่าคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมครับว่าด้วยหลักตรรกะคืออยู่ดีๆตึกสูงเนี่ยกับ Data Center เนี่ยมันจะขึ้นกันวัน2วันมันคงไม่ใช่เรื่องถูกต้องไหมครับแสดงว่ามันต้องมีเรื่องราวของกระบวนการในการจัดตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ประเด็นสำคัญคือมันคือกระบวนการย้อนเกล็ดแล้วนะครับผมใช้คำว่าย้อนเกล็ดนะครับย้อนเกล็ดกลับไปว่า Day 1ที่มาของ Data Center มาได้ยังไงอันนี้คือคำถามที่ต้องรวบกันหาคำตอบไปด้วยกันประเด็นคืออย่างนี้นะครับผู้ว่ากทมออกมาแจงเอาเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนออกมาแจงว่ากรณีที่มี Data Center กลางกรุงเนี่ยนะฮะ พบ6แห่งขออนุญาตตั้งแบบ Stand Alone ที่เหลืออีก30กว่าแห่งเป็นของบริษัทยืนยันว่าไม่กระทบน้ำไฟแต่ทีนี้มันมี2เคสไงฮะคือเคสที่รามคำแหง28และก็ถนนพระราม9เนี่ยนะฮะต้องอยู่ระหว่างการจับตาดูคือทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะผู้ว่ากทมพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงพลังงานการประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงถามว่าทำไมต้องมีการประปาและการไฟฟ้าการประปา Data Center เนื่องจากว่ามันใช้ระบบประมวลผล GPU ครับมันร้อนเอาง่ายๆพูดเป็นภาษาบ้านๆมันใช้ระบบประมวลผล1มันใช้ไฟมากเมื่อใช้ไฟมากปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือบนเครื่องเนี่ยหรือไอตัวสิ่งที่มันใช้ในการประมวลนะครับเครื่องจักรที่ใช้ในการประมวลเนี่ยมันร้อนพอมันร้อนเสร็จปั๊บมันต้องมีน้ำไปหล่อเย็นเพราะฉะนั้นน้ำกับไฟมันต้องเป็นของคู่กันโอเคมั้ยแถลงข่าวกรณีที่ Data Center เนี่ยพบในกทม.และก็ไม่ได้รับอนุญาตและก็ด้านมีการกักตุนน้ำมันมากๆเลยเหมือนกันนะครับกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่ตั้งแต่มีการสร้าง Data Center ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วและสั่งให้ไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทั้งการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมการสำรองน้ำมันที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นคือมี Data Center มาขออนุญาตกับกระทรวงกรุงกทม60ปี64ถึง65มีอยู่6แห่งได้รับใบอนุญาต3แห่งและอีก3แห่งให้อยู่ทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนไปฟังเสียงคุณชาชาติถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้ฟังกันให้ดีเลยนะครับอ่ะไปฟังกันก่อนครับ
2: 3แห่งเราไม่มีการขอเป็นทางการแยกต่างหากมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดเป็นการประกอบการครับแต่ถ้าเราดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกมีประมาณ30กว่าแห่งถึง40แห่งบางที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแจลนจริงเนี่ยที่แยกจริงๆเนี่ยมีอยู่6แห่งที่ขอแจลนขนาดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของอาคารแยกก็มันก็สอดคล้องกับรูปแบบของเทคโนโลยีที่ตอนนี้เขาจะทำเป็นแจลนเยอะขึ้นตอนนี้ก็ที่เรามี6แห่งครับ
3: ส่วนเรื่องน้ำมันนะคร
2: ับ เรื่องน้ำมันนี่ต้องเรียนว่าอันนี้คงต้องดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแต่ผมก็เชื่ออย่างนึงว่าอันนี้ส่วนตัวนะว่ากฎหมายกำหนดไว้500,000ที่กฎหมายที่ผ่านมาเป็น10ปีอนุญาต500,000ลิตรเนี่ยแต่ว่ากฎหมายตอนที่ออกมาเขาก็ต้องมั่นใจว่า500,000ลิตรเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสามารถดูแลได้เข้มข้นเหมือนกับที่เรามีปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ในชุมชนต่างๆอันนั้นก็เป็นแสนลิตรก็เชื่อว่ามันต้องมีมาตรฐานที่ทำให้ทางหน่วยราชการเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันมีความปลอดภัยส่วนประเด็นที่ก็คงต้องมี2ประเด็นที่ต้องทำตามคือต้องฝากทางกระทรวงพลังงานตรวจเข้มข้นเลยนะเพื่อให้ประชาชนไว้ใจให้ได้ตามใดที่ประชาชนยังไม่สบายใจก็ต้องเอาให้ประชาชนมั่นใจให้ได้ส่วนเรื่องกลิ่นนี่คงต้องไปดูว่ามาจากไหนนะครับก็ถ้ามีกลิ่นจริงก็ต้องฝากท่านที่ปรึกษาด้วย
4: ได้ค่ะท่านค่ะก็ขออนุญาตท่านผู้ว่าค่ะคือในส่วนของพระราม9นะคะยืนยันว่ายังไม่รับอนุญาตหากมีกลิ่นหรือมีการลักลอบประกอบกิจการตัวของเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานจะลงไปตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างกฎหมายตามกฎหมายอย่างสูงสุดนะคะ
1: คุณผู้ชมเห็นคนที่พูดใส่มาอยู่ใช่ไหมฮะคนนั้นคือคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะครับคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมสุดซอยตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ติดสอยห้อยตามกว่าทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะฮะพอรอบเนี้ยคุณทิติพัฒน์โชติชาชัยนันท์ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยฮะก็ออกมารุกในเรื่องนี้เหมือนกันถึงการตรวจสอบอาคาร Data Center ตรงแถวกรมพยาบาลพระราม9ประเด็นคือไอ้ตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นปัญหาเพราะว่าประชาชนเนี่ยร้องเรียนผู้ประกอบการร้องเรียนว่าได้ผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยออกมาเป็นเวลานานกว่า2 เดือนโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักกลิ่นมีความรุนแรงบางรายเกิดอาการหน้ามืดอาเจียนจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานเพราะว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองเพื่อกับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปไฟสำคัญแต่กรุงเทพอะไฟเยอะแต่ถ้าไฟตกทีเนี่ยเครื่องปั่นไฟต้องทำงานการสำรองน้ำมันกว่า200,000 ลิตรมันเลยมีความจำเป็นเพราะว่ามันต้องได้รับไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับไอ้ data center นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเนี่ยมีการสำรองน้ำมันกว่า200,000 ลิตรแต่ไม่ได้รับอนุญาตจึงมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันออกล่าสุดผู้ประกอบการได้สูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยกรมธุรกิจพลังงานเตรียมเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง2542มาตรา65หากตรวจสอบแล้วว่าพบมีความผิดจริงคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยผมไปหยิบความคิดเห็นเรื่องนึงมาจากอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะฮะ1 คนที่ค่อนข้างดูเรื่องของกฎหมายที่ทันสมัยอยู่นะฮะคือดร.พนัดชัยรัตน์นะครับอดีตผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมีโพสต์หนึ่งมีช่วงหนึ่งก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะสิ่งที่เห็นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่ตามไม่ทันหรือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้โทษใครด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดร.พนัดพูดอยู่ช่วงนึงนะฮะบอกว่าหยุดออกกฎหมายไล่ตามเทคโนโลยีที่ยังไม่สุกงอมคือตอนนี้เทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยมันยังไม่มันไม่ได้อยู่ขั้นที่มีเสถียรภาพเทคโนโลยีมันจะมีไปใหม่ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมาคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลหลังจากนี้จะไม่ได้เจอแค่ภัยธรรมชาติหรือภัยแบบ traditional หรือภัยที่รับมือได้แบบเดิมๆนะครับภัย AI ก็มาในคราบของโครงการต่างๆอันนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นภัยนะฮะแต่แค่บอกว่าประเด็นใหม่ที่จะคุยกันเนี่ย AI ก็มา data center ก็มีและหลังจากเนี้ยมันจะมีเรื่องราวแบบเนี้ยรับมือกึ่งรัฐบาลไปเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ชมมาฟังข่าวในทุ่งลาเวนเดอร์กันบ้างนะฮะข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยที่เราก็เห็นเรื่องราวของการที่เราจะทำมาหากินและก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับโดยทางกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดใหญ่นะครับ Biotech FGI Forum ครั้งที่7ชู Biotech Frontiers ครับเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ธุรกิจจริงขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพและความยั่งยืนครับโดยเรื่องนี้นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา Biotech FGI Forum ครั้งที่7ภายใต้แนวคิด Biotech Frontiers Innovation for Longevity and Sustainabilities เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพไทยสู่เวทีสากลครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์เคมีและสุขภาพแห่งปี Thailand Lab International 2026นะครับร่วมกับงาน Bio Health Tech International และ Future Chem International ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2-4 กันยายนนะครับโดยมีคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในฐานะฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลกนะครับและดร.เภสัชกรณัฐพสุทธิ์ภัทธิราศิลสิริครับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานครับเพื่อสร้างเวทีกลางเชื่อมโยง5 ภาคส่วนหลักได้แก่ภาคอุตสาหกรรมนักวิจัยมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มนักลงทุนในการร่วมมือกันผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และมีคณะกรรมการและผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยนายสัตวแพทย์ดร.กสิเดชธีระนิติยทานรองประธานด้านนวัตกรรมนายสุวรรณพงษ์สังรองประธานด้านอุปกรณ์การแพทย์ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิประกสิทธิ์รองประธานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ดร.เภสัชกรยอดชายตั้งใจดีบริสุทธิ์เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมด้วยกรรมการกลุ่มนะครับได้แก่นายอัครพลสุขตานายตรีรัตน์ทักษะสกุลและนายจิรศักดิ์นาคานาราครับ ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน ecosystem นะครับพร้อมกับการบรรยายในหัวข้อ healthy longevity ครับยกระดับการมีสุขภาพดีควบคู่กับอายุขัยโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เมืองไพศาลประธานศูนย์วิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับพร้อมด้วยความตามด้วยความก้าวหน้าด้านเซลล์บำบัดฟื้นฟูสภาพผิวออโตโลจัสFibroblast Therapy นะครับโดยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอุไรวรรณพาณิชย์ครับภาควิชาเภสัชวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและนวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการบำบัดกลิ่นและย่อยสลายไขมันในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยคุณจิรศักดิ์นาคานาราครับประธานกรรมการบริหารผู้ก่อตั้งบริษัท Pico Alive จำกัดนะครับจากนั้นครับดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับได้นำเสนอหัวข้อ Phyto X A New Engine for Thailand Longevity Economy พร้อมเสริมมิติความก้าวหน้าด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง AI X Biotech ครับเมื่อชีววิทยาทางกายภาพกลายเป็นซอฟต์แวร์โดยคุณสนี่จวลายูทูบเบอร์และกูรูด้านเทคโนโลยีชื่อดังของไทยผู้เชี่ยวชาญในการอัปเดตเทรนด์ AI โดยหวังว่าเวที Biotech FCI Forum ครั้งที่7นี้นะครับจะเป็นบทหมายสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนและต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาดจริงและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
5: นี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นฟิลที่ใช้ทั้ง innovation ทั้ง creativity ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะ

0: ของสิ่งที่มีอยู่นะคะแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะคะมันโอกาสที่จะนําความหลากหลายนี้มาสร้างความมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกเป็นความได้เปรียบของเราโดยพื้นฐานของประเทศด้วยนะคะ
1: ในการเสวนาในครั้งนี้นะฮะเราก็ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ATMP นะฮะ biologic นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสกินผิวหนังนะฮะที่เริ่มจะมาใช้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราก็จะใช้ในเรื่องของนาโนเทคเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วปัจจุบันนี้เราก็พยายามให้ผู้บริโภคนะฮะและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของ wellness and longevity ด้วยครับ
2: สิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องผู้นำเสนอเทคโนโลยีผู้นำเสนอชุดตรวจผู้นำเสนอระบบนะครับในองค์รวมภาคต่างๆนะครับที่จะเสริมสร้างให้ wellness ของประเทศไทยเนี่ยนะไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่หลายภาคส่วนได้ตั้งเป้ารวมกันไว้นะครับก็คือ Thailand will be the wellness destination of the world นะครับ including longevity of the world as well ครับ
3: แต่ต่อไปเนี่ยนะครับจะเกิดกระบวนการ disrupt โดยการใช้ biotech บวก AIเป็น AI ซึ่งเรียกว่าเป็นอัจฉริยะในเรื่องของการคิดค้นช็อตคัทก็ถือว่าเป็น5สีที่สำคัญของ Biotech Spectrum ทุกอย่างอยู่ใน Biotechnology ของเรานะครับก็คือเป็น FTI Biotech Cluster นะครับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวครับ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อน3เป้าครับ

0: 호신이 형 아는
1: 맛. 러 뱀등 거금랑 맛소.
0: 땡긴 포지 땡긴 포지 땡긴 포지 땡긴 포지
2: 약긴 포시야 거래매
3: 약긴 포시야
0: 땡긴 포지 땡긴
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจ็ด
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเจ็ด

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ไปดูเรื่องราวของนักเรียนวัย15นะครับบุกยิงในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรนะครับก็ตอนนี้ก็คุมตัวได้ทันแล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกนะฮะภายในโรงเรียนชื่อดังจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนักเรียนชายอายุ15ชั้นม.3ที่ระหว่างพักการเรียนและก็รักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนไปจนถึงอาคารเรียนนะฮะท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังปิดคาบเรียนก็วิ่งหนีกันโอลหม่านเลยนะฮะตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนตกใกล้

0: ป้อมยามหน้าโรงเรียนและร่องรอยกระสุนที่รถเก๋งของครู1นัดและบริเวณอาคาร2หน้าห้องพละนะฮะแล้วก็ปลอกกระสุนปืนทั้งที่ยิงแล้วยังไม่ถูกยิงตกอยู่เกลื่อนพื้นแล้วก็ร่องรอยกระสุนที่ประตูกระจก1รูเบื้องต้นเนี่ยนะฮะตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าระงับเหตุและผู้ก่อเหตุได้ทันนะครับสุรัญจูนใจเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนสุรปภเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหน้าโรงเรียนใช้อาวุธปืนเล็งยิงถากบริเวณคอไป1นัดก่อนที่จะบุกเข้าไปข้างในฮะ
1: เขาเข้ามายังไง
2: เฉียดหน่อยเดียว
1: ครับเขาเข้ามายังไงครับ
2: เดินเข้ามาผมก็คิดว่าคือธรรมดานักเรียนเขาจะเข้ามาก็ต้องมาผ่านด่านตรงนี้ก่อนเนี่ยผมเป็นด่านแรกด่านแรกเขาเป็นทำหน้าที่ตรงเนี้ยก็ผู้ปกครองแม่ค้านี่แหละเขาวิ่งมาเขาก็พูดไม่ดังอะผมไม่รู้ว่ามีปืนไงเขาบอกว่าเนี่ยเด็กก็ผมฟังไม่ได้สับเพราะว่าเสียงมันไม่ดังนะพอรู้ตัวอีกทีก็อย่างนี้แล้วอะจอบ
0: ก็ตอนนี้โรงเรียนจะหยุดเป็นเวลา2วันนะฮะโดยให้ใช้ระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครั้งก่อนนี้จะเป็นการกลับมาอีกหนึ่งครั้งของเรื่องปืนหรือเปล่านะครับที่ต้องรีบแก้ไขเพราะว่าอันนี้ก็ปืนอีกแล้วนะฮะแค่เปลี่ยนที่จากนนทบุรีไปกำแพงเพชรนะครับอ่ะเช้าวันนี้นะครับหมดเวลาของเราแล้วนะครับข่าวร้อนสนามเป้าพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์หันษาของเราลาไปด้วยภาพดนตรีนะฮะที่ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเล่นกับทางลอเรนซ์หว่องที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook YouTube TikTok ข่าวร้อนสนามเป้าด้วยนะครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนมีความสุขมากครับสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ

0: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
1: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
2: อร่อยมาก
0: พี่มือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกดอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
6: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนวันที่4-7กันยายนนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนพายุโซนร้อนโซเดลไม่เคลื่อนเข้าไทยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบวันที่4-7กันยายนนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครยังคงลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องเดินหน้าคัดกรองสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

สาธารณะยึดหลักชวนไม่บังคับดูแลไม่ทอดทิ้งควบคู่กับการสร้างโอกาสเข้าถึงการคุ้มครองฟื้นฟูและส่งต่อความช่วยเหลือเข้าสู่บ้านอิ่มใจโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง2กันยายน2569พบและคัดกรองเข้าสู่ระบบช่วยเหลือ96รายส่งต่อไปยังบ้านอิ่มใจแล้วจำนวน30รายโดยคัดกรองเข้าสู่ระบบช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน5รายและประสานส่งต่อบ้านอิ่มใจจำนวน2รายสำหรับการลงพื้นที่กทมครอบคลุม4จุดหลักสำคัญได้แก่ราชดำเนินกลางตรอกสาเกถนนโบราณศาสตร์ถนนอัสดางและพระแม่ธรณีบีบมวยผมศาลฎีกาคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตหน้าบ้านเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานและปิดล้อมล่าตัวคนร้ายโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บ้านพักหมู่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยฐานพรานที่4610และตำรวจสภ.รือเสาะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่ตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทางข่าวอีกครั้งเวลา10 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: ถนนลาดยาวท่ามกลางหุบเขานี้เป็นเส้นทางที่พาเราไปสู่อำเภอทองผาภูมิเมืองที่ถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนไทยแต่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมฆหมอกลำธารและก็หุบเขาภูมิทัศน์ที่น่ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทำให้ปัจจุบันทองผาภูมิเต็มไปด้วยรีสอร์ทและก็ที่พักบรรยากาศร่มรื่นเข้ากับธรรมชาติซึ่งวันนี้ปอพาทุกคนมาที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งภูผาตาดโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตย์แห่งนี้มองดูแล้วก็ไม่มีความพิเศษแตกต่างจากที่พักอื่นๆสักเท่าไหร่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวชีวิตของชายวัย68ปีเจ้าของภูผาตาดโฮมสเตย์ลุงหมึกค่ะที่พักเรือนไม้สไตล์บาหลีของลุงหมึกที่เคยทำงานเป็นพนักงานเอกชนในกรุงเทพแต่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อำเภอทองผาภูมิตอนอายุเกือบ50ปีค่ะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ลุงหมึกมาเริ่มทำโฮมสเตย์ในวัยใกล้เกษียณแบบนี
1: ้เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านแต่ละหลังให้ครับเพราะแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันครับอันนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ตอนเริ่มมาอยู่ชื่อบ้านพะเนาพะนอ
0: ครับบ้านพะเนาพะนอ
1: ครับจะมี2ห้องนอนแล้วก็มีน้องชานด้านข้างหน้าด้านกว้างครับอันนี้จะเป็นบ้านหลักครับแล้วก็มีอ้อนอชอเลาะ
0: แต่ละหลังนี่มีชื่อทุกหลังเลย
1: มีชื่อทุกหลัง
0: อ๋อค
1: ่ะแล้วก็มีหลังที่ผมนอนเองชื่ออดอ้อนอเซาะครับแล้วก็มีละลิกละลี
0: ค่ะ
1: ครับหลังสุดท้ายก็เป็นบ้านแฝดพระเพื่อนพระแพงฮะ
0: แต่ละหลังก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหมดเลย
1: ปกติผมเขียนแบบไม่เป็น
0: ค่ะ
1: เพียงแต่

0: นึกว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนเราก็จะนึกเอาแล้วก็จะสร้างบ้านตามที่เราอยากได้ตามที่เราจินตนาการก็จะมีแต่ละหลังจะมีศาลาที่เอาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็ในสวนในสวนผมจะมีสวนผลไม้ทุกฤดูครับเข้าไปเดินเล่นในสวนได้ชมสวนได้
1: ได้เลยค่ะ
0: เราปลูกผลไม้ผลไม้มันกินได้ตรงนี้ทุกฤดูมีผลไม้ให้กินผลผลิตได้กินทุเรียนได้กินลองกองเมื่อก่อนจะมาอยู่ที่นี่เคยซื้อลองกองกินโล150 บาท180 บาทซื้อที10 กิโลซื้อมากินอยากกินลองกองอยากกินทุเรียนสิ่งอะไรที่เราอยากกินเราก็เลยจะปลูกเยอะที่นี่ถ้าสังเกตดูดีๆจะมีลองกองเยอะฮะแล้วก็มีทุเรียนมีมังคุดมีเงาะ
1: บ้านพักเรือนไม้ทั้ง5 หลังนี้เนี่ยนะคะแวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ถูกจัดเรียงอย่างร่มรื่นและก็ดูอบอุ่นมากๆค่ะเหมือนกับว่าได้มาพักบ้านสวนของญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งยังไงอย่างนั้นเลยแต่ถ้าว่าภูผาตาดโฮมสเตย์เนี่ยไม่ใช่ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะพักได้เลยนะคะ
0: ที่นี่ครับ walk in ไม่สะดวกหลายอย่างอย่างแรกก็คือต้องการงานที่อยู่ที่นี่ไปทุ่มเทให้กับสวนมากกว่าที่จะเอามาบริการกับคนทั่วไปถ้าไม่มีลูกค้าอาทิตย์หนึ่งเราก็ทำสวนทั้งอาทิตย์ครับเมื่อไหร่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อจะมาพักเราก็จะทิ้งงานสวนไว้แล้วก็กลับมาดูแลลูกค้าส่วนพอลูกค้ากลับเราก็กลับไปทำงานสวนต่ออันที่สองก็คือเรื่องคนงานเราไม่มีนะฮะคนงานประจำไม่มีก็ไม่มีใครที่จะมาคอยเตรียมเรื่องอาหารเรื่องห้องพักเรื่องที่นอนเรื่องการทำความสะอาดบ้านเพราะตัวผมเองก็วันก็จะคลุกอยู่ในสวนนะฮะไม่ค่อยมีเวลามาต้อนรับปกติถ้าวันธรรมดาถ้าไม่มีลูกค้าประตูใหญ่จะปิดตลอด
1: ฟังดูเป็นบ้านปลายชีวิตที่น่าอิจฉานะคะทำสวนผลไม้แล้วก็เปิดบ้านพักทำโฮมสเตย์ให้คนได้มาเที่ยวแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเพราะจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของภูผาตาดไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะ
0: ตกงานตอนนั้นอายุจะ50แล้วจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพนะฮะครอบครัวลูกภรรยาทุกวันนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพคือไม่ครอบครัวที่แตกแยกหรืออย่าร้างหรือขัดแย้งกันใกล้จะ50ยังมองอนาคตตัวเองไม่ได้จะทำอะไรเงินเก็บเราก็ไม่มีแล้วก็เสียแล้วจะอยู่ยังไงเราก็ยังไม่รู้ช่วงนั้นแล้วมันมาชนกับเศรษฐกิจตกต่ำอะไรได้บ้างเขาก็ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนรับคิดหวังกับวัยรุ่นเราคิดว่าช่วงปีนี้เดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเผื่อวัยปลายแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะมาเริ่มใหม่ยากมากเหมือนตัวเราไม่มีค่าอยู่ไปวันๆไปนั่งรถเมล์สายนู้นสายนี้ให้มันหมดไปวันไม่อยากอยู่กับบ้านเราก็มองดูลูกลูกเขาก็เรียนมหาลัยเราก็ต้องมาเหมือนแม่ต้องมาคอยดูแลเราอีกทีนึงมันก็เกิดขึ้นมาว่าเราต้องออกจากวงจรนี้ให้ได้คือต้องให้เร็วที่สุดอะถ้ามันยิ่งช้ายิ่งมากแรงเราก็ไม่มีแหละก็เลยได้งานมาชิ้นหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่คนส่งงานมาให้ได้เงินก้อนนั้นมาก้อนหนึ่งก็เลยขอภรรยาว่าเงินก้อนนี้เราขอเอาไปซื้อที่อยากทำสวนอยากอยู่เงียบๆขับรถขึ้นมาเที่ยวทอมภูมิมีคนแนะนำมาให้มาดูที่ตรงนี้มาต่อสู้ใหม
1: ่เมื่อตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ลุงหมึกก็เลือกที่จะสร้างและทำทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5:30ค่ะภารกิจแรกของลุงหมึกเริ่มขึ้นแล้วก็คือการไปจ่ายตลาดเพื่อมาทำอาหารเช้าให้แขกค่ะตอนนี้ลุงหมึกรออยู่ในรถแล้วค่ะน่าจะตื่นตั้งแต่ประมาณ5:00แล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกับลุงหมึกกันค่ะแล้วลุงหมึกไปจ่ายตลาดเช้าอย่างนี้ด้วยตัวเองมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
0: ก็10 กว่าปีแล้วครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่ม
0: ต ตั้งแต่เริ่มเปิดเมื่อก่อนตลาดนัดไม่มี

0: องมาซื้อที่ทองหล่อปูระยะทางก็24กิโล
1: แล้วก็ยังคงจ่ายตลาดด้วยตัวเองอยู่จนถึงทุกวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ลุงหมึกเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่ทำทุกอย่างเองตั้งแต่บริการต้อนรับไปจนถึงเรื่องอาหารการกินซึ่งอาหารทุกมื้อที่แขกได้ทานนะคะลุงหมึกเป็นคนคิดเมนูและมาจ่ายตลาดเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเองทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเข้าครัวเลย
0: ครับเดี๋ยวเอาปลาท้องโกไปใส่จานให้กับลูกค้าถ้าเวลามีแขกมาจะดูแลแล้วก็ไปตามคนงานข้างนอกมาอีกคนมาช่วยมาทำความสะอาดบ้านมาปูที่นอนดูแลบ้านห้าหลังนี่ก็หนักครับมันดูแลยากแล้วการที่จะมาทำให้คนพอใจที่เขามาทับใจกลับมาบ่อยๆมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับหลายอย่างที่เราดูแลเองเสิร์ฟอาหารเองทำอะไรเองทุกอย่างมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ
2: เดี๋ยวเอาของลงก่อนไหมหรือว่าจะไปดูห้อง
3: ไปดูก่อนก็ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวไปดูห้องด้วยกันก่อนไป
0: เอาจริงๆบ้านผมมีห้องน้ำหลายคนบอกว่านอนได้เลยแต่ถ้าเผื่อเราไม่ไปคลุกคลีกับลูกค้าไม่ไปพูดคุยไม่ไปให้เขาเห็นบ่อยๆเขาก็เดี๋ยวเขาก็ลืมมันก็เลยหลายคนที่มาที่นี่จะบอกว่ามาภูผาตานเหมือนมาเยี่ยมญาติเหมือนเยี่ยมญาติใหญ่คนหนึ่ง
1: ของแกง
0: คร
1: ับ แล้วก็เป็น
0: ผัดใบกะเพราอันนี้ปลาช่อนผัดขิ้นช่ายครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะอาหารที่นี่จะหลากหลายมันจะมีน้ำพริกมีผักเยอะๆนะครับผักพื้นบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพื่อสุขภาพ
1: ลูกค้านี่น่าจะชอบมากเลยนะคะ
0: ลูกค้าตั้งแต่เปิดมายังไม่มีใครคอมเพลน
4: เมื่อวานนะคะโอ้จัดเต็มมากคือแบบน้ำพริกนี่เด็ดสุดอร่อย เหมือนมาบ้านญาตินะเอาพูดจริง ก็แบบตามสบายเลยอะไรประมาณนั้น
5: คุณลุงแบบเป็นมิตรเป็นกันเองดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบคุยเก่งอ่ะแล้วก็แบบหาอะไรๆมาให้ตลอดเวลาเหมือนคุณลุงเป็นคนไม่หยุดนิ่งอ่ะ
0: แค่ชมอาหารเยอะกับข้าวอร่อยก็มีความสุขแล้วนะความสุขคือได้ทำงานนะดีกว่านั่งอยู่เฉยๆถ้าอยู่กรุงเทพก็นั่งรถเมล์ไปวันๆ รู้สึกมีชีวิตมีคุณค่ามากกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะตอนนั้นอย่างที่บอกมันมองอะไรไม่เห็นคือจะวางแผนวางเป้าหมายว่าอีก5ปี10ปีทำอะไรมองไม่เห็นทำอะไรไม่ได้แต่อันนี้เรามองเห็นก่อนหน้านั้นจะเหมือนเราอัดเทปอ่ะใครมาที่นี่10ปีก็จะให้เราเล่าเรื่องภูผาตาดเล่าเรื่องเดิมๆเล่าเรื่องเราก็ไม่ได้รำคาญอะไรนะเราก็เต็มใจที่จะนั่งเล่าเรื่องความเป็นมาของภูผาตาดทำไมมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านั้นทำอะไรเป็นคำถามเดิมภูมิใจที่สร้างภูผาตาดขึ้นมาครับที่ทำให้คนได้รู้จัก
1: หน้าดินที่ผุพัง22ไร่นี้ถูกฟื้นฟูไปพร้อมกับบาดแผลรอยใหญ่ในใจลุงหมึกด้วยยาดีที่เรียกว่าความหวังและความอดทนสองสิ่งนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้ทั้งสวนและก็สภาพจิตใจของลุงหมึกกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง
0: ดินก็ไม่ดีปลูกแรกๆอะไรไม่ขึ้นเลยมันไม่ท้อเราคิดว่าเมื่อไหร่เราจะถึงจุดที่มันอยู่เลี้ยงตัวเองได้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆมันจะมาเจออะไรข้างหน้าก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหา

0: พอมาอยู่ที่นี่เรามาอยู่คนเดียวแต่พอวันหนึ่งเราถึงว่านี่เราควรจะเปิดตัวบ้างควรจะผ่อนคลายบ้างก็เลยได้เริ่มมาที่น้ำพุร้อนพ่อปอรู้ไหมว่าที่นี่มันเป็นที่จุดประเด็นหลายๆอย่างให้กับภูผาตาดถ้าไม่มีน้ำพุร้อนภูผาตาดอาจจะไม่มีผมได้ลูกค้าคนแรกก็จากที่นี่ที่ชาวคนไต้หวันผมไม่โทษเรื่องดวงเรื่องวาสนาเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองกรุงเทพไม่มีใครมาเล่นหลงหมึกพี่หมึกเลยฮะส่วนใหญ่ก็ไอ้หมึกเพราะความที่เราไม่มีแก่นไม่มีเป้าไม่มีอะไรคนก็ไม่ค่อยให้ความนับถือมาอยู่ที่นี่เป็นทั้งเฒ่าแก่เป็นทั้งพี่หมึกเป็นทั้งลุงหมึกก็ภูมิใจขอบคุณโอกาสนะฮะขอบคุณเวลาที่ผ่านมาที่เราให้เราสู้ให้เราอดทนให้เรามานะให้เราบากบั่นที่ฟันฝ่ากับอุปสรรคที่ผ่านมา
1: ภูผาตาดโฮมสเตย์แตกต่างจากที่พักอื่นๆตรงที่สิ่งที่เราจะได้กลับไปนะคะไม่ใช่แค่ความประทับใจในที่พักและก็บริการเท่านั้นค่ะลุงหมึกทำให้ปอเห็นว่าความผิดหวังเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายค่ะบางทีมันอาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบขอแค่เรามีความอดทนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้อย่างที่ลุงหมึกเป็น

0: ไปหมดทั้งตัวตั้งแต่หลังไปถึงสะโพกนี่เป็นตะคริวที่ข้อเท้าด้วยนะ
1: เอ้าเหรออ่ะอ่ะอ่ะงั้นที่รักนอนนะเดี๋ยวเขานวดข้อเท้าให้เออเนี่ยแหมแล้วก็ไม่บอกเพชร
0: สบายจัง
1: สบายไหมอ่ะ
0: เออที่รักว่าแต่แม่ตัวเองจะมาวันไหนนะ
2: เพชรพลอยอยู่บ้านไหมลูก
1: วันนี้แหละอยู่ค่ะแม่ขึ้นมาเลย
3: โอ้โห
4: พลอยทำไมนอนขวางทางขึ้นอย่างเงี้ยโบราณเขาเชื่อว่าคลอดลูกยากนะโอ้ยลุกเลยลุกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย
0: สวัสดีค่ะแม่มาแต่เอาอะไรมาเยอะแยะคะเนี่ย
4: ของบำรุง
5: ของบำรุงเหรอแม่โอ้เห็นดิน
1: ี่อะไรเนี่ยโอ้ผักเหรออุ้ยอุ้ยแม่แล้วเอาผักมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะสวนหลังบ้านเราก็มี
4: ใครจะรู้ล่ะว่ามันมีอะไรบ้างผักเนี่ยต้องกินเยอะๆนะเพราะว่ามันจะได้ช่วยเรื่องขับถ่าย
6: เอ้ยแล้วท้องทำไมผอมอย่างเงี้ย
0: อ๋อพอดีช่วงก่อนหน้านี้หนูแพ้ท้องหนักมากค่ะก็เลยทานอะไรไม่ค่อยลงแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทานได้เยอะขึ้นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่นวดกันอยู
1: ่โอ้แม่นี่เก่งเลยเนี่ยรู้ด้วยนี่ผมเนี่ยเก่งมากเลยนะในการนวดเนี่ยวันนั้นเนี่ยพาพลอยเข้าไปฝากท้องแม่ที่โรงพยาบาลแล้วพี่พยาบาลเขาสอนเพชรนวดมานี่อยากจะนวดให้แม่เหมือนกันเนี่ย
4: ถ้าเกิดว่าเหนื่อยอะไรง่วงอะไรเนี่ยก็นอนพักได้นะงีบได้เพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเพลียๆหน่อย
1: เออแม่พลอยเขาก็รู้แล้วแม่ไม่ต้องบ่นนะแล้วช่วงนี้นะพลอยเขาก็ดูโสมๆด้วยน่าจะแพ้ท้องวันเนี้ยเพชรว่าจะทำสวยให้พลอยเขาหน่อยแล้วก็ทำสีผมให้พลอยเขาด้วย
4: ป้าเหรอคนท้องนี่เขาไม่ทำสีผมสีเล็บกันนะ
0: แต่พี่พยาบาลเขาบอกว่าสามารถทำได้นะคะแค่ให้เลยช่วง3เดือนแรกไปก่อนแล้วก็ให้ใช้น้ำยาแบบออร์แกนิก
4: ไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวไปขอไปเก็บก่อนเดี๋ยวออกมาคุยอีกที
1: โอ้โหจะมาจะไปก็ไประวังสะดุดนะแม่นะโอ้โห
0: บอกไว้ก่อนเลยนะยังไงเขาจะทำสีผมเพราะว่าเขาซื้อน้ำยาแบบออร์แกนิกที่ไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีแอมโมเนียมาแล้วรับรองปลอดภัย
1: ดีมากดีมากยังไงเราก็ทำ
6: พวกเธอสองคนนี่ยังกุ๊กกิ๊กกันอยู่หรือเปล่า
1: โอ้ยแม่
4: อะไรก็เรื่องธรรมชาติโอ้โหอย่ามาทำเป็นหัวโบราณ

0: ูถามไงอ
1: ่
0: ะ
1: ก็มีบ้างค่ะแม่
0: เอาเอาเธอไปตอบแม่ทำไมโหแม่เรื่องแบบนี้ใครเขาจะพูดกันตรงๆเล่าและอีกอย่างนะผมก็ถามพี่พยาบาลแล้วด้วยพี่เขาบอกว่าทำได้ครับดีนะเพราะว่าความรักของเพชรกับพลอยจะได้ไม่จืดจางไงแม
2: ่เชื่อแม่ไอ้เรื่องแบบนี้นะเว้นไว้ก่อนช่วงท้องนะไม่งั้นเดี๋ยวแท้งลูกนะ
3: เดี๋ยวแม่เอาของบำรุงมาให้เดี๋ยวจะไปเตรียมเอามานะ
0: แท้งด้วยหรอเธอแล้วอย่างนี้เราแบบกุ๊กกิ๊กหนุ่งหนิงกันไม่ได้แล้วหรอ
1: มันก็สามารถมีได้แค่ต้องดูช่วงอายุครรภ์ถ้าเกิดช่วงใกล้คลอดที่แม่ท้องรู้สึกอึดอัดมันก็ไม่ควรใช่ไหมล่ะมันก็ต้องดูเป็นช่วงๆไปอ่ะสรุปเลยก็คือมีได้
0: จริงเหรอถ้ามีได้แบบนี้ก็แจ่มแมวเลยแต่ว่าเรื่องสีผมอะ
1: รู้แล้วล่ะนะว่าไม่อยากมีปัญหากับแม่รอให้แม่ลืมเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเราค่อยทำ
0: เก่งที่สุดเลยเนี่ยสมแล้วนะที่เป็นเมียเขา
4: เข้าสู่ไตรมาสที่2ของการตั้งครรภ์นะคะอาการไม่สุขสบายจากการแพ้ท้องจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่คุณแม่อาจจะประสบปัญหาอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องผูกนะคะปวดหลังหรือว่าปัสสาวะบ่อยขึ้นค่ะซึ่งพวกนี้เกิดจากการที่มดลูกขยายตัวใหญ่ขึ้นรวมถึงระบบทางเดินอาหารที่ทำงานลดน้อยลงค่ะคุณแม่สามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้โดยการออกกำลังกายเบาๆไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดอย่างเช่นการเล่นโยคะนะคะก็จะช่วยได้ค่ะในส่วนภาวะท้องผูกนะคะการรับประทานน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือการรับประทานผักผลไม้ที่เพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะสำหรับการพักผ่อนนอนหลับคุณแม่หลายคนอาจจะเชื่อว่าการนอนในช่วงกลางวันแปลว่าขี้เกียจนะคะแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกในท้องได้นะคะส่วนในส่วนสุดท้ายนะคะการมีเพศสัมพันธ์คุณแม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดการตั้งครรภ์ค่ะโดยให้งดเว้นในกรณีที่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือมีภาวะน้ำค่ำรั่วค่ะและให้งดเว้นในการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
2: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้
3: เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Closer ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทาง ททบ. 5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
4: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
5: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: จริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวานๆคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
1: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
2: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
3: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5

0: สวัสดีครับวันนี้เรา3คนมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวของปัญหาการเกษตรนะครับเดี๋ยวนี้ปัญหาการเกษตรก็เหมือนปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งประเทศเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเลยนะครับดังนั้นต้องเปิดรายการดูเรานี่คือเกษตรได้เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางทรบ5นะคะ 9:30 น.ถึง 10:00 น.แล้ววันเสาร์ 10:35 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
0: ผมพูดไม่เกินจริงใช่ไหมเดือดร้อนกันแบบว่าทุกภาคท
2: ุ
0: กเรียกว่าม
1: ันกระทบเน
0: า
1: ะ
0: ปลูกอะไรก็ตามจะข้าวจะเป็นสวนจะเป็นผลไม้เศรษฐกิจจะเป็นพืชที่แบบว่าเก็บเกี่ยวเร็วมันเดือดร้อนกันไปหมดเลย
2: ตอนนี้ต้องตั้งหลักดีๆนะครับบรรดาเกษตรกรชาวไทยนะบอกว่าต้องตั้งหลักดี
1: ๆ
2: นะครับถ้าตั้งหลักไม่ดีเนี่ยงงเงินฮะแล้วจะพานเวียนหัวแล้วก็พานจะวูบ
1: นั่นน่ะสิ
2: แล้วก็จะพานจะจบชีวิตไปง่าย
0: ๆโอ้อันนี้ไม่ดีอย่า
2: คร
0: ับ
2: ใช่
0: รายการเรามีทางรอด
2: ใช่ครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู
0: ่
2: นะครับก้าวขายังเดินได้อยู
0: ่
2: นะครับเราต้องสู้กันต่อไป
1: อย่ายอมแพ้ง่าย
2: ๆครับ
1: เราต้องรอด
0: คุณผู้ชมพี่แป๊ะพี่ต
1: ่
0: อเมื่อประมาณปีที่แล้วผมจำได้ผมเปิด Facebook ขึ้นมาปึ้งผมเจอเพื่อนสมัยประถม
2: ครับ
0: เพื่อนชื่อแพทริกเป็นลูกครึ่งฝรั่งเคยเรียนด้วยกันตอนเด็ก
2: ๆ
0: ปรากฏว่าโพสต์ Facebook เรื่องของเอามะม่วงไปขายแล้วเพื่อนก็แบบเหมือนได้เงินมานิดเดียวแล้วเพื่อนก็บ่น
2: ครับ
0: บ่นเยอะมากบ่นจนถึงขั้นแบบไม่ปลูกแล้วมะม่วง
2: ครับ
1: ท้อใจลงทุนไปเยอะ
0: อยู่ที่พิจิตรด้วย อยู่ที่พิจิตรมันเหมือนกับข่าวนี้เลย
2: ทำไม
0: ซึ่ง
2: ทำไมถึงไม่ปลูก
0: ข่าวนี้เนี่ยมาในปีนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนผมหรือเปล่าเขาบอกวันนี้ชาวสวนพิจิตรนะฮะน้ำตาตกเลยนะครับเพราะว่ามะม่วงปกติก็เดือดร้อนกันอยู่แล้ววันนี้เดือดร้อนหนักนะครับ
2: ยังไม่ชินเหรอฮะยังไม่ชินเหรอฮะ
0: มันไม่ชิน
1: น
0: ะสิมันไม่ชินนะสิมะม่วงวันนี้นะครับราคาเนี่ยเหลือโลละ2บาท
1: เดี๋ยวก่อน
0: โลละ2บาทท
1: ำเป็นเล่นนี่คือหน้าสวนในราคานี้นะเราซื้อกินก็ถูกลงแล้วก็ว่าทำไมมันถูกจัง
0: 2บาทเน
1: ี่
0: ย
1: สงสารเกษตรกร
0: 2บาทว่าถูกแล้วนะครับขนไปทิ้งยังเสียเงินมากกว่า2บาทแต่ก็ต้องทำชาวสวนชาวไร่ต้องขนมะม่วงนะฮะไปเทที่

0: บ่อขยะบ่อขยะทิ้งฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ได้ราคา2บาทมันจะได้อะไรไม่มีใครซื้อด้วยนะฮะแล้วอันนี้คือฟ้าลั่นและเขียวเสวยพี่แป้น
2: ครับ
0: มันอย่างนี
2: ้
0: พิจิตเนี่ยโลละ2บาท
2: ครับ
0: แต่ถ้าเราเดินซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองเนี่ย79
2: โอ้โห
0: 89
2: ครับ
0: ผมเคยเจอมะม่วง
1: 100กว่าบาทก็มีโลละ100กว่าบาทเขียวเสวย
0: ผมก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะพิจิตกับในเมืองทำไมมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวลึกจังเลย
1: ราคาหน้าสวน
0: อ่
1: ะ
2: พี่เคยไปศึกษาเรื่องนี้เคยไปสอบถามเลย
0: ครับ
2: ไอ้กรณีของมะพร้าวนี่แหละนะครับพี่บุกไปที่นี่อยู่ที่บางแพ
0: อันนั้นมะพร้าวนะนี่มะม่วง
2: ราชบุรีนะครับไปถามเลยนะครับถามว่าทำไมราคาหน้าสวนมันถึงถูกเวลาเรามาซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างอะไรมันแพงนะครับซึ่งเขาก็ตอบว่ามันก็มีเขาเรียกว่าราคาดำเนินการนะดำเนินการก่อนจะถึงปากคนกินเนี่ยมันมีค่าโน่นค่านี่มันมีต้องค่าแพ็คค่าลังค่าส่งต่างที่ว่านี้โดยเฉพาะตอนนี้นะคุณนวินนะครับเนี่ยตอนนี้นะน้ำมันเนี่ยฮะ2ลิตรเนี่ย100เนี่ยไม่ได้แล้วนะ
0: 2ลิตร100
2: 2ลิตรเนี่ยมากกว่า100แล้วตอนนี
1: ้40บาท
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ย
0: ดีเซลมันสูงขึ้น
2: มันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ราคาหน้าสวนเท่านี้นะครับแต่ว่าราคาที่ห้างเนี่ยแพงขึ้นแบบนี
1: ้ขนส่งไม่ไหว
2: มันมีค่าจัดการ
0: มันจัดการเยอะจังเลยอ
2: ่
0: ะ
2: มันก็ไม่รู
0: ้เกษตรกรก็จัดการเหมือนกันนะกว่าจะแบบว่าใส
2: ่
0: ลินซีกว่าจะเติมน้ำกว่าจะเลี้ยงให้ใบ
1: ดิน
0: ผลมันออกมาดีอันเมื่อกี้เนี่ยนะฟ
2: ้
0: าลั่นกับเขียวเสวยนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นมะม่วงกินดิบทีนี้ไอ้มะม่วงที่แบบว่ากินกับพวกข้าวเหนียวมูลค่าแพง
2: ๆน้ำดอกไม
0: ้พี่แป๊ะถ้าไปในห้างกลางกรุงนะหลายร้อยนะหลายร้อยนะแค่
1: ขายเป็นลูกด้วยนะ
0: ขายเป็นลูกหรือแบบบางทีเนี่ยครึ่งลูกเองนะแล้วก็มาโปะเนี่ยนะหลายร้อยคุณรู้ไหมว่าหน้าสวนนะฮะน้ำดอกไม้สีทองนะฮะ
2: ครับ
0: เขาบอกว่าเหลือกิโลละ10บาท
2: หน้าสวนใช่ไหมหน้าสวนใช่ไหม10บาทใช่ไหม
0: 10บาท
1: โลละด้วยนะ
0: โลละ
1: ลูกนะโลเลยนะ
0: โอ้โหคือมันต่างกันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะมีมะม่วงแก้วที่มาจากต่างประเทศ
2: อ๋อนำเข้าดิ
0: มาตีตลาด
2: นำเข้าแบบเถื่อนเปล่าน
0: ำเข้าแล้วถูกกว่าในไทยอีกอ่ะแล้วเขาก็ไปแบบเฮกันตรงนั้นมะม่วงแก้ว
2: นี่แหละต้องไปจัดการอยู่ที่ชายแดนฮะอย่างเงี้ย
0: เขาก็เลยมีการขอให้รัฐบาลช่วยดูนิดนึงนะฮะว่าจะทำยังไงให้ผลผลิตมันได้ราคาที่เขาไปเททิ้งกันผมเลยเนี่ยพออ่านข่าวนี้ปุ๊บนึกถึงเพื่อนเมื่อปีที่แล้วที่เขาโพสต์ว่าโอ้โหทำไมปีนี้มันย่ำแย่จังเลยเดี๋ยวว่าจะไปขุดดูเหมือนกันว่าปีนี้เขาโพสอะไรหรือยังเพราะว่ามะม่วงหนักกว่าปีที่แล้วนะ
2: เอาอย่างนี้อย่างนี
1: ้หนักมาก
2: คุณนวิน
1: ค่ะ
2: นะครับเนี่ยเอาแบบที่ผมเจอเนี่ยแล้วผมก็จะทำยังไงนะครับทำยังไงในแง่แนะนำบรรดาเกษตรกรเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คืออย่างน้อยเนี่ยแน่นอนฮะเราจะต้องผลิตเองนะผลิตเองแล้วก็กำหนดราคาเองแล้วก็ขายเองนะฮะคือผมทำแบบนี้ไม่ทราบว่าท่านจะทำได้หรือเปล่าไม่รู
1: ้
2: นะครับการที่เราจะกำหนดราคาเองได้แล้วต้องหนึ่งทำให้ผลผลิตเราเนี่ยมันมีคุณภาพใช่ไหมหนึ่งอร่อยแล้วก็ผลสมบูรณ
1: ์
2: สองเนี่ยจะต้องมีใบการันตีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
2: นะครับจากกรมวิชาการเกษตร GAP นี่ได้ไหม GI ได้ไหมประมาณเนี้ยถ้าเรามีไอตัวสัญลักษณ์ที่เป็นสากลแบบนี้นะครับแน่นอนครับคนบริโภคเนี่ยนะครับก็จะเชื่อเราหนึ่งความอร่อยสองคุณภาพสามเรียกว่าปลอดสารเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมทำนะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะลองทำดูก็ได้นะครับตราบใดที่เรามีผลผลิตแบบนี้นะครับบางทีมันก็คละกันนะสุดท้ายก็ถูกพ่อค้าคนกลางเนี่ยขายไม่ขายมะม่วงเนี่ยตัดมาหลายวันแล้วผีถึงป่าช้าเนี่ยไม่เผาเอากลับบ้านแล้วจะเอาผีกลับบ้านได้ยังไงมันต้องขายเท่าไหร่ก็ขาย
1: ใช่ตัดมาแล้ว
2: ครับ
1: นะหาทางรอดเอาอย่างพี่แป๊ะก็บอกหน้าสวนเลยหรือเอาไปแปรรูปได้ไหมพ
2: ี่แปรรูปมันก็ได้ส่วนนึงใช่ไหมฮะแปรรูปคุณก็แปรรูปผมก็แปรรูปบ้านนู้นก็แปรรูปหมู่บ้านนู้นก็แปรรูป
1: เอาหลายๆแบบ
2: ตลาดอยู่ไหนใช่ไหมมันก็ต้องไปแบบนั้น
0: ตั้งแต่พี่แป๊ะทำ TikTok เนี่ยนะพี่แป๊ะเดือดขึ้นเยอะเลยนะอันนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมผมนั่งสังเกตอยู่ตรงเนี้ยทำรายการกับพี่แป๊ะนะหลังๆทำ TikTok นี่เดือดนะ
2: มันต้องหาตลาดคือมันต้องครบวงจรนะใช่ไหมคือที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยเรามักจะปลูกแต่เพียงอย่างเดียวเรายังไม่ได้มองตลาดเอ้ยปลูกก่อนวะอันนี้มันโตมันขายค่อยหาตลาดจริงๆมันก็อาจจะไม่ถูกมากนักคือก่อนจะปลูกมันต้องคิดก่อนว่าไอ้ตลาดตรงนี้มันอยู่ตรงไหน
0: แต่ก็เข้าใจนะบางคนเนี่ยเกษตรกรคือเขาถนัดปลูกเขาไม่ได้ถนัดเรื่องการตลาด
2: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ไม่เป็นไรเราช่วยกันรายการเราก็ส่วนหนึ่งที่จะแนะนำแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: จริงๆต้องมีทางรอดอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมเกษตรกรทุกคนขาเราลองลดต้นทุนและลองหันมาใช้จุลินทรีย์ดูกับช่วงนี้เลยเกษตรโปรดีค่ะหากันหลายๆทางค่ะเผื่ออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางรอดของพี่น้องเกษตรกรนะคะฟื้นพืช

ทั้งสวนเลยแก้ปัญหาดินทั้งระบบด้วยนะคะลองใช้จุลินทรีย์ดูนะคะประหยัดเงินลงไหมนะวันนี้เนี่ยราคาพิเศษด้วยนะเซตแบบ4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่ไปเลยค่ะคือ2แถม2นะคะฝาสีทองแบบนี้เป็นสูตรแก้ดินโดยเฉพาะเลยนะคะดินโทรมนะคะหรือใครบางคนบอกว่าไปเสียเงินกับค่าปุ๋ยเยอะพืชไม่กินปุ๋ยดินมันตายไปแล้วลองดูอาจจะเป็นทางรอดของเราช่วยประหยัดเงินได้แล้วก็แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคนะคะรากเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินหน้าดินต่างๆแล้วก็ช่วยย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวก็ได้จะปลูกข้าวหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่ลองดูนะแก้ปัญหาที่ดินก่อนวันนี้โปรโมชั่นดีมากและให้เฉพาะในรายการด้วยนะคะ2แถม2วันนี้นะคะจากราคาเต็ม 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายนะวันนี้4ขวด4ลิตร40ไร่แต่จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะเบอร์โทรขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะ026660011ย้ำเลยนะคะเบอร์นี้026660011นะคะใครที่แบบมีปัญหาไม่แน่ใจปลูกไปแล้วมันยังไม่ได้ผลผลิตหรือได้ผลผลิตแล้วแต่อยากลดต้นทุนเอ้าทำยังไงดีอันนี้เป็นทางรอดได้รีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660011ได้เลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่1เมษายนถึง30เมษายน2570ค่ะ

0: แหมพี่วินขาอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนคนก็เครียดคนก็หงุดหงิดหันไปเจอคนข้างกายก็โอ๊ยเหนียวเหนอะเหนียวตัวไปหมดเลยเหวี่ยงโมโหอารมณ์ไม่ดีเครียดแล้วเราเครียดพี่วินบอกเราไม่ใช่แต่เครียดพืชก็เครียดอากาศร้อนเนี่ยแหละพาพืชเครียดเราจะรู้ได้ไงพืชเราเครียดสัญญาณพืชเครียดเอามาบอกกันลองสังเกตดูใครปลูกอะไรก็แล้วแต่อยู่นะคะลองดูซิว่าใบมันห่อใบมันม้วนหรือเปล่าใบมันตกหรือเปล่าอ่ะคอพับคออ่อนแบบนี้เครียดแน่นอนนะคะคือเครียดเนี่ยบางทีแล้วเจออากาศร้อนจัดไงคายน้ำไม่ทันมั่งใบมันก็จะม้วนเลยนะอันนี้จะทำให้แบบว่าสังเกตดูดีๆช่วงเย็นแดดล่มแล้วทำไมเอ๊ะใบมันกลับมาตึงเหมือนเดิมอ้าวแสดงว่าเครียดชั่วคราวดูก่อนว่าเขาเฉาไปแล้วเฉาไปเลยไหมหรือบางทีไปดูตามขอบใบสังเกตขอบใบไหมใบซีดเหลืองอันนี้คือแดดมันแรงจัดเกินไปแสงก็จะเข้าไปทำลายคลอโรฟิลล์นะคะใบมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถ้าหนักหน่อยเนี่ยขอบใบก็จะแห้งเหมือนโดนแบบไฟลนน่ะสังเกตเลยแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแบบคือเครียดแบบดอกร่วงสลัดผลทิ้งเลยคราวนี้อ้าวยุ่งเลยค่ะคือพืชที่กำลังจะมีดอกมีผลน่ะบางทีเนาะมีออกดอกแล้วใกล้แล้วใกล้จะได้กินแล้วปรากฏว่าเจอความร้อนสะสมเยอะๆก็เลยเลือกเอาตัวรอดก่อนค่ะเลยสลัดดอกแล้วก็ผลทิ้งไปเลยนะคะเพื่อจะลดภาระการส่งอาหารสรุปก็คือเราก็ไม่ได้ผลผลิตติดลูกยากมั่งลูกออกมาทรงไม่สวยมั่งขายไม่ได้ราคามันบูดบูดเบี้ยวๆแบบนี้นะพี่น้องเกษตรกรก็เนี่ยเสียผล
1: ต้องส
0: ัง
1: เกตเนาะคือใบม้วนนะฮะหรือใบมีขอบใบไหม
2: ้
1: นะครับหรือใบเหลืองเนาะแล้วก็บางทีผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันร่วงหมดเลยเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่ามันเครียดก็ต้องดูแลมันนิดนึงพี่แพะมีเจอปัญหานี้ไหมฮะ
2: คือผมก็ปล่อยให้น้องเขาเครียดไปให้เขาตุยไป
1: ไม่ได้สิไม่ได้สิ
0: พ
1: ี
0: ่แพะ
1: แค่นิดนึงสิ
2: มันเป็นปัญหาแบบนี้ตลอดเลยเรารู้เลยนะครับเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้ใบไม้เนี่ยเป็นลักษณะที่แม่ต๋อบอกเมื่อสักครู่
1: เน
2: ี่
1: ย
2: เราเห็นเลยนะครับเราจะรู้เลยว่าถ้าหากว่าไม่ถึงขนาดใบหรอกเอาแค่ต้นซีดๆเนี่ยเราก็รู้แล้วเราก็ต้องแก้นะครับภาวะแบบนี้นะครับภาวะแบบนี้ผมเนี่ยรณรงค์เลยนะบอกพี่น้องชาวเกษตรกรเราเนี่ยนะฮะเราอย่าตกไปเป็นเขาเรียกว่าเหยื่ออันโอชะของสถานการณ์เรื่องวิกฤตพลังงาน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ช่วงนี้
2: ช่วงนี้นึกออกปะนี่นะครับเนี่ยเราสมมติว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยนะเราไม่ใช้ผมตั้งโจทย์เลยนะผมตั้งโจทย์เลยคุณอวิน
1: ครับ
2: เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีได้หรือไม
0: ่
2: นี่คือตั้งโจทย์เลยหรือถ้าเราใช้น้อยลงได้หรือไม
1: ่
2: นะครับน้อยลงขนาดไหนก็อยู่ที่เรานะครับทำไมฮะก็เพราะว่าเนี่ยทุกวันนี้ฮะไอ้เรื่องพลังงานมันมีแต่ปัญหาตามมานะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นนะครับราคาปุ๋ยยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกไม่มีลง
1: ไม่มีลง
2: เกษตรกรก็บานฮะอะไรบานฮะอะไรบานฮะ
0: ลงทุนนะสิ
2: เรียกว่าตูดบานประธานโทษใช่ไหม
0: ใช่มีแต่จ่ายออกไปอ่ะ
1: แบกอีกแล้วนั่นแหละ
0: ดึงไว้
1: เนี่ยทีมงาน
2: คือแบกรับภาระไม่ไหว

0: ไหมค่าปุ๋ยค่ายาโอ้โหเนี่ยข้าวไฟยังไม่ต้องพูดนะเนี่ยสูบน้ำขึ้นมาเนี่ยนะฮะเรามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ไหม
1: ครับ
0: นะฮะมาแก้ปัญหาที่ดินเลยดินต้นไม้เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยมีคุณภาพเหมือนกันเนี่ยเอาไปให้จุลินทรีย์ที่ว่านี้นะครับดินนี้ต้นดีเนี่ยเอาไปบำรุงดินเลยใช่ไหมเขาจะทำหน้าที่ในการบำรุงดินใช่ไหมเมื่อดินมันดีเนี่ยใช่ไหมพืชก็จะดีก็จะงามตามไปด้วยนะครับนี่คือเราไม่ต้องไปง้อนะคือไหนๆเนี่ยเราเนี่ยถูกดันมาจนตอกแล้วถ้าเป็นมวยเนี่ยถูกดันเข้ามุ
1: ม
0: เข้ามุมเนี่ยเวลาออกมุมไม่ออกเนี่ยนะหนีไม่ออกเนี่ยมีอย่างเดียว
2: ใช่ไหมคะ
0: นับ10ครับผม
2: ต้องให้ผ่านให้ได้
0: กรรมการนับ10ฮะ
1: ดังนั้นต้องหาทาง
0: ต้องวิ่งออกจากมุม อย่าไปจนตอกนะฮะต้องชิ่งออกมาออกนอกมุมให้ได้มีพื้นที่เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าเอ้าในโลกใบนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะตายไห
1: ม
0: ฮะลองดู
1: ไม่ตายหรอก
0: ลองดูฮะเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ไปช่วยได
2: ้
0: นี่อย่างเงี้ยไปช่วยได้เลย
2: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเนี่ยมันเขาเรียกว่าเรียกอะไรมีประโยชน์มากกว่าไอ้ปุ๋ยเคมีที่ว่านี้ด้วยซ้ำไป
1: เข้าใจนะฮะมันคือจุดเริ่มต้นเลยถ้าเกิดสมมุติเราใช้ตัวนี้ได้เนี่ยปุ๋ยไม่ต้องใช้เนี่ยแม้ว่ามันจะขึ้นวิกฤตยังไงที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไป
0: ภาวะแบบนี้ต้องหาทางออกต้องพยายามที่จะปรับตัวให้ได้
1: ไปหาทางออกอีกทางนึง
0: ถูกต้องเลยนี่คือทางออกของเกษตรกรนะนี่ผมแนะนำแบบนี้ถ้าเราไปฝืนแต่ว่าเฮ้ยมันต้องใช้ปุ๋ยเหมือนเดิมนะฮะต้อหอครับผม
1: ต้อหอ
0: ต้อหอเรือหายครับผม
2: โอ้ไม่กล้าแปลเลยค่ะ
0: ต้อหอเรือหายเลย
2: คุณขยายความ
1: เข้าใจตายเลยตายเลยไม่อยากให้คุณเครียดนะค
0: ือ
1: เราบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดไอ้ทางนึงใช้ไม่ได้หรือมันแพงเราก็ไปหาอีกทางนึงที่มันลดต้นทุนเพราะถ้าเราดันทุรังไปใช้มันเนี่ยหนึ่งนอกจากเราจะเครียดใบไม้ที่เครียดที่พี่ต้อเล่าเน
0: ี่
1: ยเงินเราก็หายด้วยกำไรเราก็ไม่ได้จมเลยทุกอย่างมันจมอยู่ตรงนี
0: ้ใช่
2: นะต้องเป็นคนที่ปรับตัวก
0: ับ
2: สถานการณ์ไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยอันนี้ฉันไม่เอาฉันยึดติดกับตรงนี้ลองปรับตัวดูแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองด้วย
0: ใช่ใครปรับตัวได้ไวในสถานการณ์แบบนี้นะครับคนนั้นจะชนะครับบอกเลย
1: หรือเราต้องมีอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่แป๊ะอย่างเงี้ยถ้าเราดู VTR อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นพี่แป๊ะปลูกหลายอย่างนะปลูกองุ่นตั้งแต่แรกเลยเน
0: า
1: ะทุเรียนก็ไปนะ
2: มะละก
1: อก็ไปมะละกอคือหลายอย่างมากแต่ไอ้อย่างหลายๆอย่างแบบเนี้ยมันมีอย่างเดียวที่พี่แป๊ะเนี่ยยึดถือไว้เลยก็คือดินต้องดี
0: ฮะดินนี่มันเป็นอันดับแรกเลยนะไม่ว่าคุณจะปลูกต้นเล็กต้นใหญ่ต้นหมากต้นน้อยเนี่ยฮะดินเท่านั้นนะฮะดินเท่านั้นมันจะทำให้เนี่ยผลไม้คุณได้เกิดไม่เกิดโตไม่โต
1: เขาเรียกว่ามันก็จริงๆหลักการมันไม่ได้เยอะขอให้ดินดีแล้วคุณจะปลูกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันคุณก็ปลูกได้
0: เดี๋ยวต้นไม้เขาจะปรับตัวเองนะครับเมื่อดินดีน้ำพอน้ำพร้อมเนี่ยนะครับเขาก็จะปรับตัวเองแต่ขณะนี้หลายที่เนี่ยดินมันแห้งจากสภาพที่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมร้อนก็ร้อนจัดนะครับเวลาหนาวก็หนาวจัดเวลาท่วมก็ชะหน้าดินออกไปหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจดินก่อนอันดับแรกนะครับเมื่อดินดีทุกอย่างมันก็จะดีตามมาถึงบอกไงใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะมาทำราคาเองได้วางการตลาดได้ขายเองได้ไม่ต้องง้อไอ้พ่อค้าคนกลางเนี่ย อย่าตกเป็นเครื่องมือของพ่อค้าคนกลางใช่ไหมเราต้องควบคุมคุณภาพเราเองตั้งราคาเองขายเองเรียกแบบนี้นะได้เลย
1: ผมจำได้ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมมันจะมีเรื่องของข้าวสารแพงลักษณะคล้ายๆกันเลยพ่อค้าคนกลางไปบวกราคาและช่วงนั้นน่ะเหมือนข่าวมันดังเราก็รณรงค์ไปซื้อข้าวกับคนที่แบบเป็นคนปลูกข้าว
2: พี่น้องเกษตรกร
1: ไปซื้อตรงบริตรงนั้นเลยแล้วตอนหลังมันก็มีแบบพวกเครื่องสีข้าวออกมาบางทีเราก็ซื้อไป
2: สีเอง
1: มันเหมือนตอนสมัยนั้นน่ะตอนนี้เราก็ช่วยกันแต่ขอให้คุณภาพของเราดีไว้ก่
0: อ
1: นแล้วเดี๋ยวเนี้ยนักข่าวอย่างพี่แป๊ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอไปพูดออกไปปุ๊บข่าวมันเดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกันคนไทยอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวคนช่วงนี้ก็กินช่วยกันกินมะม่วงหน่อยมีอะไรก็ช่วยกันหน่อย
0: ช่วงนี้เมษายนนี่ช่วงนี้นะฮะทุเรียนออกแล้วนะนี่ช่วงนี้ทุเรียนออกแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: น
0: ี
1: ่ทีมงานถามเลยเมื่อไหร
2: ่กรี๊ดเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่เมื่อไหร่จะออกนะเมื่อไหร่พี่แป๊ะจะมาให้กิน
0: coming soon
2: เร็วๆนี้พี่แป๊ะบอกมีปลูกไว้เยอะด้วยสวนที่จันทบุรี
0: เร็วๆนี้เร็วๆไหนก็ไม่รู้นะ
1: เนี่ยดูผลผลิตนะ
0: ใช่
1: ผลผลิตนะผลผลิตปีนี้กับปีที่แล้วมันต่างกันเยอะไหม
0: ปีนี้เนี่ย
1: คาดการแล้วเนี่ย
0: ดูจากทรงนะดูจากทรงทุเรียนเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ยรูปทรงรูปสวยเพราะว่าปีนี้เนี่ยพายุไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับจังหวะที่ดอกบานแล้วก็ไปปัดดอกไปเนี่ยได้ทันท่วงทีพอดีณเวลานี้ในเดือนเมษายนเนี่ยดูเหมือนว่าจะโอเคแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยเรื่องของทุเรียนเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยมันใหญ่มันอยู่ที่ฟ้าฝนอยู่ที่อากาศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ค่อยเข้าแต่ช่วงนี้กำลังเก็บเนี่ยก็ภาวนาไหว้เช้าไหว้เย็นไหว้วันละ800รอบบอกว่าพายุอย่าเพิ่งเข้าอะไรกัน
2: อย่าเพิ่งนะ
0: ใช่
2: รอก่อนนะ
0: นะครับ

0: ก็บเสร็จก่อนเลยค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาน ี่นะฮะนี
2: ่แล้วองุ่นละองุ่นที่ปากช่ององ
0: ุ่นในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา
3: ค
0: ือก็ได้รับเรียกว่าเต็มที
2: ่ความนิยม
0: นิยมเต็มที่เลยนะครับ
3: ดีเลย
0: สถานที่ไม่มีที่จอดรถ
3: โอ้ดีอ่ะ
0: นะครับมานะครับเนี่ยตัดหมดเกลี้ยงเลย
2: เอาเงินไปเก็บไว้
0: ไปเก็บที่ธนาคาร
3: ไม่ต้องมาหาถึงตัวพี่แป๊บอก
0: เก็บที่ธนาคารครับผม
2: นี่แหละคนที่วางแผนคนที่คิดแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าเอ้ยอากาศมันร้อนใบจะหงิกอะไรเราหาทางแก้เราหาทางรอด
0: ใช่
2: นะครับพอหาทางรอดปุ๊บยังไงเราก็อยู่ได้
0: เราก็ต้องพยายามที่จะไม่อยู่กับที
2: ่
0: นะครับพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารให้มันเยอะแยะแล้วก็ปรับตัวเอานะครับปรับตัวเล็กๆน้อยๆไปก่อนครับค่อยๆขยับไปอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ก็เอาเขาเรียกว่าอุปสรรคความล้มเหลวในอดีตมาเป็นตัวตั้งในการที่จะทำในปัจจุบันเท่านั้นเอง
3: ใช่นะใครอยากปรับตัวได้เร็วแบบพี่แป๊ะแนะนำเลยจุลินทรีย์ให้ใช้กันในช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเซตนี้นะครับซึ่งเซตนี้ก็เป็นเซตที่พี่แปะใช้อยู่เป็นประจำนะครับนี่คือดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B นะครับเป็นสูตรคู่ตรงวัยต้นจะแข็งแรงใบจะเขียวผลจะดกนะครับแล้วก็ทำให้พืชผลของคุณเนี่ยเจริญงอกงามได้น้ำเยอะแป้งเยอะน้ำหนักก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็เรามีกรดอะมิโนด้วยแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นต่อพืชอีกมากมายเลยนะครับซิลิก้าก็มีนะครับแล้วก็ทำให้ต้นพืชเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้แมลงลดลงด้วยคุณผู้ชมดูบนจอนะอันเนี้ยคือซื้อ2แถม2ในช่วงนี้ที่หลายๆอย่างขึ้นราคาของเราไม่ขึ้นราคาเราให้คุณจ่ายในราคาเดิมนะครับซื้อ2แถม2เซตนี้ใช้ได้ถึง40ไร่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้เพิ่มด้วยเราใช้เขาเรียกว่าแทนปุ๋ยก็ได้นะครับไม่ใช้สารเคมีตัวนี้นะจึงทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อกี้เราพูดไปแล้วลดเรื่องของปุ๋ยลงไปทำให้จุลินทรีย์ทำให้เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันดีขึ้นในสวนในแปลงของเรานะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชม999บาทเท่านั้นเอง2แถม2 4ขวดนี้1ขวด1ลิตรนะครับ4ลิตร40ได้999บาทใครสนใจโทรหาเราด่วนตอนนี้ที่02ครับ666-0011ย้ำ02-666-0011นะครับโทรหาเราได้เลย999บาทเท่านั้นระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง30เมษายน2570ครับเดินเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยคุยกับพี่ตอเนี่ยค่าคือ1ค่าเล่าเรียนลูกค่าน้ำมันค่าน้ำมันที่หนักสุด
0: หนักสุดฮะ
2: ผมยังเคยคิดเลยนะคือก่อนที่มาทำรายการการเกษตรเนี่ยนะเคยคิดก็ว่าแค่ค่าน้ำมันก็คือเราขับรถจากบ้านไปทำงานเน
0: า
2: ะแต่เชื่อไหมว่าพี่น้องเกษตรกรที่เขาต้องใช้รถแท็กเตอร์รถไถรถอะไรต่างๆเนี่ย
0: เครื่องสูบน้ำ
2: เขาต้องใช้น้ำมันหมดเลยใช่ไหม
0: ครับผม
3: แล้วไหนจะขนส่งอีกอะผลผลิตอีกอะ
2: เดือดร้อนผมเห็นในภาพข่าวนะเขาต้องไปต่อคิวเอาแกลอนไปเติมแล้วช่วงที่แบบว่าขึ้นกันแบบว่าต่อเนื่องขึ้นกันทุกวี่ทุกวันน่ะ
3: ตื่นเต้นลุ้นกันเป็นอะไรเลย
0: เนี่ยน้องต
3: ่อ
0: ที่จะไม่ให้ผมขึ้นเลยก็พยายามที่จะนำเนี่ยพยายามที่จะเปิดประเด็น
2: ผมก็พยายามแบบเขาเรียกว่าปูทางว
0: ่
2: าเดี๋ยวปูทางให้พี่แป๊ะอยู่บนยอดแล้วพี่แป๊ะก็ทุบทีเดียวปึ้ง
3: ใช่ไม่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรรู้ป่ะจะขอความรู้จากพี่แป๊ะให้พี่น้องเกษตรกรว่าก้นยุคสมัยตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยเราจะรอดได้ยังไงล่ะ
0: อย่างที่บอกเลยนะฮะเราต้องปรับตัวให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้แน่นอนฮะต่อไปนี้นะเราจะไม่มีวันที่จะมาใช้น้ำมันราคาเดิมแต่ก่อนหน้านี้อีกแล้วจริง29บาท90สตางค์แต่ก่อนหน้านี้ที่เขาตึงไว้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกแล้ว
3: หนูจะไม่เห็นตัวเลขขึ้น
0: ไม่มีมีแต่จะขึ้นครับตอนนี้เนี่ย50บาท54สตางค์ต่อลิตรดีเซลนะครับยังไม่แน่ว่านะครับเนี่ยจะขึ้นอีกเท่าไหร
3: ่
0: มีคนนี่บอกว่า70บาทเห็น
2: ๆโอ้
0: 70บาทต่อลิตรเนี่ยเห็นๆแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวนะครับทำใจเลยทำใจเลยนะฮะว่าต่อไปนี้นะครับเราจะใช้ชีวิตยังไง
2: พี่แป๊ะเดี๋ยว
0: โดยเฉพาะเกษตรกร
3: หนูเดินมาทำงานไม่ได้จริง
2: พี่แป๊ะพูดอย่างนี้นะ29บาทต่อลิตรเกษตรกรต้องใช้น้ำมันถูกไหม
0: ใช่
2: ถูกไหม
0: ถูก
2: เมื่อก่อนเนี่ยเรานั่งคุยกันเนี่ยปลูกอะไรก็เหมือนขาดทุนเพราะว่าค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยอะไรก็แพงทุกอย่างมันแพงหมดเลยเราพยายามรณรงค์ให้ใช้จุลินทรีย์เพื่อให้ลดต้นทุนวันนี้ถ้ายังไม่ยอมใช้เนี่ยแล้วน้ำมันมันพุ่งไป50กว่าบาทอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยนะ
0: ไม่มี
2: ทางรวยเลยนะ
3: 3เท่าอ่ะอนาคต
0: คือมันไม่มีทางแต่ชีวิตมันยังหายใจอยู
3: ่
0: ใช่มั้ยมันก็ต้องสู้กันต่อใช่มั้ยตราบใดที่ไม่มีลมหายใจ

0: จบกันใช่ไหมเกษตรกรบ้านเราเนี่ยลมหายใจมีอยู่ก้าวขายังเดินได้อยู
1: ่
0: มือทำงานได้อยู่อย่าไปยอมแพ้มัน
2: อย่าไปยอมแพ
0: ้คือให้ขึ้นอยู่กับปัจจุบันแน่นอนเลยนะครับราคาน้ำมันดีเซลผมเอาเฉพาะดีเซลไงเพราะว่าเป็นเพื่อนๆเราใช้เยอะนะครับแน่นอนฮะ70บาทแต่มีโอกาสถึง70บาทมีโอกาสถึงต่อลิตรเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรนะครับผมถึงบอกว่าเราลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
2: เนี่ย
0: ได้ไหม
2: กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูทางบ้านแล้วจะงงว่าเราได้ทำยังไง
0: อันนี้นะก็
2: ทำย
0: ัง
2: ไง
0: นะฮะหนึ่งไอ้ที่เคยใช้เยอะๆเนี่ยลดลง
2: ลด
0: ปุ๋ยนะฮะอันนี้เฉพาะเกษตรกรนะปุ๋ยเนี่ยถ้าเราลดลงคือถ้าหากว่าเลือกไม่ได
1: ้
0: ลดลงนะฮะครึ่งหนึ่งได้ไหม
1: กระสอบกระสอบหลายๆกระสอบเนี่ยลดลง
2: ลดลง
0: ไอ้ที่ลดลงเนี่ยก็มาเพิ่มมาเพิ่มจุลินทรีย์แน่นอนฮะในดินเนี่ยนะครับไอ้ที่เป็นอาหารของพืชเนี่ยก็คือจุลินทรีย
2: ์
0: นะครับทำให้ดินมันนุ่มทำให้ดินมันหลว
1: ม
0: แล้วก็ทำให้รากเนี่ยมันดูดอาหารได้ง่ายจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเนี่ยขณะนี้นะครับมีประโยชน์มากและก็เข้ากับสถานการณ์มากใช่ไหมฮะหนึ่งราคามันถูกกว่าคุณเอวิน
1: เห็นเลย
0: ราคามันถูกกว่ายินดีต้นดีราคาถูกกว่าเห็นเลยแล้วก็แน่นอนฮะประโยชน์เนี่ยนะครับได้ดีกว่าได้มากกว่า
1: 40ไร่อ
0: ย่างนี้นะฮะเนี่ยครับปริมาณการใช้เนี่ยฮะนิดเดียวแต่ว่าพื้นที่ในการใช้มันเยอะมากนะครับเกษตรกรนี่นะฮะคือฟังผมพูดเนี่ยนี่คือแนะการแนะนำทางออกนะฮะอย่าไปจมปลักกับเรื่องเก่าๆใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยให้คิดนอกกรอบให้คิดนอกคอกเข้าไว้นี่นะครับให้คิดนอกกรอบเข้าไว
1: ้
0: นะครับเอาจุลินทรีย์นะครับเนี่ยไปใช้4ขวดเนี่ยแค่พันเดียว
1: 40ไร
0: ่พันเดียวขณะที่ปุ๋ยเนี่ยนะกระสอบนึงอะตอนนี้ 1,800 เนี่ย900แล้วแต่สูตรแล้วแต่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากเชิญชวนท่านนะครับเรามางดการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะฮะคือถ้าหากว่าถ้าไม่ใช้เลยก็ไม่มีใครว่ามันยิ่งดีนะครับหันมาใช้จุลินทรีย์ดีกว่านี่คือการเขาเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นขนาดนี
1: ้
0: ถ้าเราไปฝืนเนี่ยนะโอ้โหน้ำมันพ่อแม่พี่น้องบ่ไหวหรอกครับผมบ่ไหวครับเดี๋ยวมันจะหยุดหายใจครับผม
2: ดันทุลังไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์
2: ทุกอย่างมันก็หายไป
0: นะ
2: นะไม่เหลือกำไรไม่เหล
0: ือใช่ทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้จุลินทรีย์เสร็จนิดมาแล้วก็ผลไม้เราพืชผักเราเนี่ยนะครับมันก็จะถูกการันตีว่าเป็นพืชผักที่นะครับเนี่ยปลอดสารพิษ
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยผู้บริโภคชอบนะ
0: นั่นแหละครับในมุมของผมนะครับที่เป็นคนเกษตรเนี่ยฮ
1: ะ
0: ราคาพืชผลเนี่ยจะแพงเท่าไหร่นะครับแต่ขอให้มีคุณภาพนะครับผู้บริโภคไม่สน
1: ยอมจ่าย
0: ยอมจ่ายเลยขณะนี้ยอมจ่ายเลยนะครับปกติขายองุ่นโลละ250ต่อไปนี้ผมจะขึ้นราคาละขึ้นราคาแล้ว
1: ใจเย็นพี่ระ
2: มันจะมาขึ้นอะไรตอนนี้ล่ะขาย250ก็ขาย250สิช่วยเหลือกันหน่อยช่วยเหลือกันหน่อย
0: ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น
1: โอเค
0: ไม่ขึ้นเราเห็นใจเพื่อนเกษตรกรด้วยกันนะครับได้รับประทานของดีนะครับสุขภาพจิตจะดีได้สุขภาพกายต้องมาก่
2: อ
0: นเอางี้ดีกว่า
2: คุณผู้ชมก็ต้องหาทางนะอย่าไปคิดในเรื่องเดิมๆกรอบเดิม
0: ๆ
2: เพราะถ้าเกิดคิดเรื่องเดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรทางรอดออกมาได
0: ้
2: วันนี้แนะนำแล้วลดนะฮะการซื้อกระสอบลงไปแล้วมาเพิ่มจุลินทรีย
0: ์
2: จะได้ปลอดภัยด้วยได้ตรีตาว่าเนี่ยไม่ใช้สารเคมี
0: ควายมีไหม
1: ฮะ
2: ด่าใครพี่แป๊ะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ถามว่าควายมีป่ะ
1: ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไปใช้รถไถ
0: นั่นน่ะสิลองกลับมากลับมาใช้ควายไถเนี่ย
1: นี่
0: ได้ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ทัน
1: ไหมล่ะ
2: อันนี้ก็อีกทางนึง
1: ประหยัด
2: เก็ตละตอนแรกก็นึกว่าอ๋อด่าใครอ๋อหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราต้องเติมน้ำมันใช่ไหมใช้รถใช
0: ่ไ
2: หมกลับมาใช้ควาย
1: ตกใจหมดเลยเอามือแนบอกเลยอ้าวอีกหนึ่งทางรอดให้กับทุกคนนะคะกับช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะคุณผู้ชมค่ะชอบแบบไหนเลือกได้เลยถ้าจะแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบต้องสูตรนี้ฝาสีทองดินดีต้นดีสุดแก้ดินนะคะดูแลดินจะปลูกอะไรก็แล้วแต่หาใช้ได้เลยดินโซมนะคะใส่เท่าไหร่ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่พืชไม่กินอยากจะเปลี่ยนแล้วล่ะดินมันตายค่ะอันนี้เป็นดินที่แบบมีจุลินทรีย์แท้นะคะหลายสายพันธุ์ใส่เข้าไปในดินของคุณนะคะแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินได้ด้วยย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวก็ได้2แถม2ค่ะ4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายวันนี้999บาทเท่านั้นค่ะ
2: 999บาทนะครับนี่คือชุดหนึ่งนะฮะที่คุณต้องมีฝาทองเอาเรียกอย่างนี้นะฝาทองนะคราวนี้อีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมครับจะเป็นฝาแดงและฝาเขียวอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับเป็นชุดสูตรคู่โตวัยนะครับใบจะเขียวผลจะดกแล้วก็ใช้งานได้เนี่ย1ขวด1ลิตรนะมีทั้งหมด4ขวดแบบนี้40ไร่คุ้มค่ามากๆนะครับนี่คือดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B นะครับตัวนี้จะทำให้พืชผลของคุณเจริญงอกงามได้น้ำเยอะแป้งเยอะน้ำหนัก

0: เยอะนะครับตัวนี้มีสารอาหารที่จำเป็นนะฮะต่อพืชมากมายรวมไปถึงซิลิก้าก็มีด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ต้นพืชแข็งแรงแล้วก็มแมลงก็ลดลงด้วยนะครับเราใช้ด้วยกันนะครับเราใช้ด้วยกัน2สูตรนี้ A และ B นะครับแล้วก็ตัวฝาสีทองใช้ด้วยกันได้ด้วยเหมือนกันแล้วตัวนี้พอใช้เสร็จปุ๊บคุณตีตาได้เลยว่าไม่ใช่สารเคมีเพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่สารเคมีใดทั้งสิ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยนะครับคุณผู้ชมดูบนจอวันนี้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก2ขวดนะครับสุดคุ้มเลย1ขวด1ลิตรนะครับ2ขวดไม่พอแถมให้อีก2ขวดเป็นทั้งหมด4ขวด4ขวดนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่นะครับสนใจจะเป็นชุดไหนจะเป็นชุดแก้ดินก็ได้ฝาสีทองหรือจะเป็นชุดนี้ก็ได้สูตร A และสูตร B นะครับในราคาเซตละ999บาทเท่านั้นโทรหาเราที่02ครับ666-0011ย้ำ02-666-0011นะครับกดหาเราด่วนตอนนี้ได้เลยระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2570ครับ
1: เวลาแล้วพี่ป๊าขาฝากอะไรสั้นๆนิดนึงค
2: ่
1: ะ
2: ให้กำลังใจเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับให้อยู่รอดและจะอยู่รอดได้ด้วยการปรับตัวจะอยู่รอดได้การปรับตัวต้องไวที่สุดครับ
0: โอเคคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาเจอทางรอดกับเราใหม่กับเกษตรไดเรกวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
4: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ช่อง 5กฎหมายเลข 5นะคะ
5: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
6: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองปิดล้อมตรวจค้นบ้านตันหยงลู่โระอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนธิกำลังเข้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านตันหยงลู่โระหมู่ที่3ตำบลตันหยงลู่โระอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปบันทึกการควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถูกควบคุมตัวจากนั้นนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลปัตตานีและส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามการดำเนินการทั้งหมดมุ่งเน้นความโปร่งใสให้ความเป็นธรรมและผู้ถูกกล่าวหายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาพร้อมวอนประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสความมั่นคงได้ที่สายด่วน1341นายอนุรักษ์หรือนุถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมหลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบจัดส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนทางภาคเหนือมายังพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังจึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังบริษัทขนส่งดังกล่าวพบว่ามีกล่องพัสดุต้องสงสัยจำนวน3กล่องจึงวางแผนจับกุมโดยตำรวจได้อำพรางตัวเป็นพนักงานส่งพัสดุและติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ จากหน้ากล่องโดยมีผู้ชายมารับสายและแจ้งว่าให้นำไปวางไว้ที่อู่ซ่อมรถยนต์และให้วางกล่องพัสดุไว้ต่อมามีชายวัยรุ่น3คนขับรถจักรยานยนต์2คันเข้ามายก

กล่องพัสดุไป1กล่องและขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วจากนั้นมีรถเก๋งมาหยิบกล่องพัสดุที่เหลือ2กล่องเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและทำการเปิดกล่องพัสดุพบยาบ้า 290,000 เม็ดและเคตามีน8กิโลกรัมจากนั้นขยายผลยึดยาบ้าได้อีก 500,000 เม็ดที่บริษัทขนส่งถนนตรังพัทลุงตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังพร้อมเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสมพรซึ่งมีการรับพัสดุที่ส่งมาจากแหล่งเดียวกันและตรวจค้นพบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาสำนักข่าว CMG รายงานว่าเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโซเดลในมณฑลฟู่เจียนและมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนทำให้ทางการประกาศมาตรการรับมือฉุกเฉินน้ำท่วมในระดับสูงโดยที่เมืองฝูติ้งในมณฑลฟู่เจียนมีการระงับให้บริการรถโดยสารปิดโรงเรียนตลาดและสถานที่ทำงานฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีรายงานว่าหลายชุมชนเกิดน้ำท่วมขังน้ำเอ่อล้นตลิ่งดินถล่มลงมาบนถนนบ้านพักในพื้นที่ต่ำถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันทางการส่งเรือยางไปอพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมซึ่งมีผู้ได้รับการอพยพอย่างเร่งด่วนแล้วกว่า 2,000 คนและที่เมืองหลงกางในมณฑลเจ้อเจียงเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดคืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างได้52คน

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: ชมทันข่าวอีกครั้งเวลา 14:00 น.สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมต้นจิรศักดิ์ครับวันนี้คาโฟไลท์นะครับเราพามาอยู่ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทคครับที่บางนาที่นี่นะฮะก็จะมีงานบิ๊กมอเตอร์เซลนั้นมึงตัวเซลนะฮะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของปากกระป๋องกับบาม่าที่ขายดีรถยนต์ก็จะขายดีนั้นในงานนี้ฮะแล้วบิ๊กมอเตอร์เซลของค่ายยานยนต์นะฮะได้รวมรถหลากหลายเลยทางผู้จัดเน้นเลยครับว่าบูธไม่ต้องสวยงามแค่ปูพรมรถวางอัดแคมเปญอย่างเดียวเรียกว่าอัดคือสร้างยอดขายเน้นยอดขายอย่างเดียวไม่ต้องมีนวัตกรรมนะครับไม่ต้องมีตัวอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่ไบเทคนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับว่าในงานของ Big Motor Sale ปีนี้ไฮไลท์ของในงานมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมช่วงหน้าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายตัวไทยมั่นใจในประสบการณ์ SST Auto Partจัดจำหน่ายโดยซ่าสินไทยยนต์น้ำมันเครื่องดักแฮมน้ำมันเครื่องที่อู่และช่างทั่วประเทศไว้วางใจใช้น้ำมันเครื่องดักแฮมไปครับเดี๋ยวพาไปดูนะไฮไลท์ในบูธในงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับในช่วงหน้าครับ
1: สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตดักแฮมส์ keeps you moving
2: ประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์
1: สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams keeps you moving
2: SST Auto Part อะไหล่รถกระบะรถบรรทุกสกรูล้อน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องตัวตั้งเบรกโต่งเตงกิฟต์ดิสเบรกฝาหม้อน้ำกระป๋องพักน้ำมือเปิดประตูขากรองโซล่าลูกลอยปั๊มติ๊กปีกนกบนปีกนกล่าง SST Auto Part
3: SST Auto Part จัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต
1: ์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams keeps you moving
2: ประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์
1: สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams keeps you moving

เนี่ยครับคาร์ฟอร์ไลท์นี่ประทับใจคันนี้ครับเรื่องของ Legacy FJ FJ เองเนี่ยนะประกอบในประเทศไทยและคันนี้นะครับจริงๆน้อยคนที่จะรู้นะว่าคันนี้ภาษีนี่ 25% เลยนั้น SUV ที่เป็นเครื่องบินซิน 2,700cc แบบนี้เนี่ยราคา1269นะครับราคาเนี่ยคิดดูนี่ขนาดภาษีขนาดนี้ 25% นะก็ยังขายดีเลยต้องถือว่าเป็น 4WD ที่ถูกที่สุดในตลาดเมืองไทยแบบนี้นะถ้าเป็น Fortuner เดิมอ่ะนะฮะดีเซลก็ไม่ได้ถูกแบบนี้จะเป็น Mil X จะเป็น Everest เอ่ยจะเป็น Pajero เอ่ยไม่ได้ถูกแบบนี้ทีนี้กลุ่มของ FJ นะฮะผมแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆเลยนะกลุ่มที่ชอบต้องการใช้รถเป็น Weekend Hobby เขาก็จะใช้วันหยุดขับสนุกสนานแล้วไปร่วมคาราวานกับผมอีกกลุ่มนึงใช้งานแบบเดลี่แน่นอนครับคันนี้นะฮะ 2TR เขาออกแบบไว้สำหรับติดตั้งแก๊สโดยเฉพาะเลยฉะนั้นคันนี้ก็ LPG เนี่ยถูกจริตครับไปด้วยกันได้สบายมากและอีกกลุ่มที่3แต่งออฟโรดเลยนะฮะแต่งแบบไปลุยเลยเนื่องจากคันนี้โดยสรีระโดยแชสซีอย่างที่คาร์ฟอร์ไลท์นำเสนอเจาะใต้ท้องไปแล้วคันนี้ไม่ธรรมดาสามารถไปลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหนักขนาดไหนถ้าดูในภาพรวมเนี่ยนะฮะอาจจะซ้ำๆตามมาแล้วนะครับแต่ไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ครับเรื่องของเบาะนั่งเรื่องของประตูหลังนะครับด้านท้ายที่มีเสน่ห์แรกๆก็ถามว่าใครจะซื้อแต่วันนี้เป็นคำตอบแล้วครับตอนนี้โตโยต้าผลิตส่งมอบกันไม่ทันทีเดียวนะครับนี่นี่ครับนี่ฮะน้อยคนที่จะบอกคันนี้ภาษีสรรพสามิต 25% 1ล้านโดนภาษีไป 250,000 คันนี้ภาษีเกือบ 300,000 นั้นเกือบ 300,000 เนี่ยนะภาษีที่แพงเนื่องจากว่า1ในเรื่องของ SUV เนี่ยบ้านเราก็ควรจะต้องให้เป็นไฮบริดไงควรจะต้องให้เป็นเหมือนรถไฟฟ้าจันรถที่เป็นทรงแบบนี้นะฮะกระบะก็ยังแพงกระบะนี่ 12-13% แต่คันนี้อยากจะมาเจาะให้ดูว่าเนี่ยจริงๆต้นทุนราคาเนี่ยไม่กี่บาทหรอกแต่ภาษีนี่อันเนี้ยชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยเรื่องของราคาเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะฮะอันนี้ถือว่าให้ครบทีเดียวถ้าถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะซื้อมาแล้วขับแบบไปตลาดเนี่ยก็สแตนดาร์ดเนี่ยไปได้เลยล้อแม็กก็ดูดีนะครับยางอาจจะดูเรียบง่ายแต่ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเปลี่ยนยางจะไม่ได้เปลี่ยนแค่4เส้นก็จะไปเส้นที่5ด้วยนั้นคันเนี่ยถังน้ำมันเนี่ย63ลิตรผมไปขับเองเนี่ยนะฮะจะเติมทุกๆ50ลิตรต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ประมาณสักกิโลละ4บาทนะฮะต้องมี4บาทแล้วก็เติมน้ำมันทุกๆ400กิโลนะครับนั้นถ้าชอบในราคาล้าน2กว่าแบบนี้นะครับผมว่าใช้ทุกวันซื้อไปติดแก๊สเหมาะมากเลยครับคันนี้ครับอีกบูธนึงที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับฟลายพามานี่เลยครับแทง500จริงๆแทง500เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แทง500เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่3ของประเทศไทยเลยนะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะฮะเป็นเบนซิน2,000 เทอร์โบและไฮบริดด้วยเป็นเครื่องเหมือนกับตัวแทง300นะครับเวอร์ชันที่2เนี่ยไม่มียางอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวดีเซล 2,400cc นะครับ190แรงม้าและคันนี้เป็นเวอร์ชัน3ก่อนหน้านี้เนี่ยพอเราขับแทง300นะฮะขับ2เครื่องยนต์เป็นดีเซล2,400

นะฮะกับ2บอดี้300เนี่ยมันอาจจะเล็กหน่อยอาจจะดูพอดีแต่พอมา500หน่อยนะฮะก็จะบอกว่าอุ้ยมันหนักนะนะฮะนั้นจีนมันอยู่ไทยแลนด์เนี่ยจีนมีเอ็มไทยแลนด์เนี่ยตัดสินใจแบบง่ายมากเลยเอาเครื่อง 3,000 มานั้น 3,000 เนี่ย DSL คันนี้นะครับราคาเรียกว่าราคาเปิดตัวเฉพาะช่วงในงานนะและก่อนวันที่31สิงหาคมนี่1749หลังจาก1749แล้วก็จะบวกอีก 50,000 ก็จะเป็น1799นั้นระหว่างเครื่อง 2,000 1799ถ้าเทียบกับตลาดอ่ะถือว่าไม่ได้แพงมากต้องใช้คำนี้ไม่ได้แพงมากเนื่องจากตลาดที่ขายดีเนี่ยนะก็อยู่ประมาณล้าน6ไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota Fortuner ตัว Mil X นะครับยกเว้นตัว Ford ถ้า Ford Everest ไปนู่นเลยฮะ2,279,000โดยประมาณแล้วก็มีเครื่องยนต์ใหม่ที่เราพาไปดูกันแต่คันนี้นะครับก็มีสิ่งที่แตกต่างนะครับเรื่องของดีไซน์เนี่ยอาจจะคุ้นๆตามไปแล้วอย่างเช่นมีบันไดไฟฟ้านะครับแต่ยางอะไหล่ทางด้านหลังเนี่ยไม่มีเนื่องจากดีเซลเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ดีเซลคันนี้เนี่ยเป็นดีเซลที่มีพละกำลังสูงมากนะครับในตลาดบ้านเราเนี่ยว่ากันที่200แรงม้าแต่คันเนี่ย231แรงม้าโดยประมาณนะพอดีเห็นสักทีแป๊บเดียวแล้วก็แรงบิดนะฮะบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณ500แล้วคันนี้แรงบิด520นิวตันเมตรนั้นแรงบิดที่เยอะขนาดนี้กับเกียร์ออโต้9สปีดนะครับภายในที่สวยงามเนี่ยนะฮะแน่นอนครับก็ต้องขับแล้วมันก็ต้องสบายกว่านะฮะอัตราการเร่งดีกว่าเขาคุยเรื่องประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้เคลมไว้ที่14กิโลเมตรต่อลิตรต้องดูว่าของการใช้งานจริงนะฮะว่า14กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยจะเป็นไปได้ขนาดไหนก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งในงานนะครับอันนี้มิตซูบิชิเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าพอวางพรมเสร็จปุ๊บรถวางขายเลยสังเกตดูรอบๆแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่เห็นรถแชมป์เอเชียนะครับก็แปลว่ามิซูเองเนี่ยก็รู้ว่ากระบะไททันเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้ขายเยอะนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เห็นอยู่ในแท้ง300ก็มีรถแข่งเข้ามานะครับแล้วก็ของโตโยต้าก็ยังไม่เห็นนะเขาเป็นรองแชมป์นะครับแล้วของฟอร์ดเนี่ยแชมป์ที2เห็นแล้วแต่พอมาถึงมิซูบิชินี่คือขายอย่างเดียวเมื่อขายอย่างเดียวก็เอาเนื้อหาแบบขายนะมาว่ากันเลยนี่ครับในงานเนี่ยดอกเบี้ย 0% ทุกรุ่นนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยฮะ E20 ชัดเจนนะฮะน้ำมัน E20 เนี่ยรัฐบาลก็ซับราคาไปอีกระดับนึงคุณภาพ5ปีเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยฟรีค่าแรงแปลว่าคันนี้รถเข้าศูนย์ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเครื่องทุกอย่างก็ไม่ต้องจ่ายยกเว้นเรื่องของใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่กับผ้าเบรกนะครับยางนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเห็นไหมหน้าตาใหม่แอตทราดเนี่ยได้ไปต่อครับแต่มิลาดในตัวท้ายสั้นเนี่ยไม่ได้ไปต่อคันนี้มาในยุคของอีโคคาร์เอโคคาร์ผ่านถึงวันนี้มัน10กว่าปีแล้วเขาก็ยังได้ขายต่อนะได้ขายต่อเพราะว่าอะไรตลาดส่งออกก็ยังมีอยู่มากนะครับในของคนไทยเองเนี่ยยังมองว่ามันเก่าไปแล้วหน้าอะไรนะแต่ความจริงอ่ะตลาดต่างประเทศมีความต้องการอยู่ฉะนั้นมิตซูบิชิมอเตอร์ไทยเนี่ยก็เลยต้องเอารุ่นนี้มาขายเห็นไหมฮะกระจังหน้ามีคิ้วมีรังผึ้งมีความบีดีไซน์ใหม่นะครับหลายอย่างใหม่ความปลอดภัยมาครบครับแล้วก็ราคาน่าสนใจด้วยนะคันนี้เป็นตัวท็อปครับตัวท็อปก็คือ619ตัวเริ่มต้น564นั้น564เป็นตัวเริ่มต้นก็ถือว่าใช้ได้เลยในความปลอดภัยนะอันนี้ก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยเรียกว่ามาครบทีเดียวเครื่องยนต์1200cc นะครับ1200cc ก็ถือว่ากำลังพอดี78แรงม้านะครับแรงบิด100นิวตันเมตรคันเนี้ยนะประหยัดมากแล้วประหยัดมานานมากด้วยแล้วก็คันนี้ในสเปคล่าสุดเนี่ยเป็นยูโร6ด้วยยูโร6ก็แปลว่าไอเสียน่ะสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินและเป็นดีเซลเนี่ยโดนยูโร6แต่ยูโร6ที่เป็นแอดบูของดีเซลจะเริ่มใช้ปี70อันนี้คือเบนซินนะครับตัวน้องสุดรูปร่างหน้าตาถ้าชอบถูกใจเนี่ยคันนี้ได้เลยนะครับนี่เรียงจากนี้ไปอีก4คันน่าจะเป็นตัวขายเหมือนกันถัดมาคันนี้ก็เป็น Expander เนี่ยครับดอกเบี้ย0ผ่อน6672นะครับผ่อนถ้าอยู่กัน2คนในบ้านก็คนละ 3,000 กว่านี่ก็ถือว่าไม่เยอะแล้วอันนี้หนักกว่าอันนี้5ปีนี่7ปีระบบไฮบริดครับ7ปีนะครับแบตเตอรี่อีก10ปีนะครับแล้วก็ฟรีประกันชั้น1นะฮะอันนี้ไฮไลท์คือ E20 คันนี้เราเคยทำไฮไลท์แล้วเคยทำเรื่องของรีวิวของ Car for Life ไปแล้วนะครับนี่คือ Expander ที่ใช้งานจริงแล้วก็ประหยัดจริงเบาะนั่ง3แถวนั่งสบายมากนะครับคันนี้เป็นสีแดงมะเหมี่ยวแนงมะเหมี่ยวก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นี่คือ7โหมดนะครับ7โหมดเนี่ยก็แปลว่าวิ่งทางลูกรังได้วิ่งขึ้นดอยได้ใช้คำนี้เลยนะครับกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเนี่ยสบายกรุงเทพปลายเนี่ยสบายนะครับอันนี้ถือว่าไปได้ดีระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างเนี่ยมีการแบ่งกระจายเรื่องของระบบเบรกเรื่องระบบแท็กชั่นได้ดีอันนี้7ปี10ปีเหมือนกันแบตเตอรี่เหมือนกันนะฮะฟรีประกันเหมือนกัน E10 ได้ด้วยนะครับแล้วก็สีมะเหมี่ยวเนี่ยสีมะเหมี่ยวก็เป็นสีก็มีสีที่เป็นตัวท็อปอ่ะนะมีสีมะเหมี่ยวกับสีทองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่กำลังอัดแคมเปญแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคันนี้เลยนะครับปาเจโร่ที่บ้านก็ขับมาตั้งแต่ปี16ปีนี้ปี26และ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะปาเจโร่เนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับแล้วก็เรื่องของไฟหน้า LED

เรื่องของกระจังหน้าที่มีความเป็นโครเมียมตัดเข้ามานะครับเนี่ยฮะให้ความทันสมัยนี้พอเห็นหน้าตาปั๊บนะฮะปี26ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างนะครับถ้าเกิดสังเกตนะครับเรื่องของไฟหลีไฟเลี้ยวกับพวงมาลัยนะครับเรื่องของสปอตไลท์นะครับอันนี้ก็ถือว่ามาครบนะครับแล้วก็หลายคนรู้ว่าคันนี้คือปลายโมเดลนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยที่ญี่ปุ่นจะเปิดตัวแล้วนะครับอันนั้นเป็น All New Pajero ใหม่แล้ว Pajero ใหม่จะไม่ใช่สปอร์ตแบบเล็กๆแบบนี้แล้วจะเป็นคันใหญ่แล้วเหมือนกับตัวเจ้า Land Cruiser Prado และเหมือนเจ้า Mitsubishi Shogun เมื่อ10ปีก่อนนะฮะนั้น Pajero ใหญ่เนี่ยกําลังจะกลับมาใช้คําว่าใหญ่นะไม่ใช่ใหม่นะ Pajero ใหม่ด้วยแล้วก็ใหญ่ด้วยกําลังจะกลับมานั้นคันนี้เนี่ยตัวปลายโมเดลนะฮะก็ให้โปรค่อนข้างเยอะอย่างเนี้ยฮะล้อขอบ18เนี่ยล้อขอบ18ดิสเบรก4ล้อนะครับนี่ฮะภายในอันนี้ผมขับไปที่บ้านมาติดไปแล้วก็ถือว่าก็ยังคงทรงแบบนี้อยู่นะครับอันเนี้ยตัดไฟฟ้าไปนะครับแล้วก็เอาราคามาสู้กับเขาเบาะหน้าซ้ายเนี่ยจริงๆตัดไฟฟ้าเนี่ยถ้าถามผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกเพราะคนด้านซ้ายเนี่ยคือใครคือคนจ่ายเงินนะครับนั่นแฟนแม่บ้านเนี่ยฮะคือคนพ่อค้าพ่อบ้านขับแฟนนั่งแล้วพอไปเอาเบาะแฟนออกเนี่ยนะฮะนั้นใครมาขยับเบาะด้านซ้ายเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะห้ามปรับเบาะด้านซ้ายและนี่คือทั้งหมดของรายการขับฟอร์ไลท์นะครับทุกยนต์กรรมทุกเรื่องรถเนี่ยนะครับพาไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราวานในประเทศต่างประเทศเรื่องของรถแข่งเจาะลึกรถแข่งรวมถึงเข้าไปในเส้นทางขับเองดูแลรถแข่งเองอะไรเองการดูแลรักษารถยนต์เครื่องยนต์การเดินทางนั้นรวมไปถึงเรื่องของประกันภัยด้วยเดี๋ยวต้องไปติดตามครับในวันสัปดาห์หน้าวันพฤหัส10นาฬิกาแบบนี้ช่อง5วันพฤหัส10โมงนะครับ FM 97นะครับตั้งแต่บ่ายโมงต้นไปช่องทาง YouTube แบบนี้นะครับช่องทางใน Facebook และ TikTok นะฮะต้องไปติดตามว่าในวีคหน้าสัปดาห์หน้าคาร์ฟลายจะพาไปติดตามชมอะไรครับและตอนนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ SST Auto Parts จัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์น้ำมันเครื่องดักแฮมน้ำมันเครื่องที่ช่างและอู่ไว้วางใจเลือกใช้ดักแฮมกันทั่วประเทศครับไปพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าครับ

0: ุนัขเพื่อนสีของมนุษย์ซื่อสัตย์น่ารักและน่ากอดก็เกือบตลอดเวลานะเอาล่ะโจมตีไอ้หนูการกัดของพวกมันอาจแย่กว่าการเห่าแต่เบสไลเนอร์จะสามารถป้องกันคุณจากกรามของสุนัขโกรธได้ไหมดูมันได้ผลนะ
1: ว้าว
2: เราได้ทดสอบตำนานของมันเมื่อคุณทามันลงบนเสื้อก็จะช่วยกันการกัดของสุนัขได้เราได้สร้างอุปกรณ์การกัดที่มีแรงกัดถึง400ปอนด์เลยค่ะขั้นต่อไปก็คือแขนจริงกับสุนัขจริงสุนัขไม่ใช่ปัญหาทอรี่จะให้ยืมแขนค่ะ
0: และคลิปสุนัขเยอรมันแชปเพิร์ดจะทำหน้าที่กัดให้แต่ก่อนที่ทอรี่จะใส่เบสไลเนอร
3: ์โอเคแดนวิธีที่ดีที่สุดคืออะไร
4: เราจะเริ่มจากให้ทอรี่ใส่ชุดกันกัดแล้วก็ให้คลิปกัดทอรี่นะ
3: มันจะได้ลิ้มรสทอรี
4: ่ทอรี่จะรู้สึกได้ถึงคลิป
3: มันชอบของอิตาเลียนไหมครับ
4: ยังไม่เคยลองเลยครับ
0: ได้เวลาเปลี่ยนชุดแล้วในเริ่มแรกทอรี่ต้องใส่ชุดกันกัดที่คุ้นตากันและความจริงที่ว่าเขาเคยทำมาก่อนผมไม่ได้เครียดนะผมกลัวไม่มีใครอยากมองการโจมตีจากสุนัขที่ได้รับการฝึกหรอก
3: ดูสิทอรี่มันน้ำลายสอเลย
0: นี่ต้องไม่ดีแน่เลย
4: เอาละเจ้าหนูเอาละพวกกัดดีบ้างดีบ้างดีมากหยุดพอหยุด
0: เป็นไปตามคาดชุดไลนอนขนาดหนาป้องกันทอรี่จากการกัดแต่คลิปดูเหมือนจะไม่รู้ตัวนะ
4: หยุดพอหยุดละ
0: มันไม่ยอมปล่อยเลยดูสิแย่มากเลย
3: มันคงชอบของอิตาเลียนน
0: ่ะให้ตายเถอะผมประมาทผมว่ามันต้องเจ็บแน่เลยเห็นไหมว่ากว่ามันจะยอมปล่อยมีใครรู้สึกแย่กับเรื่องนี้ไหมหรือไม่แค่ผมแม้การทดสอบจะพิสูจน์แล้วว่าเบสไลเนอร์ทำได้สำเร็จดูเหมือนไม่ถูกเจาะนะแต่หุ่นนักกัดนั้นต่างจากการจู่โจมของสุนัขโกรธมาก
4: ดีมากดีมาก
0: ดูสิมันหงุดหงิดเหมือนมันพูดว่าอยากลองอีกไหมล่ะไม่ละผมไม่อยากโกหกผมไม่อยากโกหกเอาล่ะนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความจริงเมื่อเสร็จต่อไปได้เวลาที่ทอรี่ต้องใส่ชุดเบสไลเนอร์แล้ว
3: ว้าวน่ามันนำสมัยมากเลยนะเพื่อน
0: ขอบใจนะเพื่อน
3: มันปิดได้หรือเปล่า
0: ปัญหาคือกางเกงนี้มันหนักไปหน่อยอะนี่คือวิธีแต่งตัวของเธอเหรอแครี่ความแข็งแรงของเบสไลเนอร์อาจอยู่ขั้นโปรแต่เมื่อเป็นเรื่องการป้องกันมันดูเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยมันเป็นข้อเสียเมื่อใช้กับเสื้อผ้าร
2: ู้สึกยังไงบ้าง
0: ปลอดภัยมาก
2: ดูไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ
0: ก็ไม่นะสิเอาละเอาสุนัขออกมาทำให้จบๆไปเลยเมื่อทอรี่อยู่ในแจ็คเก็ตก็ถึงช่วงเวลาแห่งความจริงมันดูตรงข้ามกับความคิดที่ดีเลยหวังว่าชุดจะใช้ได้นะ
3: จัดการเบสไลเนอร์
2: โอเคนี่คือแจ็คเก็ตเบสไลเนอร์ค่ะมันกันสุนัขกัดได้หรือเปล่านะ
4: ไปเลยดีบ้างกัด
0: มันหยุดสุนัขเหลือเชื่อเลย
4: เอาละหยุด
0: คลิปใช้เวลาไม่กี่วินาทีก็รู้ว่ามันจัดการชายคนนี้ไม่ได้เบสไลเนอร์แข็งเกินไปมันเหลือเชื่อมากมันหยุดสุนัขไม่ให้กัดทะลุแจ็คเก็ตโอ้พระเจ้าผมไม่อยากโดนพวกมันกัดจริงๆร้ายสุนัขโจมตีตอนที่ใส่ชุดพวกนี้แต่ว่าตอนนี้สำหรับการโจมตีของสุนัขมันถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้คุณบาดเจ็บแต่ว่ายังไงซะนี่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนผมไม่รู้เลยว่าฟันสุนัขจะฉีกทะลุมันหรือเปล่าโชคดีที่มันสามารถหยุดการโจมตีได้ไม่งั้นผมตายแน่ๆเลย
3: ตอนนี้ทุกเทคโนโลยีต่างมีจุดอ่อนและจุดอ่อนก็คือนี่นะครับคุณแทบเคลื่อนไหวไม่ได้ทางรอดของคุณคือการกัดได้แต่จะวิ่งไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนอยู่เฉยๆแต่เท่าที่รู้ในตอนนี้คือยืนยันตำนานนี้ครับ
2: ฟังก์ชันที่ไม่ธรรมดาแฟชั่นชั้นสูงต้องมีคนบอกกาก้าแล้ว
0: มันใช้ได้มันหยุดสุนัขได้
2: เรามีชุดกันสุนัขกัด
3: ฉันต้องบอกว่ายืนยันในเรื่องน
0: ี้ยืนยัน
2: อะไรแย่ที่สุดเห่าหรือ
0: กัด ไอโอนแคลิฟอร์เนียภัยพิบัติท่อของมิธบัสเตอร์กำลังจะเริ่มแล้ว
4: นี่คือวิธีการทำ
3: เราจะเร่งปฏิกิริยาจากร้อยฟุตในบังเกอร์เล็กที่ปลอดภัยหลังกระจกกันกระสุนพอผมกดสวิตช์นี้
4: มันจะเปิดวาล์วปล่อยให้มีเทนออกมา
3: ในท่อน้ำทิ้งที่เราสร้างขึ้นในใต้ดินเมื่อได้ปริมาณสัมพันธ์แล้วหรือเมื่อก๊าซและอากาศผสมกันแล้วก็จะนำไปสู่การระเบิด
4: ผมจะกดสวิตช์เพื่อสร้างประกายไฟซึ่งจะจุดก๊าซนะครับ
3: หวังว่ามันจะทำให้ฝาท่อลอยขึ้นสูงนะนั่นคือตามทฤษฎี
0: นั่นคือตามทฤษฎีเพราะถ้าฝาท่อ103ปอนด์ไม่ลอยสูงตำนานก็ไม่จริง
3: การทำให้ตำนานนี้เป็นจริงไม่มีอะไรมากเราต้องเห็นคลื่นกระแทกหรือว่าการระเบิดที่ไม่ทำลายท่อแต่ว่าทำให้ฝาท่อลอยขึ้นมาไม่ใช่แบบปุ๊บปุ๊บไม่ใช่แบบปุ๊บปุ๊บพูดถึงทำให้มันลอยเลย
0: ใช่แล้วแต่นี่เป็นงานที่ซับซ้อนและหลายอย่างอาจผิดพลาดได
4: ้ทุกอย่างต้องทำงานได้สมบูรณ์เพราะเมื่อก๊าซเริ่มไหลแล้วเราก็เข้าไปใกล้ไม่ได้มันเป็นระเบิดคงต้องขอให้โชคดีแล้วล่ะครับ
0: มีรถดับเพลิงมาเตรียมพร้อมแล้วและมีทางเดียวในการหาว่าฝาท่อจะลอยได้หรือเปล่า
3: พร้อมหรือยังจะปล่อยก๊าซแล้ว
4: ปล่อยมาเลย
0: มันจะทำให้มีเทน100ลูกบาศก์ฟุตเข้าไปในท่อในอัตราส่วนที่เหมาะสม
3: 21ลูกบาศก์เมตร
4: ประมาณ 2%
3: ไปได้1ใน50แล้ว
0: มีเทนไหลไปในท่ออย่างช้าๆสร้างความตึงเครียดให้พวกเขา
3: ความระทึกใจกำลังฆ่าฉัน
4: 3.6%
3: เร็วนะ
0: ปรากฏว่าอดัมไม่ได้หวังเรื่องฝาท่อไว้สูงนัก
4: นายว่ามันจะสูงแค่ไหน
3: น่าจะ

0: เอาละการระเบิดท่อน้ำทิ้งขนาดจริงด้วยองค์ประกอบที่ดีที่สุดจุดไฟใน3 2 1
1: ว้าวดูนั่นสิน
0: ั่นมัน100ฟุตได้นะ
1: มันบ้ามากเลยมันเกินกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะเนี่ยนะ
0: นั่นมันมีความหมายมากเลยนะ
2: มีความหมายใช่เลยฝาท่อกลายเป็นมิสไซล์พุ่งขึ้นไป150ฟุตและกลับไปยังพื้นหลังจากลอยอยู่6วินาที
0: ไปดูกันเถอะ
1: เอาสิ
2: เมื่อเข้าไปสำรวจใกล้ๆพวกเขาก็ต้องประหลาดใจกับแรงระเบิด
1: นั่นเบอร์2นั่นเบอร์3และเบอร์1ดูจะไปไกลที่สุดมันระเบิดแรงมากเลยนะเนี่ย
0: ฉันว่าส่วนบนของตรงนี้ขึ้นมาหมดเลยอ่ะ
1: ฉันเดินบนนี้แล้วรู้สึกว่ามันนุ่มนะรู้สึกไหม
0: ฉันก็จะบอกอย่างนั้นอ่ะดินบริเวณนี้ลอยขึ้นมาประมาณ1ฟุตแล้วน่าจะดูที่กล้องนะดีมั้ย
1: มันเจ๋งมากเลย
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอ่ะอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบเป็นนักกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูกณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อๆแม่ๆ5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะวันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับ พ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูก5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995 บาทเหลือเพียงแค่

0: 490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: แล้วน่าจะดูที่กล้องนะดีมั้ย
4: มันเจ๋งมากเลย
5: กล้องไฮสปีดจากพื้นที่ปลอดภัยแสดงให้เห็นว่าการระเบิดของท่อน้ำทำให้ดินและฝาท่อลอยขึ้นมาน
3: ี่ไง
4: ว้าวมันเยี่ยมมาก
3: เหมือนจานบินมาลงจอดเลย
4: ดูที่เบอร์สองสิโชว์ให้กล้องเห็นพอดีมันบ้ามากเป็นหนึ่งในภาพไฮสปีดที่ฉันชอบที่สุดเลยก็ว่าได
3: ้มันเยี่ยมมาก
5: ยอดเยี่ยมและยังเปิดเผยด้วย
3: การเห็นไฟออกมาจากฝาท่อหนึ่งแต่ไม่เห็นจากที่อื่นมันบอกว่านี่ไม่ใช่การระเบิดถ้าเป็นการระเบิดมันจะไปพร้อมกันแต่ไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นการเผาไหม้นะ
5: ใช่เป็นการไหม้ขนาดใหญ่และเร็วพอ
4: ว้าว
5: ที่จะทำให้ฝาท่อกระเด็น
4: โอ้มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนหวังจากการระเบิดท่อคือเบอร์สองจะลอยขึ้นไปในอากาศแล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับคงต้องบอกว่าสำเร็จ
3: มันทำให้คุณสงสัยว่าถ้ามันเกิดขึ้นตอนคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องน้ำคุณจะพุ่งเป็นจรวดแบบนั้นไหม
4: นั่นมันเจ๋งมากๆเรามีการไหม้อย่างรวดเร็วเรามีแรงกดจากภายในท่อกว่า100ปอนด์ต่อตารางนิ้วและฝาท่อก็ปลิวขึ้นไป150ฟุตเลย
3: ใช่แล้วมันไม่ใช่การระเบิดด้วยลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเปลวไฟและคลื่นกระแทกมาพร้อมกันในคราวเดียวมันจะไปได้สูงแค่ไหน
4: แต่เราก็มีข้อสรุปให้กับตำนานนี้แล้วนะ
3: ใช่ยืนยัน
4: ยืนยันแน่นอนบางครั้งความจริงก็น่าทึ่งกว่าเรื่องแต่ง
5: การทดลองครั้งสุดท้ายของเบดไลเนอร์ระเบิด
6: ถ้าคุณทาบ้านด้วยเบดไลเนอร์จะป้องกันระเบิดได้ไหม
4: ที่ฉันคิดคือกำแพง4ด้านกำแพงอิฐบล็อก2ด้านทาที่ฝั่งหนึ่งและกำแพงกรอบไม้2ด้านทาที่ฝั่งหนึ่ง
6: เมื่อเราระเบิดมันดูว่าจะเป็นยังไงไหม
5: เอาล่ะเราจะได้เห็นว่ามันแข็งแรงแค่ไหนแล้วพวกเขาก็สร้างกำแพงทั้ง4ขึ้นมาสำหรับการทดสอบเรามีกำแพง2ชุดอันนึงเป็นไม้อันนึงเป็นอิฐบล็อกมาดูกันว่าเบดไลเนอร์ป้องกันระเบิดได้จริงหรือเปล่าครับหลายคนถามผมว่าเหนื่อยกับการระเบิดของบ้างไหมผมบอกเลยว่าไม่เคยได้เวลาระเบิดแล้วแต่ไม่ใช่ข่าวดีของบัสเตอร์เลย
4: เอ๊บัสเตอร์อยู่ในบ้านเอาละอะ
6: งอ
4: เตะพามากเลยเตะอีกเอาอีกเอาอีก
6: โทษทีจะทำให้มันงอน่ะไม่รู้ว่ามันดูเป็นอย่างนั้นน่ะนะ
4: แต่อีกเขาชอบนะเราเอาบัสเตอร์ไปอยู่กลางบ้านกรอบไม้ไม่มีเครื่องมืออะไรอยู่ด้านข้างการทดสอบนี้เราจะดูว่ากำแพงหล่นใส่เขาไหมกำแพงเหล่านี้สร้างตามมาตรฐานมีแกน2คูณ4นิ้วในทุกๆ16นิ้วแผ่นหินที่ด้านหนึ่งอีกด้านเป็นไม้อัด
5: ผมจะตั้งระเบิดที่กำแพงด้านนี้ซีโฟห่างจากกลางกำแพง5ฟุตการระเบิดจะมีแรงถึง95ปอนด์ต่อตารางนิ้วเรามาดูกันว่ากำแพงจะทนได้ไหมไปดูกันเลยครับ
6: ชอบบ้านหลังน้อยของนายจังเคยได้ยินนิทานเกี่ยวกับหมูไหมหมาป่าสู้กับมิดบัสเตอร์ไม่ได้เลย
5: ใช่มาเริ่มจากกำแพงไม้ปะทะซีโฟ2ปอนด
6: ์โอเคนี่คือการทดสอบเบดไลเนอร์ค่ะ
4: เริ่มแล้วนะ3 2 1
5: มันระเบิดกำแพงเป็นรูเลย
4: ตัวเด็กบัสเตอร์ด้วย
6: เขาดำปีเลยอะบัสเตอร์เคจัน
5: กำแพงไม้ระหว่างบัสเตอร์และซีโฟเละเทะยังไม่น่าแปลกใจนักดูเหมือนเราเพิ่งทำประตูใหม่นะ
4: ฉันชอบที่ซีโฟของเราทำนะนี่คือผลของซีโฟ2ปอนบนบ้านไม้ที่ไม่ได้ทำอะไรคุณเจอเห็นว่าทั้ง4ด้านโดนระเบิดไปทั่วทั้งห้องเลยไม้อัดกระเด็นไปยังบัสเตอร์มาดูว่าเบลไลเนอร์จะพอมีหวังบ้างไหมสิ่งที่มันต้องทำคือยังอยู่ทรงและช่วยไม่ให้กำแพงมาโดนบัสเตอร์ถ้าให้เดา

0: ผมว่าไม่ช่วยนะ
1: เพื่อหาคำตอบจะต้องย้ายสถานที่ไปเช่นเดียวกับที่บัสเตอร์ย้ายไปยังบ้านไม้แบบเดียวกันโชคดีนะบัสเตอร์นายต้องใช้มันยกเว้นมันเคลือบเบสไลเนอร
2: ์สำหรับบ้านเบสไลเนอร์ซีโฟขนาดเท่ากันระยะเท่ากัน
1: อะไรนี่คือกำแพงไม้ทาเบสไลเนอร์ปะทะซีโฟ
3: เอาเลย
2: ใน3 2 1ควันจางลงแล้วและอะไรนะมันยังอยู่
3: ว้าว
1: กำแพงยังอยู่ด้วยกัน
3: เอาล่ะเราต้องเช็คข้างใน
2: ไปดูกันไปดูกัน
1: ว้าวน่าจะได้ผลมันหยุดคลื่นกระแทกไม่ให้ทะลุกำแพงมันเหลือเชื่อมากเลย
3: มันยังอยู่ทรงดีนะ
2: ระเบิดอยู่ด้านนอกไปดูข้างในกันเถอะ
1: ฉันคงต้องบอกว่ามันกันการระเบิดได้กำแพงไม้เคลือบสีก็ระเบิดได้อย่างน่ามหัศจรรย์แต่เบสไลเนอร์จะสามารถทนต่อซีโฟนในอิฐบล็อกได้ไหม
3: มาเถอะบัสเตอร์ไปยังการทดลองต่อไปกัน
2: มาดูว่าเบสไลเนอร์จะกันกำแพงตามมาตรฐานจากระเบิดได้ไหมนี่คือกำแพงอิฐบล็อกที่มีกรอบเหล็กตอนนี้เราเห็นว่ากำแพงไม้นั่นยืดหยุ่นเล็กน้อยเบสไลเนอร์ก็ยืดหยุ่นเช่นกันค่ะนี่เป็นโครงสร้างแบบแข็งมันอาจต่างกันก็ได้
1: เราจะไปที่กำแพงอิฐบล็อกแต่จะเพิ่มขนาดของซีโฟเป็น2เท่าเพราะว่าขนาดที่เราใช้กับกำแพงไม้จะไม่ทำอันตรายต่อกำแพงอิฐบล็อก
4: ทั้งหมดมันก็แค่อิฐในกำแพง
1: โดยการทำแบบนี้จะทำให้แรงระเบิดจาก95ไปเป็น 1,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเราจะติดซีโฟที่กำแพงทั้งสองด้านแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: ต้องบอกว่าผมประทับใจที่เบสไลเนอร์ทำงานได้ดีในกำแพงไม้ผมคิดว่ามันจะทลายเป็นเศษไม้และข้างในมีฝุ่นฟุ้งแต่มันยังอยู่และสำหรับกำแพงอิฐบล็อกก็ดูดีทีเดียวนะครับมันน่าจะได้ผลนะคิดว่านะ
1: แกรนมองว่าเบสไลเนอร์จะสำเร็จอย่างแรกมาดูกันว่าซีโฟสองเท่าจะทำอะไรกับอิฐบล็อกธรรมดาบ้างใน3 2 1
4: ว้าว
3: โอ้ยฉันเห็นรู
4: ว้าว
3: ว้าวมันระเบิดกระจุยเลย
2: มันระเบิดเหมือนกำแพงไม้แต่มันดันอิฐออกมาจากปูนค่ะ
1: คงต้องบอกว่าบัสเตอร์น่าจะไม่รอดจากระเบิดนี้นะ
3: เอาล่ะมาดูกันว่าเบสไลเนอร์เป็นยังไง
1: โอเคนั่นน่าประทับใจมากเลย ในการทดสอบเบสไลเนอร์บัสเตอร์คงต้องพึ่งกำแพงที่เสริมกำลังใหม่แต่มันจะพอในการป้องกันเขาจากซีโฟมไหม
2: นี่คือเบสไลเนอร์บนกำแพงอิฐใน3 2 1
3: ว้าว
2: ฉันเห็นควันขโมงแล้วก็
1: มีรอยดำขนาดใหญ่แต่ว่าไม่เสียหายอะไรนะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนะ
1: จากด้านหน้ามันดูเหมือนป้องกันระเบิด
3: พวกข้างในก็ดูดีเลย
1: ใช่มันแทบไม่เสียหายมีแค่รอยเปื้อนเท่านั้น
2: ไปดูที่อีกด้านกันเถอะ
1: อะไรเนี่ยอะไรเน
3: ี่
1: ย
3: ได้ผลน่ะ
1: มาสเตอร์รอด
2: เบสไลเนอร์กันระเบิดได้ค่ะ
1: กันได้แน่นอนอันนี้ยืนยัน
3: ปรากฏว่าเบสไลเนอร์สามารถกันแรงระเบิดได้เราพ่นมันบนกำแพงไม้นี้กำแพงก็ยังอยู่ดีมันกันไม่ให้บัสเตอร์ท่วมฝุ่นกับกำแพงอิฐบล็อกมันทำลายด้านหลังของกำแพงพังทลายทุกอย่างฝุ่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่ากำแพงอิฐบล็อกที่ทามันไม่เป็นอะไรเลยเบสไลเนอร์ป้องกันระเบิดได้ขอยืนยัน
1: นั่นมันเหลือเชื่อมากเลย
2: ว้าวเรามีการใช้ประโยชน์ใหม่ของเบสไลเนอร์แล้ว
1: มันเยี่ยมไปเลย
2: มันจะทำอะไรได้อีกอ่ะ
1: ไม่รู้สิของกันกระสุนมั้ง
2: แล้วที่กันฉลามล่ะ
3: ที่กันหมีล่ะ

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤต

0: อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
3: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่นำมาใช้ต่อยอด
4: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได
2: ้อัปเดตเทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ5HD
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
7: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
6: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
8: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บิดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
9: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
8: ้
9: ตัดลายมาสีสวยสวยทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
8: ค่ะ
9: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลวใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
8: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่า

0: งตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอันนี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่พี่ใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
1: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
0: ใช่แล้ว
1: จ
0: ั
1: ดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่ลังเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่มั้ยบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะลังไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
0: ัน
1: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่า ดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
1: ใช่แล้ว
0: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
1: ้อ
0: คุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
1: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเนาะพี่บี
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันฟิ้ว
0: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนวันนี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
0: ดูมีราศีมากอ่ะ
1: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
1: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
0: จริง
1: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มากหนึ่งเบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
1: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
1: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
1: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท่านั้นไม่พอสะโพกปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
0: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะต้อง
3: ต้นแขน
0: ต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
0: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
0: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพลาง
1: จริง
0: แล้วใส่แล้วแบบดูดี
3: ชีวิตติดแกลม
1: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพู
1: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็ นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบชอบทุก
3: คนอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
1: แล้วปกติใส่ชุดแบบของ All Ready เนี่ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์

0: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
1: ์ใช่
0: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
2: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
0: ใช่ต้องเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
2: ้
0: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
2: มันมีเทคนิค
0: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
2: ใส่แบบนี้
1: ใส่อย่างนี้แบบทับในเลยนะ
2: มันก็ดูแบบ
0: ดูสิคะ
2: มีรูปร่างมีเชฟ
0: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่ลัง
2: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
0: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
2: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
2: ค
0: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
2: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
0: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
2: ค่ะ
0: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
0: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
2: นี่แหละ
1: คุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
2: เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
1: ถูกต้อง
2: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
2: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: ใครใส่ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่

0: นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายักยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
1: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
0: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นนู่นนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
0: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: เนี่ยใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโปไหมแพลวก้มให้ดูตรงนี้ไม่โปนะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่า

0: ื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
0: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้สวัสดีอาจารย์นินด้วยนะครับ
3: สว
2: ัสดีครับอาจารย์ครับที่นี่คือรายการนะครับทางออกเกษตรกรไทยนะครับเป็นรายการที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณผู้ชมที่ตอนนี้ดูรายการอยู่เป็นเกษตรกรอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับวันนี้เราติดตามกันได้ผ่านทางททบ5ตอนเวลา 11:45 นถึงตอนเที่ยงโดยประมาณนะครับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยคุยดีกว่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอัปเดตข่าวกันนิดนึงเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันเห็นบอกกำลังเดือดร้อนแม้ว่ารัฐบาลจะช่วยแล้วก็ตามในช่วงนี้นะครับกับเกษตรทันข่าวครับอาจารย์นินเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยนะครับคือเหมือนเป็นด่านแรกเลยที่ได้ผลกระทบ
3: ใช่
2: นะครับเมื่อผลผลิตตกต่ำเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยกระทบก่อนคนแรกเลย
3: กระทบก่อนเลยเพราะว่าเขามีการลงทุนเขามีการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพืชผลทางการเกษตรมันราคาตกต่ำเนี่ยเวลาขายออกไปแล้วเนี่ยคือยังไม่พอใช้หนี
2: ้อ่ะคราวนี้ไปกันที่ปาล์มน้ำมันกันบ้างนะครับเขาบอกว่ามีผลกระทบนะฮะจากสภาพภูมิอากาศที่มันแปรปรวนนะครับคือเราทราบกันดีนะก่อนหน้านี้คือร้อนก็ร้อนมากหรือบางทีหนาวก็หนาวมากนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันทำให้ผลผลิตปาล์มเนี่ยนะครับที่ปกติทุกปีเนี่ยจะสุกในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยแต่ในปีนี้นะครับผลผลิตมาสุกในช่วงสงกรานต์อ่ะตอนแรกก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไร
3: ค
2: ุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะพอสงกรานต์เนี่ยมันสุกช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เขาหยุดกันทีนี้พอหยุดกันปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตที่จะส่งเข้าโรงงานก็ต้องจอดรถค้างคืนรอคิวกัน 2-3 วันทีนี้พอมันต้องรอจากที่มันสุกมันก็ต้องทำให้คุณภาพมันเขาเรียกว่าลดลงบางทีผลผลิตมันเสียหายใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
2: ราคาที่เขาบอกว่าต่ำอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่ำลงไปอีกตอนนี้นะฮะประมาณ4.20 บาท
3: ถ
2: ึง4.50 บาทต่อกิโลกรัมนะฮะทีนี้เรื่องของความเสียหายของผลผลิตนั่นคือเรื่องนึงเรื่องของโรงสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็ลานเทเขาก็ปิดหรือบางทีเขาไม่ไหวเพราะราคามันตกต่ำเนี่ยเขาก็แบกรับภาระไม่ได
3: ้
2: ปิดสงกรานต์ไม่เท่าไหร่ปิดตัวเนี่ยอันนี้หนักเลยนะครับก็ทำให้เกษตรกรไม่มีที่จะไปขายตอนนี้เขาบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยขอความร่วมมือนะครับโรงสกัดน้ำมันปาล์มเนี่ยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม2รอบนะฮะโดยรอบแรกเนี่ยรับซื้อไม่ต่ำกว่า5 บาทต่อกิโลกรัมนะครับและรอบที่2เนี่ยมีกำหนดการรับซื้อผลปาล์มไม่ต่ำกว่า5.20 บาทนอกจากนี้นะครับเครือข่ายโรงสกัดเนี่ยห้ามซื้อต่ำกว่า4.70 บาทนะครับส่วนลานเททั่วไปเนี่ยห้ามต่ำกว่า4.60 บาทนะครับขณะที่ราคาขายปลีกนะครับน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในขนาด1 ลิตรห้ามขายเกิน50 บาทต่อขวดนะครับ
3: ค่ะ
2: อันนี้มันส่งผลกับเกษตรกรอย่างไรบ้างอาจารย
3: ์คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเกิดภาวะที่ราคามันตกต่ำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคือทุกคนต้องการเทออกมาขายถูกไหมฮะแต่ว่าความต้องการเนี่ยของตลาดตอนนี้คือมันไม่ได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็ต้องขายออกไป

0: แต่ว่าการเก็บผลผลิตของเขาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้คือเขาต้องมีเรื่องของการบำรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยการฉีดฮอร์โมนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างค่าแรงคนงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขายออกไปเนี่ยแล้วราคามันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเกษตรกรก็ไม่พอกับการที่จะต้องเอาไปใช้หนี้ใช้สิน
1: บางทีควักเนื้อเนาะ
0: ควักเนื้อ
1: ทำแล้วไม่คุ้ม
0: ใช่
1: ถ้าเกิดมองแบบนี้เร็วๆเนี่ยอาจารย์ถ้ามองเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องลดต้นทุน
0: ใช่
1: ทีนี้อาจจะต้องหาอะไรก็ตามที่เป็นตัวช่วยอย่างเช่นปุ๋ยแพงเรารู้แหละแพงถ
0: ้
1: ายิ่งเติมยิ่งใส่เนี่ยมันก็ยิ่งแพงไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูอย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอว่าดินเติมจุลินทรีย์ดูเรื่องดินเพราะว
0: ่
1: าการเติมจุลินทรีย์พวกนี้ราคามันไม่สูงมากใช่ไหมอาจารย์
0: ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยถ้าเราพูดว่าเกษตรยั่งยืนนะถ้าความยั่งยืนมันต้องทำในเรื่องราวของดินเป็นหลักเป็นหัวใจแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะในภาวะที่มันมีภาวะปุ๋ยแพงหรือว่าปุ๋ยที่มันมีราคาสูงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะเราจะต้องใช้เทคนิควิธีการเข้ามาช่วย อย่างเคยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นประจำเราอาจจะต้องปรับมาเป็นเคมีบวกกับอินทรีย
1: ์
0: เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์มันจะราคาถูกกว่าและประการสำคัญที่สุดเนี่ยมันก็จะมาช่วยในเรื่องของการทำให้โครงสร้างดินของเราไม่เสียหายเยอะนะแล้วก็มาเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพดินเนี่ยให้มันเกิดความร่วนซุยให้ดินมันเกิดความอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยเวลาเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่บ่อยมันจะทำให้ปุ๋ยอยู่ในดินได้นานผลผลิตเราก็คือจะได้แล้วก็สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คืออย่าให้เกิดโรคเพราะว่าปาล์มเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทลายเน่าเม็ดเน่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเอากลุ่มจุลินทรีย์เนี่ยเอามาใช้ในการดูแลโดยการฉีดพ่นลงดินให้เป็นประจำเนี่ยมันก็จะป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทลายเน่าผลเน่าต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยแล้วก็จะไปเพิ่มปริมาณน้ำมันจะทำให้ทลายมันใหญ่ขึ้นหรือว่ามันออกได้เต็มคอนะคะผลผลิตเราเพิ่
1: ม
0: ปริมาณน้ำมันเรามากขึ้นนะคะมันก็ยังเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่ว่าเราขายผลผลิตออกไปถึงแม้ว่าราคามันจะไม่นิ่งหรือราคามันอาจจะต่ำลงแต่ถ้าผลผลิตเรามากมันก็จะมีผลกำไรเพิ่มขึ้น
1: อาจจะชดเชยกันได้ลองไปหาวิธีปรับแก้กันดูนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงนี้กันครับกับอาจารย์นินติวเกษตรครับผมดีใจแทนเกษตรกรนะที่มีรายการดีๆแบบนี้แล้วก็มีช่วงให้ถามคำถามด้วยนะครับมีคำถามที่ถามมาว่าดินที่ปลูกซ้ำๆทุกๆปีเนี่ยควรจะบำรุงอย่างไร
0: อันนี้จริงๆแล้ววนไปวนมานะมันก็จะต้องมาจบที่เรื่องดินถูกไหมเพราะว่าการปลูกซ้ำทุกปีทำให้ดินมันจืด บางคนเขาบอกสารเคมีไม่เคยใช้เลยนะคะปุ๋ยฉันก็ไม่ได้ใส่ดินฉันไม่เกิดความเสียหายจิตอันนี้บอกเลยว่าไม่จริงเพราะว่ามันเปรียบเสมือนอะไรคะเปรียบเสมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะใช้อย่างเดียวถอนอย่างเดียวไม่มีการฝากเพิ่มหมด
1: หมด
0: หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในดินก็เหมือนกันผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวออกมาเนี่ยนะคะมันก็มีการถูกเอานำเอาสารอาหารมาใช้จนดินมันจืดแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องมีการคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินบ้างโดยการเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไปสร้างฮิวมัสใต้ดินทำให้ใต้ดินเนี่ยคือมันมีอินทรีย์วัตถุทำให้ใต้ดินเนี่ยคือมันมีสารอาหารเพราะฉะนั้นการปลูกพืชซ้ำที่เนี่ยถ้าเกิดว่าใต้ดินของเราเนี่ยคือมันไม่ดีนะมันก็จะไม่สามารถปลูกได้แล้วอีกอย่างเคลียร์ในเรื่องของสารพิษต่างๆหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราที่มันฝังตัวอยู่ในดินให้ได้เพราะนั้นการปลูกครั้งต่อไปเราก็จะสามารถปลูกได้แล้วก็ผลผลิตออกมาก็จะไม่มีปัญหา
1: ดังนั้นเนี่ยดินที่ปลูกแบบว่าเขาเรียกว่าปลูกพืชซ้ำๆแล้วเนี่ยคุณต้องเติมเข้าไป
0: ต้องเติม
1: นะฮะเพราะว่าสารอาหารมันหมดแล้วมันจืดแล้วนะครับเหมือนฝากธนาคารที่อาจารย์บอกนะฮะว่าฝากไปมีแต่ถอนยังไงก็
0: หมด
1: ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเติมนะฮะเราบำรุงดินเนี่ยนะครับพวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆมันก็จะหายไปด้วยมันจะดีขึ้นด้วยนะครับเหมือนได้สองต่อเลยนี่แหละความรู้ดีๆที่คุณผู้ชมถามมาแล้วได้คำตอบแบบนี้นะครับติดตามได้กับรายการของเรานะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่กันไปกันที่สวนยางลุงดีเรกดูซิว่าที่นั่นมีปัญหาอะไรไหมสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร

0: 2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0028 02-666-0028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
6: เบรกที่2ของทางออกเกษตรกรไทยนะครับเดี๋ยวเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่กันนะครับเดี๋ยวไปดูสวนยางกันดีกว่าสวนยางก็คือยางพาราใช่ไหม
7: ยางพารา
6: ที่เขากรีดกัน
7: ใช่
6: ส่วนใหญ่นี่เขาจะอยู่ทางไหนทางใต
7: ้ก็ตอนนี้เขาทำกันหลายพื้นที่นะภาคเหนือก็ทำอีสานก็ทำ
6: คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับในช่วงนี้กับช่วงลงพื้นที่หาทางออกครับ
8: ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังกรีดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่ขนาดมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช้ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่ายาหนานะก็เราไม่ใช้สารเคมีช่วยเราก็ทำไม่ไหวหาวิธีการแก่ใช้สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก่ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเที่ยววานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังนี่ติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนนี่นั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย
6: นี่คือสวนยางของลุงดีเรกน
7: ะ
6: ครับที่จังหวัดเพชรชบุรี คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นภาพเนี่ยกินแข็งโป๊กเลย
7: ค่ะก็คืออย่างนี้นะคะยางพาราเนี่ยคือเขาจะต้องใช้กรีดเพื่อเอาน้ำยางเนาะถ้าเกิดว่าสภาพดินมันไม่ดีระบบรากไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยปริมาณน้ำยางมันก็ไม่ได้แล้วเขาก็จะต้องดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะแต่จากของลุงดีเรกเนี่ยคือปัญหาของเขาก็แก้ที่เรื่องของดินเป็นหลักการกรีดเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้สารเคมีคือเอามีดเนี่ยไปจุ่มเขาเรียกว่าจุ่มน้ำยาเร่งเพื่อเวลากรีดเนี่ยกรีดออกมาแล้วจะทำให้น้ำยางมันออกเยอะเขาเรียกว่าการใช้ยาเร่งนะคะในเรื่องของการที่เอามาจุ่มกับมีดแล้วเอาไปกรีดยางเนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งก็คือจะไม่สามารถกรีดได้เพราะว่าเวลายางพาราเวลาเขากรีดไปแล้วเนี่ยคือหมายความว่าเขาจะต้องมีการสร้างเนื้อใหม่สร้างเปลือกใหม
6: ่
7: แต่พอเปลือกมันไม่สร้างมันก็จะเป็นหนังคางคกอยู่อย่างนั้นก็จะกรีดไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาอย่างนี้เราบอกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปใช้สารเคมีหรอก
6: ค
7: ุณฟื้นฟูระบบรากให้ได้โดยเฉพาะของยางพาราเนี่ยเพียงแค่คุณสร้างระบบนิเวศสำคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันเป็นการสร้างความสมดุลให้กับดินระบบรากเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของท่อน้ำยางด้วย มันจะมีท่อน้ำท่ออาหารมีท่อน้ำยางมันเป็นการสะสมปริมาณน้ำยางมันจะสะสมในท่อน้ำยางแล้วมันจะทำให้ลำต้นเนี่ยสมบูรณ์ที่ลุงเขาบอกว่าบางที5ปี6ปียังกรีดไม่ได้ต้นมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าลำต้นยางพาราที่กรีดได้เนี่ยมันจะต้องมีวงรอบเนี่ยประมาณ50เซนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึง50เซนเราไปกรีดเนี่ยก็คือมันจะทำให้การกรีดของเราเนี่ยอายุการกรีดคือสั้นลงเพราะนั้นเนี่ยคือสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นหัวใจที่สำคัญที่สุดคือฟื้นฟู

0: มาเจอกันใหม
1: ่
0: ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาโดยประมาณ 11:45 นะครับถึงประมาณเที่ยงทางททบ.5วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันข่าวค่ะวันนี้อยู่กับคุณแตงกวาธนัญญาพิพิธวณิชการดิฉันน้องยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV Fast HD Online เว็บไซต์ thaitvfast.com ทบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นให้ติดตามเดี๋ยวไปดูในหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะรัฐบาลเอาจริงควบคุม Data Center เตรียมจะแจ้งความกรณีอาคารบริเวณถนนพระราม9ลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรค่ะแล้วก็นัดประชุมบอร์ด Data Center วันนี้ขออภัยวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ทั้งระบบค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเสนอเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องแคบทรัมป์นะคะพร้อมกับระบุว่าการเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่นี้จะไม่ใช้เวลานานเกินไป
1: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงค่ะที่คว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จค่ะพร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่ Data Center ถนนพระราม9ที่พบว่านอกเหนือจากจะจดทะเบียนผิดประเภทเนียนจดเป็นคลังสินค้าและที่สำคัญยังมีการกักตุนน้ำมันไว้ถึง 200,000 ลิตรด้วยนะคะเสี่ยงว่าอาจจะเกิดอันตรายถ้าเกิดมันระเบิดตูมตามวันดีคืนดีขึ้นมาล่าสุดรัฐบาลรับทราบเรื่องนี้ค่ะก็จะแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่ด้วยเอาจริงควบคุม Data Center พร้อมกับเตรียมแจ้งความกรณีที่ Data Center ตรงถนนพระราม9เนี่ยมีการลักลอบเก็บน้ำมันนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าแต่เอาเข้าจริงเวลาประกอบการเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นแค่โกดังสินค้าเป็น Data Center ซึ่งทุกคนรู้ดีมันจะใช้น้ำเยอะมากใช้ไฟเยอะมากปริมาณมหาศาลนะคะโดยผู้ประกอบการเนี่ยเขายังคงมีการดำเนินการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ครอบคลุมในยุคปัจจุบันทั้งนี้เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะล่าสุดนายกแต่งตั้งรองนายกเอกนิติธันประภาสให้เป็นประธานบอร์ด Data Center ขึ้นมานะคะชื่อเต็มของบอร์ด Data Center คือคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ซึ่งบอร์ดนี้จะประชุมนัดแรกในวันศุกร์4กันยายน2569ประชุมพรุ่งนี้กันเลยเร่งทบทวนกฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรการมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบค่ะในกรณีของData Center ที่พระราม9นี่คือจุดที่เรากำลังให้ความสนใจนะคะเมื่อวานเนี่ยทีมงานเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากที่ประชาชนในละแวกนั้นร้องเรียนเข้ามาได้กลิ่นคล้ายๆกับน้ำมันไปตรวจรอบแรกก่อนหน้านี้คือให้เขาเอาน้ำมัน 200,000 ลิตรที่เก็บไว้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยออกไปแล้วเมื่อวานไปตรวจอีกทีนะคะก็พบว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมัน 200,000 ลิตรที่ว่าออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามเอาออกจากพื้นที่แล้วก็จริงความผิดที่มันเกิดขึ้นนะคะกระทรวงพลังงานเขาก็ไม่ปล่อยค่ะเขาก็จะเตรียมไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตามตัวบทกฎหมายในพื้นที่เมืองเนี่ยคุณผู้ชมคะอาคารใดๆก็ตามนะคะเก็บน้ำมันได้ไม่เกิน 15,000 ลิตรตัวเลขนี้เพียงแต่ว่าสถานที่นี้เป็น Data Center ที่เก็บน้ำมันไว้ถึง 200,000 ลิตรเยอะมากจริงๆยังโชคดีหน่อยที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรากำลังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกันตอนที่สงครามในตะวันออกกลางปะทุใหม่ๆถ้าย้อนกลับไปเป็นช่วงเวลานั้นแล้วมาเจอว่า Data Center แถวพระราม9เก็บน้ำมันไว้ถึง 200,000 ลิตรเดี๋ยวจะพานไปตีความว่าไอโม

0: ก็จะคนละเรื่องกันทำให้เกิดความสับสนไปอีกนะคะคุณผู้ชมชีวิตคนเราเนี่ยตื่นเช้ามาเราไถฟีดเล่นโซเชียลมีเดียใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นว่าเล่นเลยสิ่งนี้แหละค่ะทุกการเชื่อมต่อของเราเนี่ยนะคะถูกส่งตรงไปที่ตึกที่เรียกว่า Data Center ซึ่งเขากำลังทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงในการพยุงชีวิตดิจิทัลของทุกคนไว้ไม่ให้มันสะดุดเอาง่ายๆนะคือไม่ให้เน็ตสะดุดนั่นเอง Data Center เป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าเกิดไม่มีมาตรการควบคุมจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ค่ะทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องผลกระทบอันตรายที่อาจจะตามมาคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะยอมรับว่า Data Center มีความจำเป็นแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญเลยคือ Data Center เนี่ยใช้พลังงานเยอะมากๆท่ามกลางการ transform ประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคซึ่งกระทรวงพลังงานเองก็ประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากด้วยดังนั้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าของไทยให้มีเสถียรภาพรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง24ชั่วโมงก็จะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์การพิจารณาต้นทุนการขยายโครงข่ายประสิทธิภาพการใช้ไฟใช้น้ำตลอดจนการบริหารผลกระทบต่อทรัพยากรและผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศเพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดและต้องไม่กระทบต่อต้นทุนและทรัพยากรของภาคประชาชนนะคะซึ่งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center บอร์ด Data Center ที่แต่งตั้งล่าสุดโดยนายกเนี่ยก็เตรียมจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจรวมไปถึงการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมต่อไปเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะ Data Center โดยทางหลักการแล้วต้องมุ่งเน้นนำไปสู่พลังงานสะอาดเพียงแต่ Data Center ที่เราเจอณขณะนี้นะคะอย่างเคสของถนนพระราม9เขาเรียกว่าพลังงานสะอาดยังไงในเมื่อมีการกักตุนเชื้อเพลิงเอาไว้แบบไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมากถึง 200,000 ลิตร
1: ค่ะ
0: ปริมาณ 200,000 ลิตรเกินกฎหมายกำหนดไปตั้งเกือบ10เท่าตัวนะคะแล้วน้ำมันดีเซลมันเป็นเชื้อเพลิงสันดาปเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่เข้ากันเลยมันคนละโลกเลยกับคำว่าพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดกี่โมง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวเอามาปั่นไฟอยู่ดีถูกต้องไหมคะ
0: ถูกคือเขาต้องใช้น้ำมันในการเอาไปปั่นไฟเพราะเขาใช้ไฟเป็นปริมาณมหาศาลเราไม่อาจขาดเขาได้ค่ะ Data Center แต่ต้องมีการจัดระเบียบไม่มีใครปฏิเสธเทคโนโลยีดิจิทัลและความเจริญเพียงแต่ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องผลกระทบให้มันรอบคอบด้วยนะคะ
2: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงยืนยันแล้วค่ะบอกว่าจะไม่ได้ปิดจ็อบจับแค่คนตัวเล็กนะจะสาวไปจนถึงตัวบงการที่อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ยืนยันถ้าพบผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการถึงที่สุดแน่นอนค่ะเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะแถลงผลการดำเนินการกรณีทุจริตสอบข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็เข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังโดยเปิดให้ภาคีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจพบการทุจริตค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามบิดเบือนคำว่าปิดจ็อบว่าหมายถึงการจับกุมแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ตอนนี้ค่ะปปช.แล้วก็ตำรวจยังเดินหน้าคดีอาญาต่อนะคะเพื่อขยายผลไปจนถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ตรวจสอบว่าใครอยู่ในเครือข่ายบ้างโดยยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดรวมไปจนถึงผู้บริหารทุกระดับด้วยค่ะส่วนกรณีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2คนซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะยอมรับนะคะว่ามีเอกสารจำนวนมากก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ยืนยันจะดำเนินการโดยเร็วแล้วก็จะไม่มีการหยุดสอบหรือว่ายุติการตรวจสอบอย่างแน่นอนค่ะซึ่งก็เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลจะตรวจสอบแค่ถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยที่จะปิดจ็อบไปเลยหรือเปล่าในการที่จะรับโทษในเรื่องของการสอบท้องถิ่นการทุจริตครั้งนี้แต่ว่าฝากฝั่งของรัฐบาลโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันละไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวสาวไปถึงตัวบงการใหญ่แน่นอนนะคะ
0: แล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่คู่ขนานกันมากับปมทุจริตสอบในอำเภอปี2568ด้วยซึ่งฝ่ายค้านเขาก็เดินหน้าหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะ

0: คุณผู้ชมเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะล่าสุดกับประเด็นที่กัมพูชาหยิบยกขึ้นมาพูดอีกแล้วทั้งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดเป็นฝ่ายรุกรานก่อนวันนี้ผู้อำนวยการ JIC ของไทยนะคะขึ้นกล่าวบนเวทีระดับประเทศค่ะยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายรุกรานใครพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC กล่าวถึงกรณีกัมพูชาเอาประเด็นปัญหาชายแดนไปกล่าวบนเวทีประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ประเทศเซอร์เบียพร้อมกับระบุว่าการรุกรานของไทยไม่อาจจะถูกเพิกเฉยได้อีกต่อไปหลักๆเลยนะคะสิ่งที่วันนี้ไทยเราชี้แจงคือไทยเห็นด้วยกับหลักการสำคัญที่ว่าเขตแดนไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังแต่หลักการเดียวกันนั้นก็หมายความว่าเขตแดนไม่ควรที่จะถูกตัดสินด้วยคำกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวบนเวทีระหว่างประเทศเช่นกันและการเรียกพื้นที่ใดว่าเป็นของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่อาจจะทำให้ข้อพิพาทสิ้นสุดลงลวดหนามสิ่งกีดขวางหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่การปักปันเขตแดนโดยประเทศไทยยังคงยึดถือถ้อยแถลงร่วมที่ทำไว้กับกัมพูชาตั้งแต่เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทวิภาคีแปลว่ามีแค่2ประเทศนะคะที่ตกลงไว้ร่วมกันซึ่งถ้าหากกัมพูชาเป็นฝ่ายที่เชื่อมั่นว่ากฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่ตัวเองกล่าวอ้างต่อประชาคมโลกคือสิ่งที่ควรยึดถือดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเอาข้อเท็จจริงเอาข้ออ้างเข้าสู่กลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ไปประกาศข้อสรุปของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวแล้วขอให้ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับตามนั้นอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าประเทศไทยพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมเจรจาและพร้อมเดินหน้าสู่สันติภาพบนพื้นฐานของข้อตกลงกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเด็กอายุ15ปีที่ขโมยปืนของพ่อแล้วก็ไปขู่ในโรงเรียนที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าเด็กเนี่ยไปตามหาครูครูคนนี้สั่งพักการเรียนเด็กก็เลยไม่พอใจแล้วก็นำอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยนะคะตอนนี้โรงเรียนประกาศหยุดเรียน2วันค่ะเพื่อดูเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะขออภัยจังหวัดกำแพงเพชรนะไม่ใช่เพชรบุรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่นชายอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เขาเป็นอดีตนักเรียนนะคะไปทุบรถยนต์แล้วก็นำปืนขนาด9มิลลิเมตรของคุณพ่อซึ่งเป็นตำรวจเข้าไปก่อเหตุภายในโรงเรียนดังของจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าหลังเข้าไปในโรงเรียนนะคะผู้ก่อเหตุมุ่งตรงไปที่อาคารเรียนเพื่อตามหาคุณครูคนหนึ่งแต่ไม่พบตัวก่อนที่จะลั่นไกตามจุดต่างๆรวม6จุดแล้วก็ยิงขึ้นไปบนฟ้ายิงไปยังบริเวณที่มีกลุ่มคนตำรวจบอกว่าเด็กยังขาดทักษะแล้วก็ความชำนาญในการใช้ปืนทำให้กระสุนเนี่ยมันไม่ถูกใครเลยมีเพียงทรัพย์สินในโรงเรียนได้รับความเสียหายอันนี้โชคดีมากๆนะคะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยครูได้นำมาตรการหนีซ่อนสู้ที่เคยผ่านการอบรมมาใช้โดยให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องปิดประตูหลบอยู่ด้านในจนสถานการณ์สงบจึงนำนักเรียนมารวมตัวกันที่อาคารอเนกประสงค์ค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบยืนยันจนครบทุกคนทุกชั้นว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแรงจูงใจค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าไปพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยซึมเศร้าก็ต้องรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ถูกพักการเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยนะคะก็เลยมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พอใจต่อคุณครูคนดังกล่าวหรือเปล่าขณะที่คุณแม่ให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายมีอาการเครียดจากการถูกกลั่นแกล้งประกอบกับปัญหาครอบครัวเนี่ยแหละจากการที่พ่อแม่แยกทางกันระหว่างพักการเรียนลูกก็บ่นบอกว่าอยากกลับไปเรียนหนังสือกับเพื่อนขณะที่ทางโรงเรียนตอนนี้ประกาศปิดเรียน2วันนะคะมีการปรับเป็นเรียนออนไลน์ชั่วคราวเพื่อที่จะทบทวนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้เข้มงวดขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไปนะคะแล้วก็มาเกิดซ้ำอีกในพื้นที่กำแพงเพชรหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าทำไมเด็กวัยรุ่นถึงเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะใจกล้านำอาวุธปืนมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะถ้ามันพลาดไปโดนคนอื่นขึ้นมาโอ้โห เกิดความเสียหายเลยนะคะ
0: ใช้คำว่าเกิดบ่อยครั้งได้เลยในระยะหลังๆมานี้นะคะคุณผู้ชมเด็กและเยาวชนนำปืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเก็บไว้ดีแค่ไหนต้องไปทบทวนจุดนี้ด้วยจุดอ่อนการเก็บรักษาปืนของผู้ใหญ่ของผู้ปกครองในครอบครัวและสิ่งเหล่านี้

0: ยิ่งตอกย้ำความจำเป็นว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมหามาตรการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเขารู้สึกหัวใจเขาปลอดภัยไม่ไปก่อเหตุอะไรที่ทำให้คนอื่นเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนหรืออันตรายไม่ว่าเขาจะได้รับภาวะความกดดันใดๆมาก็ตามนะคะคุณผู้ชมบางบัวทองค่ะวันนี้ตำรวจสภ.บางบัวทองจับยาไอซ์500กิโลกรัมถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้าน500กิโลกรัมเป็นการจับครั้งเดียวที่ตัวเลขถือว่าเยอะมากๆนะคะเพราะปกติเนี่ยจับไอซ์เราจะเห็นตัวเลขสักโล2โลนี่ก็ว่าเยอะแล้วล่าสุดค่ะในเขตของบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะสารวัตรเวรสอบสวนสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุบ้านในจังหวัดนนทบุรีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของนายธนเดชมียาเสพติดประเภท1หรือว่ายาไอซ์จำนวน500กิโลกรัมถูกซุกซ่อนไว้คดีนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลการจับกุมตรวจค้นบ้านหลังนี้และเข้าไปพบยาไอซ์น้ำหนักถึงประมาณ500กิโลกรัมเมื่อกี้ดิฉันบอกถึงปริมาณว่ามันเยอะใช่ไหม500โลตีเป็นมูลค่าคุณผู้ชมเดาเล่นๆเท่าไหร่ด้วยความที่ปริมาณมันเยอะมูลค่าถ้าหลุดไปสู่ท้องตลาดนะคะ100ล้านบาทอ่านซ้ำอีกครั้งนึง500กิโลกรัมไอซ์เป็นราคา100ล้านบาทค่ะแล้วแต่ละหีบห่อนะคะถูกบรรจุอยู่ภายในถุงชาสีส้มมีตัวอักษรภาษาจีนประทับอยู่บนหีบห่อด้วยโดยถูกบรรจุในกล่องลังเป็นลังกระดาษทั้งหมด56ลังนอกจากนี้ยังมีผลมะระปะปนอยู่ภายในกล่องลังกระดาษเหมือนกับว่าเนียนๆค่ะทำให้ดูเหมือนเป็นแค่ลังเก็บพืชผลทางการเกษตรแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเจ้าของบ้านคุณธนเดชพร้อมกับของกลางส่งสภ.บางบัวทองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: คุณผู้ชมคะลักลอบขนยาไอซ์500กิโลกรัมว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะอันนี้มีการลักลอบขนยาบ้า2ล้านเม็ดทีเดียวค่ะตำรวจส่วนที่กำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนมิตรภาพค่ะจับกุมรถกระบะต้องสงสัยขนยาบ้ามา2ล้านเม็ดท้ายกระบะนะคะเรื่องนี้พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมพาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดค่ะแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนมิตรภาพที่อำเภอบัวลายหลังได้รับแจ้งบอกว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่โคราชจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาไปพบรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาที่จุดตรวจค่ะก็เรียกตรวจเลยแล้วก็ขอตรวจค้นไปพบผู้ต้องหา2รายเป็นสามีภรรยากันค่ะคือนายโกสินแล้วก็นางสมทวินระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเขาควบคุมตัวเนี่ยนะคะฝ่ายหญิงพยายามที่จะวิ่งหลบหนีค่ะแต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมเอาไว้ได้จากการไปตรวจค้นบริเวณท้ายรถกระบะต้องร้องโอ้โหเลยนะคะเพราะว่าไปพบกระสอบต้องสงสัย8กระสอบซุกซ่อนอย่างมิดชิดพอไปตรวจดูกรีดดูเป็นยาบ้าค่ะ2ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไปสอบสวนจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะทั้ง2คนรับสารภาพบอกว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากจังหวัดอุดรธานีจะนำไปส่งในพื้นที่ตัวเมืองโคราชเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างนะคะเพราะว่าขนมารอบเดียวเลยนะ2ล้านเม็ดแล้วก็เครือข่ายเนี่ยมันมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ไหนยังไงบ้างตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบัวลายค่ะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมที่จะเร่งขยายผลติดตามตัวผู้บงการสำคัญแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ตำรวจไซเบอร์รวบตัวสาวเอเย่นบัญชีม้ารายใหญ่นะคะพบว่ามีนายทุนจีนหนุนอยู่เบื้องหลังด้วยหลอกใช้ชาวบ้านแล้วกว่า27คดีค่ะสืบเนื่องจากเมื่อตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจค้าแผงโซลาร์เซลล์ได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE ของร้านค้าเพื่อขอซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์แต่ไม่ใช่ซื้อแค่อัน2อันคุณผู้ชมคะร้านค้าเขาตาลุกวาวเลยแหละเพราะติดต่อมาซื้อทีเนี่ยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 395,000 บาทถือเป็นการสั่งซื้อล็อตใหญ่เพราะฉะนั้นร้านค้ารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะตกลงว่าจะซื้อขายกันเสร็จสับเรียบร้อยลูกค้ารายดังกล่าวพูดคุยตีสนิททำตัวน่าเชื่อถือมากๆแถมยังออกอุบายชวนให้ผู้เสียหายไปช่วยซื้อลวดหนามหีบเพลงมูลค่ากว่า 700,000 บาทโดยอ้างว่าจะเอาไปส่งให้กับค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโอ้โหหลอกลวงกันขนาดนี้ค่ะหลอกว่าจะซื้อของล็อตใหญ่เกือบ 400,000 และแถมยังบอกว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะไปช่วยซื้อลวดหนามหีบเพลงจะเอาไปค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีอีกตั้ง

0: แสนแล้วถ้าอ้างถึงการส่งปลายทางไปที่ค่ายทหารเนี่ยค่ะมันก็เป็นธรรมดานะที่บางคนอาจจะหลงเชื่อได้ง่ายๆเลยผู้เสียหายรายนี้ที่เป็นเจ้าของร้านโซลาร์เซลล์เชื่อตามนั้นนะคะโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยเชื่อว่าเป็นบัญชีของร้านค้าที่ถูกต้องแต่พอโอนเงินไปแล้วกลับไม่สามารถติดต่อคนที่เข้ามาพูดคุยได้อีกจึงรู้ตัวว่าโดนหลอกลวงและเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีในเวลาต่อมานี่คือจุดตั้งต้นค่ะคุณผู้ชมตำรวจตามเรื่องให้นะคะตำรวจสืบสวนจนทราบว่าที่อยู่ของคนที่ติดต่อไปหาเจ้าของร้านที่ตกเป็นเหยื่อน่ะเขาอยู่ที่หมู่บ้านหรูย่านภาษีเจริญกรุงเทพมหานครตำรวจบุกจับกุมในบ้านดังกล่าวสามารถจับกุมนางสาวรันวรัตน์ในคดีร่วมกันช่อโกงเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าตนเองเดือดร้อนเรื่องการเงินค่ะจึงไปจดทะเบียนจัดตั้งและเป็นกรรมการของนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งที่ไม่ได้ทำธุรกิจจริงมีคนมาให้จดทะเบียนฉันก็จดนะคะจากนั้นก็ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาไปขายต่อตามกลุ่มที่เขาประกาศรับซื้อบัญชีธนาคารในเพจ Facebook ได้เงินกลับมารวมกว่า 80,000 บาทนอกจากนี้ยังยอมรับด้วยว่าพอเห็นการขายบัญชีม้านิติบุคคลทำรายได้ได้ค่อนข้างดีจากตอนแรกๆแค่จะหาเงินใช้ประทังชีวิตก็เลยกลายเป็นว่าอยากทำเป็นอาชีพเป็นล่ำเป็นสันเพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นจึงได้เริ่มประกาศหารับซื้อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกลุ่มในเพจ Facebook ซึ่งเมื่อธนาคารตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีที่เจ้าทุกทั่วประเทศเนี่ยเข้าแจ้งความแล้วมากกว่า27คดีนอกจากนี้ผู้ต้องหาเปิดเผยว่าได้ติดต่อกับนายทุนชาวจีนรายหนึ่งนะคะชื่อว่าอาเย่าผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยมีการเสนอให้ผู้ต้องหาช่วยจัดหาคนเปิดบัญชีม้าห้างหุ้นส่วนจำกัดพร้อมใช้งานแลกกับเงินจำนวนสูงถึง 80,000 ถึง 150,000 บาทต่อบัญชีนี่เอเย่นบัญชีม้าคนนี้เขาเพิ่งติดต่อกับนายทุนชาวจีนและเริ่มทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยมาแค่4ถึง5เดือนเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมแต่มีคนที่โดนหลอกมีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความทั่วประเทศแล้วมากกว่า27คดีนะคะในความเดือดร้อนของคนอื่นผู้ต้องหารายนี้สร้างรายได้ได้ดีมากๆประมาณหลักแสนบาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายและอยู่ระหว่างการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: มาดูเรื่องของการบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันกันหน่อยค่ะเป็นเว็บพนันออนไลน์ของตำรวจปอท.นะคะเขาเปิดปฏิบัติการ70 Flow Miller ค่ะบุกไปทลายเครือข่ายนี้รวมมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินบาท74ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งนายพานุพงศ์นางสาวดวงจิตนางสาวยุวภาแล้วก็นายยศกรถูกตำรวจปอท.จับกุมได้ค่ะในข้อหากระทำการตามความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันในการเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตกระทำความผิดฐานฟอกเงินค่ะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากกลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทยบอกว่าเนี่ยมันมีบัญชีที่มีรูปแบบของการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติมันอาจจะไปเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัยที่น่าเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไหมก็เลยไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ตำรวจทดลองเล่นพนันออนไลน์ด้วยนะมีการโอนเงินกันเป็นทอดๆเงินโอนกันต่อไปอะค่ะแล้วก็พอส่งโอนจากคนนี้ก็ต่อไปอีกคนนี้ใช้บัญชีรับแทงพนันออนไลน์เป็นบัญชีบุคคลทั่วไปด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนเงินในธนาคารเป็นเหรียญสกุลดิจิทัลเจตนาก็ซ่อนเร้นอำพรางการได้มาของเงินจากการเล่นพนันออนไลน์ชัดเจนค่ะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อเดือนตำรวจก็ตรวจค้นเป้าหมายจำนวน4จุดนะคะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครตรวจยึดแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้4รายเงินสดเนี่ย38ล้านบาทบัตรกดเงินสดอีก353ใบเงินในบัญชี35ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน74ล้านบาททีเดียวค่ะ
0: สุโขทัยนะคะยังไม่พ้นช่วงวิกฤตที่อาจจะมีน้ำท่วมอีกล่าสุดผู้ว่าสุโขทัยลงพื้นที่5อำเภอสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยแล้วก็เร่งซ่อมแซมจุดเปราะบางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครและอำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงอุทกภัยรวม16จุดทั่วทั้งจังหวัดตอนเดือนที่แล้วคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมคะที่มีร่องฝนพาดผ่านในพื้นที่ตอนบนของประเทศ แล้วทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก

0: วมขังใน3อำเภอของสุโขทัยชาวบ้านได้รับผลกระทบรวม 5,000 กว่าคนจังหวัดสุโขทัยรู้จุดอ่อนรู้จุดเปราะบางวันนี้จึงมาเร่งตรวจสอบพื้นที่นะคะทำแนวพนังกั้นน้ำกำแพงกันดินคันดินจุดระบายน้ำพร้อมประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างและประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหลังจากที่บางจุดได้รับความเสียหายเพิ่มเติมโดยผู้ว่าสุโขทัยสั่งการทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังได้อย่างทันท่วงที
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้จังหวัดพังงาหลายโรงแรมต้องปักธงแดงเตือนนักท่องเที่ยวแล้วนะคะห้ามลงเล่นน้ำบริเวณพื้นที่ชายหาดเพราะว่ามรสุมแรงค่ะคลื่นก็สูงสักประมาณ 2-3 เมตรเลยค่ะอาจจะทำให้เกิดกระแสน้ำย้อนกลับได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงแรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะชายทะเลในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมใจกันขึ้นธงแดงค่ะแล้วก็แจ้งเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำหลังจากสภาพอากาศมีคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูงกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็มีคลื่นสูงสักประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยนะคะพร้อมติดธงแดงบริเวณชายหาดป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงเวลาที่คลื่นลมมีความรุนแรงและขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของทางการโรงแรมอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะห้ามฝ่าฝืนธงแดงลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดกระแสน้ำย้อนกลับแล้วคลื่นก็ซัดรุนแรงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ขณะเดียวกันขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสถานการณ์คลื่นลมจะคลี่คลายค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ประกอบการทางทะเลค่ะขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้กำลังค่อนข้างปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในระยะสั้นพายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนมาฝั่งตอนใต้ของจีนในคืนนี้แหละค่ะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นดิเพรสชันก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่บริเวณประเทศจีนตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบจุดนี้หน่อยคลองสะทิงหม้อที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่ของอำเภอสิงหนครภาพมาได้เลยนะคะชาวบ้านเขาส่งความเดือดร้อนใจเข้ามาบอกว่าณขณะนี้น้ำในคลองมันมีความผิดปกติปลาตายปริศนาน้ำจากเดิมที่ไม่เคยดำขนาดนี้ก็เปลี่ยนสียังไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมันไหลลงไปปนเปื้อนหรือเปล่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะหลังจากพบน้ำมีสีผิดปกติกลิ่นด้วยคุณผู้ชมกลิ่นเนี่ยมันจะหึงมันจะฉุนเลยคล้ายๆกับแอมโมเนียปลาลอยตายบนผิวน้ำนางสาวณัฐการสายน้อยนายอำเภอสิงหนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมกับกำหนดมาตรการแก้ไขระยะสั้นและระยะยาวบูรณาการร่วมมือกับชาวบ้านในการหาทางฟื้นฟูคุณภาพน้ำนี่คือณจุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมน้ำมันเปลี่ยนสีมีปลาตายลอยขึ้นมาบนผิวน้ำในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปส่งต่อในห้องแลบคาดว่าจะทราบผลได้ภายใน15วันสิบตำรวจโทไพโรจน์ตาแก้วปลัดอาวุโสอำเภอสิงหนครเปิดเผยว่าผู้นำท้องถิ่นได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลคลองสะทิงหม้อเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ช่วยกันคอยสังเกตสังกาถ้าพบความผิดปกติของน้ำในคลองมากกว่านี้ขอให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีคลองสะทิงหม้อมีความยาวประมาณ13กิโลเมตรนะคะไหลผ่าน5ตำบลของอำเภอสิงหนครได้แก่ตำบลสะทิงหม้อทำนบรำแดงม่วงงามและ

0: ขนุนที่น่าสังเกตคือตลอดแนวคลองเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันมาแล้วมีการตรวจสอบด้วยนะคุณผู้ชมแต่ผลการตรวจสอบยังไม่สามารถจะไประบุความผิดปกติหรือหาต้นตอได้อย่างชัดเจนชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหามาตรการป้องกันระบบนิเวศไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงตามมาค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้สั่งเฝ้าระวังปลาหมอคางดำกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะหลังจากที่มีการไปสุ่มตรวจต้นทางฟาร์มของภาคกลางนะคะกรมประมงมีการสั่งการให้ส่งชุดบูรณาการไปปูพรมในรัศมี5กิโลเมตรแล้วก็สั่งการไปที่6อำเภอคัดกรองลูกปลาก่อนที่จะปล่อยลงน้ำค่ะเรื่องนี้คุณบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกถึงแนวทางแล้วก็มาตรการการดำเนินการเฝ้าระวังปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวเพราะว่าจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยค่ะคาดว่าลูกพันธุ์สัตว์น้ำแปลกปลอมมันอาจจะติดมากับปลาที่เกษตรกรสั่งซื้อเข้ามาเพื่ออนุบาลก่อนที่จะไปปล่อยลงในบ่อกระชังทางสำนักงานประมงจังหวัดเขาก็นำกำลังไปสุ่มตรวจฟาร์มปลานะคะจำนวน2แห่งด้วยกันก็มีทั้งพันปลาที่มาจากฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็นครปฐมพอไปตรวจสอบอย่างละเอียดในบริเวณบ่อชำแล้วก็บ่อดินค่ะไม่ได้ปรากฏตัวอย่างของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ากรมประมงเขาก็มีการจัดชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกันเพื่อปูพรมวางตาข่ายแล้วก็กวาดตรวจจุดตามหลักวิชาการในรัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบๆที่เคยพบปลาหมอคางดำค่ะคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการกวาดตรวจได้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะอย่างไรก็ตามมีการสั่งการหนังสือแจ้งเตือนไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปาวที่ลงทะเบียนเอาไว้อย่างถูกต้องประมาณ 12,000 กระชังให้คัดกรองให้สังเกตลูกปลานิลที่ตัวเองเนี่ยนำมาเลี้ยงในกระชังกันอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาในเขื่อนลำปาวมันจะส่งผลกระทบไปยังพื้นที่อุดรธานีเพราะว่าจากธรรมชาติของปลาก็จะว่ายทวนน้ำขึ้นที่สูงไปหรืออาจจะแพร่กระจายลงมาตามกระแสน้ำลงสู่ลำน้ำชีก็จะส่งผลกระทบในพื้นที่กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดไร่ลงมาตามลำดับค่ะขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกันแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าปริมาณที่พบตอนนี้มันไม่ได้มากนะคะสามารถจับคู่ขยายพันธุ์ได้แต่ว่าถ้าปลาหมอคางดำมันแพร่เมื่อไหร่เนี่ยมันแพร่อย่างรวดเร็วแล้วก็สภาพน้ำกร่อยมันแพร่ได้แล้วแพร่ได้เร็วที่สำคัญเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขื่อนลำปาวต้องระมัดระวังการปล่อยลูกปลาเป็นพิเศษค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับละแวกรอบข้างเนี่ยเรานำเสนอเยอะนะคุณผู้ชมไล่มาตั้งแต่เรื่องน้ำเปลี่ยนสีที่สงขลาเรื่องปลาหมอคางดำไปบุกแถวลุ่มน้ำชีถ้าเข้าไปในเขื่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นงานเข้าเรื่องใหญ่นะคะต้องเร่งควบคุมกันแม้จะมีคำเตือนว่าอย่าตื่นตระหนกก็ตามเดี๋ยวขออีกสักเรื่องนึงเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ที่ชลบุรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งหาสาเหตุตรวจสอบอะไรมันเหม็นเหม็นเหม็นจนชาวบ้านเขาทนอยู่กันไม่ไหวเลยนะคะคาดว่าน่าจะมาจากสถานประกอบการผสมสีในพื้นที่หรือเปล่าล่าสุดนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูสถานประกอบกิจการผสมสี3แห่งในอำเภอบ่อทองที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นต้นตอของปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านค่ะพบว่าสถานประกอบการผสมสีนะคะใช้สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายและมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายพบปริมาณสูงถึง90 ppm ฟังตัวเลขตรงนี้ดิฉันเรียนสายศิลป์มาเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ฟังแล้วงงเหมือนดิฉันนั่นแหละแต่แปลง่ายๆคือ90 ppm ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนค่ะทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวพร้อมกับสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องไม่ได้มีคำสั่งปิดถาวร นะคะในเบื้องต้นพบการกระทำผิดเนี่ยเขาก็มีคำสั่งว่าให้แก้ไขก่อนหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกที่มีปัญหาจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงสั่งการให้จัดส่งแผนปรับปรุงระบบมาภายใน7วันส่วนกรณีการขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ฝ่าฝืนคำสั่งแอบเปิดประกอบกิจการทั้งที่เคยมีคำสั่งถูกสั่งห้ามกิจการไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติสั่งหยุดประกอบกิจการทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษโดยกำหนดให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยัน

0: นะคะว่าจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวให้ติดตามกันอีกค่ะ
2: ขวัญหทัยดวงใจราษฎร์นิราศแล้วขวัญหทัยเพลิดเพล้วพิสิทธิ์ศรีรำลึกคุณพระการุณพิบุญทวีรำลึกคุณเจ้าฟ้าจักรีพัชรกิติยาภาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัด

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: แต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Closer ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 ถึงเวลา 16:30 ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 ถึง 19:00 ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 ถึง 9:00 ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 ถึง 7:00 และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 ถึง 9:00 ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 ถึง 13:00 ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 ถึง 19:30 ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 ถึง 20:00 แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 ถึง 20:00 และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 ถึง 24:00ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
2: กลับมาช่วงนี้มาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะชูไทยเป็นฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภูมิภาคแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นค่ะดึงนักลงทุนแห่งอนาคตแล้วก็เตรียมที่จะนำเสนอศักยภาพไทยค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน The Bangkok Business Summit 2026นะคะก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจโลก

0: ำลังเปลี่ยนแปลงใน4ด้านพร้อมกันค่ะคือภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศแล้วก็โครงสร้างประชากรไทยก็ไม่สามารถหยุดนิ่งและต้องปรับตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปสู่ความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างประเทศไทยที่เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นด้วยการเปิดกว้างและการมีส่วนร่วมกับโลกเพื่อที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจค่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่ไทยต้องก้าวไกลกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่แค่เป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศอย่างเดียวแต่อยากจะให้มีการส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้สามารถเป็นแหล่งลงทุนและเติบโตใหม่ได้ไทยพร้อมที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุนะคะเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็ธนาคารโลกหรือ World Bank ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็จะนำเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่ว่ามีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ระบบโลจิสติกและเครือข่ายดิจิทัลซึ่งก็จะช่วยให้นักลงทุนต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดแล้วก็ขยายธุรกิจได้ค่ะนายกย้ำว่าไทยพร้อมที่จะเป็นมากกว่าฐานการผลิตหรือว่าตลาดการขายแต่ต้องเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอุตสาหกรรมที่จะกำหนดอนาคตเชิญชวนนักลงทุนต่างชาตินะคะอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ร่วมสร้างไปกับประเทศไทยด้วยแล้วก็เมื่อทั่วโลกมาประชุมที่กรุงเทพในเดือนตุลาคมนี้ไทยก็ต้องการนำเสนอประเด็นที่เปิดกว้างสู่โลกค่ะมีความมั่นใจในศักยภาพแล้วก็การสนับสนุนการลงทุนที่ดีว่าจะประสบความสำเร็จค่ะ
1: กระทรวงกลาโหมนะคะผนึกกำลัง AIS และ DGA เดินหน้ายกระดับกำลังพลดิจิทัลสู่ยุค AI เสริมทักษะปัญญาประดิษฐ์และภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พร้อมกับการวางรากฐานดิจิทัลดีเฟนซ์รับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่กระทรวงกลาโหมร่วมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA เดินหน้าความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวผ่านโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์และเสริมศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มุ่งเสริมทักษะ Digital Literacy และ AI Literacy ให้กับกำลังพลให้ได้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเปลี่ยนรั้วของชาติให้เป็นกำลังพลดิจิทัลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญประธานในพิธีได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อการพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหมสู่ยุค AI และดิจิทัลโดยเน้นย้ำว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานและความมั่นคงสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจแต่ขณะเดียวกันก็อาจถูกนำมาใช้สร้างภัยคุกคามทั้งการโจมตีทางไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและการสร้างสื่อปลอมย้ำความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงทางบกทางทะเลทางอากาศและอวกาศอีกต่อไปแต่จะครอบคลุมไปถึงโลกไซเบอร์และข้อมูลข่าวสารจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรรู้จักตรวจสอบข้อมูลคิดก่อนคลิกและไต่ตรองก่อนที่จะแชร์รวมถึงให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเน้นย้ำการรับมือ AI เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนความท้าทายด้านเทคโนโลยีให้เป็นโอกาสและก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงด้านคุณการติมาเลอเลิศยุติธรรมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กร AIS และคุณไอราดาเหลืองวิไลรักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA ได้ร่วมแสดงทัศนะถึงการสร้างองค์ความรู้การขับเคลื่อน AI Skills Ecosystem และการพัฒนากริดทักษะดิจิทัลแก่กำลังพลทหารนอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง AI เพื่อความมั่นคงของประเทศและ AI Skill for Future Forceโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอัจจลากุลผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่อีกด้วยสำหรับความร่วมมือดังกล่าวค่ะกำลังพลและบุคลากรภาครัฐจะสามารถเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของ DGA ซึ่งได้นำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ของ AIS มาผสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐครอบคลุมทั้งการใช้ AI การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรมในการใช้ AIขณะที่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงหลักสูตรผ่านแพลตฟอร์มอุ่นใจไซเบอร์ของ AIS นอกจากนี้ยังเตรียมจัดรถโชว์นะคะขยายผลไปยังหน่วยทหารทุกเหล่าทัพทั้ง4ภาคทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็น AI Ready Defense เสริมขีดความสามารถของกองทัพ และความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
0: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยนะคะวันนี้รองประธานสภามีการชี้แจงออกมานะคะกรณีที่วันก่อนนู้นไปปิดไมค์ของคุณภัทรพงษ์ลีลาภัทรนะคะวันนี้ก็ชี้แจงแล้วที่ปิดไมค์เนี่ยไม่ใช่เป็นการปกป้องสสที่ถูกอภิปรายพาดพิงนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคุณภัทรพงษ์เขาพูดเกินเวลาก็เลยจำเป็นต้องปิดไมค์ดังกล่าวค่ะซึ่งนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงชี้แจงค่ะกรณีปิดไมค์นายภัทรพงษ์ลีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนเขาอภิปรายร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดแล้วก็มีการสบถคำหยาบคายออกมาแล้วก็เพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นความขัดแย้งเรื่องที่มันเกิดขึ้นขณะการพิจารณาพรบอากาศสะอาดซึ่งเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับทั้งประชาชนทั้งสภาแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยโดยมีส.ส.ลงรายชื่ออภิปรายหลายคนค่ะทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านและมีความเห็นตรงกันที่จะอภิปรายให้แล้วเสร็จภายในเย็นของวันที่2กันยายนโดยให้กรอบเวลาการอภิปรายแค่คนละ5นาทีเพื่อให้การอภิปรายไม่ได้ล่าช้าไปกว่านี้เพราะว่าจะต้องมีการแก้ไขจากวุฒิสภาแล้วส่งกลับมาและส.ส.ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่วมกันจำนวน20คนแบ่งเป็นส.ส.10คนและส.ว.10คนซึ่งก็มีส.ส.หลายคนอภิปรายพาดพิงถึงส.ว.แต่ก็อยู่ในเวลาที่กำหนดก็คือ5นาทีที่สามารถอภิปรายได้แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาไม่ใช่ประเด็นเรื่องของเนื้อหานะคะรองประธานสภาเขาบอกแบบนั้นและขอย้ำว่าส่วนตัวไม่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างส.ส.กับประธานการประชุมหรือพรรคการเมืองใดประธานก็มีหน้าที่จะต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้นในเวลาที่วิปทั้งสองฝ่ายกำหนดร่วมกันมาและข้อบังคับการประชุมที่กำหนดชัดเจนว่าสมาชิกต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพหากฝ่าฝืนข้อบังคับประธานก็ให้ถอนคำพูดเพื่อที่จะรักษาความเรียบร้อยในห้องประชุมเนื่องจากมีการถ่ายทอดสดประชาชนก็ดูอยู่จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ส่วนมาตรการปิดไมค์ค่ะจะนำไปใช้ในการอภิปรายอื่นหรือเปล่าเรื่องนี้คุณมาริกาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการกำหนดเวลาทุกครั้งอยู่แล้วนะสำหรับส.ส.ก็ซ้อมกันมาก่อนเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาเหมือนเช่นเคยหารือว่าใช้เวลา2นาทียืนยันว่าไม่ใช่พูดพาดพิงสว.คนไหนแล้วจะมาปิดไมค์แบบนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการรักษาเวลาในการพูดค่ะซึ่งก็ดำเนินการชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ตกลงกันชัดแล้วว่า1คนพูดได้5นาทีพอมันเกินเวลาก็มีการปิดไมค์ดังกล่าวนะคะ
1: เรื่องนี้ที่เป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่าจังหวะของการปิดไมค์อยู่ในช่วงที่สส.กำลังคัดค้านสว.พอดีนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะคะเขาใหยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคมก็ถือว่าหมดระยะเวลาของการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วปรากฏว่ามีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เข้ามามากกว่า5ล้านรายค่ะสำหรับ5ล้านรายนี้นะคะกระทรวงการคลังก็จะเร่งตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องทั้งหมดภายในวันที่20กันยายนกระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คุณผู้ชมคนที่หลุดสิทธิ์เนี่ยมีประมาณ9ล้านกว่าคนนะคะแต่สรุปว่าที่ยื่นทบทวนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยสรุปออกมามีทั้งหมด 5,11,678 รายคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้หากต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลคุณสมบัติขอให้ไปติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการให้ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงภายในวันที่20กันยายน2569ก่อนที่จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้สำหรับกรณีที่ไม่ต้องการดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารนะคะได้แก่กรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนเพื่อคุณวุฒิตามระดับกศน.ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีมูลค่าต่ำมากรวมถึงเกณฑ์การถือครองรถที่มีอายุเกินกว่ากฎหมายกำหนดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถที่มีมูลค่าสูงหรือสะสมตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC เพื่อให้พร้อมใช้สิทธิ์โดยจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569การยืนยันตัวตนนะคะสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไปที่หน่วยรับลงทะเบียนธนาคาร5แห่งได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยกรุงไทยและแอปเป๋าตังยืนยันได้จนถึง

0: ันที่12มกราคม2570ส่วนอีก4ธนาคารค่ะมีกำหนดยืนยันได้ถึงแค่14ตุลาคม2569กระทรวงการคลังขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนพร้อมกับติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี69ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาเดินหน้ายกระดับแรงงานบุรีรัมย์ค่ะอัดฉีดเงินกู้ดอกเบี้ย 0% แล้วก็มีการมอบเครื่องมือต่อยอดในการทำมาหากินด้วยนะคะเรื่องนี้นางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะแล้วก็สร้างอาชีพเปิดโอกาสให้แก่กำลังแรงงานผ่าน3กิจกรรมสำคัญค่ะกิจกรรมหลัก3อย่างนี้คือการสนับสนุนการลงทุนพัฒนาลูกจ้างโดยมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดอกเบี้ย 0% รวมเป็นเงิน 7,9,1600 บาทให้แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่8แห่งค่ะเพื่อที่จะนำไปยกระดับทักษะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมอบเครื่องมือตั้งแต่เรื่องของตั้งต้นอาชีพชุดทำมาหากินให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม60คนจากหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าแล้วก็หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพค่ะก็เอาไปใช้เป็นทุนต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังมีการเปิดตัวธนาคารหน่วยกิจนะคะธนาคารหน่วยกิจนี้ดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ก็จะนำร่องให้กับพนักงานสามารถนำประสบการณ์ทำงานการฝึกอบรมแล้วก็ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเอามาเทียบโอนเป็นหน่วยกิจเรียนต่อระดับปวส.สาขาเทคนิคการผลิตได้ค่ะก็จะช่วยลดระยะเวลาการเรียนได้สูงสุด13รายวิชาหรือประมาณ35หน่วยกิจประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็เปิดโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพได้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมคณะท่านก็ร่วมตรวจเยี่ยมผลงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จในการนำทักษะดังกล่าวไปสร้างอาชีพจริงๆก็สะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐสถานศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนในการที่จะพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
0: เรือ USS Abraham Lincoln นะคะมาขึ้นฝั่งพักผ่อนที่ประเทศไทยก่อนเดินทางกลับบ้านสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนแรกที่กำลังพล 5,000 นายได้ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองล็อตใหญ่ในรอบนี้นี่คือบรรยากาศช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln เริ่มออกมาเดินเที่ยวใช้บริการสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่นะคะกำหนดระยะเวลาที่เรือจอดที่ประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมคะมีทั้งหมด5วันคือระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ซึ่งในระหว่างนี้ค่ะก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่ในพื้นที่พัทยาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับโลกนะคะนายนฤทธิ์ นิรมัยวงศ์ผู้ว่าชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงศ์มณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยานอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยการนำเจ้าหน้าที่และกำลังพลทหารไปขึ้นรถ2แถวสาธารณะนั่งชมบรรยากาศและท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาด้วยค่ะเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตการเดินทางไปดูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรอบเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังคนสหรัฐและนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะ
1: คุณผู้ชมคะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ค่ะเปิดโครงการวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยหลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะณเมืองโบราณสมุทรปราการค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยากรผู้ทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะสร้างครูประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ยั่งยืน

0: นองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน150คนค่ะห่วงฝึกอบรมตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายนณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนำความรู้และทักษะถ่ายทอดจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะโครงการนี้เป็นความร่วมมือสนับสนุนด้านอาหารที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดียิ่งจากคุณปริญพัฒน์วิริยพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองโบราณจำกัดโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วยนายกองเอกธารณาโคชเสนีนายหมวดโทน้ำเพชรโคชเสนีสัตยารักษ์ดร.ลักษิกาเจริญศรีพลตรีจักรินทร์จิตคติคุณครูภวัตสืบอินและได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพงษ์จุนเจริญวิทยากรจิตอาสา904อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านอนันต์ชูโชติอธิบดีขออภัยค่ะอดีตอธิบดีกรมศิลปากรร่วมเป็นวิทยากรหลักพร้อมทั้งครูผู้ประเมินทักษะการเล่าเรื่องตามมาตรฐานหลักสูตรจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ครูกอครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
1: มีเรื่องดีๆมาบอกต่อกันนะคะคุณผู้ชมสำนักข่าว AP ถือว่าเป็นสำนักข่าวระดับโลกเลยก็ว่าได้ล่าสุดเขากล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาของประเทศไทยค่ะสะท้อนภาพใหม่ของพัทยาสู่ Family Destinationสำนักข่าว AP เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากยิ่งขึ้นโดยรายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อระดับนานาชาติอาทิ ABC News และ The Washington Postทำให้เรื่องราวของพัทยารวมถึงสวนนงนุชพัทยาได้รับการนำเสนอไปสู่สายตาผู้อ่านในวงกว้างหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่รายงานของ AP กล่าวถึงโดยตรงนะคะ AP เนี่ยเขากล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาค่ะเป็นพื้นที่สวนพันไม้อันกว้างใหญ่มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนอีกมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยากล่าวว่าการที่สื่อต่างชาติกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในบริบทภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งปัจจุบันสวนนงนุชพัทยาได้รวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายมีสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้การปรากฏชื่อของสวนนงนุชพัทยาในรายงานของสำนักข่าวระดับโลกครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพัทยาในมุมใหม่ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและพร้อมก้าวสู่การเป็นจุดหมายสำหรับครอบครัวธรรมชาติและวัฒนธรรมในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก
0: คุณผู้ชมคะพาไปดูข่าวน่ารักน่ารักกันหน่อยนะคะเป็นภาพของน้องหมูแคระค่ะหมูแคระตัวนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาเปิดตัวน้องตั้งชื่อน้องด้วยนะคะบอกว่าน้องสะดิ้งเป็นหมูแคระนะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: นี่แคระแล้วเนาะตัวเบลอเลยนะ
0: คือไม่น่าแคระแล้วนะคะดูจากสภาพผู้น้องใหญ่มากนะคะที่นี่ที่บ้านดอนเวียงจันทร์หมู่ที่สิบตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะคุณพี่นกเป็นเจ้าของน้องสะดิ้งนะคะน้องอายุ4ปีแล้วอาบน้ำให้น้องเตรียมตัวที่จะนอนกลางวันกันนะคะแล้วก็บริเวณลานข้างบ้านตรงนี้จะเป็นที่นอนประจำของน้องเลยเปิดเป็นร้านขายของชำในหมู่บ้านด้วยพออาบน้ำเสร็จปุ๊บพี่นกก็จะหาผ้าเช็ดตัวให้กับน้องสะดิ้งแล้วก็มานอนอยู่ตรงนี้แหละค่ะจากนั้นจะนำหมอนมารองไว้ตรงช่วงบันไดเรียกน้องมานอนที่ประจำแล้วก็นำหมอนอีกใบนึงมารองหัวให้กับน้องสะดิ้งด้วยไม่นานก็จะได้ยินเสียงกรนเบาๆดังขึ้นนั่นแปลว่าน้องหลับแล้วพักผ่อนแล้วนะคะจากการพูดคุยกับพี่นกเนี่ยนะคะเล่าบอกว่าซื้อน้องสะดิ้งมาเมื่อ4ปีที่แล้วในราคา 1,600 บาทจากฟาร์มแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยฟาร์มบอกว่าน้องสะดิ้งเป็นหมูแคระเพศเมียพันพอตเบลลี่ตอนรับมาเนี่ยอายุน้องสักประมาณเดือนกว่าๆค่ะน้ำหนักตอนนั้นเนี่ยแค่ประมาณ2กิโลคุณแตงกวา
1: ตอนนั้นดิฉันเชื่อถ้าบอกว่าน้ำหนัก2โลแล้วเป็นหมูแคระดิฉันเชื่อ
0: พี่นกเขาก็เชื่ออย่างนั้น
1: ตอนนี้ไม่ถึงขวบอะ
0: แต่ปรากฏว่าพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ๊ะทำไมตัวน้องมันใหญ่ขึ้นสาเหตุที่ซื้อน้องมาเลี้ยงเพราะว่าลูกสาวไปเดินงานกาชาดแล้วก็เห็นว่าเนี่ยมันมีการให้นมหมูแคระด้วยก็เลยอยากจะเอาน้องมาเลี้ยงที่บ้านเดี๋ยวให้ลูกสาวให้ที่บ้านเลยเพราะมันน่ารักดีก็ซื้อมาวันแรกน้องก็

0: ไปนอกบ้านนะกินง่ายอยู่ง่ายแต่อยากจะนอนห้องแอร์ในบ้านนะคะส่วนข้าวก็เป็นอาหารต้มผสมกับหัวอาหารกินสำเร็จรูปทั่วๆไปนี่แหละอาบน้ำให้วันละรอบแล้วก็มานอนกลางวันแบบนี้ยาวไปจนถึงนู่นเลยตอนเย็นพอตื่นขึ้นมาก็มากินอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นบ้านไปนอนน้องบอกว่าจะแตกต่างจากหมูทั่วๆไปนะน้องไม่ได้มีกลิ่นสาบติดตัวนะคะบรรดาญาติๆเพื่อนๆที่มาก็บอกว่าน้องสดิ้งเป็นหมูแค่กี่โมงหมูแค่จริงๆไหมทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ก็กลายเป็นเรื่องตลกที่พูดกันในหมู่บ้านนะคะดูจากสภาพเด็กคุณตังกวา
1: แล้วจะโตอีกไหมเนี่ยลูกสดิ้ง
0: น่าจะ200โลละตอนนี้
1: เดี๋ยวกินเดี๋ยวนอนรู้เรื่องสุดๆแบบนี้น่าจะขุนได้อีกเยอะเลยนะคะ
0: แต่อาบน้ำไม่ไหวแล้วนะดูจากสภาพนะคะ
1: ปลดเปลื้องความเป็นหมูแคระทิ้งไว้ตั้งแต่ 4-5 เดือนแรก ตอนวิ่งเล่นเป็นเด็กอ่ะกลัวหมากัดทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงถ้าสดิ้งยอมวิ่งหมากลัวแน่นอน ครู่หนึ่งคุณผู้ชมคะเดี๋ยวติดตามข่าวต่างประเทศช่วงหน้าค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
8: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณซายูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
9: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
8: ครับผมครับ
9: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: รียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์บนทรูธโซเชียลค่ะว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐดังนั้นสหรัฐควรจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบแห่งนี้เป็นช่องแคบทรัมป์หรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามทรัมป์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความจริงจังมากเพียงใดในการต้องการจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นชื่อของตนเองพร้อมกับบอกว่าสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการและเขาคิดว่าปฏิบัติการเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่จะไม่ใช่เวลานานจะไม่ใช้เวลานานเกินไปนะคะขณะที่โฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐบอกว่าสหรัฐทราบกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีพลเรือนเสียชีวิตในงานเลี้ยงฉลองสมรสในอิหร่านแต่กล่าวว่าทหารสหรัฐไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนและว่าทหารสหรัฐกำลังพิจารณารายงานเรื่องของการโจมตีงานเลี้ยงดังกล่าวแต่จะไม่ระบุว่าทหารเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการหรือไม่ค่ะด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังมีรายงานว่ามีการโจมตีที่โดนงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและได้รับบาดเจ็บอีก68คนด้านกาชาดอิหร่านได้เขียนจดหมายไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เรียกร้องให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อสหรัฐหลังมีการโจมตีดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามค่ะเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นสถานที่จัดพิธีงานแต่งของครอบครัวหนึ่งแต่ว่ามีพลเรือนอยู่ในสถานที่นั้นขณะเดียวกันนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลค่ะบอกว่าภารกิจของอิสราเอลในอิหร่านยังไม่เสร็จสิ้นและว่านักบินของอิสราเอลสามารถอยู่ในอิหร่านได้ทุกเวลาซึ่งอิสราเอลจะโค่นระบอบอิหร่านให้ได้ในที่สุดค่ะ
1: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองมินิอาโพลิสของสหรัฐส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากค่ะเหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคนร้ายบุกเข้าไปกราดยิงที่อพาร์ตเมนต์ในย่านใจกลางของเมืองมินิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนตัวผู้ก่อเหตุก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยนอกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บอีก7โดยใน7เป็นตำรวจ3นายและเป็นพลเรือนอีก4นายทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะตำรวจเปิดเผยว่าเกิดเสียงปืนดังขึ้นที่บริเวณชั้นบนของอาคารที่เกิดเหตุจึงรุดเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารและพบผู้เสียชีวิตรายแรกในที่เกิดเหตุส่วนรายที่2หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนทางการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของมือปืนรายนี้ซึ่งพบว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้ว่าการรัฐมินนิโซตานะคะกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนผู้อำนวยการ FBI เปิดเผยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนทุกด้านเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่และที่รัฐเวอร์จิเนียค่ะอันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งนะคะแต่คล้ายๆกันคือเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนตำรวจกำลังเร่งสอบสวนเหตุยิงกันในโรงเรียนประถมเวสต์วูดในเมืองเวนโปโรซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนแต่ตำรวจยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ขณะที่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้อพยพออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วด้านผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: คุณผู้ชมคะยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงในเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 คนแล้วค่ะสำนักข่าว CMG รายงานนะคะว่านานาชาติทั้งอินเดียจีนญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆต่างส่งความช่วยเหลือมายังเนปาลค่ะหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,222 คนแล้วค่ะโดยความช่วยเหลือจากนานาชาติครอบคลุมสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโดรนอุปกรณ์ตรวจ DNA แล้วก็น้ำยาตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดและเครื่องกรองน้ำรวมไปถึงอุปกรณ์ให้แสงสว่างนอกจากนี้ยังมีอาหารยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆที่ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่เส้นทางคมนาคมหลายพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะทางการก็ใช้วิธีการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้เร็วที่สุดโรงเรียนหลายพื้นที่ค่ะถูกปรับให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่สูญเสียบ้านเรือนขณะเดียวกันองค์กรช่วยเหลือแล้วก็อาสาสมัครจากหลายพื้นที่ได้เข้ามาสนับสนุนน้ำ

0: ยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยขณะที่ทีมแพทย์อาสาสมัครจากหลายประเทศค่ะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ประชาชนหลายพันคนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะท่ามกลางความยากลำบากในการปรับตัวแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะ
1: เหตุน้ำท่วมบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะคะคุณผู้ชมถือเป็นหายนะทางธรรมชาติครั้งใหญ่ซึ่งทำให้เราต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นปกติเวลาที่เราได้ยินเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ๆเนี่ยสาเหตุมักจะมาจากพายุฝนตกหนักแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นๆเพราะว่ามาจากทานน้ำแข็งถล่มลงมาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ถี่มีความรุนแรงบ่อยมากขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นวันนี้หยิบมาวิเคราะห์กันใน World Issues ค่ะ

การพังทลายของธารน้ำแข็งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเนปาลทิเบตรอบนี้นะคะซึ่งหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าความรุนแรงของเหตุการณ์การพังทลายของธารน้ำแข็งมีความรุนแรงมากเทียบเท่ากับการเกิดเหตุแผ่นดินไหวถึงขนาด 5.2 เลยทีเดียวค่ะดาเนียลชูก้านักธรณีสันฐานวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลกรีในแคนาดาชี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าก้อนน้ำแข็งขนาด 0.2 ตารางกิโลเมตรได้พังทลายลงมาซึ่งไอ้ก้อนน้ำแข็งตรงนี้นะคะจริงๆมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งหรือเอาง่ายๆมันเคยเป็นแผ่นเป็นปึกกันอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันตกลงมาเป็นแค่ก้อนหนึ่งแล้วมันอยู่บนภูเขาสูงที่ระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรก่อนจะหลุดจากภูเขาตกลงสู่พื้นหุบเขาเบื้องล่างที่ระดับความสูงราว 1,200 เมตรซึ่งอาจทำให้เกิดดินถล่มขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่ทำให้น้ำแข็งแล้วก็หินจำนวนมหาศาลตกลงมาตามไหล่เขาราวกับน้ำตกค่ะที่ตกลงมาไม่ใช่แค่น้ำแต่มันคือเหมือนกับก้อนหินก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาลด้วยซึ่งไอ้ก้อนพวกนี้ไหลลงสู่แม่น้ำที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรีสุรีซึ่งไหลจากจีนไปยังเนปาลน้ำแข็งที่ตกลงมาจากที่สูงจะแตกและละลายอย่างรวดเร็วจากแรงกระแทกนะคะมันไปโดนชั้นหินชั้นดินตอนที่มันตกลงมาเนี่ยเลยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันนั่นคือจุดที่เหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนจากตอนแรกเป็นเหตุการณ์ธารน้ำแข็งถล่มไปสู่เหตุการณ์มหาอุทกภัยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไหลไปตามกระแสน้ำพร้อมกับนำหินนำดินนำทรายตะกอนเศษไม้ต่างๆติดไปด้วยทำให้แม่น้ำสายต่างๆที่อยู่ปลายน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเร็วแค่ไหนเร็วขนาดที่ว่าภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะ30นาทีระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น 7-9 เมตรคุณผู้ชมคะแค่ครึ่งชั่วโมงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณตึก 4-5 ชั้นเลยทีเดียวนะคะสถานการณ์น้ำท่วมยิ่งรุนแรงมากขึ้นอีกเนื่องจากภูเขาทั้งสองฝั่งเป็นหุบเขาที่สูงชันทำให้น้ำไหลลงมาด้วยความเร็วที่มากขึ้นสภาวะเช่นนี้จึงทำให้น้ำท่วมครั้งนี้มีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียอย่างมากค่ะบางคนเห็นภาพตอนแรกเรียกว่านี่คือสึนามิบนภูเขาเลยทีเดียวกวาดบ้านกวาดเมืองไปหมดเลยนะคะคำถามตามมาคือแล้วธารน้ำแข็งมันพังทลายได้อย่างไรไปเชื่อมโยงหรือเปล่ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกศาสตราจารย์แอนดรูว์แมคอินทอสนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธารน้ำแข็งที่มหาวิทยาลัยโมนาชในนครเมลเบิร์นบอกว่าขณะนี้จริงๆยังไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าการพังทลายของธารน้ำแข็งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนมั่นอกมั่นใจอย่างมากว่าการหดตัวของธารน้ำแข็งกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกันค่ะมีข้อมูลจากสหประชาชาตินะคะระบุไว้ในปี2566ว่าภูเขาในเนปาลสูญเสียมวลน้ำแข็งที่ปกคลุมไปถึงเกือบ1ใน3ในช่วงเวลา30ปีเนื่องจากโลกร้อนทำให้หิมะละลายและจากการประเมินในปีเดียวกันปี66ก็พบว่าธารน้ำแข็งบนเทือกเขาฮินดูกุสหิมาลัยในช่วงปี54ถึง63หายไปเร็วขึ้นกว่าในช่วง10ปีก่อนหน้านั้นถึง 60% ละลายเร็วขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นภาวะโลกร้อนจึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการพังทลายของธารน้ำแข็งค่ะนอกจากนี้บริเวณภูเขาสูงยังมีสิ่งที่เรียกว่าชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือ permafrost ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับกาวยึดหินและ

วลภูเขาเข้าด้วยกันทีนี้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นชั้นดินเยือกแข็งก็อุ่นขึ้นและเสื่อมสภาพลงกาวมันเสื่อมคุณผู้ชมสภาพภูเขามีความมั่นคงลดน้อยลงการพังทลายของธารน้ำแข็งจึงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นค่ะสำหรับพื้นที่ที่เป็นภูเขานะคะความเสี่ยงที่จะเกิดทะเลสาบขึ้นใหม่ที่ก่อตัวขึ้นหลังแนวกั้นธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการละลายของธารน้ำแข็งถ้าหากแนวกั้นนั้นพังน้ำทั้งหมดจะไหลทะลักลงหุบเขาในเวลาอันรวดเร็วทำให้เกิดน้ำท่วมที่สร้างหายนะได้สำหรับเนปาลเองความน่ากลัวคือพื้นที่ในลักษณะเนี้ยยังมีอีกจำนวนมากไม่ใช่แค่เฉพาะจุดที่ธารน้ำแข็งถล่มลงมาแล้วเกิดน้ำท่วมรอบนี้นะคะมีทะเลสาบธารน้ำแข็งอยู่มากกว่า 2,000 แห่งในจำนวนนี้มี21แห่งที่ถูกปักหมุดว่าอาจจะสร้างอันตรายได้ภัยธรรมชาติครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนชาวโลกเตือนแบบดังๆเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามมาถือเป็นสิ่งที่มนุษยชาติต้องปรับตัวและรับมืออย่างรู้เท่าทันเพราะภัยธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้างได้อย่างไม่ทันตั้งตัวในระยะต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงอะไรมากน้อยแค่ไหนอีกวันนี้เราก็หยิบยกเรื่องนี้มาวิเคราะห์กันใน World Issues ค่ะ

0: มาดูข่าวกีฬากันบ้างนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วยค่ะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาวันนี้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแสดงความยินดีแล้วก็ท่านนายกกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบเงินรางวัลรวม14ล้านบาทค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกดีใจมากตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาน้องๆ นำความปรับรื้มปิติมาให้แก่พี่ๆน้องคนไทยแล้วก็เชื่อว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนักกีฬาทีมชาติทุกคนได้ส่งความสุขให้กับคนไทยในประเทศนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าหลังจากนี้ทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยความใจจดใจจ่อแล้วก็ต้องการเห็นน้องๆนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกที่ได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมีความพร้อมอย่าประมาททุกคนมีความเป็นนักกีฬาอยู่แล้วมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้แล้วจะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้เราประสบชัยชนะได้ค่ะนายกขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกๆคนนะคะพร้อมส่งกำลังใจให้เต็มที่ให้น้องๆได้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าประมาณ14ล้าน7แสนบาทค่ะและกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งนักกีฬาที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยเงินก็เข้าสู่บัญชีทันที6แสนบาทซึ่งน้องๆทุกคนส่งเสียงเฮแสดงความดีใจแล้วก็รีบเช็คบัญชีตัวเองเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนำมาฝากกันนะคะ
1: ค่ะนี่คือความสุขของคนไทยนะคะแล้วเดี๋ยวตามเชียร์กันต่อเส้นทางของน้องๆทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในโอลิมปิกแข่งปี2028เพราะฉะนั้นระหว่างเวลาที่เหลือเนี่ยต้องซ้อมอย่างเข้มข้นเลยค่ะต่อกันที่ศึกเทนนิส US Open จัสมินปาลินีผ่านเข้ารอบ3ในขณะที่สาวไทยไหมมนัญชยาสว่างแก้วต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2ค่ะเทนนิส US Open ศึก Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบ2คู่นี้นักขวดอิตาลีดวลกันเองนะคะจัสมินปาลินีมือ21ของโลกมือวาง19ของรายการพบกับรูเคเซียสเตฟานินีมือ119ของโลกเคยพบกันมา2ครั้งก่อนหน้าใน WTA ทัวร์ก็เป็นปาลินีที่เอาชนะมาได้2ครั้งรวดเลยแมตช์นี้ปาลินีรักษาฟอร์มค่ะเก็บชัยชนะได้อีกคว้าชัยชนะมา2เซตรวด6ต่อ4กับ6ต่อ1ปาลินีผ่านเข้ารอบ3ต่อเนื่องเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วก็จะไปพบกับโซราน่าคริสเตียมือ17ของโลกจากโรมาเนียต่อไปด้านไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักขวดไทยมือ94ของโลกนะคะทำเต็มที่แล้วแต่ว่าแพ้เลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดารองแชมป์ปี2021ไป2เซตรวด

0: 4ต่อ6และ1ต่อ6น้องหมายจบเส้นทางไว้ที่รอบนี้รับเงินรางวัล 190,000 เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยคือเกือบ6ล้าน 400,000 บาทพร้อมกับรับคะแนนสะสมอันดับโลก70คะแนนส่วนรวงข้าวลลนาธาราฤดีตกรอบนี้เช่นเดียวกันหลังจากแพ้ลินดานอสโควานักขวดสาวจากเช็กดีกรีมือ6ของโลกและของรายการ4ต่อ6กับ2ต่อ6ค่ะเทนนิสชายเดี่ยวรอบ2ดานิลเมดเวเดฟมือ8ของโลกมือวาง7ของรายการจากรัสเซียแชมป์ปี2021และรองแชมป์ปี2019กับ2023ฟอร์มดีต่อเนื่องใช้เวลา2ชั่วโมง7นาทีหวดเอาชนะเซบาสเตียนกอชนีม้ามืดของเจ้าถิ่นไป3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3แล้วก็7ต่อ5นะคะทำให้เมดเวเดฟผ่านเข้ารอบ3ประเภทชายเดี่ยวรายการนี้เป็นครั้งที่8แล้วแล้วก็จะไปพบกับอาร์เธอร์รินเดอร์เนสมือ29ของโลกจากฝรั่งเศสที่หวดเอาชนะเยาม่ามูน่ามือ55ของโลกจากสเปนมา30รวดเช่นเดียวกัน
1: มาตามต่อกันที่ศึกฟุตบอลเจลีกของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาชิดะเซลเวียเฉือนชนะคาวาซากิฟรอนตาเล่ค่ะฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นนัดที่5นะคะมาชิดะเซลเวียทีมอันดับ3ชุดสีน้ำเงินค่ะเปิดบ้านพบกับคาวาซากิฟรอนตาเล่ทีมกลางตารางคะแนนโดยเกมนี้นะคะทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำครึ่งหลังจากฝีเท้าของยาสุโตะวากิสกะนาทีที่59ค่ะจากนั้นนาทีที่75นะคะสเวนโบเดอร์เซนดาวเตะมาชิดะมองลูกเตะมุมเสียบก้นตาข่ายช่วยให้ทีมต้นสังกัดตามตีเสมอเป็น1ต่อ1ค่ะมาช่วงท้ายเกมนะคะมาชิดะมาได้ประตูชัยจากการชาร์จบอลแบบจ่อๆที่เสา2ค่ะของโคกิโอกาวะนะคะนาทีที่81ค่ะนี่เลยนะคะจบเกมค่ะมาชิดะเซลเวียเฉือนชนะคาวาซากิฟรอนตาเล่2ต่อ1ค่ะมีเพิ่มเป็น13แต้มแซงกลับมาไปนำเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งค่ะนำหน้าคาชิวะเรลโซหรือกับคาชิมาแอนเดรสนะคะทีมอันดับ2แล้วก็3อยู่1คะแนนส่วนคาวาซากิฟรอนตาเล่หยุดอยู่ที่6คะแนนได้ในอันดับที่11ค่ะส่วนคู่ต่อมานะคะซานเฟสเต้ฮิโรชิมาทีมอันดับ7ชุดสีม่วงดำนะคะเปิดบ้านถล่มนาโกย่าแกรมบัสเอทคู่แข่งกลางตาราง3ต่อ0ค่ะโดยทั้ง2ประตูของเจ้าถิ่นนะคะได้จากมุสึกิคาโตะนาทีที่71ค่ะอากิโตะซูซูกินาทีที่80แล้วก็เซบาสเตียนฮันเลอร์ก็ยิงซ้ำชัยชนะในช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก1เพิ่มด้วยค่ะจากชัยชนะเกมนี้นะคะก็ทำให้ซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาเก็บเพิ่มเป็น11แต้มค่ะจากทั้งหมด5นัดขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ขณะที่นาโกย่าแกรมบัสเอทรั้งอันดับ13มี6คะแนนเท่าเดิมค่ะปิดท้ายกันที่สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นะคะประกาศแต่งตั้งโรเบิร์ตโมเรโน่ค่ะอดีตเฮดโค้ชทีมชาติสเปนเมื่อปี2019เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใต้เป็นการชั่วคราวหลังเกิดความวุ่นวายในแคมป์ของทีมชาติค่ะจากวิกฤตศรัทธาของเหล่าแฟนบอลต่อมาผลงานของทีมบ้านเกิดที่ตกรอบฟุตบอลโลก2026ก็ส่งผลให้ฮงมยองโบกุนซือพร้อมด้วยชงมงกยูประธาน KFA ในขณะนั้นเนี่ยนะคะเขาประกาศลาออกจากตำแหน่งทั้งคู่เลยก่อนเข้ารับการไต่สวนจากรัฐสภาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้กุนซือหนุ่มชาวสเปนิชวัย48ปีที่ผ่านการคุมทีม RS โมนาโกกรานาดาแล้วก็โซชิทีมดังของรัสเซียซึ่งสิ้นสุดวาระในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะจะเข้ามาคุมทีมโสมขาวจำนวน6นัดในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้พร้อมออปชั่นขยายสัญญาไปจนถึงฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ในเดือนมกราคมปีหน้าขณะที่เกมแรกของโมเรโน่ค่ะในการทำหน้าที่กุนซือของเกาหลีใต้ก็คือเกมกระชับมิตรทีมชาตินะคะจะดวลกับเอกวาดอร์ที่เมืองซูวอนทางตอนใต้ของกรุงโซในวันที่24กันยายนนี้ค่ะ
0: การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งต่อพลังใจทัพนักกีฬาไทยผ่านคอลเลกชันสุดพิเศษเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณณวรีค่ะโดยสืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสความว่ากำลังใจของนักกีฬาทุกคนเป็นสิ่งสำคัญและควรได้รับความสำคัญเท่ากัน และเพื่อตอบสนองต่อกระแสความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยแบรนด์สิริวัณณวรีจึงได้ถ่ายทอดผลงานการออกแบบในคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยผ่าน

0: มวกและเสื้อกีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกันกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่11กันยายนนี้นะคะเวลา12นาฬิกาที่ร้านสิริวรรณวรีศูนย์การค้าสยามพารากอนรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพพัฒนากีฬาพาราลิมปิกและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยค่ะ
1: มากันที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะคะก็ลงแข่งศึกชิงแชมป์เอเชียประเดิมนัดแรกในวันที่5กันยายนนี้ค่ะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะเป็นทีมชายจะลงฝึกซ้อมที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเตรียมที่จะลงแข่งวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียในวันที่4ถึง13กันยายนนี้โดยในการฝึกซ้อมค่ะก็จะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเป็นการยืดร่างกายเบาๆนะคะเน้นเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่ในวันนี้จะมีโปรแกรมลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่เมืองฟุกุโอกะค่ะสำหรับทีมชาติไทยอันดับที่62ของโลกนะคะในรอบแบ่งกลุ่มก็อยู่ในสาย4ร่วมกับทีมกาตาร์อันดับที่24ของโลกเกาหลีใต้ทีมที่26ของโลกค่ะส่วนไต้หวันอันดับที่58ของโลกนักตบชายไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับกาตาร์ค่ะ5กันยายนนี้เวลาบ่าย3โมงค่ะด้านของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีค่ะ2027รอบคัดเลือกนัดที่2จะพบกับเติร์กเมนิสถานค่ะชุด U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่จังหวัดที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะจังหวัดชลบุรีโดยการฝึกซ้อมก็จะเน้นไปที่เรื่องแท็กติกที่จะใช้ในเกมวันนี้ล่ะค่ะต้องใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่งโดยดนุพลบุพผากองกลางทีมชาติไทยชุดยู20บอกว่าสภาพร่างกายของทุกคนกลับมาพร้อมลงสนามแล้วหลังชนะนัดแรกทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆต้องพยายามปรับปรุงเรื่องของการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายแล้วก็ความแน่นอนในการผ่านบอลสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของรูปร่างความเร็วแล้วก็การเข้าปะทะทุกคนมีสมาธินะคะมีเป้าหมายก็คือเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะ
0: และปิดท้ายสปอร์ตซีนค่ะพาไปชมการแข่งขันวิ่งของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่วิ่งเข้าเส้นชัยแต่ว่าหยุดไม่อยู่สภาพเป็นไงไปดูกันค่ะ

วิ่งเร็วมากแต่เบรกไม่อยู่ทะลุกำแพงไปเลยนะคะหมดเวลาของเที่ยงวันทันข่าววันนี้แล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปเลยสวัสดีค่ะ

0: ของดีโปรเด
1: ็
0: นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
2: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
2: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
2: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณชมพี่ต้อผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
2: อ่ะไปกันดี
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
4: วันนี้ก็จะบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะหนักๆแล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลายเลยค
4: ่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
4: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: นะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มาก
4: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี้เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
4: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
2: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
4: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
4: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้ดู
0: อ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
0: จริง
2: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน

0: ม่แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด1780วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวอย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ026660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
0: ถูกต้องนะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
0: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
2: น้ำผึ้งแท้
0: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะ
2: คะ
0: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
0: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าผึ้งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
0: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
0: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
0: มิเดียนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
0: ต้องหลาย
2: คนเป็นไงคะรสชาติ
1: คือจะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่ใช่
1: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
1: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
1: บอกไม่ถูกมันหอมมากคุณต้องลองอ่ะ
0: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
2: ค่ะ
0: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุกนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
1: ่
2: หรือสงกรานต์แบบนี้ก็ได้
1: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: ตัวนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
1: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
1: เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
1: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปีค่ะ
1: ยังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
1: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
0: สบาย
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
0: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้ใช่
0: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
1: เลยเลี่ยงเลยเลี่ยงไป
0: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
0: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ตอเขาชิม
1: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
0: โทษนะฮะ
2: ทุกหยด
1: นี่เห็นไหมให้พ
2: ี่
1: วินชิมเป็น
2: ไงคะรสชาติต้องถามก่อน
1: โอ้โหโอ้โหฟิน
2: ฟิน
1: ค
2: ุ
1: ณคะคุณคะ
0: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
2: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุกที่ไม่เหมือนใคร
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
0: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
2: ใช่
0: ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
2: อ
0: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
2: ใช่ถูกต้อง
0: เอา
1: จริงๆนะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได
0: ้มะนาว
2: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือน

0: บาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
1: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ่
2: น่ากินมาก
0: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
2: ค่ะ
0: น
2: ะคะจิบไหมคะพี่วิน
1: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวาน
2: ค
1: ่ะไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆดีมากขออนุญาตนะคุณผู้ชม
2: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
0: ค
2: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคทๆๆหิบคอก็ดื่มดี
0: อันนี้คือได้เลย
2: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
0: ้
2: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
0: โอ้ยน่ากินอ่ะ
2: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
0: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
2: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
1: ้
2: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
0: ว้าว
2: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
0: ได้เลย
2: เทจากขวดเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
2: คืออยากได้ความแบบเยอะ
0: ๆ
2: คุณผู
1: ้ดูสิ
2: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
0: ช้ำมาก
2: แบบช้ำช้ำว้าว
0: ว้าวเลย
2: ว้าวแบบ
0: หยดแบบสุดยอด
2: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
1: ครับ
2: ว้าว
1: แม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมือถือทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
0: ใช
1: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
2: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคนเกรม
0: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
1: ี
0: ้แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานเนี้ยไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
2: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5มา
1: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะเป็นสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้อะไรซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่
0: เก็บเกี่ยวเลย
1: เบ่งบาน
0: ใช่ถูกต้อง
1: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
0: ถูกต้อง
1: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต่อเราไม่รู
2: ้เช็คไม่เป็นหรอ
1: ไอ้แท้มันยังไง
2: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
1: แท้ยังไง
2: แท้คือยังไงต้องทำ
0: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
2: เห็นแล้วคุณผู้ชม
0: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นเหลี่ยมๆมันเป็นแตกๆออกมาแบบเนี้ยในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
0: ู้
2: ชม
0: เห็นไหม
2: เห็นไหมที่เป็นแตกๆเน
0: ี่
2: ย
0: นะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงเนี้ยคือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก็คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
2: ้
0: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
2: ่
0: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิบเกล็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
2: ค่ะ
1: โอ้โหได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
0: ็
1: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
2: ทำไมทุกคนจับได้ตล ลอดเลย
1: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดู

0: อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
1: ับ ตัดให้เลยกับตลาดโบเน็ตค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบภาษีให้ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยและยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
0: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
2: ใช่
0: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
2: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไง
1: เด
2: ี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: เห็นเลยอะว่าค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
2: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
2: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
2: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
0: น
2: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
0: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
2: ม
0: ีให้ออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจาน
1: เ
2: สร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอก

0: กลักพิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกรังของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
1: เห็นไหมคะ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
2: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
2: ผมจะทำเมนู
1: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
0: อากาศร้อนมาก
2: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
1: ได้เลย
2: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
2: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
1: เรากินไม่ไหวแล้ว
2: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
1: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงเชื่อไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
2: น้ำแข็งมา
1: คือน้ำไหลแล้ว
2: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
1: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
1: ทำงานได้เองเลยเนี่ย
2: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: เหมือนกับร้านอาหาร
1: น่ากินเนี่ยได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
2: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่จะทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
2: ่
0: น
2: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นไง
1: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
1: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้มั้ยมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
2: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
2: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
2: ะก็คือน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้งก็ดีนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่ไหม้เกรียม
1: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
1: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
2: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
2: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเกิร์ต
1: ได้หมดได้หมด
2: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
2: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
1: ใช่พี่เว
2: นออยมานี่ดีมากๆอด
1: ใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเว

0: ที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆแล้วอันเนี้ยของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
0: โอ้
1: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
0: โอ้เยอะมาก
1: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
0: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
2: จังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
1: เป็นสินค้าคุณหอมด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
0: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนก
2: ัน ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
2: แต่ว่าวันนี้เรา
0: ขอให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
1: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
2: ้เตรียมมาให้จริงๆ
1: ดีใจเลย
2: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซ็ตได้เลย
0: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ได้ที่จะคนรับชื่นใจใครๆก็ชอบเนาะ
1: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199.5 บาทซองแบบนี้นะ900

0: สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผู้ชมมาเติมความสดชื่นกับเมนูโปรดของทุกคนกันมากดีกว่าทำไมพูดถึงทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเกือบทุกคนนะตื่นมาเราต้องการความสดชื่นใช่ไหมเราต้องการการเฟรชเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟแต่ถ้าพูดถึงกาแฟแล้วถ้าเกิดมันไม่กินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้วันนั้นทำงานไม่เต็มที่ไม่มี energy เลยเอาอย่างนี้พูดถึงกาแฟจะเป็นใครไม่ได้พูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณโจ้กาแฟนกคู่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับส้มสวัสดีครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ท่
1: าน
2: ด้วยคร
1: ับ
2: ผม
1: สีมากเพราะว่า
2: เจอกันอีกแล้ว
1: ใช่เจ้าของเลย
2: แน่นอนครับผมทุกครั้งที่พูดถึงกาแฟนกคู่ครับผมนะครับโจ้เขาจะเอาเป็นคนที่ออกมาพูดเองนะครับแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการผลิตในการแบบว่าดื่มด่ำกับกาแฟทุกทุกครั้งเลย
1: จริงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกคนนะอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยนะคะตื่นมาเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องกินกาแฟแล้วกาแฟ1แก้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างดูค่ะเนี่ยผงกาแฟต้องไหมคุณโจ
2: คืออันนี้อันตรายมากผม
1: มีอะไรบ้างคะอันนี้พวกนี้
2: หลายหลายคนนะครับที่ตื่นเช้ามาเน
1: ี่
2: ยกินกาแฟทรีอินวันซึ่งนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนมข้
1: น
2: น้ำตาลและครีมเทียมนะครับคือจริงๆระบบกาแฟเนี่ยดีต่อสุขภาพนะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับกาแฟทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายแล้วก็ทำลายสุขภาพนะครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปครีมเทียมมากเกินไปแน่นอนว่านี่แค่วันเดียวนะ
1: วันเดียว
2: เฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ถ้าเป็น1เดือนจะเกิดอะไรขึ้น
1: นี่นะครับ
2: นี่คือสิ่งที่เราทำมาให้ดูนะ30วันคุณกินเช้าคุณกินเย็นนี่คือน้ำตาลนี่คือครีมเทียมและนี่คือนมข้นหวาน
1: อันนี้เดือนนึง
2: อันนี้1เดือนนะครับ1เดือนคุณบริโภคเข้าไปมากมายขนาดนี้แน่นอนผมบอกนะครับว่าสุขภาพของเรานะครับมันซ่อมแซมแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: ก็อย่างที่บอกไงอร่อยถูกปากอะแต่ว่าแบบว่าลำบากเงินในกระเป๋าแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีพูดตรงเลยคืออะไรรู้ไหมส้มนะเป็นผู้หญิงอะคุณโจ้โทษนะคะเห็นแค่นี้อันนี้โทษนะนี่น้ำตาลใช่ไหมคะอ๋อตกใจนะคุณกินเดือนนึงเนี่ยน้ำตาลคุณเข้าร่างกายหนูย้ำอีกรอบนะและถ้าอันนี้คือครีมเทียมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: 1เดือนครีมเทียมเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้คือนมข้นถ้าเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้แค่ต่อเดือนแล้วถ้าเรากินแบบนี้ค่ะเป็นประจำมันจะเป็นไงคุณโจ้เอาเริ่มตัวที่ถ้าเรากินน้ำตาลหรือกินหวานมากเกินไปก่อนมันจะเป็นไงคะคุณโจ้
2: ผมบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนะการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากจนเกินไปแบบนี้นะใครหลายคนที่ยังดื่มกาแฟ3 in 1ที่ยังเติมโหมากมายขนาดนี้นะมีความเสี่ยงสูงมากๆอันนี้แสดงความกังวล นะครับผมซึ่งที่สำคัญการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เราง่วงนอนเป็นโรคขี้เกียจ
1: เอออันนี้จริงคุณโจ้
2: เพราะน้ำตาลมากเกินไปแน่นอนว่าจะทำให้ร่างกายเริ่มตอบสนองช้าลงนะครับอันนี้พอขี้เกียจก็นอนน้ำตาลก็ขึ้นก็กลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโอ้หลากหลายเรื่องราวมากจริงๆนะและสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากเกินไปจะทำให้คุณแก่เร็วนะครับผม อันนี้น่ากลัวมากจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เคยแบบว่าเด้งดึงต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดนะครับเพราะน้ำตาลจะไปดูดซึมต่างๆเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นลดละเลิกได้ก็อยากให้ลดละเลิกนะส้มนะ
1: จริงค่ะอันนี้เป็นส่วนน้ำตาลหรือว่าเรากินหวานมากเกินไปแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยกินครีมเทียมมากเกินไปล่ะคะคุณโจ้ส่งผลยังไงอันนี้คือครีมเทียมนะ
2: เนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนน
1: ะ
2: การบริโภคครีมเทียมมากเกินไปคือการเพิ่มไขมันเลวในร่างกายหรือ LDL ถ้าวันนี้เราตัดออกนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่สุขภาพที่ดีก็จะตามมา
1: จริงค่ะคุณโจ้กำลังจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเรายังคงกินกาแฟได้เหมือนเดิมแต่เราจะต้องเลือกไงเป็นกาแฟที่กินแล้วเนี่ยอ่ะโอเคแน่นอนอ่ะปลอดภัยที่สำคัญคือรสชาติต้องดีพูดงี้คุณผู้ชมว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็คือคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะ
2: ผมบอกอย่าง
1: น
2: ี้แล้วกันจ้ะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยผ่านกระบวนการคัดสรรนะกระบวนการวิจัยต่างๆเนี่ยจนออกเป็นกาแฟนุกใช้เวลา1ปีนะส้มนะ
1: 1ปี
2: 1ปีเต็มๆนะครับในการที่สุดท้ายเนี่ยรสชาตินะครับและกลิ่นหอมละมุนของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แบบนี้นะครับผมใช้เวลา1ปีเต็มๆและปัจจุบันเนี่ยเราขายมาแล้วกว่า3ปีนะครับมีฐานลูกค้าหลายแสนหลายล้านคนทั่วประเทศที่เป็นแฟนประจำและชื่นชอบในกาแฟนกฮูก

0: ของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากต่างๆเหล่านี้เรายังไม่ได้พูดถึงสารสกัดต่างๆเลยนะซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบเต็ม
1: ๆค่ะคุณโจ้อันนี้อยากทราบนิดนึงว่าเราอยากเห็นว่ามันแตกต่างขอแบบเด่นๆของกาแฟนกฮูกหน่อยค่ะ
0: กาแฟเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่กาแฟนกฮูกของเราเนี่ยใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ดีสุดอาราบิก้ามีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะ
1: ของ
0: เราใช้สายพันธุ์ที่ดีสุดนำเข้าจากต่างประเทศ 100% น
1: ะครับ
0: แน่นอนว่าพอเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ขึ้นมาเตะจมูกหอมมากนะครับเดี๋ยวอันนี้คือประโยชน์หลักๆของกาแฟนกฮูกเลยครับผม
1: นะคะสิ่งหนึ่งเมื่อกี้คุณโจ้บอกว่าเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบกัน
0: ขอเล่าที่มาที่ไปได้ไหม
1: เล่าเลยอยากเมาเลยค่ะคุณโจ้
0: เราเนี่ยเป็นกาแฟที่จริงใจต่อผู้บริโภคครับวันนี้เราบอกว่าเราจะใส่สารสกัดหลายสิบอย่างเข้าไปเนี่ยถามว่าวันแรกถามว่าเราจะใส่สมุนไทยเข้าไปได้ไห
1: ม
0: ใส่สะระแหน่ใส่แบบว่าผักใส่แบบว่า
1: ธัญพืช
0: เข้าไปได้ไหม
1: ผลไม้ใดๆค่ะ
0: คือจริงๆเราใส่ได้นะแต่ประเด็นคือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปซื้อในตลาดก็ได้ไปปลูกหลังบ้านก็ได้กินเหมือนกัน3บาท5บาทนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเราเราอยากใส่สารสกัดที่มีคุณภาพที่มีราคาแพงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดหรือถ้าคุณไปซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดทางเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโส
1: ม
0: หรือคอลลาเจนต่างๆกระปุกนึงเป็นพันนะครับแต่เราเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมอยู่ในกาแฟนกฮูกเพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราให้กับนักดื่มของเราแน่นอนว่าหลายสิบอย่างทุกตัวเนี่ยไม่ได้หาได้ทำท้องตลาดไม่ได้ปลูกเองได้ตามหลังบ้านนะท
1: ุ
0: กตัวเราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นความจริงใจที่เราอยากจะมอบให้ผู้บริโภคจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่แพงด้วยน
0: ะ
1: ต้นทุนสูงแล้วก็คุณโจ้คือเราสกัดถูกไหมอ
0: ัน
1: นี้สกัดมาเพื่อว่าเวลากินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เหม็นกลิ่นสมุนไพร
0: แน่นอน
1: อร่อยเลยแหละพูดตรง
0: ๆเพราะว่าพวกนี้เนี่ยสารสกัดทุกตัวเนี่ยเราสกัดเย็นมาสกัดด้วยเทคโนโลยีสูงสุดจากโรงงานทำให้สารสกัดทุกตัวเนี่ยพอมันอยู่ในกาแฟแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้กลิ่นใดๆกลิ่นเดียวที่จะได้คือกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าสำหรับนักดื่มกาแฟหลายคนดื่มกาแฟนกฮูกมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนะครับว่ากาแฟของเราเนี่ยใส่สารสกัดเข้าไปหลายสิบชนิดนะคร
1: ับ
0: นึกว่าโอ้ทำเป็นกาแฟยี่ห้อนี้อร่อยจังนะครับก็อยากจะบอกว่าดื่มนะครับใครยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกนะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองดื่มกาแฟนกฮูกดูนะครับเป็นกาแฟนกฮูกที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับผมและอยากให้ทุกท่านนะบอกต่อกับคนที่เรารักด้วยพ่อแม่นะครับพี่น้องที่ดื่มกาแฟ3 in 1หรือกาแฟที่มีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: ปัจจุบันผมอายุ50ปีนะครับอาชีพก็เป็นช่างอุตสาหกรรมผมคนหนึ่งนะครับที่ว่าดื่มกาแฟจัดวันหนึ่งผมดื่ม 3-4 แก้วนะครับรสชาติกาแฟที่ผมดื่มเนี่ยก็เป็นรสชาติหวานมันก็ดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมทุกวันทุกวันทำร้ายร่างกายของเราทำให้สุขภาพของเราแย่ลงผมจึงเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำบ้างนะครับไอเราก็ดื่มไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่ครับก็ดื่มต่อไปไม่ได้ไม่ไหวจนวันหนึ่งผมมาเจอกับกาแฟนกฮูกผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าชอบมากครับเป็นรสชาติกาแฟที่ผมตามหามานานอีกอย่างที่ผมชอบคือส่วนผสมของสมุนไพรของเขานะครับ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02 113 1150ของเราเนี่ยมีจำนวน

0: จำกัดจริงๆนะครับ02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: ตอนนี้ค่ะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยโทรกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะมากเพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจเพราะคุณโจ้กาแฟนกคู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้ดังมากจริงนะคือหนึ่งเลยรสชาติเนี่ยหอมหวานมันอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มจริงๆถ้าดูรายการอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบโทรนะก่อนสินค้าจะหมดเตือนแล้วนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมกาแฟนกคู่เนี่ยหลายคนบอกว่าคือพอดื่มปุ๊บคุณโจ้เขาชอบมากๆคือรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำตอนนี้คือผลิตไม่ทันคุณโจ้จริงเปล่าวะ
0: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเราเนี่ยมีการผลิตสดใหม่ทุกเดือนนะครับแล้วก็ผลิตตอนนี้เริ่มที่จะเพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงหลังของเราเนี่ยได้ไปออกรายการทีวีดิจิตอลค่อนข้างเยอะ
2: นะครับ
0: แล้วก็มีลูกค้าใหม่นะครับที่มาซื้อแล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะครับที่ยังมาซื้อซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของการรับสินค้าของเรานะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมคือมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้มาตรฐานในการผลิตสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO นะครับ GMP นะครับหลากหลายตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้และที่สำคัญคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนของกาแฟนกฮูกนะครับที่ยังดื่มนะฮะทั้งเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของกาแฟนกฮูกทุกๆซองครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีน้องมิด ไม่ต้องพูดเยอะเนาะน้องมิดจะโทรไปหลากหลายแบบจริงๆคุณโจ้ขอยืนยันการันตีว่ากาแฟนกฮูกซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งของแท้แน่นอนเลยเน
0: า
2: ะ
0: อยากให้นะครับทุกท่านนะครับมั่นใจในคุณภาพและโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่มีเดียช้อปปิ้งนะครับผมเพราะว่าทุกๆสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนกฮูกหรืออย่างอื่นเนี่ยซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งเนี่ยแน่นอนจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมของแท้ 100% นะครับสามารถสั่งซื้อก็ได้เลยครับ
2: ใช่ค่ะมีเดียช้อปปิ้งเรามีสโลแกนนะมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
0: ถูกต้องครับ
2: ต้องเป็นแบบว่าพนักงานพี่ๆเราเท่านั้นนะคะสอบถามกันได้หลังไมค์ละกันเนาะทีนี้คุณโจ้ยังคงติดค้างเพราะเราต้องย้ำกันเสมอว่าเรื่องราวของรสชาติกาแฟเนี่ยนะคะของกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมคุณโจ้เราต้องพิสูจน์กันเนี่ยแหละค่ะ
0: วันนี้อยากย้ำว่ากาแฟนกฮูกของเราน
2: ะ
0: แน่นอนว่า1เลยเนี่ยคนละลายง่ายมากและ2คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าที่ไม่สามารถเลียนแบบได้นะครับผ
2: ม
0: และอยากให้ชิมหน่อยได้ไหมช่วยชิมให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ
2: ตัวแทนหมู่บ้านเหรอคะ
0: ลองชิมกาแฟนกฮูกดูไหมคร
2: ับ โอ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างยิ่งเลยค่ะคุณโจ
0: ้
2: ขออนุญาตนะคะสีนี่คือสีที่ถูกต้องนี่คือกาแฟนกฮูกสีต้องถูกต้องคนง่ายละลายไวและที่สำคัญต้องกินฟรีด้วยค่ะขอชิมนะคะ
0: แตกต่างไหม
2: พอดีคุณโจ้พอดีหมายว่าไม่หวานแหลม
0: ผมจะบอกอย่างนี
2: ้แล้วก็
0: อันที่หนึ่งเลยนะ
2: มีความกลมๆ
0: อ่ะถูกต้อง
2: อีกได้ไหมคะคุณโจ้เชิญพูดเลยค่ะ
0: เ
2: ชิญพูดเลยค่ะชิมนะคะ
0: จ้าเชิญ
2: คืออ
0: ันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมคือในเรื่องของกลิ่นนะจะมีกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาจะมีกลิ่นของสารสกัดอื่นๆเข้ามาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางเจอบนกาแฟนกฮูกได้เลยกลิ่นของกาแฟนกฮูกเนี่ยเป็นกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของรสชาติครับรสชาติของกาแฟนกฮูกคือรสชาติกาแฟแท้ๆ 100% จากคอกาแฟเพื่อคอกาแฟนะแต่รสชาติอื่นๆเนี่ยที่ทำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของสารสกัดอะไรต่างๆที่เข้ามาทำให้รบกวนบรรยากาศและประสบการณ์ในการดื่มอันนี้คือจะไม่มีบนกาแฟนกฮูกแน่นอนในนี้เราขอรับประกันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าของเราไม่มีไขมันทรานส์และไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยครับ
2: ค่ะอันนี้ส้มขอพูดแบบฟีลลิ่งนะรีวิวคุณโจคือรสชาติแบบอร่อยติดปากหรือรู้สึกว่าติดใจจะมีความเลยนะความเข้มข้นของอาราบิก้าแบบแท้ๆอ่ะ
0: ตรงปลายลิ้นลูกค้าของเราหลายล้านคนด้วยนะที่ซื้อแล้วซื้ออีกนะ
2: ไม่
0: เพราะติดใจในรสชาติของเรา
2: เราทานแล้วรู้สึกว่าเบากินแล้วรู้สึกว่าเบาแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วน้ำตาลจะใส่เท่าไหร่ครีมเทียมจะใส่เท่าไหร่นมข้นจะใส่เท่าไหร่พอทุกอย่างนะคะเราเลือกมาให้แล้วให้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าหนึ่งเลยทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าสองก็คือว่าซื้อกับมีเดียช้อปปิ้งเนี่ยอันเนี้ยดีแน่นอนนะคุณโจ้เน
0: า
2: ะ
0: และอยากจะเน้นย้ำด้วยนะครับว่านอกเหนือจากกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้สารสกัดนะครับหลายสิบชนิดที่เราใส่เข้าไปซึ่งเป็นสารสกัดที่ราคาแพงในท้องตลาดนะครับและแน่นอนว่าไปหาซื้อกันแบบนี้นะกระปุกหนึ่งกันเป็นพันๆนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามินแคลเซียมต่างๆแต่วันนี้เราใส่

0: ให้กันแบบฟรีๆอ่ะส้ม
1: อ
0: ยู่ในกาแฟนกฮูกของเราแล้วนะครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
2: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: พี่อายุ58ปีเคยเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแล้วปัจจุบันนี้เกษียณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วก็โดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเวลาไปร้านน้ำชงเนี่ยก็จะชอบแบบหวานๆนำแล้วก็ต้องใส่ครีมใส่นมข้นใส่น้ำตาลเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโชคดีนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาแนะนำก็หลังจากที่ได้ดื่มกาแฟนกฮูกเนี่ยก็ในส่วนของรสชาตินะคะกาแฟก็เข้มหอมมันกำลังดีก็รับรองว่าจะติดใจเลยค่ะ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: โอ้โหคุณผู้ชมขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสายหลังไมค์คือเยอะมากๆกาแฟหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมนะคะกินแล้วถูกปากถูกใจแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยต้องกาแฟนกฮูกค่ะเพราะตกซองเราไม่ถึง9บาท
0: ถูกต้องครับผมถูกมากๆเลย
1: จริงๆคุณโจ้เมื่อกี้กินแล้วรสมากๆค
0: ่
1: ะยังไงคะคุณโจ้
0: อยากจะฝากไว้ครับผมว่าในส่วนของกาแฟนกฮูกนะผมมี3ข้อที่อยากจะฝากไว้นะคืออันที่1เนี่ยเรื่องของรสชาติครับ
1: จริง
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับบวกกับสารสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนรสชาติถูกปากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม
1: ่
0: อย่างที่สองนะคือสารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สารสกัดที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นสารสกัดทางเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโสมรังนกคอลลาเจนนะครับมัลติวิตามินต่างๆมันพูดไม่หมดมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งแต่ละตัวแน่นอนว่าถ้าไปซื้อแยกซื้อต่างหากกระปุกละเป็นพันนะนี่ดูข้างหลังนี่ใส่ตัวหนังสือเยอะมากเลยหลายสิบชนิดนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเรานะครับและอย่างที่3ครับความคุ้มค่าจ้ะเพราะว
1: ่
0: าตกเฉลี่ยเนี่ยซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับผมกินกันไปยาวๆเลยใครที่เคยกินกาแฟแก้วนึง60 80เนี่ยเหลือแค่วันละ9บาทนะครับผมตกเดือนนึงกินกาแฟเดือนละเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยว9 9คูณ30 270บาท
0: เป็นไปได้ยังไง
1: นะครับ
0: เป็นไปได้ยังไงแต่ถ้ากินกาแฟไปตามคาเฟ่แล้วตกเดือนนึง 3,000 นะง
1: ั
0: ้นเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ 3,000 บาทคุณจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมแล้วเก็บเงินจำนวนหนึ่งมากินกาแฟนกฮูกของเราดีกว่าครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า1แพ็คแบบนี้นะคุณโจ้เนาะก็คือเราจะมีเป็น10ซองเล็กแบบนี้นะคะพกพาไปไหนก็ได้ต่างประเทศต่างจังหวัดคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานคือที่ไหนก็ได้ค่ะพกไปได้คุณผู้ชมแต่นี้ต้องนิดนึงคุณโจ้กาแฟนกฮูกใส่กี่กรัมคุณโจ้
0: เราใส่ไปให้เต็มๆทั้งหมดเนี่ย15กรัมเลยนะครับผมให้เต็มอิ่มกับประสบการณ์ในการดื่มกาแฟที่อร่อยและหอมด้วยอาราบิก้าครับ
1: ค่ะคุณโจ้พูดนิดนึงว่าของที่วันนี้คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอกาแฟนกฮูกเนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบคำนี้จริงใช่ไหมคุณโจ้
0: เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าหลากหลายคนนะครับก็บอกว่าเคยกินกาแฟมาหลายยี่ห้อนะครับผมและพอได้เริ่มชิมกาแฟนกฮูก
1: ม
0: ีการชิมและซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นคอกาแฟนักดื่มกาแฟก็หันมาดื่มกาแฟนกฮูกแทนกาแฟ 3-in-1 แบบเดิมนะครับวันนี้นะสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยากจะตัดวงจรน้ำตาลอยากจะตัดในเรื่องของไขมันออกนะครับผมอยากให้กาแฟ

0: คู่ของเรานะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะก็คือคุณผู้ชมถ้าพูดง่ายคือเราก็คงยังได้กินกาแฟเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ถ้าเราเลือกได้คุณผู้ชมนะคะหนึ่งเลยส้มว่าความอร่อยเนี่ยเรายังคงได้เหมือนเดิมสองก็คือว่าคุณผู้ชมเอาจริงๆนะสมมติคุณซื้อเนี่ยหนึ่งแพ็คแบบนี้คุณกินได้สัก10 วันแล้ววันนี้คุณได้ไปคือเยอะมากคือทานยาวๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีความสุขในการใช้จ่ายได้กินของอร่อยๆเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยเป็นกาแฟนกฮูกที่ตอนนี้ครองใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะคุณโจสั้นๆหลายคนบอกว่าถ้านึกถึงกาแฟที่หอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมถ
0: ู
1: กไหมแล้วเป็นอาราบิก้าแท้ๆเลย 100% ต้องกาแฟนกฮูกเท่านั้นยากที่จะลอกเลียนแบบจริงไหม
0: อยากจะรับประกันอันที่1ก่อนเลยด้วยยอดขายของเรานะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยไปกว่า10ล้านซองแล้วนะครับผมแน่นอนลูกค้าหลายล้านคนทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าของกาแฟนกฮูกซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อฝากคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตของเรานะครับออร์แกนิกจริงๆหลายคนชื่นชอบหลายคนซื้อซ้ำเลยนะครับและที่สำคัญคือจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ากาแฟของเราเนี่ยไม่ได้หอมอร่อยแบบกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับหลายคนชื่นชอบและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลไม่มีเลยนะครับใครที่ดื่มกาแฟ T-in-1 อยู่สามารถมาดื่มกาแฟนกฮูกของเราได้นะครับผมแน่นอนว่าวันนี้นะอยากจะแนะนำอ่ะใครที่ไม่เคยชิมว
1: ัน
0: นี้โปรโมชั่นดีจริงๆซื้อเลยนะครับอยากให้โทรเข้ามาและอยากให้มั่นใจด้วยว่ากาแฟนกฮูกของเราผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดสามารถซื้อผ่านมีเดียช้อปปิ้งทางช่องทางนี้ได้เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะคือได้ของแท้แน่ๆนะคะกินแล้วสบายอกสบายใจโปรโมชั่นวันนี้คุณโจ้บอกว่าจัดให้จุกจริง
0: ๆโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
3: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: พทบ.5เสนอรายการ

0: รอีกวัดดีอยู่ที่โคราชวัดมรุมนะจะบอกให
1: ้หลวงพ่อสมปรารถนาศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองพี่น้องที่นี่ฉะนั้นในงวดหน้านี้ขอให้สม

0: ผมโดนพญานาควัดมะลุมกัด
1: ดีแล้วโชคดีเป็นคนเดียวในโลกก็ว่าได้ที่โดนพญานาคกัดเนี่ย
2: วัดมะลุมตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูงของจังหวัดนครราชสีมา

0: วันนี้เป็นวันพระค่ะมาวัดมะลุมมาปฏิบัติธรรมวัดมะลุมเป็นต้นธรรมแอบสืบสานพระพุทธศาสนาค่ะ
1: วัดมะลุมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่คาบเกี่ยวกันมาถึงยุครุ่งเรืองของสมัยลพบุรีพระนารายณ์มหาราช
2: จะพากันเดินไปไหนครับนี่ครับ
3: วันนี้พระศิษย์จะพาญาติโยมพ่อขาวแม่ขาวมาปฏิบัติธรรมที่ศาลาหลวงพ่อสมพัฒนาวัดมะลุมจ้ะวันนี้วันพระ
1: ปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสกำลังทำให้คำว่าบวรสมบูรณ์แบบคือบ้านวัดและโรงเรียนเกิดความสามัคคีโดยมีวัดเป็นแกนกลาง
4: ตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเราชาววัดมะลุมมีความเต้าสลดประพฤติปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านตลอดมา
1: ทุกวันพระวันสำคัญทางศาสนาจะมีญาติโยมมานั่งสมาธิถือศีลฟังธรรมกันเป็นประจำ
2: เราศรัทธาวัดมะลุม
5: สาเหตุเพราะว่าคุณพ่อเกิดที่บ้านนี้ค่ะญาติพี่น้องเยอะค่ะก็เลยชักชวนทุกท่านกันโดยการที่ว่าออกสถานีวิทยุกระจายเสียงค่ะบุญทวีต้นธรรมบุญทวีอุปธรรม
1: ที่นี่มีสวนป่าสวนธรรมให้ญาติโยมมาปลีกวิเวกด้วย
6: วัดเอาบุญละสุนทานไม่ไปไหนมีพรรมสัญญาม
7: าปฏิบัติธรรมด้วยความสงบด้วยความเย็นที่วัดมะลุมมีให้
8: ผมปิ่นมกทายกทั้งยาวัจกรนำญาติโยมปฏิบัติ
1: ขณะที่โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูพาเด็กๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
9: โรงเรียนบ้านวัดควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
10: ผมชอบครับเพราะวัดเป็นที่ให้ความรู้กับผมหนูชอบมาทำกิจกรรมที่วัดแห่เทียนเวียนเทียนค่ะ
1: ที่นี่มีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาตั้งกระจายเสียงอยู่ด้วย
11: บารมีที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อริงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ที่วัดมะลุม
1: ที่นี่มีปาฏิหาริย์เมื่อวันที่ลมพายุพัดวัดพังแต่หลวงพ่อสมปรารถนามิได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยไปขอพรไปนมัสการท่านได
12: ้ระฆังเสียงเย็นพระธรรมแผ่เห็นเป็นร่มเงา
4: ลมพายุพัดศาลา300ปีถล่มแต่หลวงพ่อองค์สมปรารถนาไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อย
1: ส่วนหลวงพี่ชัยฤทธิ์บัวชลีท่านนี้เป็นนักประพันธ์เพลงเกลียดห้องเบอร์5ที่สายันสัญญาร้องก็ยังมาบวชจำพรรษาอยู่ที่นี
13: ่มาวัดมะลุมได้อะไรหลายๆอย่างหลวงพ่อพลเอกบุญสินพาดกลางท่านอยู่อุดรพระพลตรีชัยฤทธิ์ที่ชอบเขียนเพลงละครมาบวชอยู่วัดมะลุมเด้อสิบอกให
1: ้วัดมะลุม
13: อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสูงแต่น้ำท่วม
1: สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าวัดคือศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนทุกคนครับ
13: นายดูลายมือหน่อยสิมีกากบาทกลางฝ่ามือระวังคนจะตื้อหลายๆที่แล้ววิ่งมาหาอาตมาก็ดีงวดนี้รางวัลที่หนึ่ง

ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังศรีดูช่อง5กดเลข5รายงานเรื่องราวดีๆมาจากวัดมรุมอำเภอโนนสูงนครราชสีมาเด้อ สิบอก

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะส.ส.ผลิตเข้าชี้แจงกรรมาธิการตำรวจยืนยันพร้อมร่วมมือคดีหัวสว.เต็มที่แต่ตั้งข้อสังเกตกรรมาธิการเร่งไล่ล่าคนปล่อยเอกสารมากกว่าหาตัวคนผิดในการประชุมคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรที่มีนะ

ายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการวาระพิจารณากรณีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานอ้างยี่และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่างๆและได้เชิญนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลออธิบดี DSI และผู้บังคับการกองปราบปรามเข้าให้ข้อมูลทั้งนี้นายผลิตได้เปิดเผยก่อนเข้าชี้แจงกรรมาธิการว่าจากเอกสารที่กรรมาธิการส่งเชิญมาระบุว่าจะเป็นการพิจารณากรณีการเผยแพร่เอกสารคดีหัวสวซึ่งตัวเองถูกเชิญในฐานะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลจึงต้องถามกลับว่าเอกสารอะไรซึ่งตั้งแต่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหัวสวไม่เคยนำเอกสารใดมาเผยแพร่ซึ่งก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนในฐานะที่ถูกเชิญต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสภาพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันก็หวังว่าในอนาคตหากมีส.ส.คนใดพรรคไหนถูกกรรมาธิการชุดใดเชิญไปตรวจสอบก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือโดยใช้บรรทัดฐานเดียวกันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คนนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศต้องเผชิญกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการข้อจำกัดด้านกำลังคนและทรัพยากรตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลจึงต้องพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยเชื่อมโยงและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งการจัดประชุมวิชาการเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพรวมทั้งการประเมินผลและติดตามการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบ2เจสสิก้าเปกูล่านักขวดความหวังเจ้าถิ่นมือ3ของโลกและของรายการรองแชมป์ปี2024โชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งใช้เวลาเพียง56นาทีหัวชนะโซเฟียเคนินนักเทนนิสร่วมชาติมือ110ของโลกไปขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ1ทำให้เปกูล่าผ่านเข้ารอบ3 US Open เป็นปีที่7ติดต่อกันจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกจากแคนาดาที่ชนะไมมนัชยาสว่างแก้วนักหวดไทยมือ94ของโลกมา2เซตรวดซึ่งไมมนัชยาแม้ตกรอบ2แต่ก็ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านเกือบ6ล้าน4แสนบาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก70คะแนน

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา15 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: วัตถุมรณะและนาค
1: พวกมันรอจนกว่ามนุษยชาติจะพร้อมสร้างโลกแห่งสันติ
0: ของขวัญที่จะช่วยมนุษยชาติของขลังหรือเป็นอย่างอื่น
2: ว่ากันว่าถ้าคุณมองไปที่เบ้าตาของมันคุณตายแน
0: ่ด้วยตำนานของพวกมันที่มีมากขึ้นการค้นหาเพื่อทำความเข้าใจพวกมันก็มีมากตามมาร่วมค้นหาในเรื่องเล่าเขย่าตำนานตอนกะโหลกมรณะเรื่องเล่าเขย่าตำนานตอนกะโหลกมรณะกะโหลกของมนุษย์ทำพวกเราทึ่งมันเป็นที่รู้กันโดยทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายในสากลสำหรับทุกยุคทุกวัฒนธรรมมันเป็นตัวย้ำเตือนถึงความไม่จีรังของมนุษย์แต่ไม่มีกะโหลกใดที่เป็นจินตนาการที่โด่งดังไปกว่ากะโหลกเหล่านี้ที่แกะสลักด้วยหินคริสตัลทั้งก้อนถูกพบครั้งแรกในศตวรรษที่19และได้รับชื่อเสียงที่มืดมนอย่างรวดเร็วว่าเป็นวัตถุลึกลับสร้างโดยอารยธรรมอเมริกันโบราณและถูกใช้ในพิธีกรรมที่นองเลือดที่สุดแต่มันไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้กะโหลกมีชื่อเสียงมากจากบันทึกบางฉบับกะโหลกพวกนี้มีพลังเหนือธรรมชาติสถิตอยู่
1: ตอนที่ผมสัมผัสกะโหลกคริสตัลผมก็รู้สึกมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่ข้างในตัวของผมทันทีเหมือนว่าผมอยู่ในเหตุแผ่นดินไหวจริงๆเว้นแต่ว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นในร่างกายของผม
0: โจชัวชาปิโรเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สำรวจกะโหลกคริสตัลเขาบอกว่าเขาเคยเจอพลังเหนือธรรมชาติที่สถิตในวัตถุเหล่านี
1: ้กะโหลกคริสตัลเป็นคอมพิวเตอร์โบราณที่บันทึกความรู้กับข้อมูลต่างๆที่น่าทึ่งอยู่ข้างในพวกมันพวกมันอาจทำงานเหมือนกล้องวิดีโอพวกมันมีความสามารถในการบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบพวกมัน
0: เขาอ้างว่าได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในกะโหลกนี
1: ้ภาพโฮโลกราฟิกที่ผมได้เห็นซึ่งถูกฉายขึ้นภายในกะโหลกคริสตัลถูกสร้างโดยใช้แสงสีต่างๆเสียงดนตรีหรือทำงานด้วยพลังงานมนุษย์
0: แต่ไม่ใช่แค่นั้นผู้ที่เชื่อบอกว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกับกะโหลกได้โดยตรง
1: ผมมองไปที่มันและสาบานได้ว่านี่คือสิ่งที่ผมได้ยินในหัวมาจากกะโหลกบอกว่ามนุษย์อย่างพวกเจ้าแปลกมากจนพวกเราไม่เข้าใจว่าเจ้าทำยังไงแล้วผมก็มองที่มันแล้วก็พูดว่าคุณพูดอะไรของคุณคุณเป็นกะโหลกคริสตัลคุณไม่ควรจะสื่อสารอะไรกับผม
0: กะโหลกคริสตัลคือวัตถุโบราณที่เชื่อกันว่ามีพลังวิเศษสถิตอยู่แต่พิสูจน์ได้หรือไม่ที่ไหนคือจุดเริ่มต้นของกะโหลกคริสตัลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
3: กะโหลกคริสตัลมีชื่อว่ากะโหลกมรณะว่ากันว่าเป็นอัญมณีที่แปลกที่สุดในโลกเป็นเจ้าพ่อแห่งลูกบอลคริสตัลมันเป็นที่หนึ่งในบรรดาบอลคริสตัลและมีตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
0: ความสูงราวๆ13เซนติเมตรความยาว18เซนติเมตรและกว้าง13เซนติเมตรกะโหลกคริสตัลทั้งลูกนับว่ากะโหลกมรณะหนักถึง5กิโลกรัม

0: มีรายงานว่ามันถูกพบที่ลูบันทูนซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งหินร่วงหล่นมันเป็นเมืองมายาโบราณในประเทศเล็กๆของอเมริกากลางเบลีสเมืองที่มีความรุ่งเรืองเมื่อ 1,100 ปีก่อนจนกระทั่งถูกทิ้งอย่างลึกลับช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่20นักเดินทางชาวอังกฤษ F.L. Mitchell Hedges หนึ่งในแรงบันดาลใจของเรื่องอินเดียนาโจนส์เริ่มทำการขุดสร้างโบราณ
1: มันคือปี1926เรากลับมาที่ลูบานทูนเป็นครั้งที่สองหลังจากการไหม้ครั้งแรกพวกเราได้ล้อเข้าไปในเมืองจากชายป่าอย่างช้าๆระหว่างการขุดของเราเราได้พบตัวอย่างนับพันของวัฒนธรรมมายา
2: เฟเดริกมิเชลเฮดเจสเป็นนักผจญภัยมืออาชีพเขาจะชอบเรียกตัวเองว่านักสำรวจสิ่งที่เขาทำก็คือเดินทางผจญภัยที่น่าตื่นเต
0: ้
2: น
0: ในอัตราชีวประวัติในปี1954ของเขาเป็นภัยต่อเพื่อนมิเชลเฮดเจสกล่าวถึงวัตถุที่เขาเรียกอย่างเป็นลางว่ากะโหลกมรณะ
1: กะโหลกมรณะทำจากก้อนคริสตัลบริสุทธิ์มันมีอายุอย่างน้อย 3,600 ปีใช้โดยราชั้นสูงของมายาว่ากันว่าเมื่อเขาจะตายด้วยอำนาจของกะโหลกความตายจะติดตามไป
0: ตั้งแต่เริ่มต้นมีรายงานว่ากะโหลกคริสตัลมีพลังเหนือธรรมชาติมิเชลเฮดเจสเรียกมันว่าเป็นการก่อตัวของความชั่วร้ายทั้งหมดหนังสือของเขาบันทึกไม่ละเอียดแต่ก็ให้แนวคิดว่ากะโหลกสร้างขึ้นมาอย่างไร
1: จากนักวิทยาศาสตร์มันต้องใช้เวลากว่า150ปีใช้เวลาทำตลอดทั้งชีวิตอดทนขัดเซาะด้วยทรายบนก้อนคริสตัลขนาดใหญ่นี
0: ้ตัวตนของกะโหลกอยู่ในจินตนาการแต่ปริศนาถูกเพิ่มเข้าไปโดยสิ่งที่นักผจญภัยไม่ยอมเปิดเผย
3: มิเชลเฮดเจสได้มันแต่พูดยังน่าสงสัยว่าวิธีที่ผมได้กะโหลกมรณะผมมีเหตุผลที่จะไม่เปิดเผยหรือพูดถึงผลตามมาและมีการเริ่มการสันนิษฐานเกี่ยวกับวัตถุลึกลับชิ้นนี
0: ้ตลอดช่วงปี1950และ60เรื่องที่มิเชลเฮดเจสอ้างถึงเกี่ยวกับกะโหลกถูกพิจารณาและในปี1970การสันนิษฐานนำไปสู่การค้นคว้าพวกเขาไม่อาจสรุปอายุของกะโหลกได้แต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างดีเหมือนเกิดจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจำลองขึ้นมาบัดนี้40ปีผ่านไปคำตัดสินนั้นกำลังจะถูกท้าทายวิธีตรวจสอบกะโหลกคริสตัลเฉพาะตัวนั้นมีความเหนือชั้นมากถ้ากะโหลกถูกสร้างใหม่ได้มันจะเป็นครั้งแรกที่จะถูกสร้างขึ้นตรงหน้ากล้องปัจจุบันหนึ่งในที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการดูกะโหลกคริสตัลคืออีกฝั่งหนึ่งของโลกในปักกิ่งประเทศจีนเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำหรับหนึ่งในแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพวกเขาสร้างกะโหลกคริสตัลยุคใหม่มันเป็นธุรกิจใหญ่ตำนานที่เกี่ยวกับวัตถุพวกนี้ได้ทำให้เหล่าบุปผาชนนักอัญมณีบำบัดและผู้ชอบเรื่องลึกลับต่างๆต้องการพวกมัน
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้

0: ช็อป
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดจากกาแฟนกคู่นะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่นหนึ่งเลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: เรามีลูกค้าคนหนึ่งในอิลลินอยอเมริกาเขาซื้อ365กะโหลกในปี2010นั่นเป็นวันที่ดีมากครับ
4: ห้องทำงานที่ชานเมืองเป็นศูนย์ปฏิบัติการแต่การสร้างแบบจำลองกะโหลกคริสตันที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการท้าทายครั้งใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าของแท้ทำอย่างไรแต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในปี1970มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ชายที่รับคำท้าคือคุณชู
5: รูปแกะสลักนี้มีอายุยาวนานมากครับมันยากที่จะระบุว่าพวกเขาทำได้ยังไงผมทึ่งที่พวกเขาทำได้มันเป็นงานที่ยากมากเลยล่ะครับ
4: จากเริ่มต้นมันยากมาก การสร้างแบบจำลองคือการทำรายละเอียดทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแม้แต่การตัดก้อนผลึกควอตซ์ที่จะนำไปใช้ในการสร้างกะโหลกก็มีความซับซ้อนผิดพลาดในตอนนี้จะเป็นการยุติการทดลองก่อนที่จะเริ่มต้น

0: การทดลองการสร้างใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นไปไม่ได้ดำเนินขึ้นแล้วแบบจำลองกะโหลกมรณะจะต้องถูกตัดแยกออกจากก้อนผลึกควอตทั้งก้อนและการตัดแรกทางแค่มิลลิเมตรเดียวว ัตถุดิบมีมูลค่าหลายพันดอลลาร์ดังนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดเงินลงทุนจะสูญเปล่าวิธีเดียวที่คุณชูจะสามารถสร้างแบบจำลองกะโหลกมรณะคือการใช้เครื่องมือตัดความเร็วสูงแต่ถ้าตัดเร็วเกินไปจะทำให้ควอตซ์แตกออกได้กะโหลกสองส่วนเป็นรูปร่างแล้วแต่ต้องได้รับการขัดกะโหลกมรณะมีการขัดเหมือนกระจกและจำลองออกมาแม้การใช้อุปกรณ์เครื่องยนต์ก็เป็นงานยากมันใช้เวลาตัดอย่างบรรจงถึง8วันการขัดอีก3ครั้งแต่ตอนนี้คุณชูได้ทำสิ่งที่บางคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้สำเร็จแล้วเขาได้สร้างแบบจำลองของกะโหลกมรณะ
1: นี่เป็นกะโหลกคริสตัลหลายคนบอกว่าไม่มีทางที่จะทำเลียนแบบได้แต่ว่าเราทำได้แล้วมันอยู่นี่ไงครับนี่คืองานแกะสลักที่ประสบความสำเร็จที่สุด
0: มันเป็นก้าวสำคัญในการค้นคว้าอย่างแรกแบบจำลองนี้พิสูจน์แล้วว่ากะโหลกมรณะสามารถเรียนแบบได้มันแสดงให้เห็นว่าแม้จะใช้อุปกรณ์สมัยใหม่มันเป็นงานที่ยากและใช้เวลานานแม้แต่กับผู้เชี่ยวชาญแต่งานของแบบจำลองเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นไปคือปกติที่เมืองร้างแห่งลูบานทูนที่ที่กะโหลกมรณะถูกรายงานว่าถูกพบที่นั่นมันจะถูกตรวจสอบโดยดร.จอห์นมอริสผู้ช่วยผู้กำกับฝ่ายค้นคว้าที่สถาบันโบราณคดีนาเบลโมปันเบลิสเขาไม่เชื่อว่ากะโหลกวิเศษนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวมายาโบราณ
2: จากการค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมก่อนยุคโคลัมเบียนของผมเราไม่พบกะโหลกคริสตัลเลยอาจจะมีวัตถุบางชิ้นที่อาจจะทำจากคริสตัลแต่ไม่มีชิ้นไหนที่ซับซ้อนเท่ากับกะโหลกคริสตัล
0: ด้วยการเปรียบเทียบกับวัตถุมายาที่เคยรู้จักเขาหวังว่าแบบจำลองจะช่วยเผยให้รู้ว่ามันไม่ได้มาจากอารยธรรมโบราณ
2: ที่เรากำลังดูอยู่ตรงนี้คือหน้าและภาพต่างๆที่ชาวมายาแกะขึ้นบนหินเปลือกหอยหินปูนแม้แต่ผ้าบนเครื่องปั้นดินเผาคุณจะเห็นว่าพวกมันแสดงถึงลักษณะหน้าตาของชาวมายาโบราณว่าเป็นยังไงจะเยี่ยมมากถ้าได้เจอกะโหลกคริสตัล
0: กะโหลกไม่มีความคล้ายคลึงกับศิลปะของชาวมายาและกะโหลกมายาของจริงเล่า
2: น่าทึ่งจริงๆจะพูดได้ว่ากะโหลกทั้งหมดที่เราเจอมีลักษณะเหมือนกับลูกนี้โดยเฉพาะเมื่อเราเจอที่มีลักษณะเด่นชัดยังคุณเจอลูกที่มีหน้าผากแบนเพราะนั่นเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความงามของมายาโบราณแต่ลูกนี้มันค่อนข้างกลมและแบนผมไม่เห็นตรงส่วนหลังเราไม่เห็นอะไรอย่างนี้รูปทรงแบบนี้ในมายาโบราณ
0: หลักฐานบ่งชี้ว่ากะโหลกคริสตัลไม่ใช่วัตถุ

0: วิเศษของชาวมายาอย่างที่อ้างโดยมิเชลเฮเจสถ้าหากใช่มันจะต้องใกล้เคียงกับศิลปะวัฒนธรรมของพวกเขากว่านี้มันเป็นความไม่ตรงกันที่ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นแต่มีมากกว่านั้นในซานฟรานซิสโก 4,000 กิโลเมตรห่างจากลูบานทูผู้เชี่ยวชาญจะทำเรื่องโลกมาก่อนพวกเขาจะเพิ่มเนื้อไปยังกะโหลกมรณะและสร้างหน้าขึ้นมาใหม่ถ้าวัตถุลึกลับนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมอเมริกันโบราณหน้าของมันก็ต้องมีเขาของคนอเมริกากลางด้วยกลอเรียนุสีสร้างหน้าของศพมนุษย์ใหม่ให้แก่สำนักในอำเภอของซานฟรานซิสโก
1: โอ้ว้าวโอ้ตายจริงตรงส่วนโค้งของโหนกแก้มเปิดได้ด้วยนี่เป็นกะโหลกที่ทำออกมาได้ละเอียดมากคนที่ทำกะโหลกนี้ขึ้นมาจะต้องศึกษากะโหลกมาอย่างดี
0: ด้วยการใช้กะโหลกจำลองเธอกำลังจะค้นพบใบหน้าที่เป็นของกะโหลกมรณะนี
1: ้นี่คือวิธีที่ฉันใช
0: ้ดินเหนียวและซิลิโคนคือสิ่งที่เธอใช้เป็นหลัก
1: โอ้นี่น่ากลัวเสมอส่วนนี้ฉันต้องบอกว่าฉันมักจะเผลอ
0: เมื่อเสร็จแล้วเธอจะได้หัวกะโหลกหล่อซึ่งเธอจะเริ่มทำการสร้างหน้าใหม่ที่ตรงกับตำนานที่มีอายุถึง 3,600 ปีการค้นหารูปลักษณ์ของกะโหลกมรณะจะเป็นก้าวสำคัญต่อการพิสูจน์ว่ามันถูกสร้างขึ้นในอเมริกากลางหรือไม่ถ้าหากเป็นจริงตำนานที่บันทึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้โดยพระชาวมายาต่อการตายก็เป็นจริงเช่นกันกล่าวกันว่าผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาหลายสิบปีในการเลื่อนขั้นหลังการเสียชีวิตของพ่อแอนนามิเชลเฮเจสรับช่วงต่อกะโหลกมรณะเธอได้แพร่กระจายเรื่องราวที่น่าทึ่งของมันยิ่งกว่าเดิมและเพิ่มลงไปในตำนาน
2: พ่อของฉันขุดซากอยู่ในอเมริกากลางและพวกเราขุดซากอยู่ประมาณ7ปีเพื่อค้นหาบนดินแล้ววันหนึ่งเราก็เจอบางอย่างที่เปล่งแสงผ่านก้อนหิน
0: ก่อนการเสียชีวิตของเธอในปี2007เธอเล่าถึงเรื่องราวที่เธอไม่ใช่พ่อพบกะโหลกมรณะอย่างไร
2: ฉันหยิบมันขึ้นมาเพราะมือของฉันเล็กกว่ามือของคนอื่นและฉันหยิบมันขึ้นมาและเอาไปให้พ่อของฉันดูและเขาเกือบจะเชื่อไม่ได้ว่าพวกเราเจอกระโหลกคริสตัลแสนสวยแล้ว
0: แอนนามิเชนเฮเจสยังยืนยันเรื่องข่าวลือว่ามันมีพลังที่น่ากลัว
3: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
4: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ

0: สัปดาห์นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ออนเปิดตัวแบรนด์ใหม่ On Hair Longevity Hub ณ M Sophia ภายใต้แนวคิด From Hair Transplant to Hair Longevity เปลี่ยนจากการรอให้ผู้บริโภคมีปัญหาผมร่วงผมบางแล้วจึงเข้ามารักษาไปสู่ Preventive and Personalized Hair Care
2: ค่ะสวัสดีค่ะหมอออนนะคะแพทย์หญิงออนมาร์กนภิวัฒน์ค่ะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวแบรนด์ออนนะคะ Origin of Renewal ค่ะก็จากเดิมเนี่ยเราเป็นชื่อดร. ออน Medical Hair นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักในคลินิกที่เป็นคลินิกผิวหนังเนาะแต่ว่าวันนี้เรามีการรีแบรนด์นะคะแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องของการดูแลเส้นผมที่กว้างขึ้นค่ะก็คือไม่ต้องรอให้มีปัญหาแล้วถึงเข้ามาดูแลเส้นผมนะคะแต่ว่าสามารถเข้ามาดูแลเส้นผมแล้วก็รู้จักเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของตัวเราเองนะคะตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะคะ
0: ออนวางเป้าหมายใหม่ของแบรนด์ในการเป็น Hair Life Partner ที่ดูแลเส้นผมไปตามแต่ละช่วงของชีวิตมากกว่าการเป็นสถานที่ที่ลูกค้านึกถึงเฉพาะเมื่อต้องการรักษาหรือปลูกผมนายสุเทพเอื้อปกรณ์รองผู้ว่าการกปน.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อกิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4โดยมีคณะผู้บริหารกปน.คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพิธี
3: ในโครงการยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ถือว่ามีประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับซึ่งโครงการนี้เราให้นักเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆนะครับนำได้มีการตระหนักรู้ถึงทรัพยากรน้ำและมีการสร้างสรรค์การใช้น้ำอย่างมีคุณค่านะครับโดยจะทำผ่านในสถานที่ศึกษานะครับซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมคือน้องๆได้นำผลงานนะครับที่ทำจากสถานศึกษาซึ่งมีไอเดียนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจและจากนั้นน้องๆเองนะครับก็ยังมีการพัฒนาทักษะมีการคิดวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการนำเสนอมีการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งทักษะเหล่านี้เองนะครับเขาจะเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาตัวเขาเองในอนาคตนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่เป็นของความภาคภูมิใจของการสถาปนาครหลวงก็คือหลังจากที่น้องๆได้ทำการในการนำโครงการเรื่องของการโครงการประหยัดน้ำต่างๆในที่ทำที่สถานศึกษานะครับเขาจะได้พัฒนาของเขาขึ้นเป็นนักอนุรักษ์น้ำ
0: กิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำโดยกปน.ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับ10โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนละ 5,000 บาทพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปาการศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขนเวิร์กช็อปการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำตลอดจนการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำของกปน.นูเมโรไทยแลนด์จัดงานการกุศลฉลอง15ปีส่งต่อคุณค่าและโอกาสทางการศึกษาโดยร่วมกับห้องอาหารเกาหลีระดับตำนานของจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าโดยมีเหล่าพันธมิตรร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
4: เวลาเร็วมากนะคะปีนี้15ปีแล้วแล้วก็ปีนี้เรารู้สึกว่าเราควรจะได้จัดงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็เลยร่วมกับกงจูรีสอร์ทซึ่งเพิ่งปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแล้วก็เมนูแบบอร่อยมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะทำงานที่ช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะงานนี้เป็นงานการกุศลนะคะโดยที่รายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้กับนิด้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามนิวโรไทยแลนด์ต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่พินค่ะเราก็จะมีโซเชียลแพลตฟอร์มแล้วก็ออนไลน์ที่มีคนติดตามเยอะมากแล้วเราทำงานให้กับแบรนด์ต่างๆลูกค้าในทุกแอเรียเลยอย่างประสบความสำเร็จมากค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะแพลนในปีถัดไปก็คือเราจะมีการคอลลาโบเรทกับแบรนด์ต่างๆสถาบันต่างๆมากขึ้นเพื่อร่วมกันโปรโมทงานซึ่ง
5: ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานฉลองครบรอบ11ปีของนิตยสาร Numero Thailand นะคะตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นการสานต่อในสิ่งที่ลูกค้ารักให้เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจะใช้คอนเซปต์ว่า A Time Based of Korean Dining นะคะ
6: ผมคิดว่างานครั้งนี้นะครับนอกจากจะได้สร้างความร่วมมือของทั้ง2หน่วยงานแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาซึ่งเราก็
0: บริษัทBoost

0: Staff Life Center ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Life จัดงานใหญ่แห่งปี The Force of Life Nutraceutical Innovation Launch โชว์วิสัยทัศน์การเติบโตระดับปรากฏการณ์จากจุดเริ่มต้นโรงงานผลิตยอดขายหลักแสนพุ่งทะยานทะลุ200ล้านบาทต่อปีภายในเวลาเพียง3ปีพร้อมเดินหน้าปฏิวัติวงการสุขภาพไทยด้วย Nutraceutical Science เปลี่ยนภาพจำของอาหารเสริมตามกระแสสู่โภชนาเภสัชเชิงลึก
1: ในโลกยุคปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นโภชนาเภสัชนะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะคะส่วนนวัตกรรมที่เรานำมาใช้ผสมผสานในการจะเอามาผสมร่วมกับทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาค่ะเราจำเป็นที่จะต้องคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบนะคะที่มีเอกสารรองรับหลักฐานทางงานวิจัยแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เราผลิตออกมาล่าสุดอันนี้ก็คือว่าเป็นในเรื่องของ LIFE นะคะ Magnesium Bisglycinate นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมของตัวแมกนีเซียมตัวใหม่เลยนะคะที่เราเรียกกันว่า Bisglycinate พอทุกคนรู้จักสินค้าเรามากขึ้นนะคะก็ได้รับการแบบว่าติดต่อจากทางร้านค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดนะคะที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปที่ในเรื่องของสุขภาพอะค่ะทำให้เรามีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากค่ะในช่วงแรกเราก็ตกใจเลยทีเดียวจากยอดขายที่หลักแสนภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปีค่ะแล้วก็สามารถทำยอดขายได้มากกว่า200ล้าน
0: งานนี้นอกจากเผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ทิศทางธุรกิจแล้วยังมีไฮไลท์สุดพิเศษทั้ง Exclusive Performance จากแอลลี่การร่วมเจาะลึกนวัตกรรมโภชนาเภสัชโดยหมอกอล์ฟร่วมเปิดมุมมองสุขภาพกับครูพี่ป๊อปผู้ประกาศข่าวและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพพร้อมรับฟังแรงบันดาลใจในหัวข้อ The Wealth of Health

0: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: ทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนปตท. Together for Thaiกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันจัดกิจกรรมเหนือสารสร้างเลิกเผาเป๋าตุงณโรงเรียนภาษาจีนเล่าฟู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเอกชนสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเกษตรกรขับเคลื่อนแนวคิด Beyond Innovation
3: ธรรมชาติเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องเศรษฐศาสตร์คนที่เขาหยุดเผาเขาก็ต้องได้เงินเราจะsubsidize บางอย่างจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราจะทำนั่นทำนี่ก็ไม่เท่าการที่ว่าหากเขาหยุดเผาเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ได้มากกว่าการที่เขาเผาครับตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะเชื่อมโยงภาคเอกชนแล้วเขารับตัววัสดุหรือใช้ตรงนี้ไปทำรายได้ให้กับเขาพอดีขึ้นกลับมาก็จะเป็นเงินโครงการของปปข.ที่มาแมทชิ่งกับเอกชนและทำให้เกิดการสร้างรายได้การลดการเผาแบบนี้อย่างยั่งยืนเอกชนก็ต้องได้รายได้เพิ่มชาวบ้านพี่น้องก็ต้องรายได้เพิ่มอากาศก็ต้องดีขึ้นนะครับดังนั้นเราจึงคุยกันนะครับท่านการดาก็คุยบอกว่าเอาให้ชัวร์ก่อนไหมเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยเราไปลองทำที่เชียงใหม่นะครับก็กลุ่มเอกชนก็ไปลองช่วยกันทำในเรื่องนี้ก็พบว่ามีหลายโมเดลที่ใช้งานได้ดีมีหลายโมเดลที่ต้องปรับปรุงนะครับเราก็ปรับกระบวนทัพมาที่เชียงใหม่เสร็จครั้งเนี้ยเรามาลองที่เชียงรายเพราะว่าภาคเหนือในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็พยายามดูว่าอะไรที่อยู่ในบริเวณสัก20กิโลตรงนี้มีภาคเอกชนตรงไหนบ้างเพื่อที่จะไม่ได้โหลดในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการส่งตัววัสดุนะครับเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกต่างๆก็จะได้สามารถที่จะทำได้นะครับต้องขอบคุณทางปปข.ยิ่งๆนะครับที่ช่วยคิดเรื่องนี้ได้อย่างรอบคอบ
2: นับเป็นการเชื่อมวัตถุดิบเทคโนโลยีการแปรรูปโลจิสติกและตลาดให้ทำงานเป็นระบบเดียวกันเปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดโจทย์และต่อยอดนวัตกรรมให้ตอบความต้องการจริงเพื่อผลักดันให้การเลิกเผาเป็นทางเลือกทาง

0: เศรษฐกิจที่ดำเนินต่อได้อย่างยั่งยืน
1: บอนกรุ๊ปส่งต่อพลังแห่งการให้จัดงานบอนกรุ๊ป for society together we care มอบทุนการศึกษาเยาวชนพร้อมก้าวสู่ครอบครัวซัมซุงประกันชีวิตด้วยจัดงานบอนกรุ๊ป for society together we care ภายใต้แนวคิดร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าและส่งต่อสิ่งดีๆขึ้นสู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: ครับวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางทีมงานบอนกรุ๊ปนะครับร่วมกับทางซัมซุงประกันชีวิตนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับทางลูกค้าจริงๆเป็นกิจกรรมเปิดตัวทางตัวผมเองยิ่งศักดิ์นะครับที่ได้มาร่วมงานกับทางบริษัทซัมซุงประกันชีวิตนะครับในนามบอนกรุ๊ปนะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่เห็นลูกค้าแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ทางบริษัทต้อนรับอย่างดีแล้วก็จะไม่ทำให้ทางบริษัทซัมซุงประกันชีวิตผิดหวังนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะก้าวขึ้นสู่อันดับ3นะครับรับให้ความมั่นใจว่าทีมงานบอนกรุ๊ปเราจะผนึกกำลังกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลผลิตให้ซัมซุงเป็นเบอร์ต้นของธุรกิจครับครับอ๋อวันนี้เราก็ CSR คือเราก็มอบทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียน2โรงเรียนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางทีมงานบอนกรุ๊ปเราเองทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมถึงการขึ้นบนดอยทำถนนหนทางอะไรต่างๆแล้วก็ทำต่อเนื่องมาทุกๆปีครับจริงๆแล้วการศึกษาก็เป็นจุดเริ่มต้นของเยาวชนนะครับฉะนั้นนักเรียนเด็กๆนะครับถ้าหากได้รับการศึกษาที่ดีแล้วพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเหมือนที่ตัวผมเองนะครับทั้งหนึ่งก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกครับก็มีความรู้ความเราก็สามารถเอาความรู้มาพัฒนาแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเจริญได้ครับ
1: แนวคิดร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันได้นำมาต่อยอดสู่กิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและประกาศอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซัมซุงประกันชีวิตอย่างเป็นทางการเหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำโครงการระดับแนวหน้าและบุคลากรสำคัญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยร่วมงาน Thailand Real Estate Award 2026เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยพร้อมฉลองวาระสำคัญครบรอบ10ปีของเวทีรางวัลโดยรางวัลเกียรติยศสูงสุดของค่ำคืน Developer of the Year Thailand 2026ตกเป็นของ AP Thailand Pub Limited
3: Yeah, we're very excited to be hosting the Thailand Real Estate Awards 2026. This is part of the new look. We've been proud to host the Dot Property Awards for the last 10 years across the region. But as we've brought in more partners and different brands into the group, we want to strengthen, and our theme this year is 10 years, new era. So we don't only look back for the 10 years that have been, but we're looking ahead to the next era, which includes more regional reach, greater partners, and even more winners as we celebrate the Southeast Asian real estate market in even more detail. We've really enjoyed the last 10 years, bringing together the market every year to celebrate the best of the real estate market. And it's an extension of our business as a property portal, helping people find a home. These awards are about us highlighting the best of what the real estate has to offer. But this year we celebrate those 10 years by introducing some excellence awards into the event. So we've just started the event with the first excellence award, which recognises some of the biggest developers in Thailand and what it is that they've been delivering to the real estate market over the last 10 years.
1: รางวัลระดับประเทศครั้งนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของค่ำคืนซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนภาพรวมของศักยภาพวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างรอบด้านด้วยขนาดและความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอด้านที่อยู่อาศัยตลอดจนอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วประเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเดินหน้ายกระดับบทบาทมหาวิทยาลัยสู่ Innovation Incubator มุ่งเชื่อมคนองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ากับโจทย์จริงของประเทศพร้อมผลักดันนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างอุตสาหกรรมและโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ
4: นี่ก็เป็นธีมในการขับเคลื่อน Form Lab to Lifeมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะสถาบันการศึกษาก็ควรที่ต้องเน้นว่าจากนี้ต่อไปงานวิจัยเนี่ยไม่ควรที่จะทําในห้องแลบแล้วมันก็ขึ้นหิ้งนะครับเหมือนกับแต่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นได้ว่าการร่วมมือระหว่างเน็ตเวิร์คทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับทั้งฝ่ายต่างประเทศก็ดีนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมที่มาในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวจุดประกายว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่เราจะต้องร่วมกันสร้างนวัตกรรม
5: วันนี้ก็ทางลาดกระบังนะครับ พราะจัดงานเนี่ยก็จะมี

เรื่องเกี่ยวกับการแมทชิ่งการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการทําให้นวัตกรรม 2-3 อย่างเนี่ยมารวมกันนะครับวันนี้เองจะสังเกตว่าก็จะมีกลุ่มลงทุนกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่แล้วมีกลุ่มนักวิจัยเนี่ยรวมกันนะครับตรงนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องนี้เองครับขนานกันไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัพสกิลรีสกิลต่างๆนะครับที่ทางลาดกระบังเนี่ยก็ทําให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เองจึงเป็นสิ่งที่อยากให้คนไทยนะครับแวะมาที่ลาดกระบังนิทรรศนะครับ

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนปตท. Together for Thaiสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดตัวแพลตฟอร์มเกษตรกรวงในระบบสื่อสาร2ทางบน LINE Official Account ที่ให้เกษตรกรลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบไทยดีของกรมการปกครองเพื่อร่วมสะท้อนความเห็นต่อนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรได้โดยตรงโดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่1กันยายนนี้เป็นต้นไป
3: ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็ทีมงานของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับที่จัดทํา LINE OA นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยุคนี้ครับต้องเป็นยุคที่ต้องใช้แล้วครับขอให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านนะครับประมาณ18ล้านคนเนี่ยนะครับเข้ามาสัมผัส LINE OA ของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับเราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะใช้งบประมาณของงบที่ได้จัดสรรมาเนี่ยให้คุ้มค่านะครับให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงครับครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับก็มีเข้ามานะครับสิ่งที่ผมตั้งความหวังไว้นะครับว่าก่อนอื่นนะครับ 75,000 หมู่บ้านเนี่ยต้องได้แน่ๆนะครับในระยะไม่เกิน3เดือนเราจะต้องตั้งเป้าให้ได้ 75,000 หมู่บ้านหลังจากนั้นนะครับผมว่า 75,000 หมู่บ้านก็ต้องกระจายเสียงที่เราตั้งไว้นะครับเช่น LINE OA เนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์นะครับพี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้ามาไม่ต่ำกว่าหลักล้านนะครับเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและสิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือเราจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเรามีประสิทธิภาพและก็ตอบพี่น้องเกษตรกรให้ได้ดังที่เราตั้งความหวังไว้ครับ
2: เกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้ฟรีโดยเพิ่มเพื่อน LINE Official Account เกษตรกรวงในลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปไทยดีข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้เพื่อการยืนยันตัวตนและภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติเท่านั้นเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน New Zealand Education Fair 2026งานการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์
4: Thank you. So it's a very exciting year for us because it is the 70th anniversary of our diplomatic relations. And across those 70 years, education has been such a standout part of the experience between New Zealand and Thailand. And throughout that time, we've had so many wonderful Thai students come to New Zealand, like our friends here, who have really helped deepen those connections between our two countries and give it life. And it's really exciting to meet some of our alumni here that we've celebrated today, because their contribution really makes our relationship so strong and so warm and meaningful.
2: งานนี้รวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำจากนิวซีแลนด์กว่า70แห่งครบทุกระดับตั้งแต่โรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีและสถาบันภาษาพร้อมประกาศทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวนและทุนจากหลายสถาบันมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทรวมถึงโอกาสลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับนิวซีแลนด์บริษัทยานยนต์สแควร์

กรุ๊ปจำกัดประกาศความสำเร็จการจัดงานบิ๊กมอเตอร์เซล2026มหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครั้งที่13หลังได้รับการตอบรับอย่างดีตลอด10วันของการจัดงานณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพโดยมียอดขายรถยนต์ซื้อจองภายในงานรวม 11,165 คันบิ๊กมอเตอร์เซล2026ได้มุ่งเน้นถึงการพัฒนาพื้นที่จัดงานภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ให้ตอบโจทย์ประสบการณ์ของผู้เข้าชมมากขึ้นทั้งพื้นที่จัดแสดงภายในฮอลและกิจกรรมบริเวณโดยรอบพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดความบันเทิงและสิทธิประโยชน์จากแบรนด์ต่างๆรวมถึงการให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่โดยเปิดโอกาสให้กลุ่ม Pet Family สามารถพาน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงแสนรักในรถเข็นเข้าชมงานได้เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่โดยเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าร่วมทำงานพาร์ทไทม์ตลอดระยะเวลาการจัดงานเพื่อเปิดประสบการณ์การทำงานจริงและเรียนรู้การทำงานในอุตสาหกรรมอีเวนต์และยานยนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจกับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนและปตท.แล้วพบกันทุกวันพระรหัสบดีเวลา 14:30 นถึง 14:55 นทางช่อง5กฎหมายเลข5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนกันพื้นที่
1: นอยอครับ
2: เอ๊ะทันใจวะ

0: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
1: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละ

0: ดูสิ
1: มีเด้งๆ ดึง
0: พร้อมกันป้าย
2: อร่อยมาก
3: พี่มือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
4: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
5: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
6: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังไกลที่ต่างแดนบอกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทก้าวสู่เบอร์ต้นของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความภาคภูมิใจในเวลาที่ได้ยินเพลงชาติไทยไปเปิดในต่างประเทศว่าเวลานักกีฬาเราไปได้แชมป์เขาก็เปิดเพลงชาติจึงถือว่ามีความหมายมากเพราะส่วนใหญ่เวลาคนไทยได้ยินเพลงชาติในต่างแดนจะรู้สึกภาคภูมิใจส่วนจะสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเต็มที่อยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะทีมวอลเลย์บอลอย่างเดียวแต่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าใครก็ตามที่มีศักยภาพในทุกๆด้านรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนให้เขาไปเพิ่มศักยภาพและเพิ่มทักษะเพื่อที่จะได้มีลำดับต้นๆของโลกซึ่งรัฐบาลได้ทำมาโดยตลอดและได้เห็นถึงพัฒนาการทำให้ในตอนนี้เรามีนักกอล์ฟนักสนุกเกอร์และนักกีฬาในทุกๆด้านที่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตะลุโบอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมเชิญตัวนายอาพันดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตัวจากนั้นได้นำตัวส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามภายใต้กรอบของกฎหมายและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยบุคคลดังกล่าวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสะพานชิคาโก้สะพานรถข้ามในเมืองชิคาโก้รัฐอิลลินอยของสหรัฐคล้างกลางอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังเปิดให้เรือผ่านและปิดลงมาไม่สนิทเนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเหตุให้โครงสร้างบางส่วนของสะพานขยายตัวจนปิดลงมาไม่สนิทซึ่งหน่วยดับเพลิงในชิคาโก้ต้องใช้สายส่งน้ำดับเพลิงจากเรือลำหนึ่งในแม่น้ำมาช่วยฉีดน้ำใส่บริเวณตัวสะพานเพื่อให้ความร้อนลดลงจนสะพานสามารถปิดลงมาได้สนิทในที่สุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรบนถนนสายหลักของเมืองเป็นอัมพาตอย่างหนัก

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา 16:00 น.สวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย MV Mallห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ลี่อิงนี่เป็นชาวฉางอันเมื่อเดือนที่แล้วจะได้เลือกไม่เออเฟยเป็นคู่ให้กับนาง
2: ไม่ว่าจะอายุความรู้ความชอบก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากก็นับว่าเหมาะสมกันดีแล้วแล้วทำไมผิดพลาดได้ยังไงเนี่ย
3: แต่เขาเป็นนักโทษเขาใช้ทองปลอมหลอกเอาเงินห้างจีนจีนนะ
2: เอางี้นะพรุ่งนี้แม่นางลี่อิงมารับบัตรคิวใหม่นะข้าจะได้ทำการยกเลิกเรื่องเก่าและหาคู่ใหม่ให้กับเจ้าดีมาก
1: เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเจ้าทำผิดจนเกือบจะทำลายอนาคตเขาเลยซึ่งเรายังไม่ได้ร้องเรียนเจ้าเลยนะแล้วนี่ยังจะมาอ้างเรื่องกฎระเบียบอีกเหรอสิเจ้ายังจำได้ไหมตอนที่ใต้เท้าติงอบรมสั่งสอนพวกเราเนี่ย
3: จำได้สิตอนนั้นน่ะข้าไปช่วยดูตัวแทนเจ้าแล้วเขาก็จับแม่สื่อเถื่อนพอดีก็เลยจับพวกเรามาด้วยหลังจากนั้นพวกเราก็ถูกอบรมกันยกใหญ่เลย
1: ตอนนั้นเจ้าได้พูดกับอสีว่าเจ้าดูตัวแทนสื่อถูอินผิงความจริงถือว่ามีน้ำใจ
2: แต่กลับถูกวางยาจนเกือบจะต้องเสียตัวจนเรียกได้ว่าโง่เง่า
3: ส่วนเจ้าก็เห็นแค่ราคาถูก
2: จึงติดต่อแม่สื่อที่ผิดกฎหมายจนทำให้อูสีเต๋อต้องไปเสีย
3: เจ้ายิ่งโง่เง่าเต่าตุน
1: ความจริงผู้ที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือผู้ที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการงานวิวาซึ่งก็คือตัวเจ้า
3: จงสังเกตตราสัญลักษณ์ขวานและก็ตราช่างให้ดีมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากเขาว่าขวานอะไรนะแม่จำไม่ได้นะ
1: เฮ้ยกลอนบ้าบอแล้วเขาก็ไม่รู้แหละ

0: จึงมีความเที่ยงธรรมที่สุดและเราจะชั่งด้วยตาชั่งถ้าไม่ได้ก็จะใช้ขวานตัดแต่งกิ่งให้ลงตัว
1: ได้เท้าติงและตอนนี้ความยุติธรรมของท่านมันอยู่ที่ไหนหรือ
0: ได้เท้าติงยังมีอีกนะท่านหาว่าเราเห็นแก่ราคาถูกเที่ยวหาแม่สื่อเถื่อนจนต้องเสี่ยงภัยจึงนับว่าโง่บรมถ้าท่านเลอเลิศนักในเมื่อพี่ลี่อิงจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วทำไมว่าที่สามียังหนีไปได้อะ
1: ข้าว่าผู้ตรวจการงานวิวาห์น่ะสู้แม่สื่อไม่ได้หรอกนะพวกเราไปหาแม่สื่อกันเถอะ
2: เอางี้ดีไหมก็จะนำเรื่องของแม่นางลี่อิงขึ้นมาทำใหม่แล้วก็จัดหาคนที่เหมาะสมให้ใหม่คงพอใจแล้วนะ
3: พอใจค่ะขอบคุณแต่เท้า
4: ถ้าจะเป็นกษัตริย์ใหม่ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกอ่ะ
3: ต้องจ่ายอีกเหรอ
1: จะเป็นฝ่ายผิดนะจะมาเก็บอีกได้ยังไงกันเนี่ย
4: แต่เท้าแต่มันผิดกฎระเบียบ
1: กฎระเบียบอะไร
3: ไม่มีเงินแล
2: ้
3: ว
2: ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่าจ่ายเองหักจากเงินเดือนค่าแล้วกันเชิญกลับกันได้แล้วถ้าได้เรื่องแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบ
1: เขายังชั่วนี่แหละผู้ตรวจการ
4: โดนเลยเด็กเท้า
5: รู้สึกลิ้นสากๆมีฝ้าที่ลิ้นท่านยังปวดเหงือกถ่ายไม่ค่อยสะดวกน่าจะเป็นอาการของอาการร้อนใน
2: หัวใจสามอ้าปากแลบลิ้นหน่อยเงือกบวมแดงลิ้นหนากว่าเดิมอาการร้อนในจริงๆนะ
5: ท่านหน้าแดงตาตีก็มีอาการคอแห้งอุจจาระแห้งปัสสาวะไม่สุดแล้วรู้สึกใจสั่นใช่ไหมครับ
2: ใช่เลย
5: นี่แม่ปวดหัวนอนไม่หลับหลับไม่สบายช่วยได้หรือหน่อยลิ้นแดงและแห้งชีพจรลงลึกเกิดจากธาตุไฟอ่อนแรง
2: นั่นค่ะก็ต้องกินยาลูเมอร์อี้หลวงคุณจะสามารถดูไม่ออกเลยนะว่าจะมีความรู้ด้านการแพทย์นั่นเนี่ยนะ
5: นอกจากเจ้าว่าหลวงอู๋เฉินจะสอนกังฟูให้ข้าท่านยังรอบรู้วิชาแพทย์ด้วยข้าได้ตามไปช่วยหาสมุนไพรหลายครั้งเพราะได้ยินได้ฟังบ่อยๆอาการของโรคธรรมดาก็เลยพอจะรักษาได้บ้าง
2: แต่จากการคุณชายเห็นว่าครั้งนี้ท่านควรทานยาอะไรดี
5: รากต้นนิ้วเว่ยย่าหวยซื้อไปสมุนไพรฉีจิงหวาซึ่งช่วยล้างพิษช่วยลดเสมหะลดอาการร้อนในซึ่งนั่นก็คือสูตรยาปรับธาตุไฟหนิวหวางเอี้ยน
2: อ๋อคือนำหนิวหวางบัวเหลืองดอกไม้เหลือง
5: บัวกับหวางป๋อต้าหวางจี้จือเก๊กฮวยนำมาบดจนเป็นแป้งแยกเป็นห่อเล็กๆ12ห่อและชงน้ำดื่มคือยาที่ดีที่สุดที่ปรับธาตุไฟไง
2: โอ้คุณใช้วิเคราะห์โรคในขนาดนี้ล่ะค่ะจะมาเป็นหมอทำไมไปขายรองเท้าแตะดีกว่า
5: ไม่เป็นไรเอาระวังนะท่านยายปุ๊บโอ้ยท่านยายระวังไม่เป็นไรนะครับ
6: ไม่เป็นไรขอบใจนะอัดดูตามาตาเรือซะบ้างสิ
7: คือ
6: ชนมาได
7: ้ร่วง
5: จะรีบร้อนไปไหนเหรอพี่หยง
7: คือข้านัดพี่จื้อกับพี่เหยินเอาไว้ที่หออี้หงไงโอ้ได้เจอกันก็ดีแล้วไปเดี๋ยวกันเลยมั้ง
5: อืมขอไม่ละข้าเป็นร้อนในเพิ่งจะไปหาหมอมาพี่ยงเองก็เหมือนกันยังกินยาอยู่ยังดื่มยังไปดื่มเหล้าอยู่เปล่า
7: คือยาหอนี่มันยาบำรุงไม่ใช่ยาอะไรหรอกงั้นรีบกลับไปพักผ่อนเถอะเอาไว้ค่อยนัดกันใหม่กันแล้วกัน
5: ได้เชิญอาซีขอโทษนะอาซีข้าทำให้ตกใจเหรอ
0: ไม่เป็นไรค่ะข้าแค่สำลักเท่านั้นเอง
5: เจ้ากินอะไรอ่ะทำงานยังกินอีกเจ้าหิวหรือไง
0: ไม่ใช่แล้วค่ะข้ารู้สึกคันคอก็เลยอมลูกอมเพื่อให้มันชุ่มคอขึ้นนะคะ
5: อ๋อเหรอแล้วมีเสมหะหรือเปล่าอ่ะ
0: มันก็น่าจะมี
5: รู้สึกลิ้นสากเหงือกบวมหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายยากด้วยใช่ไหม
0: อ
5: ๋
0: อใช่ค่ะท่านทราบได้ยังไงเนี่ย
5: ก็ต้องรู้แน่ละข้าเองก็เป็นนี่ข้าเพิ่งจะไปหาท่านหมอเมื่อมาไปตรวจมานะเขาก็ว่าข้าเป็นร้อนใน
0: ร้อนในเหรอคะ
5: ใช่
0: มันรุนแรงหรือเปล่าคะตอนนี้เหงือกข้าทั้งบวมแล้วก็ปวดไปหมดเลย
5: เหรองั้นก็กินยานี่นะปกติต้องผสมน้ำดื่มวันละ3เวลาแต่เหงือกบวมขนาดนี้ควรจะกินรวดเดียวเลยอย่าลืมนะผสมกับน้ำอุ่นน้ำร้อนแป๊บเดียวก็หายแต่ที่สำคัญพักผ่อนให้มากๆเพราะฉะนั้นกลับไปที่ห้องแล้วรีบผสมน้ำอุ่นแล้วก็รีบนอนซะ
0: ฮะแต่ข้ายังต้องกวาดลานหน้าบ้านเลย
5: นี่เป็นคำสั่งคุณชาย3อย่าไปต้องทำรีบกลับไปห้องนอน
0: ค
5: ่
0: ะ
5: เดี๋ยว
0: ค่ะอ
5: ย่าลืมต้องผสมน้ำอุ่นแล้วดื่มเข้าไปให้หมดเลยเข้าใจไหม
0: เข้าใจค่ะ

0: แปลกดีแฮะอาการเหมือนกันเลยเป็นอะไร
1: คุณชายสาม
0: เอ้าเดี๋ยวเสริญมีอะไรอ่ะ
1: คุณชายเจ้ามาขอพบค่ะ
0: อ๋อพี่หยง
2: คุณชายสามกินยาห่อนั้นไปยังอ่ะ
0: ยังทำไมเหรอ
2: ก็ตอนเราชนกันห่อยามันหล่นใช่ไห
0: ม
2: เราสลับห่อยากันห่อนี้ยังเป็นของท่าน
0: อ๋อเหรออ
2: ่ะแล้วห่อข้า
0: เดี๋ยวเสริญเข้าไปห่อยาที่อยู่บนโต๊ะเข้ามาสิ
1: ได้ครับคุณชาย
2: โล่งอกไป
0: ดีนะที่พี่หยงรู้แต่เนิ่นๆเพราะถ้ากินยาผิดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เลย
2: เรื่องนั้นมันไม่สำคัญหรอกแต่ยาเนี่ยมันแพงนะ
0: มันยาอะไรนี่แพงนักหรือไง
2: ยังจำที่ข้าบอกได้ไหมว่ามีนัดที่หออี้หงเงาถ้าไปกินยากระตุ้นอารมณ์สักนิดนึงแล้วมันจะเที่ยวหนุกได้ไงเง
0: าอยากกระตุ้นเหร
2: อ
0: ยาที่กินแล้วทำให้คนปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหม่อลอยใช่ไหม
2: พี่กินยากระตุ้นนี่แล้วมันทำให้อารมณ์เคลิบเคลิ้มไม่ว่าจะต่อบทโคลงกลอนอารมณ์มันก็ให
0: ้อี่มันไม่ใช่เด้อยาตัวนี้ทำลายชีวิตคนถ้าเป็นคนจะไปแตะต้อง
2: เฮ
0: ้ยแก้แล้วอาซี
2: อะไรแย่
0: อาซี
3: คุณชัยสามท่านมาหาข้าเหรอคะเข้ามาสิคะ
0: อุ๊ยเฮ้ยตายแล้วหมดเลยตายหมดเกลี้ยงเลยอะแทบไปเลยสยดเลยอาซีเปิดประตูทำไมอย่าเข้ามาเดี๋ยวข้าร้องนะ
3: ข้าง่วงจังเลยอยากจะนอนแล้วก็เลยปิดประตู
0: อาซีเดี๋ยวระวังหกล้ม
3: ขอบคุณค่ะคุณชัยสามข้าร้อนจังเลยทำไมร้อนจังร้อนที่สุดเลย
0: เดี๋ยวถอดทำไมถอดเสื้อทำไม
3: ก็มันร้อนนี่
0: อย่าถอดไม่ได้นะถอดไม่ได้อะ
3: แต่ตอนนี้ข้าร้อนอยู่กับถูกไฟเผาถ้าไม่เชื่อก็ลองจับดูสิ
2: แต่ถ้าข้าไปทำแบบนี้แล้วมันจะสะอาดได้ยังไงพี่เขยใหญ่ถ้าท่านกลัวว่าฝุ่นมันจะฟุ้งก็หลบไปก่อนก็แล้วกันนะหยวนหยวน
4: ที่ผ่านมาข้าเป็นฝ่ายหยวนให้เจ้าทุกครั้งทำไมไม่หยวนให้ข้าบ้างอ่ะ
2: ทุกครั้งเหรอเฮ้ยนี่เพิ่งจะครั้งแรกเองนะ
4: นี่ข้าจะรอดูว่าเวรกรรมมีจริงไหมมันจะสนองคืนเจ้าเมื่อไหร่

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: ค่ะตัวดอนใช่ไหมอ่ะ
7: เฮ้ยเฮ้ยอดทนหน่อยนะเดี๋ยวยาบทนี้ก็จะหายเองอ่ะ
6: ค่ะตัวดอนไม่ไหวแล้ว
7: ทนไม่ไหว
6: ใช่สามจะ
7: ไม่ไหวเดี๋ยวอย่าทนนะว้าวโอ้ไม่ได้นะเราทำแบบนี้ไม่ได้ว้า

0: สิเอาสิจะเป็นไงบ้างอ่ะเอาสิ
1: ฮะโอ้ยตอนนี้ข้าไม่เพียงแต่ร้อนหัวใจมันยังเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้าไม่เชื่อคุณชายจับดูสิจับดูจับจับโอ้ยจับ
0: เออจับโอ้จับอะไรโอ้ยขอโทษขอโทษนะสิ
1: คุณชาย
0: ขอโทษทีอาสิตาเฮ้ยต้องเธอแบบนี้

0: โอ้อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณชาย
1: เจ้าขึ้นมาได้ไงอ่ะนี่ก็ฝันไปหรือเปล่าเนี่ย
0: คุณชายฝันเห็นข้าเหรอคะ
1: แล้วเจ้าเข้ามาในห้องข้าทำไม
0: เออข้าไม่ทราบท่านจะตื่นตอนไหนก็เลยตักน้ำมาเตรียมให้ท่านล้างหน้าก่อนข้าบอกฮูหยินรองว่าคุณชายร้อนในฮูหยินรองก็เลยบอกให้ข้าน่ะไม่ต้องปลุกปล่อยให้ท่านพักผ่อนทุกคนทานข้าวแล้วก็ไปที่ร้านหมดแล้วนะคะ
1: อ๋อ
0: คุณชายสามมาล้างหน้าสิคะอ่ะนี่ค่ะ
1: ขอบใจ
0: คุณชายสามเมื่อคืนท่านทานยาแก้ร้อนในหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ฮะจะถามทำไม
0: สงสัยข้าคงจะร้อนในมากหลังจากทานยาแล้วฝันทั้งคืนเลยมันเหมือนอยู่ในเตาอบร้อนไปหมดทั้งตัวเลยและที่แปลกก็คือข้าฝันเห็นคุณชายด้วยนะคะ
1: ฝันเห็นข้าทำอะไร
0: ท่านน่ะบ้า
1: บ้าข้าบ้าตรงไหน
0: ท่านทำร้ายข้าไม่ดูไม่รู้ฝันแบบนี้ไปได้ยังไงท่านดีกับข้ามากจะทำร้ายข้าได้ยังไงใช่ไหมแต่มันก็ไม่แปลกหรอกที่แปลกก็คือว่าพอตื่นขึ้นมาแขนของข้ามันเขียวช้ำแถมที่ท้ายทอยยังปวดด้วย
1: เจ้าคงจะนอนดิ้นแล้วตกจากเตียงแล้วมั้ง
0: แต่ตอนที่ตื่นขึ้นมานะข้าอยู่บนเตียงไม่ได้อยู่ที่พื้นเลยนะ
1: ก็นั่นแหละขณะตกเตียงแล้วขึ้นเตียงก็ยังไม่รู้คงจะละเมอแล้วฝันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะฉะนั้นห้ามเก็บเอามาคิดนะ
0: เออค่ะอ๋อคุณชายข้ายังต้องทานยาอีกไหมคะเนี่ย
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้อง
0: ฮะ
1: ยาถ้ากินแล้วรู้สึกไม่ดีก็อย่าไปกินเลยนะ
0: โอ้โอ้ยหัวใจมันเต้นตุ๊บตับกระจับดูสิคะคุณชายทำไมหน้าแดงจังเลยแถมยังเหงื่อแตกอีกไม่สบายหรือเปล่าข้าพาขึ้นเตียงนะ
1: ขึ้นเตียงไม่ต้องหรอก
0: งั้นเดี๋ยวข้านำอาหารมาให้นะ
1: โอ้ยไม่ต้องข้าไม่อยากขึ้นเตียงแล้วก็ไม่อยากกินอะไรด้วยข้าออกไปต้องกลับไปข้าอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเจ้าออกไปเลยสิ
0: ค่ะได้
1: ออกไปเลยออกไปอย่าเข้ามานะออกไป
0: งานข้าไปนะคะ
1: ไปเถอะโอ้ยร้อนโอ้ยจะวาย
2: ค่ายฝึกจุนเสียนน้องเคย4น้องเคย5
3: พี่เคย3
4: สวัสดีพี่เคย3
2: บังเอิญยังจะไปไหนเหรอ
1: นี่เป็นเวลาที่เราจะต้องไปฝึกยิงธนู
2: โอ้ยพวกเจ้าโชคดีแต่ข้ากับพี่เคยใหญ่ต้องล้างอ่านม้ากับผ้ารองอ่าน
1: เชิญ
2: พี่เขยใหญ่มาแต่เช้าเชียวเออจริงสิแล้วครูฝึกหวางล่ะ
5: ครูฝึกไปห้องน้ำเลิกตีสักทีได้ไหม
2: ฮะเออมันก็จริงนะตีแล้วฝุ่นมันปลิว
5: จะซ่าให้มากนะ
2: ข้าทำแบบนี้ดูว่าซ่าตรงไหนอะ
5: โหดมากถ้าเป็นคนเปลี่ยนระวังร้อนหาที่ล่ะ
2: แต่ถ้าข้าไปทำแบบนี้แล้วมันจะสะอาดได้ยังไงพี่เขยใหญ่ถ้าท่านกลัวว่าฝุ่นมันจะฟุ้งก็หลบไปก่อก็แล้วกันนะหยวนหยวน
5: ที่ผ่านมาข้าเป็นฝ่ายหยวนให้เจ้าทุกครั้งทำไมไม่หยวนให้ข้าบ้างอะ
2: ทุกครั้งเหรอเฮ้ยนี่เพิ่งจะครั้งแรกเองนะ
5: นี่ข้าจะรอดูว่าเวรกรรมมีจริงไหมมันจะสนองคืนเจ้าเมื่อไหร
2: ่
5: มันเปลี่ยนได้
2: ฮะ
5: คนเราเปลี่ยนได้

0: ไม่ใช่ว่าข้าจะต้องก้มหัวให้กับเจ้าไปตลอดทั้งชาติ
1: เอ๊ะงงเออพี่เขยใหญ่พี่เขยใหญ่พี่เขยใหญ่เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เอ้าน้องเขยสามเจ้ามาเมื่อไหร่เนี่ย
1: เอ้าข้ามาตั้งนานแล้วเมื่อกี้ท่านยังบอกข้าเองว่าครูฝึกไปห้องน้ำเลย
0: อ๋อถ้าใช่
1: เฮ้ยพี่เขยใหญ่ท่านไม่สบายหรือเปล่า
0: ว่าองค์หญิงใหญ่มีเรื่องทำให้เดือดร้อนใจไม่ต้องลงที่ข้าทุกทีเฮ้ยบอกไปก็ไม่เข้าใจหรอกเข้าใจก็ไม่ทำต่อให้ทำก็เพี้ยนไม่ได้เรื่องเลย
1: พี่เขยใหญ่ไม่เป็นอะไรแน่นะ
0: เขาเป็นอะไรอ่ะเรียกว่าข้าเพี้ยนเหร
1: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้ายังสุขสบายดีแต่คนเมาเคยว่าตัวเองเมาไหมแล้วคนบ้าเคยว่าตัวเองบ้าไหมจริงไหมล่ะถ้าบ้าก็ต้องอยู่แต่คนบ้าแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าต้องทุกข์ทรมานอยู่ในค่ายฝึกจุ่นเสียน

0: เอ้ยเฮ้ยแปลกฮะเข้าว่าเขายิงไม่ถูกนะ
1: เขายิงโดนแล้วแต่เป็นโดนเป้ากับพี่เคยสามเข้า
0: อ๋อนั่นเองนับถือนับถือ
2: เห็นฝีมือหรือยังอ่ะเขายิงโดนทุกทีเลยแต่ที่มันโดนคือเป้ากลางอากาศอ้าวแล้วหายไปไหนแล้ว
3: โชคดีที่ครูฝึกไปไม่สบายเลยทำให้รู้ยิงธนูเนี่ยมันสนุกมากเลย
0: เหมือนกันเลย
2: เสียดายที่พี่เขยใหญ่ไม่มาสนุกด้วยกันเสียโอกาสจริงๆ
3: พี่เขยใหญ่ไม่สบายไม่มาเหรอ
1: เขามานะเมื่อเช้าล้างอันมากับพี่เขยสามไง
0: แต่พอเที่ยงเขาหายไปเลยไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะแต่ทุกคนรู้สึกไหมว่าระยะนี้พี่เขยใหญ่เขาไม่ปกติอ่ะ
1: รู้สึกนะ
2: บางทีพูดด้วยก็ไปพูดด้วยบางทีชอบแอบไปอยู่คนเดียว
3: บางทีก็พูดตรงบางทีก็พูดวกวน
1: บางทีร้อนร่วนบางทีก็เอาแต่ด่าแต่ก็ทนก็ไม่ได้หรอกวันต้องอยู่กับนางเสือถูกทรมานไม่เว้นแต่ละวันทั้งเช้าทั้งค่ำ
3: ดังนั้นจึงไม่แปลกไงที่เขาจะเพี้ยนเข้าสักวัน
1: เคยมีราชบุตรเคยเป็นบ้าด้วย
2: แล้วถูกจับไปอยู่ตึกคนบ้าไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลย
3: เฮ้ยถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงพี่เขยใหญ่ก็น่าสงสารมากๆเนาะ
4: ข้าน้อยขอคารวะท่านผู้ช่วยทั้งสี
3: ่มีเรื่องอะไร
5: องค์ยิ่งใหญ่มีรับสั่งให้เรามาจับตัวไม่ใช่คืออุ้ยอ๋อไม่ใช่ล่ะครับให้มารับราชบุตรเขยใหญ
1: ่ซึ่งในเวลานี้น่าจะฝึกอยู่ที่ฐานยิงธนู
2: แต่ว่าเขาไม่ได้มาที่นี
5: ่ไม่ได้มาเหรอครับ
2: ไม่ได้มาจริงๆ
3: เขาไม่สบายกลับไปตำหนักแล้วหรือเปล่า
5: เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าองค์ยิ่งใหญ่ไม่มีรับสั่งราชบุตรเขยใหญ่ห้ามกลับ
1: เรียนจำเรื่องนี้ไปทุนองหญิงใหญ่ดีกว่า
5: ครับ
3: ก็คงจะเดินไปไหนสักครู่ลองหาดูซิอาจจะเจอก็ได
5: ้ถ้าองหญิงใหญ่ทรงทราบเขาออกไปไหนโดยประการน่ะต้องปิ้วแน
0: ่แค่กวาดสายตาก็เห็นทั่วแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่สักหน่อยเขาว่าพวกเจ้าน่าจะไปหาที่อื่นดูนะ
1: ถ้าพวกท่านเห็นราชบุตรเขยใหญ่ช่วยรีบแจ้งให้กลับตำหนักด้วยนะ
0: อ๋อได้
1: งานนี้พี่เขยใหญ่วอนหาเรื่องเจ็บตัวอีกแล้ว
2: เฮ้ยเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองชัดๆอ่ะพี่เขยใหญ่ไม่น่าทำแบบนี้เลย
3: เฮ้ยห่วงตัวเองก่อนเถอะนะอีกไม่นานก็ต้องทดสอบแล้วทำไมผ่านแล้วองค์หญิงตำหนิลงมางานนี้ไม่หวังโดนซ่าไม่ก็ไม่เรียว
1: งั้นเราทะนุกลับไปฝึกที่ตำหนักเถอะ
2: เออข้าด้วย
3: ข้าด้วย
2: สามไปละ
0: ไปเถอะเร็วเห็นทุกคนทุ่มเทไม่ขยันก็คงไม่ได้แล้ววางไว้บนโต๊ะนี่แหละโอ้ยโอ้ยเมื่อยไปหมดเหนื่อยเป็นบ้าเลยกลับไปได้แล้ว
5: ข้าไม่ไปหรอก
3: ฮะเฮ้ยพี่เขยใหญ
5: ่น้องเขยสามจะต้องช่วยข้านะ
3: เอาแล้วไงเฮ้ยมีใครบ้างเฮ้ยรู้ไหมองค์หญิงใหญ่ตามหาแล้วก็รู้ว่าข้าช่วยไม่ได้อ่ะ
5: ช่วยไม่ได้เหรอแล้วเมื่อกี้ช่วยข้าทำไมอ
3: ่
5: ะ
3: อ้าวแต่ถ้าข้าให้ท่านอยู่นี่ถ้าท่านไปตายข้าก็ต้องตายอ่ะแล้วเราก็อาจจะต้องตายด้วยกันทั้งคู่เลยรู้ไหม
5: เฮ้ยไม่ต้องตายงั้นข้าก็ไปสอนอีกแล้ว
3: เอ้าอย่าคิดโง่ๆสิ
6: คุณชายรอง
3: ใครอ่ะเอ้าเว้ยโอ้ยผมว่าปิดแล้วนะสิมีเรื่องอะไร
6: คุณชายรององค์หญิงใหญ่มานางว่าจะมาหาราชบุตรเขยใหญ่แต่ข้าก็บอกแล้วว่าไม่มาไม่ให้มา
3: เอาละเดี๋ยวข้าออกไปเอง

0: ีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
5: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่เรามาใช้ต่อยอด
6: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
4: อัปเดตเทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ 5HD
7: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
8: ถ้าเป็นเพราะตระกูลข้าเริ่มจะตกอับคน900กว่าชีวิตใกล้ตายข้าคงไปรอดหาที
9: ่
8: ใช่เป็นราชบุตรเขยมีลาภยศสรรเสริญดูเด่นเป็นสง่าช่วยคนได้ทั้งตระกูลแต่ว่า องค์ยิ่งใหญ่อะดูซะยิ่งกว่าเสือร้ายซะยิ่งกว่าแม่มดนางชอบเล่นเกมจับหนูนางเป็นแมวจะฆ่าเป็นหนูเลยไล่ตีข้าทุกวันทั้งเก้าอี้ไม้น้ำร้อนๆทั้งฟาดทั้งสาดเข้ามาแถมพอยิ่งดึกจากแมวก็กลายเป็นเสือที่ยังคงแกล้งหนูเหมือนเดิมข้าทรมานมากจริงน้องเคยสาวรู้ไหมนางชอบหยิกข้า
9: หยิกด้วยเหรอ
8: ข้าใช้ดู
9: ไหนอ่ะ
8: โอ้ยเฮ้ยนี่แล้วรอยนี่เกิดตอนวันไหว้พระจันทร์นางใช้กันทองทองเหลืองฟาดใส่แขนข้าอย่างนี้ตรงนี้เมื่อเดือนที่แล้วนางใช้น้ำแกงร้อนๆราดใส่แขนข้าจะมีอีกนะทั้งที่หน้าอก
9: มี
8: ที่หลังที่ต้นขาก็มีรอยแผล
9: รอบตัว
8: เดี๋ยวข้าถอดให้ดูรอแป๊บน
9: ะเฮ้ยพอไม่ต้องถอดมันสยองไม่ต้อง
8: เขาไม่ได้โกหกที่ก้นข้ายังมีรอยแผลเดี๋ยวเตรียมตัวดูข้าจะถอดกางเกงให้ดู
9: ไม่ต้องไม่ต้องข้าจินตนาการได้ไม่ต้องถอดรู้เข้าใจ
8: เจ้าเข้าใจนะ
9: เข้าใจอยู่ไปก็เหมือนสุข13ขวัญผวาโอ้ยเจ็บแสนสาหัส
8: เพราะฉะนั้นถ้าขอผ่านนรกพุ่งสู่ฟ้า
9: เอาเลย
8: คือจะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่กลางป่าดื่มเลือดกินเนื้อสดข้าก็เต็มใจที่จะไปจากที่นี
10: ่คุณชัยรองคุณชัยรอง
9: ใครอ่ะอ้าวเว้ยโอ้ยผมว่าปิดแล้วนะเออสิมีเรื่องอะไร
10: คุณชัยรององค์หญิงใหญ่มากนางว่าจะมาหาราชบุตรเขยใหญ่แต่ข้าก็บอกแล้วว่าไม่มาไม่ให้มา
9: เอาละเดี๋ยวข้าออกไปเองบอกอะไรไปสิ

0: นี่นี
1: ่ไม่ทราบว่าองค์หญิงใหญ่จะเสด็จต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
0: ที่ราชบุตรเขยใหญ่หายไปเจ้าเห็นเขาบ้างไหม
1: ฮะพี่เขยใหญ่หายเหรอ
0: ราชบุตรเขย4กับ5บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ล้างอันมาพร้อมกับเขาเจ้าเป็นผู้เห็นเขาเป็นคนสุดท้ายเจ้าได้คุยอะไรกับเขาแล้วเขาบอกอะไรกับเจ้าบ้างจากนั้นเขาก็หายไปจะเก็บซ่อนเขาเอาไว้ใช่ไหม
1: ฮะข้าเก็บซ่อนเขาอ่ะข้าจะทำอย่างนั้นทำไม
0: ทำไมต้องตกใจด้วยล่ะ
1: เออใช่เมื่อเช้านี้เราได้คุยกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้าจะต้องเก็บซ่อนเขานี
0: ่ข้าไม่อยากต่อล้อต่อเถียง

0: ใหญ่มาที่นี่ชาวบ้านอยู่ไกลร้อยลี้ก็ยังรู้เลย
1: งั้นเจ้ารู้ไหมว่าสวามีของเจ้าน่ะซ่อนราชบุตรเขยใหญ่เอาไว
0: ้ท่านพี่เป็นความจริงหรือเปล่า
2: เปล่าข้าเปล่าอยู่แล้ว
1: ข้าพูดโกหก
0: พอเถอะพี่หญิงใหญ่สวามีข้าเป็นคนซื่อไม่เคยทำอะไรลับๆล่อๆเมื่อว่าไม่ก็คือไม่และเขาจะเก็บซ่อนราชบุตรเขยไว้ทำไมล่ะเพราะใครๆก็รู้ว่าโทษถึงตายและที่สำคัญราชบุตรเขยใหญ่ไม่เคยมาที่นี่เลยนะไม่มา
1: แน่ใจว่าไม่มา
0: ที่นี่เป็นบ้านของสวามีข้าข้าย่อมรู้ว่าไม่มี
1: ถ้าไม่มีแล้วจะกลัวการค้นทำไม
0: ถ้าไม่มีแล้วจะให้ค้นทำไมล่ะ
1: ข้าจะค้นน่ะใครก็ห้ามข้าไม่ได้ทั้งนั้นน่ะ
0: พี่หญิงใหญ่กลับดีกว่าเพราะถ้าหากชุยไทยเฮาทรงทราบจะหาว่าเราไม่ปรองดองกันเป็นที่อับอายแล้วถ้าทรงเอาผิดจริงจะรับผิดชอบไหวไหม
1: แล้วถ้าเจ้าเก็บซ่อนเขาเอาไว้จริงแล้วถ้าเสด็จพ่อทรงเอาผิดเจ้าจะว่ายังไง
0: พี่เขยใหญ่เขาไปไหนมันเกี่ยวอะไรกับเรา พี่หญิงใหญ่เตรียมคำพูดไว้ตอบเสด็จพ่อดีกว่าราชบุตรเขยใหญ่ไม่อยู่ที่นี่แน่
1: ๆกล้ารับรองไหมล่ะ
0: ข้ากล้ารับรองถ้าพี่ใหญ่ยังโวยวายไม่เลิกงั้นเราเข้าวังให้เสด็จพ่อทรงตัดสินก็แล้วกันเชื่อว่าเสด็จพ่อต้องทรงอยากทราบว่าทำไมสวามีพี่ต้องหนีทำไมเขาถึงทิ้งพี่ไปยอมทิ้งแม้ตำแหน่งของราชบุตรเขยใหญ
1: ่งั้นวันนี้ข้าจะกลับก่อนแต่ถ้าข้าสืบรู้ว่าจินตัวลกเก็บซ่อนเขาไว้จริงก็เตรียมตัวไว้ได้เลยกลับตำหนัก
3: เอาหญิงสมเก่งที่สุดเลย
4: แม้เผชิญหน้ากับศัตรูก็ยังนิ่งไม่เหมือนบางคนที่ขอสั่นพับๆๆ
2: เพราะสีไม่ไหวพริบเชิญองค์หญิงมาแก้สถานการณ์แม่นับว่าสุดยอดเลย
0: ก็องค์หญิงใหญ่ดุออกอย่างนั้นนะคุณชายรองต้องเอาไม่อยู่แน่ๆ
2: เหลวไหลแต่เมื่อกี้เขาก็ใจเป้าอยู่กัน
0: พี่หญิงใหญ่ก็น่ากลัวจริงๆแหละราชบุตรเขยเดี๋ยวมาตำหนักข้าจิบน้ำชาให้หายกลัวนะ
2: จ้า
4: องหญิงอินผิงขอไปชงชาก่อนนะไปค่ะหลีกงกงทุกคนไปช่วยข้าที่ห้องต้นเครื่องไปเลย
2: เมื่อกี้เห็นองหญิงไล่ต้อนองหญิงใหญ่ซะจนมุมเลยจะนางตอบโต้ไม่ทันตอนนั้นข้าเรารู้สึกสะใจเป็นบ้า
0: เกือบจะโดนสับอยู่แล้วยังมีหน้ามาสะใจอีกเคยคำนึงถึงผลที่จะตามมาบ้างไหมก็รู้อยู่ว่าข้าไม่ถูกกับพี่ใหญ่ยังจะช่วยราชบุตรเขยใหญ่เห็นข้ายังวุ่นไม่พอก็เลยจะสร้างปัญหาอีกใช่ไหมถ้าเขาเจอราชบุตรเขยใหญ่ในห้องเจ้าและทีนี้ใครจะมาช่วยล่ะ
2: รู้ได้ไงว่าอยู่ห้องข้าฮะอาศีใช่ไหม
0: ขนาดอาศียังรู้สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรไม่ได้โง่เง่าเต่าตุ่นเหมือนเจ้านี
2: ่น้อยนึกว่าจะก้าวเข้ามาช่วยเหลืออย่างผู้กล้าหาญที่แท้ก็ทำเพื่อหวังจะเอาตัวรอดนั่นเอง
0: ไม่ว่าจะเกิดเรื่องกับข้าหรือตระกูลจินเราต่างก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดเมื่อกี้เจ้าก็ได้ยินการหนีเหมือนการหมิ่นพระเกียรติถ้าช่วยก็เหมือนสมรู้ร่วมคิดถ้าพี่หญิงใหญ่รู้เข้าต้องเหยียบซ้ำแน่ข้าไม่อยากให้ตระกูลจินเดือดร้อนรวมถึงตัวข้าด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบส่งราชบุตรเขยใหญ่กลับไปเร็วที่สุด
2: แต่เจ้าก็รู้นิสัยของหญิงใหญ่ดีถ้าส่งเขากลับไปก็เหมือนกับให้เขาไปตายคนเราควรมีจิตเมตตาถ้าหากว่าราชบุตรเขยใหญ่เป็นอะไรเจ้าทำใจได้ไหมล่ะ
0: แต่บ้านเมืองต้องมีกฎระเบียบเจ้าเพียงคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกนะถึงเจ้าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่ควรทำให้คนอื่นตายด้วยหรืออยากให้ท่านย่ากับแม่เล็กเจ้ากลับมาแล้วไม่เหลือใครเลยสักคนหนึ่งทำไมบังคมองค์หญิงทำไมหน้าตาตื่นอย่างนั้นล่ะ
2: หรือว่าองค์หญิงใหญ่กลับมาอีกแล
0: ้
2: ว
0: ราชบุตรเขยใหญ่หายไปแต่ทิ้งจดหมายไว้ให้คุณชายอะค่ะ
2: ไหนเดี๋ยวนี้องค์หญิงใหญ่ร้ายซะยิ่งกว่าเสือที่นี่จะไม่ปลอดภัยแล้วเพื่อความปลอดภัยของน้องเขย3ข้าจึงต้องหนีบุญคุณในครั้งนี้หากไม่สิ้นลมหายใจต้องกลับมาตอบแทนแน่แต่หากโชคร้ายตายเพราะนางเสือโปรดช่วยระลึกถึงข้าใหญ่แล้วใหญ่แล้วพวกนั้นเสือทั้งนั้นเลยเขาจะไปไหนได้เล่าคราวนี้พี่เขยใหญ่จะต้องไม่รอดแน
0: ่ๆการที่ข้าให้จินตัวลกไล่พี่เขยใหญ่สรุปแล้วผิดหรือเปล่าเนี่ย
4: ราชบุตรเขยใหญ่หลบหนีแบบนี้มีโทษฐานหมิ่นพระเกียรติแต่ว่าการที่เขาเลือกทำแบบนี้มันก็น่าเห็นใจอยู่เพราะว่ามันก็มีเหตุผลนะพี่คะ
0: พี่หญิงใหญ่เป็นคนโหดร้ายการกระทำก็ยากที่จะรับได้ แต่พี่เขยใหญ่เขาก็ยอมรับ

0: ได้มาตั้งหลายปีแล้วจู่ๆไม่น่าที่จะทำตัวเหมือนการประท้วงเพราะความจริงถ้าเขาแข็งขืนตั้งแต่ตอนแรกเรื่องก็คงไม่ลุกลามเป็นแบบนี้หรอก
1: องค์หญิงตรัสมาก็ถูกต้อง
0: ก็อย่างที่รู้ราชบุตรเคยแต่ละคนน่ะไม่ได้เรื่องเลยพอเจอองค์หญิงก็เอาแต่ก้มหน้าแล้วที่ยอมอภิเษกกับองค์หญิงก็เพราะอยากได้ดีอยากร่ำรวยอยากมีอำนาจอย่างจินตัวลกนี่แหละก็คือตัวอย่างที่ดีชอบคุยวัวว่าตัวเองน่ะสูงใหญ่รูปหล่อทำเป็นวางกล้ามทั้งที่จริงๆก็มีแค่เปลือกถ้าเขามีความกล้ามีความเป็นผู้ลูกผู้ชายกว่านี้สักนิดนึงเขาก็อาจจะเห็นอยู่ในสายตาของข้าบ้างหรอกนะ
1: แต่ผู้ชายที่มีความองอาจกล้าหาญอย่างแท้จริงในผืนแผ่นดินนี้มันจะมีสักกี่คนเชียวนะ
0: มีในอดีตเซนาเว่ยจิ้นกล้าเสี่ยงตายทูลแฉคนชั่วส่วนปัจจุบันก็มีเสด็จพ่อขวัญใจของข้าเฮ้ยหรือว่าในปัจจุบันนี้นอกจากเสด็จพ่อแล้วไม่มีผู้ชายคนไหนที่ห้าวหาญอีกเลย
2: นั่นไม่ให้เหลือซากท่านข้าวฟ้าหกเต้ข้าจะแฉหญิงชั่วพวกนั้นว่าเลวแค่ไหน
3: ถ้าได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ข้าจะแฉพวกหญิงชั่วว่าสถุนที่สุด
2: ไม่ถึงจะกาเลย
4: ไม่ตรง
5: เกย

0: ีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกดเควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
3: แค่เสียบก็สนุก
5: ได้ข่าวว่าพี่เขยใหญ่ยังคงหลบหนีอยู่เลยอ
6: ่
5: ะ
6: แล้วก็ได้ข่าวว่าองค์หญิงใหญ่กำลังตามล่าเขา
7: องค์หญิงองค์อื่นก็เลยสั่งว่าห้ามเอาเป็นเยี่ยงอย่างอนาคตของพวกเราท่าทางคงจะริบหรี่แน่ๆ
8: เดิมทีพี่เขยใหญ่เป็นชายหนุ่มรูปงามแต่พระองค์หญิงใหญ่ทารุณมานานเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นเหมือนเด็กเป็นโรคเราคิดดูถ้าถูกหญิงใหญ่จับได้มีสิทธิ์ดวงกดหน่อยล่ะ
5: ผู้รู้ใจข้าก็มีแต่น้องเขยสามปิดแต่วันนี้ไม่ดีปล่อยให้ถูกทารุณอนาคตข้างหน้าก็คงไม่เหลือ
7: เดี๋ยวพี่เขยใหญ่มาได้ยังไงเนี่ย
5: พื้นดินกว้างใหญ่แต่ข้ากลับไม่มีที่ไป
8: โอ้ยพี่เขยใหญ่แล้วจะทำไงต่อไปอ่ะ
5: พี่เขยใหญ่ถ้าท่านยอมกลับตำหนักโทษหนักอาจจะกลายเป็นเบานะลูกผู้ชายอกสามศอกยอมตายดีกว่าถูกย้ำถ้าจะกลับไปหายงเหอข้ายอมตายซะดีกว่า
8: เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมขณะพี่เขยใหญ่ไร้ที่ไปแล้วก็ยังมีศักดิ์ศรีเลยนับว่า
7: ช่างเฮาฮะ

0: านยิ่งนับถือ
1: แต่ข้าคงไม่กล้าอย่างนั้นหรอกช่างน่าอับอายขายหน้า
0: เฮ้ยตั้งแต่ตกอยู่ในกรงเล็บของเหล่าหญิงศักดิ์ศรีของเราก็ไม่เหลือหล่อแม้จะเคยมีเป้าหมายในชีวิตก็ไม่อาจจะแข็งขืนต่อไปได
2: ้
0: องค์หญิงแต่ละองค์ล้วนทุเรศสิ้นดีเลยเขาไม่เชื่อหรอกว่าพวกนั้นจะกลางได้ตลอดไป
1: ถูกต้องฟ้ามีตากรรมชั่วที่พวกนางทำต้องมีสักวันที่ฟ้าลงทันน่ะ
3: ถ้าหญิงชั่วพวกนั้นยังคงกำเริบเราก็คงต้องตาต่อตาฟันต่อฟันดาบทุนโนเต้ถึงความชั่วของนางไปเลย
0: ใช่งั้นพวกเรา
4: ทุนโนเต้ฟ้าฟัน
3: แล้วกล้าเลย
0: จะแฉความชั่วให้หมดเลย
5: ท่านเข้าเฝ้าฮ่องเต้เขาจะแฉหญิงชั่วพวกนั้นไม่ให้เหลือซาก
3: ท่านเข้าเฝ้าฮ่องเต้เขาจะแฉหญิงชั่วพวกนั้นว่าเลวแค่ไหน
1: ท่านเข้าเฝ้าฮ่องเต้เขาจะแฉพวกหญิงชั่วว่าสถุนที่สุด
3: ไม่ถึงจะกล้าเลย
0: ไม่ตรง
6: อยากพบข้าเ
1: ลยเสด็จพ่อ
6: ข้าเพิ่งตัวราชการกลับมาเลยอยากจะแวะมาจิบชาพร้อมกับกินไก่ทองคำของร้านนี้แต่กลับได้ยินคำพูดที่อัดอั้นตันใจว่าอยากจะฟ้องเรื่องหญิงชั่วหญิงชั่วได้ว่าคือใครอ่ะแล้วจะฟ้องเรื่องอะไรตอนนี้ข้าก็อยู่ที่นี่แล้วมีเรื่องอะไรจงพูดได้เลย
0: เอาเลยทูตฝ่าบาทหญิงชั่วที่เรากล่าวถึงคือองค์หญิงที่เราอยากฟ้องนั่นก็คือองค์หญิงแห่งต้าถังนั่นเององ
7: หญิงใหญ่องหญิงรององหญิง3องหญิง4องหญิง5เสด็จแล้ว
8: ถวายบังคมเสด็จพ่อ
9: ถวายบังคมฝ่าบาท
6: ธิดาของข้าตามสบาย
8: ขอบพระทัย
10: ค่ะ
6: ด้านหนึ่งคือธิดาสุดที่รักของข้าอีกด้านหนึ่งก็คือราชบุตรเขยทั้ง5ของข้าดังที่รู้สามีภรรยานั่นคือหญิงและชายจึงต้องมีความแตกต่างอุปนิสัยไม่เหมือนกันแต่หลักการครองเรือนควรมีความเข้าใจเห็นใจและปรับตัวเข้าหากันที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาในวันนี้เพราะอยากให้พวกเจ้าได้ปรับตัวเข้าหากันดังนั้นถ้ามีอะไรพูดก็จงพูดออกมาตามตรงจะได้รับรู้เข้าใจกันและกันมากขึ้น
11: นั่นสิพี่เขยใหญ่มีอะไรอยากจะทูลเสด็จพ่อก็ทูลไปสิ
5: ตั้งแต่กระหม่อมอภิเษกกับองค์หญิงมักจะคุ้มดีคุ้มร้ายแต่ว่ากระหม่อมเข้าใจที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีเหตุผลเพราะองค์หญิงทรงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่างไหนจะต้องรวมทุนช่วยเหล่าราษฎรเพราะกระหม่อมโง่เขลามักทำให้องค์หญิงคอยเป็นกังวลทั้งที่พยายามที่จะเกื้อหนุนดังนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกระหม่อมไม่ดีเองราชบุตรเขยใหญ่เป็นความจริงเหรอจริงจริงพะยะค่ะจริงซะยิ่งกว่าจริงอ่ะ
11: ราชบุตรเขยรองนึกว่ามีโอกาสแล้วก็ทูลฟ้องเสด็จพ่อซะเลยสิ
0: ตาข้าแล้วกระหม่อมเห็นว่าองค์หญิงรองซ่อนใจตัวเองก็เพราะนางเป็นเหมือนองค์หญิงใหญ่คอยห่วงใยราษฎรการที่กระหม่อมมีความสามารถไม่เพียงพอจึงมักจะถูกตำหนิที่ความจริงองค์หญิงรองช่างทรงอ่อนหวานแต่ที่นางต้องเกรี้ยวกราดนั่นก็เป็นเพราะว่ากระหม่อมไม่ดีเอง
1: เสด็จพ่อคือความจริงแล้ว
0: พ่อที่ข้าเหลืออดแล้วไม่ต้องมาทำเป็นจ้องหน้าข้าถ้าวันนี้ยังไม่พูดข้าก็ไม่คุยกับคนท่านน่ะชมบ้าชมบออะไรนางเลยใจดีพูดมาก็เหมือนกับผายลมท่านน่ะว่านางทำเพื่อประชาชนงั้นเหรอพูดมาได้ไม่อายปากเสด็จพ่อความจริงเขาถูกองค์หญิงใหญ่ทารุณซะจนบอบช้ำทั้งจิตใจและร่างกาย
11: น้องเขยสามอย่ามา

0: ความร้าวฉานให้กับข้าและราชบุตรเขยใหญ่หน่อยเลยดีกว่านะท่านพี
1: ่เมื่อข้าก้าวออกมาแล้วข้าจะไม่ยอมถอยหลังกลับเสด็จพ่อหากทอดพระเนตรเห็นบาดแผลบนร่างของราชบุตรเขยใหญ่ก็จะทรงทราบเองว่าเขารักกันมากแค่ไหนเปิดมานี่ในคืนวันไหว้พระจันทร์องค์หญิงใหญ่ได้ใช้คันช่องที่เป็นทองเหลืองฟาดใส่แขนเขามาจะมีอีกนี่เกิดขึ้นมาเดือนก่อนองค์หญิงใหญ่ใช้น้ำแกงร้อนๆราดใส่แขนของเขาโหดไหมล่ะนี่ยังน้อยไปนะความจริงที่หน้าอกที่หลังบริเวณต้นขายังมีร่องรอยที่โหดกว่านี้อีกมาถลกขึ้นมาหน่อยให้ทุกคนได้เห็น
2: น้องเคยสามน้องเคยสามพ่อเถอะพอแล้วพอแล้วเสด็จพ่อบาดแผลเกิดขึ้นเพราะกระหม่อมทำตัวเอง
1: โอ้ยพี่เขยใหญ่ไม่ต้องไปกลัวมาถึงขั้นนี้แล้วเสด็จพ่อทรงพร้อมให้ความเป็นธรรมกับเราอยู่แล้วความจริงแม้แต่บั้นท้ายของราชบุตรเขยใหญ่ก็มีร่องรอยบาดแผลเดี๋ยวข้าจะเปิดให้ทุกคนได้ทัศนา
2: ไม่ได้นะน้องเขยสามอย่าพอแล้วแค่นี้ก็เห็นชัดเจนแล้วไม่ต้องถอดหรอก
1: เสด็จพ่อความทุกข์ของราชบุตรเขยใหญ่นั้นกระหม่อมไม่เพียงได้ยินแต่ยังเห็นมากับตาด้วยวันที่ห้างเจียนจินฉลองขยายร้านองค์หญิงใหญ่ทรงหยิบกล่องทองคำขึ้นมาและคิดจะฟาดใส่ศีรษะของเขาต่อหน้าผู้คนจำนวนมากแล้วในขณะที่กล่องทองคำกำลังจะฟาดลงไปที่บนศีรษะของเขานั้นดีที่หมดสติไปซะก่อนแม่ใจหายหมดเลยที่เขยใหญ่ไม่ต้องกลัวไปกราบทูลความจริงไปเลยองค์หญิงใหญ่เคยเห็นท่านเป็นคนไม่พูด
0: นี่จะเงียบไปเลยนะพี่หญิงใหญ่เขาเป็นคนดี
1: ผมปาบถ้าองค์หญิงใหญ่ทำแบบนี้แล้วเรียกว่าคนดีแล้วเจ้าล่ะก็คงสุดยอดอ่อนหวานเลยล่ะสิแต่พี่เคยรองไม่เคยบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเจ้าเห็นแก่ตัวไม่สนใจครอบครัวสามีแถมยังไม่ให้เขาเลี้ยงดูพ่อแม่พฤติกรรมของเจ้านั้นมันเรียกว่าเนรคุณอกตัญญู
0: เฮ้ยบ้าอัดมาก
1: ทำไมยังพูดไม่จบพวกเจ้าก็เหมือนกันยืนรอคิวต่อไปหน่อยทำมาข้าลืมหมดเลยว่าจะพูดอะไรองหญิงสามเจ้ามันอวดดีนึกว่าตัวเองเจ๋งดูถูกคนอื่นทุกคนในตระกูลจินให้เกียรติเจ้าแต่เจ้ากลับคอยหาเรื่องยังก็จะเอาพวกเขาให้ตายให้ได้มาองหญิงสี่เจ้ามันไร้สมองบ้าการพนันพอหิมะตกให้ราชบุตรเคยตักหิมะมาให้เจ้าเล่นจนเขาหนาวเหน็บทั้งใจและกายแต่เจ้ากลับก็รอดชอบใจเริงร่าข้าเลยอยากจะเปรี้ยงเนี่ยถ้าจะตบมือข้าเลยอยากจะตบเปรี้ยงจำหน้าไว้คนแบบนี้อย่าเป็นเมียเพราะนี่คือโง่เฮงเมียเร็วองหญิงห้าเจ้าไหวพระแปดาคนปากก็สูดมนต์แต่มีแถมคำด่าหลอกพระหลอกเจ้ามาได้หน้าทิมนี่เหรอผู้มีศรัทธาวันๆทำราชบุตรเขยเจ้าสั่นอย่างลูกนกตก
2: บุตรเขยสามลูกๆของข้าข้าอบรมเองได้เพราะว่าถูกตามใจเลยเอาแต่ใจไปบ้าง
1: เสด็จพ่อกระหม่อมถึงไม่เอาผิดพวกนางเพราะความจริงคนผิดที่แท้จริงก็คือพระองค์
0: บังอาจนะ
2: ช่างบังอาจนะข้าเป็นประมุขของแผ่นดินปกครองทั่วแคว้นต่างชาติจึงต้องยอมสยบเจ้ากล้าเจ้าผิดข้าอย่างนั้นเหร
1: อการที่จิตตัวลบเสี่ยงกราบทูลก็พร้อมแล้วที่จะสละชีวิตนี้ไม่อาทรดังนั้นกระหม่อมจึงขอด่าเอามันเขาว่ามาเลย
3: ถึงราชบุตรเขยแย่กว่าเป็นทาสอีก
4: เราไม่เคยได้นอนเตียงได้แต่นอนพื้น
5: พอไม่เชื่อฟังองค์หญิงก็ไล่ให้เราไปตาย
1: เสด็จพ่อเขาว่าเป็นขันทีลำบากแล้วแต่ราชบุตรเขยลำบากยิ่งกว่านะกระหม่อมจึงใคร่ทูลถามเมื่อลูกเป็นเช่นนี้จะเป็นฮ่องเต้ที่ดีได้อย่างไร
0: อุ้ย
4: ตายแน่

0: คยเห็นข่าวประกาศขาดแคลนเลือดอยู่ตลอดเลยค่ะเคยลองเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นพอดีวันเกิดก็เลยอยากมาทําบุญวันเกิดแต่ว่าตอนนั้นน้ําหนักไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ได้มาบริจาคเลือดค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ร่างกายพร้อมน้ําหนักถึงเกณฑ์แล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอลองเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะถือเป็นการส่งต่อเลือดส่งต่อความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจํานวนมากเลยที่ขาดแคลนเลือดอยู่ค่ะ
1: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ทบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
3: ด้วยพื้นที่ขนาดเนี้ยเนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเรา2คนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงเนี้ยให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
4: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได
5: ้ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
6: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่

0: รอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
1: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
2: อร่อยมาก
0: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
3: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
4: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
5: สมรภูมิด้านข่าวสาร
6: We will proceed as we always have to compile the evidence
7: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
8: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
9: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
4: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
10: ์นโยบายแบบหนึ่งคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
11: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
12: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
13: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
14: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
15: ครับ
4: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
16: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
17: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
16: ้
17: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
18: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับ
12: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
18: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
19: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
4: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานแจ้งความผู้บริหารบริษัท Data Center ย่านพระราม9ลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตที่สน.มักกะสันฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัท Data Center ย่านถนนพระราม9ในความผิดฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนดำเนินการสอบสวนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งโดยผู้รับมอบอำนาจจากกรมธุรกิจพลังงานให้ข้อมูลว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่โดยเมื่อวันที่21สิงหาคมเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรจึงคาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในวันนี้จึงเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีผู้บริหารบริษัท Data Center ดังกล่าวตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงโดยตรวจย้อนหลังไปตั้ง

แต่ปี2560ถึง2569พบจำนวน879รายใน29เขตที่นำชื่อเด็กมาอยู่ในทะเบียนบ้านแบบผิดปกติและสำรวจมาแล้วว่าเป็นเท็จโดยได้เพิกถอนสูติบัตรแล้ว27รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก810รายโดยมีการดำเนินการทั้งการตรวจ DNA และบางคนก็สารภาพเองขณะที่ข้าราชการมีอยู่ประมาณ 3-4 เขตซึ่งเขตธนบุรีมีการให้ออกจากราชการก่อนขณะที่กรมการปกครองพบตัวเลขที่น่ากลัวพอย้อนหลังไปปี2555ถึง2569พบตัวเลขบุคคลที่น่าสงสัยมีความน่าจะเป็นว่าเป็นพ่อเป็นคนไทยและมีแม่เป็นคนต่างด้าวเป็นคนจีนประมาณ 10,000 กว่ารายซึ่งได้ขอเอกสารไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบต่อหากดูข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบตั้งแต่2555และอีก 5-6 ปีเด็กที่เกิดในช่วงนี้ก็จะบรรลุนิติภาวะสามารถถือครองทรัพย์สินได้ทำธุรกรรมได้ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากจักรยานทางไกลทัวร์ออฟบริเทนที่ประเทศอังกฤษเปิดฉากชิงชัยสเตจแรกโดยก่อนการแข่งขันนักปั่นร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่ฟินเล่ทาร์ลิงนักปั่นดาวรุ่งวัย19ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนในระหว่างการแข่งขันโวลต้าอาโปรตุกันเมื่อเดือนสิงหาคมและสำหรับการแข่งขันครั้งนี้สเตจแรกใช้เส้นทางเริ่มต้นและเข้าเส้นชัยที่ลินคอนระยะทาง 182.5 กิโลเมตรปรากฏว่าลูอิสเอสคีนักปั่นเจ้าถิ่นจากNSN Cycling ทีมคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา4ชั่วโมง2นาที44วินาทีชนะอันดับ2ฟิลิปโปกานนาจากอิตาลี2วินาทีชัยชนะครั้งนี้ทำให้ SK ขึ้นเป็นผู้นำเวลารวม

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: อ๋อแม่นางแย่จือแม่นางมีธุระอะไร
1: ข้าอยากพบพี่ชียินขอพี่เฟยเลี่ยงให้ความสะดวกด้วย
2: เฟยเลี่ยงให้คุณหนูใหญ่เข้ามาได
0: ้เชิญ

0: คุณหนูใหญ่เอ้ยตกใจหมดเลยคุณหนูใหญ่มาเยือนมีธุระอะไรเหรอ
1: ข้าจะมีธุระอะไรล่ะพี่อูจี้ไม่ให้ข้าทำอะไรเลยข้ารู้สึกเหงาก็เลยมาเล่นกับพี่นะสิ
0: แต่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่น่าเล่นนะ
1: อีกไม่กี่วันที่นี่ก็น่าสนุกไม่ใช่เหรอ
0: คุณหนูใหญ่พูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร
1: ก็อีกไม่กี่วันพี่สร้างผีดิบได้ก็คงจะสนุกไงล่ะ
0: ทำไมถึงได้สนใจกับเรื่องพวกนี้ล่ะ
1: ทำไมจะไม่สนล่ะเพราะก่อนหน้านี้พี่ก็อยากสร้างข้าเป็นผีดิบนี
0: ่คุณหนูใหญ่ตอนนี้ข้าฉี่หยินติดตามท่านประมุขอย่างซื่อสัตย์เห็นเจ้าเป็นน้องสาวข้าว่าเรื่องนี้อย่าพูดถึงดีกว่า
1: เอ๊พี่สาวพี่จริงจังเกินไปหรือเปล่าข้าก็แค่ล้อเล่นนะแต่ว่าตอนข้าอยู่ในนิกายแดงใช้คัมภีร์แสงสว่างรักษาอาการบาดเจ็บข้ารู้สึกแปลกใจมากเลยพี่ใช้วิธีอะไรถึงทำให้ข้ากลายเป็นแบบนี้ล่ะฮะยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจนะพี่สาวพี่บอกข้าได้ไหม
0: ยาผสานมนต์สะกด
1: ยาเหรอ
0: ใช
1: ่ยานี่เหรอ
0: ถูกแล้ว
1: ถ้างั้นบอกข้าได้ไหมยานี่มันชื่ออะไรเหรอ
0: กรรมฐานหินกรดตักกะแตนพึ่งแต่ไม่มีถูลี่หัว
1: ง่ายแค่นี้เองข้าก็ทำได
0: ้หยุดนะ
1: ทำไมล่ะหรือว่าถ้าทายานี้ลงไปมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเหรอ
0: เดี๋ยวก่อนคุณหนูใหญ่ยานี้ไม่ใช่เพียงใช้สร้างผีดิบแต่ว่ามันยังมีสรรพคุณอื่นกรรมฐานรวมหินกรดถ้าผสมไม่ถูกมันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว
1: เหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเหรอเกิดเหตุการณ์อะไรเหรอคะ
0: พูดง่ายๆคือระเบิด
1: ระเบิดเหรอ
0: เคยมีนักพรตกลั่นยาผสมไม่ถูกเตาระเบิดจนตัวตาย
1: ฮะน่ากลัวจังเลยอ่ะ
2: คุณหนูใหญ่เชิญเชิญเชิญ
1: จอมยุทธคังที่ข้ามามีเรื่องอยากถามท่านค่ะ
2: คุณหนูใหญ่จะถามอะไรก็เชิญเลย
1: ได้ยินว่าตอนที่ต่อสู้กับกลุ่มแนวร่วมที่จินซุยท่านเป็นต้นเหตุ
2: คุณหนูใหญ่ทำไมถามเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้ท่านประมุขรู้อย่างชัดเจนแล้วนี่นะ
1: ไม่ต้องตื่นเต้นข้าไม่ได้มาสืบเอาเรื่องนะข้าเพียงแค่อยากถามเรื่องนึง
2: เชิญคุณหนูใหญ่ว่ามา
1: อุปกรณ์ที่ท่านแกะสลักพกติดตัวหรือเปล่าม
2: ันเป็นสิ่งที่ทำให้ข้ามีชื่อเสียงไม่เคยห่างตัว
1: ดีงั้นก็ดีเลยท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมคะ

0: พียงไม่ให้ข้าน้อยลำบากใจข้าน้อยยินดีรับใช
1: ้ข้าอยากให้ท่านช่วยแกะสลักคนหน่อย
0: ใครล่ะ
1: ผู้คุมกฎขวานิกายแดงโบตัน
0: เป็นเขาเหรอทำไมคุณหนูใหญ่ต้องแกะสลักรูปเขาด้วย
1: ท่านไม่ต้องถามวันหน้าท่านก็จะเข้าใจทำตามที่ข้าบอกจะได้ไหม
0: อ๋อ

0: แม่นางไม่ทราบว่าจะซื้อยาอะไรเ
1: ท่าแก่ข้าต้องการยาพวกนี
0: ้ไหนขอดูก่อนสิอะไรล่ะเนี่ยกรรมฐานหินกรดตะกั่วพึ่งโอ้มีจำนวนเนี้ยต้องให้เวลาข้าไปเตรียมก่อนนะ
1: ได้
0: งั้นเชิญนั่งดีแล้วเอ้ย
2: ครับ
0: อ้าวนี่จัดการตามใบสั่งนี่นะ
2: ได้ครับ
0: แม่นางยาพวกนี้นะคือเป็นส่วนผสมการกลั่นยาของนักพรตหรือไม่นางคิดจะกลั่นยา
1: เห็นข้าเหมือนนักพรตเหรอ
0: ข้าน้อยมีกล้าเดาคนจริงไม่เปิดเผยฐานนะ
1: เท่าแก่ข้ามาซื้อยากับท่านมากมายท่านต้องช่วยผสมให้ข้าด้วยนะ
0: การกลั่นยาวิเศษมีสูตรลับเฉพาะข้าจะผสมออกมาได้ยังไง
1: ไม่ใช่การกลั่นยานะข้าต้องการให้มันแค่ระเบิดออกมาน่ะ
0: ระเบิดเหรอ
1: ใช่ระเบิด

0: นี
1: ่โอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะ
0: หลายวันนี้เจ้าทำอะไรมาไม่เข้าไปวังในไม่ฝึกคัมภีร์แสงสว่างหายไปทั้งวันเลย
1: ข้าทำเพื่อความปลอดภัยของเจ้านะ
0: เอ๊เจ้าเริ่มเป็นห่วงข้าตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เย่จื้อข้าทบทวนคำพูดของเจ้าแล้วข้าคิดว่าเจ้าพูดถูกมาห่วงชี้หยินครั้งนี้ข้าใจร้อนเกินไปข้ากลัวว่าอาซาซินจะถูกข้าบีบซะจนไม่รู้ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร
1: ถ้างั้นเจ้าคิดจะทำยังไงล่ะ
0: พิธีบูชาฟ้าในวันพรุ่งนี
1: ้
0: ข้าจะต้องเข้าร่วมเจ้าก็รู้นิสัยข้าดีถ้าจะให้ข้ากลับมือเปล่าข้าจะไม่ยอมแน่แต่เจ้าต้องไปก่อนข้าสั่งให้คังเซียจูส่งเจ้ากลับไปคืนนี้ถ้าหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิด
1: มันสายไปแล้วล่ะ
0: จะสายไปได้ยังไงข้าให้คังเซียจูแอบส่งเจ้ากลับคืนนี้ไงไม่ได้ฝ่าวงล้อมซะหน่อยอีกอย่างนึงเป้าหมายของเขาก็คือข้าเพียงข้าไม่ไปจากโรงเตี๊ยมพวกเขาก็จะไม่เห็น
1: ที่ข้าว่าสายเนี่ยเพราะข้าได้ทำเรื่องนึงถ้าข้าไปตอนนี้จะทำให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายนะ
0: เย่จือเจ้าทำอะไรอ่ะ

0: ัวตันทุกอย่างต้องพร้อมผิดพลาดไม่ได
1: ้โถเอ๋ท่านประมุขท่านวางใจเถอะข้าทำตามคำสั่งท่านทุกอย่างข้าจะสั่งการให้ยอดฝีมือในพรรคพรุ่งนี้ข้าสั่งคำเดียว

0: ก็เตรียมลาโลกได้แล้ว
1: เจ้าอูจี้เป็นคนที่ฉลาดมากถ้าเขาจงรักภักดีกับข้าข้าก็ไม่อยากจะฆ่าเขาหรอกแต่ว่าเขาน่ะเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงจะเก็บเอาไว้ไม่ได้
0: ท่านประมุขของโบตั๋นนะท่านอย่ากลุ้มใจเพราะผู้ชายที่ชั่วๆเช่นนี้เลยโบตั๋นยังทำอีกเรื่องที่ท่านจะต้องดีใจด้วยนะ
1: เรื่องอะไรเหร
0: อคือตอนนี้ยังบอกไม่ได้ต่อไปนี้จะมีโบตั๋นสองคนคอยปรนนิบัติท่านพร้อมกัน
1: โบตั๋นสองคนนะโบตั๋นของข้าน่ะต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วจะมาจากไหนสองคนล่ะ
0: คือตอนนี้โบตั๋นยังบอกท่านไม่ได้
1: ไม่เอานะบอกมาดีนี้นะบอกมาสิ
0: เขินน่ะรอพรุ่งนี้หลังข้าเจ้าอุจิสำเร็จแล้วน้องโบจะบอกท่านเองถือว่ามอบข่าวดีให้กับท่านท่านว่าดีไหม
2: เรื่องใหญ่ขนาดนี้เจ้าปิดบังข้าเหรอ
3: ข้าไม่ได้ปิดบังเจ้านะข้ากลัวเจ้าไม่เห็นด้วยถ้าไม่เพราะอยากให้เจ้าเตรียมตัวข้าก็ไม่บอกหรอก
2: เย่จื้อใช่ว่าข้าจะตำหนิเจ้านะความจริงข้าอยากฆ่าอาซาซินมานานแล้วอาซาซินถือว่าเป็นจอมมารทำอะไรโหดเหี้ยมอมหิตทำให้คนอื่นหลงหลงลืมลืมบ้าบ้าบอบอทั้งเสี่ยวว่านก็เป็นตัวอย่างข้าอยากหาโอกาสลงมือไม่คิดว่าเจ้าจะช่วยข้าจัดการเรื่องนี้
3: เมื่อสำเร็จก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเจ้าต้องรู้ว่าพรุ่งนี้ต่อให้อาซาซินตายเจ้าก็ยังอยู่ในอันตรายอย่างน้อยก็โบตั๋นทั้งยอดฝีมือนิกายแดงใช่ว่าจะรับมือได้ง่ายนะ
2: เมื่อกี้เจ้าบอกแล้วว่าชิงลงมือก่อน
3: ฉลาดมาก
2: เจ้าอูจี้สู้ความฉลาดของเสี่ยวเย่จือครึ่งหนึ่งไม่ได้เจ้าช่วยข้าจัดการเรื่องเรียบร้อยคอยเตือนข้าชิงลงมือเจ้าฉลาดที่สุดเลย
3: เอาละที่สุดข้าก็ทำเรื่องที่เจ้าพอใจข้าจะไปนอนแล้วนะ
2: นี่งั้นคืนนี้เจ้านอนที่นี่นะ
3: จะคิดอะไรอ่ะ
2: ข้าคิดว่าเรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลย
3: ฝันไปเถอะ
2: โอ้

0: ไปดูสิ
1: ท่านประมุข
0: ท่านประมุข
1: แล้วท่านประมุข
0: ทุกคนอยู่กับที
1: ่ท่านประมุข
0: มารร้ายตัวนี้กล้าลอบสังหารท่านประมุข
1: ท่านประมุขมันจะฆ่านะมันจะฆ่า
2: ถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใคร
0: ต้องเป็นเจ้าแน่อ้างทำพิธีบูชาฟ้าแอบวางดินระเบิดสังหารท่านประมุข
1: เจ้าอุจิเจ้าใส่ร้ายข้า
0: จับมันจับเจ้ามารร้ายตัวนี้

0: ท่านประมุขท่าน
1: ประมุขเปิดเลี้ยงเบาๆหน่อยสิอย่ามัวทะลุดุดันทำลายบรรยากาศวันเปิดงานสิ

0: ท่านประมุขข้าคิดไม่ถึงเลยว่าข้ามาสร้างผีดิบในหวงฉีหยินคนที่เป็นศพแรกกลับกลายเป็นประมุขนิกายแดงที่ชื่อเสียงโด่งดัง
1: น่าแปลกข้าทุ่มเทแรงกายแรงใจถึงรู้ฐานะว่าเขาคือจูเทียนจินแต่ข้าค้นหาจนทั่วก็หาหยกก้าวฟ้าไม่เจอ
0: ของสำคัญเช่นนี้ต้องซ่อนอย่างมิดชิด
2: ท่านประมุขข้าน้อยไม่เข้าใจทำไมบรรดาเจ้าฟ้าถึงมีคนที่เป็นพักมาร
0: นั่นสินะข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน
1: หลังศึกที่กวางหมิงลัทธิหมิงย้ายไปอยู่แถบตะวันตกสาวกที่เหลือทางใต้อยู่ๆก็บ้านแตกไม่มีที่พึ่งอาซาซินถือโอกาสที่ทุกคนเป็นพักมารรับสาวกจำนวนมากในยุทธจักรต้าถังอาซาซินยังเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือก้าวฟ้าแต่ว่าอาซาซินมักใหญ่ไฟสูงเขาพยายามปะปนเข้ามาในก้าวฟ้าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ก้าวฟ้าวุ่นวายที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมาเจ้าฟ้าคนอื่นไม่สงสัยเจตนาที่แท้ของอาซาซินจึงใช้โอกาสนี้ทำให้นิกายแดงคงอยู่ต่อไปในยุทธจักรต้าถังจนถึงทุกวันนี้ต่อมาเขาหลอกใช้ข้าให้ร่วมมือกับหลี่เหยียนภายนอกเพื่อต่อต้านราชสำนักแต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือเพื่อกอบกู้นิกายแดงตั้งตัวเป็นใหญ่ให้นิกายแดงเจริญรุ่งเรืองแม่นางชีหยินตอนนี้เจ้าคงรู้แล้วนะกับศพที่เจ้าจะสร้างเป็นผีดิบยิ่งใหญ่ขนาดไหนเจ้าควรขอบคุณข้าที่มอบของขวัญชิ้นโตให้เจ้านะ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกคงอีกไม่นานท่านจะได้เห็นประมุขใหญ่ที่น่าเกรงขามคอยรับใช้ท่านอย่างสุดความสามารถและก็ซื่อสัตย
1: ์ดีถ้าจะรอฟังข่าวดีจากเจ้า

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกคู่ผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: และสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับ021131150
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เปลี่ยนค่ะยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีจ้ะ
1: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
4: 2ปีแล้วนะครับ
1: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
4: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับ

0: แล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
0: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มน
1: ะ
0: เราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีคร
1: ับ
0: เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
1: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
0: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
1: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องปีนว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
0: ี
1: ก
0: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
1: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
0: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได
0: ้กาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับที่สามารถนำมาเปลี่ยนกับกาแฟที่ท่านกินอยู่โดยที่รสชาติอาจจะอร่อยเท่ากันหรืออร่อยกว่าเรากล้ารับประกันเพราะว่ากว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้เราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
1: น
0: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
0: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือ
0: นี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
1: ๆคือหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอมแล้ว
0: ประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: โอ้ดีมาก
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะหนึ่งซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199 บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995 บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่499

0: 10บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: กวานหยินช้างตัดหัวแม่ทัพกับข้าศึกมานับแสนก็ไม่สะใจเท่ากับข้า
1: ท่านประมุขเวลานี้นิกายแดงเหมือนรังมดที่ถูกน้ำร้อนทั้งยังไร้ผู้นำอีกอย่างหากมีคนตื่นตัวขึ้นมาพวกเราก็จะมีอันตราย
2: จมิตรคังพูดถูกนะพี่อูจี้เวลานี้อย่าเพิ่งดีใจไปตัวพี่อาศัยฐานะผู้คุมกฎซ้ายไม่สามารถสยบพวกเขาได้หรอก
0: ใช่พวกเจ้ามีความเห็นยังไงบ้าง
1: ท่านประมุขข้าโบตันไม่ได
2: ้
1: ถ้าท่านกล่อมเข้าร่วมมือสองผู้คุมกฎรวมตัวกันถึงจะคลี่คลายสถานการณ์นี้ได
2: ้ถูกต้องถ้าพี่อูจี้บีบให้โบตันสนับสนุนทางเสี่ยวว่าเป็นประมุขคนใหม่เราจะควบคุมสถานการณ์ได้นะ
0: ทางเสี่ยวว่านให้ทางเสี่ยวว่านเป็นประมุขเหรอ
2: ทางเสี่ยวว่านเป็นเทพธิดานางเป็นผู้สืบทอดของอาซาซิน
0: เจ้ารับรองได้ไหมล่ะหลังจากนางเป็นประมุขแล้วจะไม่ฆ่าข้า
2: ข้ารับรอง
0: ก็ได้ทางเซียจูเจ้าไปกับข้า
1: ครับท่านประมุข
2: เอ๊ะพี่อูจี้จะไปหาโบตันใช่ไหมข้าไปด้วยนะ
0: ไม่ต้องคุกใต้ดินนิกายแดงมันน่ากลัวมากเต็มไปด้วยไอมานร่างกายเจ้าเพิ่งหายพักผ่อนให้มากๆไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: อืม
0: ไป

0: ล่อยข้าไปปล่อยข้าเสียปล่อยข้านะข้าพวกใส่ร้ายปล่อยข้าไปผู้คุมกดซ้ายผู้คุมกดซ้ายข้าขอร้องช่วยข้าด้วย
1: วันนั้นที่เกิดเรื่องทุกคนเห็นกับตาท่านประมุขถูกวัตถุระเบิดจนต้องตายผู้ที่รับผิดชอบพิธีก็คือผู้คุมกฎขวานอกจากจะเป็นเจ้าแล้วข้าคิดไม่ออกว่าจะเป็นใคร
0: ไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้านะผู้คุมกฎซ้ายข้ากับท่านประมุขนะรักกันมากข้าจะฆ่าท่านได้ยังไงต้องไม่ใช่ข้าสิ
1: ถึงเจ้าไม่ได้ฆ่าท่านประมุขแต่เจ้ารับผิดชอบพิธีนี้ถือว่าเจ้าบกพร่องต่อหน้าที
0: ่บกพร่องล่ะ
1: ไม่ต้องพูดการบกพร่องต่อหน้าที่คือการเผาทั้งเป็น
0: เผาทั้งเป็นท่านประมุขเผาทั้งเป็น
1: โบตันอย่าเพิ่งร้องไห้เลยข้ามีเรื่องจะถามเจ้าเมื่อท่านประมุขประสบเหตุใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป
0: เทพธิดาเทพธิดาต้องเป็นผู้ที่สืบทอดตำแหน่งจากท่านประมุขนะท่านประมุขร่างพินัยกรรมไว้ถ้าหากเขาสิ้นบุญผู้คุมกฎทั้งสองต้องสนับสนุนให้นางสืบทอดตำแหน่ง
1: พินัยกรรมอยู่ไหน
0: บอตันเก็บเอาไว้แล้ว
1: ถ้าเทพธิดาไม่สืบทอดจะได้ไหม
0: ถ้าเทพธิดาไม่สืบทอดบอตันยินดีสนับสนุนผู้คุมกฎซ้ายสืบทอดตำแหน่งประมุข
1: ถ้านิกายแดงมีคนถอยอย่างเจ้าแล้วก็เสียทีที่เป็นผู้คุมกฎขวาแต่ว่าเจ้าเข้าใจพูดให้ข้าดีใจมากได้ถ้าเจ้ามีวิธีเสนอกับข้าแล้วก็กำจัดเทพธิดาซะบางทีข้าอาจจะหาวิธีช่วยเจ้าออกมา
0: ฮะโบตันมีวิธีสามารถจะช่วย

0: ่านถอนเสี้ยนหนามถังเสี่ยว่านได
1: ้ลองว่ามาสิ
0: เพราะว่านางเป็นลูกสาวของถังอ้าวเทียนเป็นสามตระกูลใหญ่ในยุทธจักรเป็นศัตรูกับนิกายแดงโปตันเป็นผู้คุมกฎขวานิกายแดงควบคุมกฎทั้งหมดถ้าปล่อยข้าโบตันจะใช้กฎของนิกายแดงให้ทั้งเสี่ยว่านรับโทษด้วยการเผาทั้งเป็น
1: เผาทั้งเป็น
0: ใช่เผาทั้งเป็นนางจะไม่ได้ผุดได้เกิดเลย
1: เพื่อแสดงความซื่อสัตย์เจ้าเอาพินัยกรรมมามอบให้กับข้าก่อน
0: ฮะโบตันจะรีบนำมาให้
1: ไม่ต้องข้าจะไปเอาพินัยกรรมเองเจ้าบอกมาว่าอยู่ที่ไหน
0: ฮะอยู่ในตู้ลับที่ห้องโบตันน่ะ
1: ได้ข้าจะไปตอนนี้เลยแต่ถ้าข้าไม่เจอแล้วก็เจ้าก็อย่ามาโทษข้าว่าช่วยเจ้าไม่ได้นะ
0: ไปแล้ว
2: ท่านประมุขธนูดอกเดียวได้นก2ตัวไม่เพียงกับจัดถังเสียววาดท่านยังสืบทอดตำแหน่งประมุขอย่างสง่างาม
1: แผนการนี้ดีแต่ข้ารู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไป
2: โถเอ้ยขอเพียงได้ประโยชน์จะสนใจทำไมให้โบตันเป็นแพะรับบาปเรื่องมันก็จบอ๋อหรือว่าท่านกลัวว่าแม่นางชีเย่จะไม่พอใจ
3: พี่สาวพี่ว่าผู้คุมกฎโบตันฆ่าท่านประมุขจริงเหรอโฮ้ยพี่สาวท่านประมุขตายแล้วใครจะคุ้มครองพวกเราล่ะพี่สาวมีอีกเรื่องนึงนะนึกขึ้นแล้วมันน่ากลัวผู้คุมกฎโบตันจะแย่งหยกเก้าฟ้าจากข้าเขาเฝ้าดูข้าตลอดเลยอะ
4: เจ้าจงอยู่แต่ในนี้นะห้ามไปไหนรู้ไหม

ธิดาธัตติดาธัตติดาช่วยด้วยธัตติดาช่วยด้วยโบตันถูกเจ้าอุจิใส่ร้ายถ้าธัตติดาปล่อยโบตันโบตันจะทำตามเจตนาท่านประมุขช่วยเทพธิดานั่งเก้าอี้ประมุขเทพธิดา

0: พี่อุจี
1: ้อ๋อมาแล้วเหรอพักผ่อนเดี๋ยวเดียวสีหน้าเจ้าดีขึ้นอ่ะเข้ามาดื่มน้ำชาก่อนไห
0: มพี่อุจี้โมตันรับปากสนับสนุนถังเสี่ยวว่านเป็นประมุขไหม
1: ข้าไม่กลัวเขาไม่รับปากแต่มีเรื่องนึงยุ่งยากมาก
0: ยุ่งยากเหรอ

0: ถังเสี่ยวว่านเป็นคนในสามตระกูลใหญ่สามตระกูลใหญ่เป็นศัตรูกับนิกายแดงถ้าถังเสี่ยวว่านกลายเป็นประมุขแล้วก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ
1: ก็ดีแล้วนี่ให้เสี่ยวว่านลงเขาน่าจะได้อยู่กับพี่ห้าไงล่ะ
0: ให้นางสมหวังเป็นข้อเสนอที่ดีนะแต่ข้ากลัวว่านางฝึกคัมภีร์แสงสว่างจนเป็นนางมารไม่รู้ว่าคนสามตระกูลใหญ่จะยอมรับนางไหมนางจะคืนดีกับเย่ฝันได้หรือเปล่าเนี่ย
1: ฟังที่เจ้าพูดนะข้าก็คิดไม่ออกถ้าหากเป็นเช่นนั้นนางจะทำยังไงล่ะ
0: โบตันบอกเรื่องนึงกับข้าแต่ว่าข้าคงทำไม่ได้แน่
1: เรื่องอะไรเหรอ
0: กฎของนิกายแดงถังเสี่ยวว่านต้องถูกเผาทั้งเป็น
1: เพราะอะไรล่ะ
0: นางเป็นคนของสามตระกูลทรยศนิกายแดงไง
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าหลอกถามข้าว่าข้าจะคิดยังไงกับถังเสี่ยวว่านจริงมะข้าทายความคิดเจ้าไม่ผิดเลยเจ้าไม่ให้ถังเสี่ยวว่านเป็นประมุขก็เพราะว่าเจ้าอยากเป็นประมุขซะเองไงล่ะ
0: เงียบซะเจ้าเห็นข้าเป็นคนยังไงถังเสี่ยวว่านต้องตายต้องถูกเผาทั้งเป็นเจ้ากำลังเข้าใจข้าผิดนะ
1: ข้าไม่สนน่ะถ้าเจ้ายังเป็นพี่อู่จี้ในใจข้าไม่อยากให้ข้าต้องเจ็บปวดไปทั้งชีวิตเจ้าก็ไปฆ่าโบตันเดี๋ยวนี
0: ้ได้ข้าจะไปฆ่าโบตันข้าจะบอกเจ้าข้าต้องเป็นประมุขให้ได้ถังเสี่ยจู
2: ประมุขข้ารออยู่นี
0: ่ไปคุกใต้ดิน
2: ครับ

0: ี่สาว
1: ดึกมากแล้วทำไมยังไม่นอนอีกล่ะ
0: ก็พี่สาวให้ข้าอยู่ในนี
1: ้ไม่มีอะไรแล้วจะไปนอนก่อนเถอะ
0: พี่จะฝึกคัมภีร์ต่อเหรอ
1: วันนี้พี่ทำเรื่องร้ายเป็นครั้งแรกต้องการสงบอารมณ
0: ์พี่ฆ่าผู้คุมกฎขวาโบตันเหรอ
1: พี่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายเจ้าเด็ดขาด
0: แต่พี่สาวทำเพื่อโตโตต้องก่อเรื่องใหญ่อะ
1: พี่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะจะไม่ต้องห่วงนะ

0: ท่านประมุขถูกกำลังภายในซัดจนตายทั้งเป็น
1: ถูกซัดจนตายเป็นฝีมือของใคร
2: เป็นผู้คุมกฎทรายเทพธิดามาที่นี่และเป็นคนฆ่าผู้คุมกฎขวาครับ
0: ท่านประมุขหรือว่าทั้งเสี่ยววาดรู้ว่าเราจะร่วมมือกับโบตันเผานางทั้งเป็นก็เลยชิงลงมือซะก่อนนะ
1: ไม่ว่านางจะรู้หรือไม่เป็นเทพธิดานิกายแดงใช้อำนาจมิชอบฆ่าผู้คุมกฎขวามีโทษตายสถานเดียวข้าจะใช้โอกาสนี้เพื่อกำจัดทั้งเสี่ยวว่าน
3: ผู้คุมกฎซ้ายเทพธิดามีรับสั่งให้ผู้คุมกฎซ้ายกับทูตทั้งหกไปร่วมปรึกษาหารือ

0: ผู้คุมกดขวาโบตันข้าเป็นคนสังหารเอง
1: และเพราะเหตุใดเทพธิดาจึงฆ่าผู้คุมกดขวาล่ะ
0: ข้าไม่มีคำอธิบาย
1: เทพธิดาเป็นคนวังในไม่มีอำนาจสั่งการไม่มีอำนาจข้าสาวกที่มีฐานะสูง
0: ที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาเพื่อให้พวกเจ้าบอกว่าข้าได้สังหารคนตายข้าควรจะรับผิดอย่างนั้นเหรอ
1: กฎคณิกายแดง5คนโดยไม่ชอบถูกเผาทั้งเป็นใช่ถูกเผาทั้งเป็น
0: ได้ข้าจะรอ

0: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธาลผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พอเราไปเป็นลูกค้าเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบบางอย่างเราโดนขายคอร์สเราไม่รู้อะไรเลยว่าเออแล้วอันไหนเราควรซื้ออันไหนเราไม่ควรซื้ออยากจะเปิดคลินิกที่แบบเหมือนตอบโจทย์ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อในทุกอย่างที่เขามีธุรกิจเนี้ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นRed Oceanตัดราคาตัดราคาแต่ว่าเราอ่ะยังต้องการรักษาคุณภาพของเราอ่ะลดระดับคุณภาพตัวเองไม่ได้จริงๆคำชมของลูกค้าค่ะคือแบบความที่เราภูมิใจมากๆเลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออสิ่งที่ฉันตั้งใจมาตั้งแต่เดย์วันเนี้ยเออมันถูกต้อง

0: เดี๋ยวนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูแลผิวหรืออยากจะทำเกี่ยวเรื่องความงามบนใบหน้านะคะต้องบอกว่าคลินิกเนี่ยมีเยอะมากทำให้ลูกค้าเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันกว่าจะได้1คลินิกเนี่ยเขาจะต้องดูรีวิวนะคะคลินิกก็จะต้องดูดีน่าเชื่อถือรวมถึงผลลัพธ์ก็จะต้องเลิศด้วยนะคะแต่ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากนะคะสำหรับธุรกิจความงามนะคะมีบางคลินิกค่ะสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ขยายสาขาเติบโตได้ถึง2สาขานะคะวันนี้ The Success ของเราพามาพบกับผู้บริหารของ iSkin Clinic เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ซี้ต้องมาขอเคล็ดลับความงามนะคะกับเคล็ดลับความสำเร็จของ iSkin Clinic จากคุณสุทีค่ะ
2: ได้เลยค่ะค่ะสุภาวดีวีรพันธ์นะคะเป็นผู้บริหาร iSkin Clinic ค่ะ

0: ุณสู่ทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วคะแล้วก็ตอนนี้มีสาขาที่ไหนบ้างคะ
1: ไอสกินคลินิกตอนนี้นะคะเราก้าวเข้าสู่ปีที่4นะคะเรามีอยู่2สาขาค่ะก็คือสาขาแรกสาขา The Walk ราชพฤกษ์ค่ะแล้วก็สาขาที่2นะคะก็คือสาขานี้สาขา Major Avenue ราชโยธินค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นธุรกิจที่การแข่งขันสูงมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วคุณสู่เป็นไงมาไงจุดเริ่มต้นของไอสกินคลินิกเราถึงมาเลือกทำคะ
1: ความชอบก่อนค่ะความชอบส่วนตัวนะแล้วก็ชอบในความแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราไปเป็นลูกค้าเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบบางอย่างเราโดนขายคอร์สจนแบบเราไม่รู้อะไรเลยว่าแล้วอันไหนเราควรซื้ออันไหนเราไม่ควรซื้อประกอบกับสู่มีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็เลยให้เขามาเป็นคอนซัลท์ให้เราอะไรเงี้ยอยากจะเปิดคลินิกที่แบบเหมือนตอบโจทย์ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อในทุกอย่างที่เขามีเราซื้อแค่สิ่งที่เรามีปัญหาก็พอแล้ว
0: ตอนเริ่มต้นมามีปัญหาอุปสรรคที่เราต้องเจอไหมคะ
1: ทุกธุรกิจสมมติว่ามันต้องมีปัญหาเวลาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่สเกลใหญ่งบ PR เราไม่ได้มีบัดเจ็ตเยอะขนาดนั้นงบยิงแอดอะไรเงี้ยไม่มีมากมายเราก็จะใช้ความแบบปากต่อปากธุรกิจเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้น
0: ซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องมีคลินิกขนาดใหญ่ก็ได้แต่ว่าเป็นคลินิกที่เชื่อถือได้วางใจได้แล้วก็โซอี้มองว่า word of mouth เนี่ยเป็นการตลาดที่ดีที่สุด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยืนยาวด้วยค่ะ
0: เราอยากรู้ว่าไอสกินคลินิกมีการดูแลลูกค้ายังไงบ้างคะ
1: คอนเซ็ปต์หลักของไอสกินนะคะเราอ่ะจะให้แบบเหมือนลูกค้ารู้สึกว่าเวลามาที่คลินิกเนี่ยจะรู้สึกแบบอบอุ่นสบายใจไม่อึดอัดไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยวันนี้ฉันจะโดนขายคอร์สอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนแบบมาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนช่วยแก้ปัญหาให้อะไรอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆที่เรามี
0: เรามาถามเพื่อนมาคอนซัลท์เพื่อนแล้วเราก็วางใจเพื่อนด้วย
1: ให้ความไว้ใจสำคัญที่สุด
0: ชักอยากจะชมคลินิกแล้วค่ะคุณสุพาชมหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะก็คือข้างหน้าก็จะเป็นโซนต้อนรับนะคะก็จะพบกับแพทย์เพื่อคอนซัลท์ก่อนปรึกษาแพทย์จะเป็นคนวิเคราะห์ว่าควรจะทำอะไรอันนี้คือห้องตรวจ
0: เรามีแพทย์ประจำอยู่ประมาณกี่ท่านคะ
1: สาขาละ4ท่านเลยค่ะ
0: โอ้โหถือว่าเยอะมากแล้วห้องทางนี้คืออะไรบ้างคะ
1: ค่ะห้องทางนี้นะคะก็ห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องหัตถการค่ะเวลาจะทำอะไรที่คุณหมอเป็นคนทำนะคะก็จะเป็นทางนี้เลยนะคะไม่ว่าจะทำสวยอะไรจะเป็นห้องนี้นะคะ
0: คุณหมอประจำห้องนี
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ถัดมาก็จะเป็นห้องทรีทเมนต์ค่ะบางทีลูกค้าแบบได้ต้องการมาทำแบบอะไรที่เกี่ยวกับคุณหมอแต่แบบอยากมานวดหน้าผ่อนคลายหรือว่ามีสิวมากดสิวมาอะไรอย่างเงี้ยพนักงานก็จะเป็นคนทำที่ห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องดิบวิตามินหรือว่าจะเป็นห้องพักคอยค่ะบางทีก็ลูกค้ามาแปะยาชาอย่างเงี้ยก็มานอนเล่นนั่งเล่นอยู่ที่นี่ได้เลย
0: บรรยากาศสบายมากค่ะอยากรู้ว่าอีกสาขาหนึ่งมูดโทนเป็นอย่างนี้ไหมคะ
1: เป็นอย่างนี้เลยค่ะก็คือมีแต่ละห้องแล้วก็มีห้องพักคอยเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าสเกลอาจจะเล็กกว่านิดนึงเพราะว่าตรงนี้สาขานี้ใหญ่กว่า
0: ในมุมมองของผู้บริหารนะคะคุณสุธุรกิจความงามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างคะ
1: แตกต่างเยอะเลยค่ะเพราะว่าในมุมของผู้บริโภคนะคะสมัยก่อนอาจจะตัดสินด้วยแบบราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคอะค่ะเขาจะศึกษาเสิร์ชหาข้อมูลมาก่อนเบื้องต้นนะแล้วก็ดูรีวิวแล้วก็จะมาใช้บริการเนี่ยจากความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจ
0: จริงๆทุกวันนี้ทุกคนโฟกัสเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเยอะแยะมากมายคราวนี้เรามีวิธีการรักษามาตรฐานของเราทั้ง2สาขายังไงบ้างคะ
1: ทั้ง2สาขานะคะสุก็จะบรีฟกับพนักงานเลยค่ะให้มี mindset ตรงกันนะว่าเราจะต้องบริการลูกค้าเนี่ยด้วยความจริงใจก็คือเราจะไม่ได้ถึงขั้นขายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกค้ารู้สึกแบบสบายใจแล้วก็เวลามาใช้บริการเราเนี่ยให้เขามั่นใจว่าเขาอ่ะจะได้รับผลลัพธ์ที่พอเหมาะพอควรไม่ใช่แบบมากเกินไป
0: ฟังดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายอยากจะรู้ถึงความท้าทายหรืออุปสรรคที่เราจะต้องเจอในการทำธุรกิจหรือบริหารธุรกิจความงามค่ะ
1: ธุรกิจเนี้ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นเรดโอเชียนเนอะเป็นแบบแดงเดือดมากเป็นแบบแล้วเขาก็จะห้ำหั่นราคากันมากตัดราคาจนแบบมาร์จิ้นเราแบบ

0: มันเหลือน้อยมากแต่ว่าเราอ่ะยังต้องการรักษาคุณภาพของเราอ่ะคุณภาพในการบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในสิ่งที่เราใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออุปสรรคสำคัญของสูตรเลยค่ะแล้วสูตรก็ลดระดับคุณภาพตัวเองไม่ได้จริงๆสูตรอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาใช้ของดีในราคาแบบสมเหตุสมผลประมาณนั้นนะคะ
1: มันมีคำหนึ่งค่ะที่คุณสูงพูดแล้วสิชอบมากคือคำว่ามันเป็นของพรีเมียมไอสกินเราใช้ของพรีเมียมที่อยากให้ทุกคนเข้าถึงได้
0: ใช่ค่ะคอนเซปต์สูงเลยนะคะก็คือบริการระดับพรีเมียมในราคาที่คุณเข้าถึงได้ค่ะ

0: ในฐานะเจ้าของแบรนด์แล้วก็คนที่บริหารไอสกินคลินิกมาอะไรคือความภูมิใจสูงสุดคะของคุณสุ
1: เวลาที่เราได้รับฟีดแบคจากลูกค้าค่ะว่าแบบเออเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ดูเด็กลงนะแล้วก็แบบเออดูหน้าตาดีขึ้นเนาะดูแบบหน้าตาเปลี่ยนเนาะอะไรเงี้ยโดยที่แบบพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เปลี่ยนไปเยอะมากๆอะไรประมาณนี้ค่ะคำชมของลูกค้าค่ะคือแบบความที่เราภูมิใจมากๆเลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออสิ่งที่ฉันตั้งใจมาตั้งแต่ day 1อย่างเงี้ยเออมันถูกต้องมันถูกต้องแล้ว
0: เป้าหมายถัดไปของไอสกินคลินิกคุณสุมองอะไรเอาไว้คะ
1: เป้าหมายของไอสกินนะคะแน่นอนแล้วก็อยากจะขยายสาขาแต่ว่าการขยายสาขาของส่งในที่นี้ไม่ได้แบบเป็น10สาขานะคะก็อาจจะแค่2-3เพื่อเรารักษามาตรฐานในการแบบมาตรฐานของเราอะค่ะในความที่ดูแลใส่ใจลูกค้าบริการลูกค้าแต่ว่าส่วนอาจจะเพิ่มในส่วนของเวลเนสไปด้วยประมาณนี้เลยเพราะว่าลูกค้าก็จะได้แบบว่าได้รับบริการแบบยั่งยืนแบบสวยทั้งเอสเธติกก็คือทางนอกเนา
0: ะ
1: ถ้าเวลเนสเนี่ยก็คือจากข้างใน
0: โอ้โหเรียกว่าครบเลยเพราะเทรนด์เวลเนสก็มาก็เติบโตคู่กันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ท้ายสุดคุณสุอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการไทยที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจความงามเพราะสุอี้เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเริ่มแต่ว่าก็กลัวในการแข่งขันที่มันสูงขนาดนี้ค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวที่จะแบบเริ่มจากธุรกิจเล็กๆค่ะเพราะว่าเราธุรกิจเล็กๆแต่ว่าเราเติบโตแบบมั่นคงอย่างเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆนะคะเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดแล้วลูกค้าก็จะเชื่อมั่นในตัวเราเองค่ะ
0: และนี่คือ The Success ของเรานะคะพบกับรายการ The Success ของเราได้ทางช่องททบ 5 HD นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะไอเดียแรงบันดาลใจและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจรอคุณอยู่ค่ะ

0: มันคือโมฮองเมาน์เทนเฮาส์บ้ามากเลยคือผมไม่อยากเชื่อว่ามีแบบนี้อยู่ทุกห้องมีเตาผิงห้องแต่ลำขนาดมหึมามันเหมือนสวรรค์ในยุคเวสต์เรียเลยนะ
1: แล้วมันสร้างขึ้นเมื่อไหร่อะ
0: 1860ประมาณนี้
1: จริงเหรอยุคสงครามกลางเมืองเลยนะน่ะพระเจ้ามันไม่น่ามีอะไรเหลือแล้วนะ
0: มันตั้งอยู่ในเนื้อที่ 6,000 เอเคอร์มองไปทางไหนก็กว้างใหญ่ไพศาล
1: แล้วมันเป็นของใคร
0: เนี่ยเป็นของครอบครัวที่มีที่สร้างมัน
1: พูดเป็นเล่นปะ
0: ครอบครัวสมัยลี่จริงๆและน่ากลัวด้วยแล้วว่าคงมีแขกมาพักไม่มาก
1: จริงดิ
0: อาจไม่มีอะไรก็ได้หรือไม่ก็อาจมีบางอย่างเกินจะเดา
1: ดูนั่นสิโอ้ดูสิว้าว

0: ตอนเช้าโมฮองเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และดูเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ของทุกคนที่เคยพักที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามอย่างแปลกประหลาดความรู้สึกเหมือนเคยเจอมาก่อนคุณไม่แน่ใจว่าคุณเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือแค่เคยเห็นในภาพยนตร์การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี1870ความฝันบ้าๆของผู้ชาย2คนความจริงพวกเขาเป็นฝาแฝดเหมือนอัลเฟิร์ดและอัลเบิร์ตสไมลี่ที่มองว่าโมฮอคคือการแสดงออกของแนวคิดวิกตอเรียชั้นสูงการควบคุมอารมณ์ธรรมชาติและการคิดอย่างลึกซึ้งตอนนี้พวกเขาเสิร์ฟเหล้าที่บาร์ขอบคุณพระเจ้าโมฮองแม้เปลี่ยนไปบ้างแต่ยังคงแปลกและน่าทึ่งไม่เปลี่ยนความรู้สึกเหมือนเคยเจอมาก่อนคุณไม่แน่ใจว่าคุณเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือช่วงบ่ายต้นๆปรากฏว่าโมฮองเป็นคำเก่าของอเมริกันแปลว่าทะเลสาบในท้องฟ้าแต่ความจริงเขาที่นี่คือมันติดดินมากกว่าน
1: ี่เป็นความงามยุคโบราณเลยนะเนี่ย
0: แนวคิดยุควิกตอเรียนจะมาวางไว้ด้วยกันคนที่สร้างที่นี่ทรงอิทธิพลมากและผมเชื่อว่าเริ่มแรกที่สร้างเนี่ยพวกเขาคงคิดสร้างพื้นที่ที่ผู้นับจากทั่วโลกมาพบกันได้และก็คุยกันเรื่องสันติภาพในโลกในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลแนวคิดที่เป็นสากลเป็นแนวคิดในยุควิกตอเรียเราไม่จะไปทดลองทะเลสาบพร้อมชาวมุสลิมถ้าเราเลี่ยงได้ เราหลุดมาอีกโลกแล้วคุณคิดว่าไง ไม่คือคุณยังมั่นใจอยู่ไหมอันตรายเราเข้าใกล้หินผมอยากรู้จากคุณว่าเรายังดีอยู่ไหม
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: มั้งยังดีนะเหมือนถ้ำในกราโดบากราโด14 นาฬิกาในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ภูเขาที่อยู่ไม่ไกลนักเต็มไปด้วยรีสอร์ทหรูสำหรับชาวนิวยอร์กที่มั่งคั่งแต่รีสอร์ทใหญ่เกือบทั้งหมดตกเป็นเหยื่อของอายุไขแต่โมฮองรอดมาได้ในสภาพสมบูรณ์พื้นที่ของที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลโถงทางเดินยาวหลายไมล์ทั่วอาคารทางเดินอีกหลายไมล์โมฮองมอนเทนเฮาส์เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์ที่รวมเอาทุกที่ไว้เรากับผมย้อนกลับไปในยุคทองผมออกจะประหลาดใจและปนความรู้สึกแปลกๆด้วยชาสักถ้วยที่ระเบียงเป็นไง 15.47 นาฬิกา

0: ชาชั้นสูงเป็นประเพณีหนึ่งที่ผมชอบ
1: จริงเหรอ
0: แต่งตัวไม่เหมาะผมน่าจะใส่แจ็คเก็ตสูทเป็นสูทน่าจะ
1: ดูเหมือนคุณชอบมันในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
0: ผมเชื่อว่าจะมีแซนด์วิชสำหรับชาผมเชื่อว่าพวกเขาเรียกว่าคานาเป้
1: คานาเป้ใช่
0: พอเห็นแบบนี้แล้วไม่ยากเลยจะนึกภาพคือน้ำตกสูงผู้ชายในชุดยามเย็นออกท่องเที่ยวยามเย็นดูซิรูแมนแซนด์วิชสำหรับชาม
1: ีคานาเป้จริงด้วยนะคุณพูดถูกเป๊ะ
0: ไก่งวงมาไปกำพอดีทรัฟเฟิลแซลมอนและชาดี
1: ๆนี่มันออกจะประหลาดนิดหนึ่ง
0: ไม่ครับว่าไง
1: บ้าไปแล้ว
0: ผมทานแบบนี้ตลอดเวลา
1: คุณไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณนุ่มนวลขึ้น
0: นี่คือผมคนใหม
1: ่ว้าวไม่รู้ว่าผมชอบหรือเปล่า
0: ชาตอน4โมง
1: ชาตอน4โมง
0: คานาเป้
1: จะเข้านอนเร็วเหรอง
0: ีบผมจะนอนงีบแน่นอนสื่อสารกับธรรมชาติ
1: ตามสบาย
0: สำคัญเสมอสำหรับผมกลับไปสัมผัสกับธรรมชาติในอังกฤษพวกเขาเล่นกับสิ่งเหล่านี้แต่ผมไม่มีเวลาผมต้องขึ้นไปชั้นบนแล้วรับบทเชอร์รี่ดีวาวลูกไฟเสื้อนอกดีๆสิ่งเดียวที่ขาดไปคือสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร
1: ์โอ้โหชัดเลยแอนโทนี่เปลี่ยนไฟ
0: โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ให้ชื่ออะไรดี

0: มีบาร์บีคิวในสวนหลังบ้านที่พ่อสังหารหมูสัตว์และเป็นผู้ดูแลงานจากนั้นมีปาร์ตี้ในบ้านพาดัสนั่นเองนิวพอร์ตนิวยอร์กเป็นวันรวมเพื่อนและบรรดานักเรียนเก่าที่มาช่วยกันปรุงอาหารครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนงานเลี้ยงใหญ่การพบกันระหว่างอาหารเวียดนามและเกาหลีชั้นเลิศที่จะทำให้อบอุ่นหัวใจคนคิดถึงบ้านของทั้งสองประเทศเป็นโลกใหม่ของค็อกเทลมันก็ส่วนผสมที่หลากหลายอย่างแตงโมน้ำตะไคร้หัวระพาและวอดก้าทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งผมเดินเข้าไปชนเข้ากับพาดัสที่น่ากลัวคนหนึ่งลูกสาวก็พาดัสที่ใช้เวลาตลอดเย็นคุยจ้อกับผมชนิดกัดไม่ปล่อย
1: พ่อหนูซื้อหนังสือเรียนด้านภาษาวิทยาของเด็กมหาลัยให้นะคะ
0: ทำไมเหรอ
1: เพราะหนูอยากได
0: ้ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าหนูอยากเป็นนักประสาทวิทยาเทคโนโลยีชีวภาพและประสาทวิทยาสนุกมากหนูมองมันเหมือนเมืองนึงเลยล่ะค่ะ
0: เธอเป็นเด็กคนแรกที่คุยด้วยในรายการ อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: 10ค่ะหนูพูดภาษ
0: าจีนด้วยอีก2-3อาทิตย์เราจะไปเช็คกัน
1: จริงเหรอคะ
0: จริง
1: แล้วถ้าคุณพูดว่าอยากชมัดจะหมายถึงสบายดีไหม
0: จริงเหรอ
1: ค่ะในภาษาเช็คคุณปู่สอนหนู
0: บอกได้เลยว่าเธอเวิร์กสำหรับรายการนี้เธอทำงานหนักกว่าฉันและรู้มากกว่าฉันแต่รายการนี้ยากนะ เธอไม่เชื่อเราใช่ไหมไม่
1: ใช่ค่ะเราต้องอยู่บนเครื่อง18ชั่วโมงนั่งในชั้น first class กินไก่ซี่โครงย่าง ได้ไปต่างประเทศเดินไปเดินมาและกินอาหารดีๆซื้อของที่ระลึก ใช่คงเป็นงานที่ยากน่าดูนะคะ
2: เป็นไง
0: ให้ตายสิโอ้ให้ตายสิเล่นแต่ผมอายเลยเล่นแรงอะเด็กคนนี้ร้ายกาจร้ายกาจมากผมไม่เคยโดนใครวิจารณ์ชีวิตการทำงานโดยละเอียดขนาดนี
3: ้เราเสิร์ฟเบอร์ข้ามกันแล้วเรามีแซนด์วิชเวียดนามเรามีบุกโกกิซึ่งเป็นเนื้อวัวย่างแบบเกาหลีเราใส่สิ่งที่เหมือนซอสลงไปก็จะได้อะไรที่เหมือนทาโก้สลัดที่อยู่บนโต๊ะเป็นมะม่วงดิบและมีกิมจิอร่อยมากถ้าคุณไม่มั่นใจว่าทานยังไงให้ดูคนแรกที่นั่งข้างคุณนะแล้วคุณก็ทำตามเขาก็แล้วกัน

0: Media Shopping มีดีให้ช็อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: อุ๊ยดี
2: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็ว
2: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาผุบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกับ

0: ถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
1: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
0: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
3: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: เราใส่สิ่งที่เหมือนซอสลงไปก็จะได้อะไรที่เหมือนทาโก้สลัดที่อยู่บนโต๊ะเป็นมะม่วงดิบและมีกิมจิอร่อยมากถ้าคุณไม่มั่นใจว่าทานยังไงให้ดูคนแรกที่นั่งข้างคุณนะแล้วคุณก็ทำตามเขาก็แล้วกัน
7: ระหว่างที่ฟังคำแนะนำในการทานผมก็เริ่มลงมือเพลิดเพลินกับบันโบที่แสนสวยงามพร้อมด้วยของประดับและซุปที่น่าทานและสิ่งที่บางคนอาจเรียกว่าน้ำซุปที่เผ็ดร้อนแรงนี่คือน้ำซุป
6: ใช่ใช่ใช
7: ่แล้วเราก็ราดลงไปสวยงาม
6: สวยงาม
8: ที่ดูคล้ายมีทโลฟนี่คืออะไร
6: นั่นพาเทใส่ซินนามอนกับขิง
7: ผมไม่เคยนั่งในสวนหลังบ้านในนิวยอร์กซิตี้หรือรัฐใดๆในอเมริกาแล้วได้กินอาหารแบบนี้
8: อร่อยแบบน้ำตาแตก
7: ว่าแต่ระวังคำพูดแต่หน้าเด็กหน่อยแต่ลงไหมมาเป็นปัญหาแล้วต้องระวังเรื่องภาษาด้วย
9: หนูเคยดูรายการค่ะคุณจะเซ็นหนังสือให้คุณแม่หนูไหมคะและอาจจะเซ็นลงกระดาษอีกแผ่นด้วยใช่ไหมคะ
8: โอ้แต่เราคิดตังค์นะอุ้ยจะจ้องหน้าก็ได้เงินก็คือเงิน
9: หนูจะทำให้คุณได้กำไรแน
8: ่เอาละเราเริ่มทำสัญญากันแล้วนะตกลงนะ
7: เรารู้จักเอมเมอรัลด์ด้วยเธอเป็นเพื่อนเขา
9: หนูเกลียดเอมเมอรัลด์
8: เขาไม่ได้เกลียดเอมเมอรัลด์หรอก
9: จริง
8: ไม่เขาไม่เกลียด
9: หนูเคยไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับคุณพ่อหนูวางซอสเอมเมอรัลด์ในรถเข็นแล้วพ่อก็บอกว่าเอาของห่วยๆนั้นออกไปจากรถเข็นซะพ่อเกลียดเอมเมอรัลด์ใช่ไหมคะ
7: เขาเวลาสักสิบนาทีได้ไหมแล้วกำลังคุยกันออกรถเลยไม่เคยอาหารอร่อยมากอร่อยจะเหลือเชื่อและหน้าตาดูดีแต่ทำไมมาอยู่ที่นี่
6: หุบเขาฮัสซันเหมือนนิวยอร์กไปซานฟรานซิสโกฝั่งนี้เหมือนเป็นโซนใหม่เหมือน
9: มันเหมือนเจ้านายคนใหม่อะค่ะ
6: สำหรับผมมันเหมือนเบอร์กลีย์นะ
9: หนูเหมือนรู้จักคุณมาเป็นชาติแต่หนูไม่เคยเจอคุณ
7: ขอบคุณเนาะเป็นทักษะในการปาร์ตี้มื้อเย็นที่ยอดเยี่ยมทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนท่ามกลางบทสนทนา

0: ักษะที่เด็กเกรด6ได้เรียน
1: เธอเป็นเจ้าของรายการไปแล้วเธอขโมยซีนทำให้ขัดข้องได้ซ้ำ และอีกอย่างคือจะทำงานน้อยลงกว่าปกติจะได้เคย 75% และมันได้ผลดีด้วยนะสาวน้อย
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะเหมือนยกงานหนักหนาออกจากอก
2: ฉันกล้า
1: เดี๋ยวผมไปกลับมาหลังเบรกแน่ใจนะว่านี่ลูกคุณไม่ได้จ้างใครมาปวนผมเมื่อไม่รู้ผมกันแกล้งใช่ไหมผมโดนอยู่คนเดียวเลยนะนี่
0: แค่หวังนะคะอยากให้คุณไปโหนเชือกของหนูดูนะคะ
1: ฉันจะไป
0: ว้า
1: พอเย็นย่ำทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเป็นเรื่องที่สวยงามน่ารัก
0: สนุกดีนะ
1: การให้โหนบนเชือกของสาวน้อยก็ทำให้มีเวลาที่สนุกและดีมากมากช่วงต่อไป
3: โอเคพวกแมวไปไหนกันหมด
1: ผู้ชายคนนี้หน้าตาเหมือนนักแสดง
3: แต่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพีทีโพแค่พีทีโพผมสะสมตอร์ปิโดเป็นตันและผมเดินทางจากเกาะสู่เกาะด้วยพีทีโพเท่านั้น
1: ใกล้บ้านทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำฮัดสันยองเกอร์ผมเคยได้ยินชื่อผมรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นผมเคยขับผ่านทั้งสองครั้งใครจะรู้ว่าที่นี่มีอาหารรสเยี่ยมทำเลข้างแม่น้ำนี่เองคุณภาพอาหารและดีกรีระดับภัตตาคารพร้อมด้วยทัศนียภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ X2O ไม่เหมือนใครอย่างเขาคนนี้ปีเตอร์เคลลี่ไม่เหมือนใคร
4: ไปถึงไหนแล้วเดฟ
1: ไม่เหมือนใครหมายความว่ายังไงนั่นเหรอแต
4: ่
1: ความจริงที่ว่าอาหารเขาอร่อยมากแต่ก็ไม่ใช่ไอริสที่แกร่งฉลาดและอัจฉริยะเรื่องการเลี้ยงผู้คนแล้ว
4: เร็วเลยรีบออกไป
1: ตอนที่เด็กเขาออกมาเพื่อถามว่าผมสามารถถ่ายทำรายการที่ร้านเขาได้ไหมก็พูดง่ายๆว่าก็ตามใจแต่จะให้บิลเมอรี่มาร่วมรายการด้วยเท่านั้นเองผมได้ทานมื้อเที่ยงกับบิลเมอรี่ปรากฏว่าเขาพักอยู่ใกล้แม่น้ำและรู้เกี่ยวกับแม่น้ำผสานมากกับผมซะอีกแล้วก็เป็นคนกินดีชอบวายดีๆและให้ตายสิวะ
3: พอคิดเรื่องนิวยอร์ก
1: ครับ
3: คือว่าเราอาศัยในแถบแม่น้ำพัสสันมันเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมันคือประวัติศาสตร์ในที่นี้สถานที่เฮนรี่ฮัสสันเดินทางมาพูดง่ายๆคือเขาเดินทางผ่านมาตรงนี้แค่หันหลังไปตรงนั้นเวลาผมมาที่นี่ผมมาคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องมากินในน้ำพื้นดินก็มีแล้วคนอื่นก็จะบอกว่านี่พอได้ยังไงนี่พอได้ยังไง
1: พักที่นี่ในเดือนมกรา
3: ตรงข้ามแม่น้ำนี่เองตรงนั้นผมเคยอยู่ในเมืองแต่คนเราเนี่ยต้องออกนอกเมืองบ้างโดยเฉพาะหน้าร้อนที่อากาศนั้นร้อนในเมืองจะคุณต้องออกมาคุณจะรู้สึกประหลาดเวลาถามอะไรใครพวกเขาจะคุณว่าไงนะคือถ้าคุณกลัวคอพวกเขาจะคุณว่าไงนะคือผมได้ยินว่าที่แม่น้ำคือรู้ว่ามันใกล้มากและคือตอนนั้นผมอยู่กับเขาอยู่ห่างกันไกลมากแต่ที่นี่ดูดีผมรู้จักพีเตอร์มา25ปีน่าจะได้นะ
1: ก็เปิดร้านมานานแค่ไหนแล้ว
3: เขาเกษียณแล้วแต่เขายังใส่ชุดขาวอยู่เลยเขาน่าจะอายุไม่มากนักหรอกให้เดาเอานะ
1: เขาอายุเท่าไหร่แล้ว
3: ผมไม่เคยดูบัตรของเขาเลยเราไม่เคยดูบัตรเขาคือใช่ว่ามันใช่แต่ทำได้
1: น
3: ี่
1: คุณอายุเท่าไหร
4: ่อย่าถามผมเปิดที่นี่ปี1983ผมต้องเริ่มเร็วแค่คิดว่าต้องทำงานแล้วหลังจากนั้นค่อยหนีไปทำ
1: คุณอายุ17คุณอย่าทำอะไรเลย
4: ทำที่นี่แหละ
1: 13
4: แล้วทำที่นี่แหละครับคือผมเริ่มทำงานในร้านอาหารเยอรมันตอนอายุ14เริ่มจากล้างจานและผมก็ชอบ
3: เพราะว่างานของคุณต้องทำแบบนี้คือมันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากจะกินที่คุณอยากจะอาหารที่ทำให้พวกเขาดูเด็กลงนะครับ
4: นี่เป็น lobster นะครับ
3: ใช่
4: เสิร์ฟ2แบบทั้งขวาก็คือ lobster cappuccino โรยด้วย lobster บดทางซ้ายก็คือไส้กรอก lobster ที่จัดเป็นคำเล็กๆและนี่คือสลัดน้ำข้นใส่โกลบินเซโอล่าน้ำมันฟักทองน้ำส้มบาลซามิกและเกลือทะเลสโลเวเนียต่อมาคือชุดซาชิมิผมต้องมั่นใจว่าไม่มีชิ้นไหนมาจากแม่น้ำฮัดสัน
1: ใช่มันไม่ดีเหรอ
4: ต้องรออีก 2-3 ปีถึงจะเอามาใช้ได้
3: รอเดี๋ยวนะผมขอลองนี่ก่อนเพราะว่าเนี่ยคือเป็นของโปรดของผมตลอดกาลเลยโอเคพวกแมวๆไปไหนกันหมดเนี่ย
4: เนื้อจากหุบเขาฮัดสันเราทำให้สุกเพราะเฉพาะด้านนอกนะครับสุกจะเป็นสีเข้มแล้วราดด้วยซอสบางชนิดและเสิร์ฟด้วยหัวหอมใหญ่เขาม
3: ันเป็นแป้งซาลาเปาไส้เป็ดย่างผักดองแตงกวาแล้วก็ซอส
1: มันเยอะที่มาก
3: อร่อยที่สุด
1: โอเคอ่านเรื่องคุณดีต่อทีมงานคุณเราก็เป็นทีมงาน
3: ดีมากๆเลย ดีนะแล้วผมคิดว่าคุณดีต่อลูกทีมของคุณเพราะว่าพวกเขาอยู่ตรงนี้เพื่อเช็คกล้องว่าตั้งดีไหมครับโอเคดีมาก
1: เธอจำวันเกิดผมได้ด้วย คุณชอบไปไหนบ้างอ่ะ
3: ผมคิดว่าสตาร์กเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดนะแค่ผมขับรถก็ไม่เคยถูกทางเลยในตอนกลางคืน ผมชอบไปผมคิดว่าฟิลิปปินส์น่ะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพีทีโพนะผมต้องใช้พีทีโพแค่พีทีโพผมสะสมตอร์ปิโดเป็นตันเราไม่รู้ว่าส่วนนั้นมีปัญหาอะไรและผมเดินทางจากเกาะสู่เกาะด้วยพีทีโพแล้วนี่มันคืออะไร
4: นี่เป็นคาร์บอยรีไบสำหรับสองท่านหวังว่าคุณอยากจะลงมือทานเลยนะครับ
3: ว้าวน่าทึ่ง
4: และซอสเกลเน็ตคลาสสิกสวยมาก
3: พรุ่งนี้เราจะทานแซนด์วิชกันนะทีมงานจะทานหลังจากนี้ตกลงไหม
4: ยินดีต้อนรับสู่หุบเขาฮัตสัน
1: คุณ
4: ท
1: ำไปไหนมอแต่ชีวิตผมคุณอยู่หน้าบ้านผมเองตอนนี้คุณเห็นบ้านผมเลย
4: ผมเห็นบ้านคุณเลยนั่นคือสวนที่น่า
1: ชอบจังเลย
4: ครับเอาไว้ค่อยคุยกันเรื่องนี้ทีหลังนะครับ
3: คุณรู้จักที่นี่จากที่บ้านนะผมรู้จักที่นี่จากที่ที่ผมอยู่มา30ปีคุณฉลาดที่คุณมานั่งอยู่ตรงนี้ผมรู้ว่าคุณจะพบคำตอบถ้าคุณตอบได้ว่าความหมายมันคืออะไรนั่นคือความหมายว่าคุณได้พบอาหารที่ยอดเยี่ยมที่เสิร์ฟโดยบุคคลที่ใส่ใจในสถานที่ที่ใครนะเฮนรี่ฮัสสันเขาเคยมา400ปีก่อนหน้านี้นะดีมากเลย
1: หลังจากได้รับการเลี้ยงอย่างดีและได้ล่องลอยในสายน้ำก็ถึงเวลากลับบ้านกลับสู่นิวยอร์กของผมนี่คือส่วนหนึ่งของรายการที่เรานำเสนอสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้แต่นี่คือที่เราได้เพิ่มมาการล่องไปช้าๆในเรือโยงตอนที่มองจากหน้าต่างบ้านผมสงสัยมาครึ่งคิดว่ามันจะเป็นยังไงแสงไฟแมนฮัตตันมาอยู่ตรงหน้าในที่สุดประภาคาสีแดงเล็กๆในนิทานสำหรับเด็กสะพานที่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าบ้านครอบครัวผมบ้านของผมอยู่ไม่ไกลนักแต่แตกต่างจากครอบครัวอื่นบ้างอนุรักษ์นิยมบ้างก็ไม่เลยแต่ความเป็นครอบครัวยังคงเหมือนเดิม

0: ้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้ก็เจอกันกลางสัปดาห์นะครับวันพุธเจอกับเราสองคนครับผมจันโลธนภัทร
1: และเกรซจันทรัตน์ค่ะที่มาพร้อมกับของดีของเด็ดทั่วทุกมุมของประเทศไทยเลยค่ะและวันนี้นะคะก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ๆพร้อมที่จะมาอวดของดีโชว์ของเด็ดอีกมากมายเลยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าของดีของเด็ดในเมืองไทยมีอะไรที่ไหนยังไงบ้างต้องติดตามรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับจะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันที่ชุมชนสนวนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะไปทางภาคอีสานอีสานนะครับแม่จะอีสานเลยอีสานนะฮะอยากจะบอกว่าชุมชนนี้ครับเขาอยู่เส้นทางการค้าตั้งแต่โบราณแล้วนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเขมรด้วยบอกเลยว่าเขามีภูมิปัญญานะครับที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมากมายหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการทอผ้านะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวคือทุกอย่างชิมชมช็อปครบทั่วเลยรวมไปถึงเที่ยวด้วย
1: พอพูดแล้วก็อยากไปเที่ยวเลยค่ะ
0: นะน่าสนใจน่าสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของชุมชนสนวนกันหน่อยดีกว่านะครับจากอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะฮะนั่นก็คือน้องเอียศรัทธาวัยปัญญานั่นเองนะครับชุมชนสนวนจะมีอะไรน่าสนใจแค่ไหนไปชมคลิปกันครับ
2: ชุมชนสนวนแห่งนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมเขมรมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีการทำอาชีพที่เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการทอเสื่อรวมไปถึงนะครับการทำผลิตภัณฑ์จากไม้จากกะลาจากสมุนไพรที่ปลูกอยู่ในบ้านนะครับและแน่นอนเมื่อในวันนี้น้องเอียพามานะครับน้องเอียจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสถึงความรู้สึก

0: นกฐานเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงนะครับการไปสักการะพระไม้โบราณและก็หลวงปู่พงคู่บ้านของชุมชนเสนอแห่งนี้นะครับว่าแล้วเราก็ไปกันเลยเมื่อเรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะครับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี่คือขนมตดหมานั่นเองอยากให้ทุกคนนะครับมาลิ้มลองไฮไลท์ของที่นี่นอกจากขนมตดหมาแล้วก็ยังมีข้าวหมากที่มีรสหวานนะครับแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมขอทำก่อนนะครับแล้วเราจะมาชิมทุกคนได้ดูกันที่นี่มีมากกว่าคำว่าชุมชนท่องเที่ยวที่นี่เป็นมากกว่าศูนย์จำหน่ายสินค้าแต่ที่นี่คือบ้านอบอุ่นที่พร้อมจะต้อนรับทุกๆคนทุกท่านให้มาท่องเที่ยวได้มาพบได้มาสัมผัสที่นี่ชุมชนสนวนสวัสดีครับ
1: นี่แหละครับชุมชนสนวนนะครับที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเห็นคลิปเรารู้สึกอบอุ่นเนาะบรรยากาศคือเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้ให้ดีมากขึ้นดีกว่านะครับผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของเรานี่วันนี้มาถึงสตูดิโอของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องเอียแห่งชุมชนสนวนทางด้านนู้นเลยครับสวัสดีครับน้องเอีย
2: สว
1: ั
2: สดีครับพี่จันทร์สวัสดีครับพี่เกศสวัสดีครับ
1: นี่เป็นตัวแทนนะคนรุ่นใหม่นะครับของชุมชนสนวนจังหวัดบุรีรัมย์มาถึงที่นี่เลยนะครับถามก่อนเลยว่าทำไมถึงได้ยกเรื่องราวของชุมชนสนวนมานำเสนอ
2: ชุมชนสนวนนะครับเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมวิถีเขมรโบราณรวมไปถึงนะครับยังมีสิ่งที่มีความแปลก
1: ครับ
2: ความที่อยากพูดง่ายคืออยากให้ทุกคนได้ไปค้นหาด้วยตัวเองด้วยวันนี้ก็เลยอยากว่าอยากหยิบยกในเรื่องที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอ่ะมันอย่างนี้และทุกคนต้องไปหาต่อนะครับว่ามันมีอะไรอีก
3: วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
2: วิถีชาวบ้านนะครับอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับนอกจากนี้ครับก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทำอุปกรณ์ต่างๆจากวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นการช่วยลดเพราะเกี่ยวกับพวกขยะด้วยรวมไปถึงการที่จะนำไปพัฒนาเป็นการสร้างรายได้ด้วยครับ
1: หลักๆก็คืออยู่กับธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: พึ่งพาธรรมชาติพึ่งพาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นบรรพบุรุษมาเลย
3: แล้วพูดถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวชุมชนแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้บ้างคะ
1: ครับ
2: นอกจากสิ่งที่เราจะได้เห็นในคลิปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับชมกันต่อจากนี้คือวัฒนธรรมที่เป็นการสืบทอดมานั่นคือรำตรด

0: ถ้าเราเห็นจากในภาพนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมแสดงกับชุมชนด้วยก็คือว่าไปร่วมสนุกร่วมกันนะครับเพราะมันเป็นการละเล่นที่แบบว่าเราจะเสริมเข้าไปซึ่งในเนื้อหานะครับเราก็จะลองเกี่ยวกับการเชิญชวนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเราสังเกตเห็นที่เขาค่อยๆกระทุ้งใช่ไหมครับที่เหมือนลมเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะได้ยินเสียงเป็นเหมือนกระดิ่งเป็นตัวสร้างจังหวะให้กับผู้รำแล้วก็จะมีคนที่เป็นผู้นำร้องเนี่ยร้องเข้ากับจังหวะแล้วก็เกิดความสนุกขึ้นด้วย
1: แล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ชุมชนของเราครับนอกจากจะได้ชมการแสดงพื้นบ้านแบบนี้แล้วได้มีโอกาสไปร่วมแสดงด้วยแล้วเราจะได้เห็นอะไรอีกมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกฮะ
0: อย่างแรกเลยก็มีขนมตดหมาที่สามารถไปทำแล้วก็ไปทำทานเองได้ด้วยถัดมานะครับก็จะมีฐานต่างๆเมื่อจะเป็นนะครับการล่องรถกระสวยอวกาศเป็นรถเป็นเหมือนกระสวยอวกาศที่ใช้นำนักท่องเที่ยวไปในจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเอากะลาเนี่ยมาแปรรูปการทำกระดิ่งนะครับแล้วก็ฐานต่างๆรวมถึงการสักการะผ้าไม้โบราณที่อยู่วัดสนวนนอกแล้วก็หลวงปู่พงคู่บ้านที่อยู่วัดสนวนในด้วยครับ
1: ครับผม
2: มาดูของผลิตภัณฑ์บนโต๊ะดีกว่าอยากรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมายังไงมีที่มายังไงมีจุดเด่นยังไงบ้าง
1: ครับผม
0: ฝั่งผ้านะครับเราจะมีออกเป็นแบ่งเป็นหลากหลายรูปแบบนะฮ
2: ะ
0: เพราะว่าเนี่ยเป็นสินค้า1ทอมือ สองมีทั้งสีจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสีที่ได้ผสมรวมกันขึ้นมาจนเป็นสีที่ดูสีสันแปลกตาสดใสสามารถปรับชุดได้และที่สำคัญคือเป็นผ้าไหมด้วย
1: โอ้นี่เป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมนี่อย่างที่หุ่นนี่ก็คือสวยงามน้องเกรซดูดิ
2: อ
1: ันนี้คือเราเอาผ้ามาทำเป็นเสื้อผ้า
2: อัน
1: นี้เป็นชุดที่คือในชุมชนเขาใส่กันด้วยไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับก็คือว่าในช่วงแต่พวกมีเทศกาลใช่ไหมหน้าเทศกาลต่างๆก็จะมีการนำผ้าไหมเนี่ยมานุ่งใส่แล้วก็เพื่อไปเอาร่วมงานต่างๆด้วยถ้าเราสังเกตเห็นตรงนี้นะครับอย่างแรกที่พี่เซนโร่นะครับเป็นกระเป๋านะครับ
1: กระเป๋าน
0: ะครับซึ่งเราจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ราคาที่

0: ใบละไม่ถึงร้อยจนแต่เป็นหลักพันเช่นเดียวกันนะ
1: มีหลายขนาดหลายราคา
0: หลายขนาดหลายรูปแบบซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจะมีการนำผ้าหลายๆชิ้นนะครับมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วยเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับ
1: แล้วก็ผ้าแต่ละผืนที่อยู่ตรงนี้คือลวดลายก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเห็นไหม
0: ใช่
1: เนี่ยมันมีลายอะไรยังไงบ้างฮะ
0: ลวดลายของผ้านะครับจะแตกต่างกันไปว่าเราจะดีไซน์ออกมาแบบไหนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยมีผ้าลายอัตลักษณ
1: ์คือ
0: ของชุมชนแห่งนี้เลย
1: นั่นก็คือ
0: ลายหางกระรอกคู่ลายหางกระรอกคู่เนี่ยที่เขาทำขึ้นมาก็มีลายหางกระรอกโบราณซึ่งลายหางกระรอกคู่เนี่ยเป็นผ้าอัตลักษณ์เพราะว่ามันเหมือนเป็นกระรอก2ตัวกำลังวิ่งเล่นกัน
1: โอ้โหนี่คือแบบจินตนาการเนาะ
0: ใช่
1: โอ้แต่ต้องดูใกล้ๆนะ
0: ต้องดูใกล้ครับ
1: ต้องดูใกล้ถึงจะเห็นอันนี้เป็นตะโหลงหรือผ้าขาวม้า
0: ถ้าดูอย่าง
1: น
0: ี้เป็นอะไรเอ่ย
1: ถ้าอย่างนี้ก็เป็นตะโหลงไม่ใช่แล้วตะโหลงต้องใหญ่กว่าน
0: ี้ไม่ใ
1: ช่ผ้าพาดบ่าอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ผู้หญิงก็จะเป็นกันคุมไหล่ไงแต่ผู้ชายก็คือจะมาแบบพับใช่ไหมพับพับอย่างนี้ป่ะฮะพับสมมติพับครึ่งพับครึ่งแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นอ่ะพาดบ่าอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: อันนี้คือไป
0: ร่วมผู้หญิง
1: ร่วมแบบกิจกรรมร่วมงานใช่ไหมอ
0: ันนี้ก็สามารถเป็นผ้าพันคอได้เช่นกัน
1: ผ้าพันคอผ้าพ
0: ัน เล็ก
2: สวย
1: อันนี้ก็สวย
2: เข้าก
1: ับ
2: เส
1: ื
2: ้อด้วย
1: มาตรงกลางบ้างตรงกลางเรามีอะไรอันนี้ก่อนกระดิ่งใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่บอกเป็นกระดิ่งอันนี้กระดิ่งอะไรครับ
0: กระดิ่งถ้าเราถ้าแบบนี้เราจะไปใส่อยู่ในไหนเอ่ย
1: ในคอ
0: ใน
1: ไม่ใช่หรออ
0: ันนี้ในคอนะถูกครับแต่ไม่ใช่คอคนนะ
1: อ๋อนี่คือเอาไปห้อยที่คอวัวคอควาย
0: ใช่ครับ
1: แสดงความเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โอเคอ่ะจากตรงนี้แล้วตรงนี้เหรอฮะมีครีมอะไร
0: ไทยพื้นบ้านของชุมชนบ้านสนวนนอก
1: ครับ
0: อันนี้นะครับจะเป็นโลชั่นโปรตีนไหมวิตามินอีเพราะวิตามินอีเราก็ทราบอยู่แล้วว่าจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มวิตามินให้กับพื้นผิวของเราครับที่เป็นโลชั่นนะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรฮะ
1: สบู่
0: โปรตีนใหม่ซึ่งใหม่มันมีโปรตีนที่มีส่วนสำคัญทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนยาวพอสมควรด้วย
1: มาตรงนี้บ้างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวใช่ไหมอันนี้มีจุดเด่นยังไงฮะ
0: กะลามะพร้าวเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำออกมาเพื่อให้เป็นลูกหลานได้เล่นบางคนแม้กระทั่งแบบว่าเอาเนี้ยมาสู้กันเอง
1: อันนี้หรอ
0: ใช่เอาพวกนี้มาสู้กันเอง
1: นี่เอาแมงป่องมาสู้กับควายอย่างนี้หรอเด็กเขาก็เล่นกันอย่างนี้หรอ
0: ไม่มีนะเขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเลย
1: อ๋อ
0: ใช่แต่ถ้าเราสังเกตนะครับน้องควายเราเนี่ยจะมีความแปลกกว่าคนอื่นคือมีรูตรงข้างหลังด้านหลังนี้นะครับด้านหลังเป็นกระปุกออมสินถูกต้องเป็นกระปุกออมสินนะครับ
1: โอ้น่ารักน่ารักรวมไปถึงมีแบบโคมไฟด้วยนะ
0: มีโคมไฟนี่ฮะถ้าแนวต้องการแต่งบ้านแนวธรรมชาติ
2: อ
0: ันนี้เปิดไว้ในห้องโทนสีน้ำตาลหน่อยๆแล้วมีอันนี้คือสวยเลย
1: แต่ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราก็ติดต่อได้ไหมหมายถึงว่ามีส่งแบบเดลิเวอรี่ไหมออนไลน
0: ์มีครับสั่งได้ที่ชุมชนบ้านสนวนนอกนะครับอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: โอเคครับอยากจะบอกว่านี่เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งในชุมชนนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฮะน้องเกรซน่าจะรออยู่ใช่ไหม
2: ใช
1: ่หิวหรือยัง
2: ขนมตดหมา
1: ถูกต้อง
2: ได้
1: ต
2: ด
1: พี่ว่าใช่เดี๋ยวจะได้กินใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ได้กินอย่างเดียวมาบอกวิธีทำด้วย
0: ใช่
1: เอ้ยแล้วมีอะไรอีกฮะนอกจากขนมตดหมาม
0: ีต้มไก่ใส่ใบหม่อน
1: ต้มไก่ใส่ใบหม่อนนะฮะแล้วก็
0: อาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือข้าวหมาก
1: ข้าวหมากนี่ยกมาถึงสตูของเรานะครับจะเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: สู่ช่วงที่2ของรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ค่ะแล้วมาถึงช่วงที่เราคอยแล้ว
1: ถูกต้องเลยนะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะได้มาชิมนะครับขนมแล้วก็อาหารพื้นถิ่นของชุมชนสนวนเริ่มต้นจากอะไรดีฮะน้องเอีย
2: ก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะเริ่มต้นจากการชิมข้าวหมากหวานที่เราได้เตรียมกันมาก่อนเลยครับ
1: ข้าวหมากนะฮะข้าวหมากเอาจริงข้าวหมากนี่เขาใช้กินกับอะไรหรือว่ากินเวลาไหน
2: ทานเล่นก็ได้หรือว่าจะไปกินคู่กับอื่นก็ได้เพราะว่ามีรสชาติค่อนข้างที่มีความเปรี้ยวและอมหวานด้วย
1: เปรี้ยวอมหวานเปร
2: ี้
1: ยวอมหวานโอเคอ่ะน้องเกรซชิมเลย
0: ข้าวหมาก
1: คือกินเปล่าๆอย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ครับกินได้เลย
0: หรือว่าคนเขานิยมเอาไปทานกับอย่างอื่นได้บ้างไหมคะอย่างเช่นแบบสมมติแบบหมูอะไรอย่างเงี้ย
2: ส่วนตัวของเอียนะเอียเคยเอาไปทานกับพวกผลไม้
0: ผลไม้จะเข้ากว่าเนาะ
2: จะเข้ากว่าครับจะเข้ากว่านี่ส่วนใหญ่ครับ
1: มันเป็นหนุบหนุบหนุบหนุบหนับหนับมีความแป้งตอนแรกเข้าใจว่าข้าวหมักเนี่ยมันจะมีกลิ่นการหมักหรือว่ากลิ่นเหมือนมีความแบบแอลกอฮอล์แต่ว่าไม่มีเลย
0: อ
1: ันนี้มีรสชาติหวาน
2: หวานใช่ฮะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: จะมีความหวานของตัวแป้งอยู่ต่อไปนะครับเราจะมาทำก็คือขนมตดหมานะครับซึ่งขนมตดหมาเนี่ย

0: ออชื่อขนมตดหมาทำไมถึงชื่อขนมตดหมาเอาอย่างนี้ดีกว
1: ่า
2: ถามว่าทำไมเป็นขนมตดหมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นส่วนผสมสำคัญของเจ้าสิ่งนี้กันนี่คือเครือตดหมา
0: อ๋อนี่คือวัตถุดิบหลัก
2: เครือตดหมา
0: ทำไมเขาถึงเรียกว่าเครือตดหมาฮะ
2: ต้องลอง
0: ลองอะไร
1: ลองดม
0: ลองดมเหรอแต่พี่รู้สึกว่ามันมีความเขียวเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นเขียวของพืชมากกว่าเป็นแบบในเชิงตดหมาอย่างนั้น
1: ใช่เลย
0: ใช่เลยก็คือ
1: รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า
0: คือมันเป็นกลิ่นตดหมาเลยเหรอเอาจริงพี่ไม่เคยได้ยินได้ดมกลิ่นตดหมาเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าพี่ก็เลยไม่รู้ว่ากลิ่นตดหมาเป็นแบบนี้เหรอแต่สำหรับพี่อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นอะพูดภาษาบ้านๆคือกลิ่นเหม็นเขียวของพืชผักแต่ตดหมาเป็นกลิ่นนี้จริงเหรอเก
1: ศจริ
0: งจริงหรอ
1: ตดแมวด้วย
0: จริงหรออย่าบอกนะครับว่าขนมของเราก็จะคือเป็นกลิ่นและรสชาติแบบนี้ละ
2: ไม่ใช่ครับซึ่งเราต้องผ่านกรรมวิธีก่อนที่จะมาทำขนมได้เนี่ยหลังจากที่สดใช่ไหมครับเราจะไปตากแห้งจนมันจะได้เป็นแบบนี
0: ้ออกเป็นแบบนี้ออกไปตากแห้งแล้วจะเป็นแบบนี
2: ้ก็คือเราต้องเอาไปต้มก่อนนะฮะตอนนี้หลังจากที่ต้มแล้วนะครับก็จะได้เป็นน้ำ
1: ออกมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้
0: วิธีการทำครับ
2: วิธีการทำนะครับเราจะผสมทุกอย่างใช้วัตถุอย่างเลยครับ
0: ลงไปในนี้
2: ใช่ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเรียงก่อนหลัง
2: ไม่ต้องเรียง
0: ทุกอย่างเลยนะ
2: อันนี้แป้งข้าวเหนียวนะฮะ
0: แป้งข้าวเหนียวลงไปอย่างละครึ่งมะพร้าวครึ่งนึงนะครับ
2: ครึ่งนึงเลยครับ
0: ครึ่งนึงน้ำตาลแสดง1/3
2: เพราะว่าเราจะได้ความหวานจากกล้วยมาช่วยด้วยเดี๋ยวใส่กล้วย
0: ใส่กล้วยก่อนหมดเลยนะครับ
2: เดี๋ยวน้ำกี่ลูกเลย1/4เราใส่2ก่อนคร
0: ับ สองลูก
2: ก่อนโอเคครับแล้วกะทิสักเล็กน้อยครับ
0: กะทิเล็กน้อย
2: เพราะว่าเราจะต้องมาทำการคั้นด้วย
1: คลุกให้เข้ากันใช่ไหม
2: คลุกให้เข้ากันฮะ
0: อุ้ยแล้วน้ำเครือตดหมาใส่ตอนไหนฮะ
2: นี่แหละครับเราจะใส่ไปด้วย
1: ให้เข้ากันก่อนใช่ไหม
2: ใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเปิดน้ำมาเลยครับ
0: เปิดน้ำเลยทั้งเกต
2: ลงไปเลยครับ
0: หมดเลยเหรอ
2: ไม่ครับไม่ครับ
0: ไม่หมดนะไม่หมดนะ
2: อีกครับเข้าก่อนคร
0: ับ โอเคขนมตดหมานี่มีภาษาถิ่นนะฮะเรียกว่าอะไรอ่ะ
3: วัวระพอม
0: เวอร์ระพอมนี่เวอร์ระพอม
1: พอขึ้นมาเลยนะ
0: ไม่พูดภาษาไทยดีกว่าพูดภาษาถิ่นดีกว่าใส่เกลือนิดหน่อย
2: นิดเดียวนะครับนิดเดียวอย่าใส่เยอะ
0: นะนิดเดียว
2: ทีนี้เราจะใช้ใบตองในการห่อนะครับ
0: โอเค
1: น้องฟังไว้จ
2: ะ
1: ม
2: ีขออนุญาตนะฮะจะเป็นช้อนอย่าง
0: น
2: ี้เน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็ห่อเป็นยาวๆแล้วก็ห่อไป
2: ห่อนะครับแล้วก็มากัดหัวกัดท้ายเลยนะครับ
0: อ๋อเอ้ยดูไม่ยากนะคล้ายๆห่อคล้ายๆกับขนมจากเลยอ่ะขอลองนี่ครับจะมีความเหนืดเหนือเนาะ
2: ใช่ครับนี่แล้วเราก็สามารถปิ้งได้เลย
0: ก็ดูทำไม่ยากนะส่วนใหญ่ขนมเวียระพอมนะครับหรือว่าขนมตดหมานี่เขาใช้กินกันช่วงไหนยังไงอ่ะ
2: จริงๆขนมตดหมานะครับเราจะใช้ในพิธีสำคัญก็คือพิธีแซนโดนตาซึ่งจะมีแค่หนึ่งครั้งต่อปีพิธีไหว้บรรพบุรุษครับ
0: อ๋อพิธีไหว้บรรพบุรุษ
2: ใช
0: ่คล้ายๆกับเหมือนศาสตร์จีนหรือว่าศาสตร์ไทยอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
0: ไหว้บรรพบุรุษใช่ไหม
2: ใช
0: ่อะระหว่างที่รอขนมตดหมาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังทางนู้นกันบ้างอันนี้เมนูก็คือ
2: ต้มไก่ใส่ใบหม่อนอันนี้ใบหม่อนนะครับซึ่งใบหม่อนเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้ในการเอาไปเลี้ยงใหม่แล้วนะครับอันนี้จะใช้ทำอาหารได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะอันนี้เริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะอ
2: ย่างแรกก็คือตะไคร้นะครับ
0: ตะไคร้แสดงว่าใบหม่อนก็คือต้องช่วยชูรสชาติบางอย่างจากต้มดำปกติทั่วไป
2: อีกชื่อนึงของใบหม่อนก็คือใบชูรส
0: ใบชูรสอ๋อคือใส่แทนผงชูรสนี่แหละ
1: ครับใช่ไหม
2: มันจะมีความอร่อยของมัน
0: อ่ะอ๋อแสดงว่าใบหม่อนก็คือเอาไปทำอาหารได้หลายรูปแบบ
2: ใช่
1: ต
2: ่
1: อไปค่ะ
2: ต่อไปอันนี้
0: ความแดง
2: หั่นครึ่งครับ
0: หั่นครึ่ง
2: ระยะตรงนี้ครับโอเคใส่ลงไปได้เลยนะฮะ
0: เก็บหยิบต้องเก็บหยิบ
2: ถ้าลูกใหญ่หน่อยเราจะหั่นเป็น1/4นะฮะ
0: 1/4
1: ใส่หมดทางนี้เ
2: ลยใช่ครับใส่ไปเลยครับอันนี้สังเกตสีเลยก็คือถ้าเราใส่เพียงไปคือต้มยำ
0: ใช่
2: เราขีดเส้นใต้คำว่าต้มยำได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่เรื่องของพริกกันนะครับ
0: พริกลงไป
2: พริกอันนี้เป็นขี้หนูเราทุบสักเล็กน้อยแล้วก็ที่เหลือก็ใส่เป็นเม็ด
0: ได้ต้องเกลือรู้เปล่า
1: คะ
0: พริกเนี่ยจริงๆพริกเป็นผลไม้นะไม่ใช่ผัก
1: ฮะ
0: ใช่ถ้าเกิดพูดถึงตามวิชาการพริกคือผลไม้ไม่ใช่ผักเพราะว่ามันเกิดออกมาจาก
2: ต้นพริก
0: เมล็ด
2: อ๋อเมล็ด
0: แล้วข้างในพริกมีเมล็ดเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นผลไม
1: ้

0: หนูเข้าใจมาตลอดว่าพีคก็คือหนู
1: เฮ้ยเผ็ดเงี้ยเหรอเผ็ดฮอตเงี้ยเหรอแม่รีฮอตคือความฮอต
2: ผัดมานะคร
0: ับ
2: ตอนนี้เราจะใส่ไก่นะครับจ้วงเลยครับ
1: ทีละชิ้นเมื่อไหร่จะได้กินแล้วไหมคุณ
0: ม
1: ัน
0: จะได้สวย
2: ทีนี้เรานำใบหม่อนมาเลยครับ
0: ใบหม่อน
2: ถึงเวลาของน้องแล้วเราจะไม่ใส่กระทะนี้นะฮ
0: ะ
2: มันใหญ่มากเราจะทำการฉีก
0: ฉีก
2: เขาเป็นตามภูมิปัญญาชาวบ้านเน
0: า
2: ะเราก็ฉีกกินกันง่าย
0: ๆประมาณนี้เนาะ
2: ใช่ครับใส่ไปเลย
1: น้องไก่สุกยางจ๋าอุ๊ยขาวสวยสุกแล้วสุกแล้ว
2: ทีนี้เราใส่มะเขือเทศลงเลยครับ
1: หอมแล้วว่ากินแบบต้มยำแรงมากดูดีดูดี
2: ใส่เกลือลงไปครับ
1: ใส่เกลือ
0: เกล
1: ือคร
2: ับ
1: โอเค
2: พอก่อนนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะใส่ก็คือน้ำมะขามเปียก
1: น้ำมะขามเปียก
2: อันนี้คือเราคั้นให้เรียบร้อยแล้ว
1: ใส่เยอะแค่ไหนครับ
2: ใส่ลงไป2ช้อนก่อน
1: สองช้อนน้องเกรซ2ช้อนใส่ไปเลย
2: ตอนนี้ผมว่าทางนี้ได้เลย
1: ได้แล้วมาน
2: ี่มีความเหนียวกรอบเลย
1: กรอบมาก
2: ใส่ตรงนี้เลยครับ
1: แกะเลย
2: ได้เลย
1: ไหนดูซิหน้าตาเป็นยังไงว้าวอุ้ย
0: คล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: หอมคล้ายๆขนมจ่า
2: ขนมจ่า
1: คล้ายๆขนมจ่านี่คุณผู้ชมดูดีอ่ะแล้วหอมมากอ่ะแต่ตอนนี้ร้อนมากอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ร้อน
1: เอาหยิบเลยถ้าไม่ร้อนอ่ะหยิบเลย
2: ควันออกเลยนะ
1: โอ้ยควันขนาดนี้
2: อ่ะชิมเลยฮะ
1: ไม่ร้อนจริงหรอไม่ร้อนจริงหรอ
0: ไม่ร้อนเลย
2: ทานได้เลยครับอ่ะอันนี้ชิ้นที่สองอุ้ยนี่สวยมากอันนี้สวย
1: อันนี้ดูดีอ่ะอันนี้คือสวยใช่ไหม
2: แบบไหม้ด้วยนิด
1: ๆบอกแล้วว่ามันร้อนอุ้ยร้อนลวกปากไปเนี่ย
0: อร่อย
1: โอ้โห
0: มันไม่ร้อนพี่เหรออ
1: ่ะชิมบ้าง
2: อ่ะขอชิมเลยฮะ
1: แต่หอมจริง
2: ผมไปดูต้มยำสักครู
1: ่อร่อยมันหอมมันหนึบมันหนับกล้วยที่ใส่ลงไปก็คือมีรสชาติดีเนี่ยจากกะทิไหนแต่มะพร้าวแล้วก็ความเหม็นของเกลือตดหมาไม่มี
2: อ่ะโอเคตอนนี้สวยมากแล้ว
0: ตอนนี้เรายังเหลืออะไรอีกบ้างคะที่ต้องใส
2: ่ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่มะนาวแล้วก็ตกแต่งจาน
0: โอ้โ
2: หสวยงามมะนาวเนี่ยคือหลังจากที่ลงเสร็จปุ๊บเราบีบมะนาวตบท้ายเลยสวยงามมาก
1: หอมอ่ะอ่ะบีบมะนาวชอบเปรี้ยวแค่ไหนโอเค
0: เสร็จแล้ว
1: ต้มยำไก่ใบหม่อนนะครับผมนี
0: ่ถ้าอร่อยอ่ะเป็นฝีมือหนู
1: แต่ถ้าไม่อร่อยฝีมือพี่นั่นไงว่าแล้วชิมพร้อมกับไก่นุ่มๆเลยนะฮะนี่สดจริงจังมาก
0: อ่
1: ะแซ่บดี
0: อร่อยหนูทำ
1: ใช่เกรททำแบบนี้บอกเลยว่าจะโลโอเคนะเกรทโอเคไหม
0: โอเคค่ะ
1: นี
0: ่มือตัวเอง
1: อ่ะเชิญทางนี้เชิญทางนี้วันนี้นะเราก็ได้ชิมนะฮะทั้งอาหารแล้วก็ขนมพื้นบ้านของทางชุมชนไปแล้วเรียบร้อยนะครับ3เมนูนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะชิมต้องไปที่ชุมชนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก็ให้น้องเอียนะคะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ชุมชนหน่อยค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยค่ะ
2: ก็นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆคนนะฮะให้มาเที่ยวที่ชุมชนสนวนนะครับของเรานะครับซึ่งชุมชนสนวนของเรานะครับเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์มากมายและยังมีสิ่งที่ทุกคนนะครับต้องเข้าไปค้นหาด้วยตัวเองเท่านั้นทุกคนถึงจะได้ทราบนะฮะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากมายนะครับ
1: ครับและนี่คือเสน่ห์ของความเป็นชุมชนนะครับของความเป็นท้องถิ่นผสมผสานกับวัฒนธรรมทั้งไทยแล้วก็เขมรด้วยนะ
2: ครับ
1: ใครที่อยากจะไปเยี่ยมชมนะฮะแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชุมชนแบบนี้ก็สามารถไปได้นะครับที่ชุมชนบ้านสนวนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองติดต่อน้องเอียไปด้วยนะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องเอียมากๆครับขอบคุณมากเลยคร
2: ับ
0: ครับขอบค
1: ุ
0: ณมากนะคะ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามีอะไรมาฝากครับน้องเกรซ
0: ค่ะและช่วงหน้าค่ะมีกิจกรรมดีๆนะคะจากโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์รออยู่ค่ะห้ามพลาดค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับช่วงนี้โครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับที่เรายังคงเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์ประจำชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คลิปออดิชั่นที่ส่งมาครับก็จะได้

0: ได้เป็นสมาชิกในโครงการของเรานะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสร่วมงานกันโดยการทำคลิปนะครับแล้วก็มาออกอากาศในรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเราด้วยแล้วก็มีโอกาสในการจ้างงานรีวิวต่างๆนั่นเองครับ
1: ค่ะและคลิปออดิชั่นที่ผ่านการคัดเลือกนะคะเป็นคลิปของคุณเอสุธาวันพันศรีค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ
2: แสนนะคะจะไปกินหมึกซาซิมินะคะเขาให้เลือกว่าจะเอาตัวไหนแล้วก็เลือกตัวใหญ่สุดเลย300บาทเสร็จแล้วเขาจะเอามาหั่นตัดหัวก่อนเลยหมึกสดสดก็ยังดิ้นดิ้นอยู่นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดตัดตัดตัดตัดตัดเสร็จก็ทำความสะอาดเช็ดเช็ดเช็ดเราก็แค่รอเราก็รอนะคะเขาก็จะทำให้เราหมดเลยต่อไปก็จัดจานจัดจานด้วยแครอทกับขึ้นช่ายเสร็จแล้วเขาจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้เรากินได้อร่อยอร่อยจากนั้นก็เอามาใส่จานหมับเข้าให้เรียงสวยงามมากพิธีพิถันสุดตามด้วยหนวดจ้าหั่นหนวดยังกระดึบกระดึบอยู่เลยเอามาใส่จ้าตามด้วยตาสองตาขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะเขาก็จะมีโชยุกับวาซาบิให้ด้วยเสร็จแล้วหมึกซาชิมิจ้า
0: เป็นไง
1: น่ารักเน
0: า
1: ะ
0: อะไรน่ารักฮะ
1: ปลาหมึกอะค่ะเขาตกแต่งน่ารักก็เลยน่ากิน
0: น่ากินด้วย
1: ตอนนี
0: ้ตอนนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่หมึกซาชิมินะฮะอ่ะก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นคลิปแล้วก็น่าลองเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้ก็สามารถส่งคลิปมาได้นะครับโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับเรากำลังเปิดรับคลิปออดิชั่นนะครับภายใต้หัวข้อของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะฮะอันนี้อยากจะให้ส่งมาครับซึ่งเราจะมีหัวข้อให้เลือก1ใน4หัวข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื่อร้านเด็ดในชุมชนแล้วก็ของกินแปลกนะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วเจอในหัวข้อนี้ก็สามารถถ่ายทำแล้วก็ส่งคลิปมาได้เลือกมา1ใน4หัวข้อนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ทำคลิปเนี่ยความยาวประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag ชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งลิงก์เนี่ยมาที่ LINE ของเราที่ชุมชนแชมเปี้ยนภายในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับนี่โค้งสุดท้ายแล้วก็จะหมดเขตแล้วนะครับแล้วก็คลิปใครที่เข้าตากรรมการนะครับก็จะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรหัสเนี่ยส่งไปในอีเมลของคุณนะครับภายในวันที่14มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ส่งคลิปมาออดิชั่นกันเยอะๆนะครับไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้แจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่กับโครงการของเราก็ได้ครับ
1: ค่ะและสำหรับพรุ่งนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับชุมชนที่ทำเครื่องเบญจรงค์เจ้าแรกของประเทศไทยค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันค่ะ
0: น่าติดตามมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเวลาของรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: หมดลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีนัดกัน 5:30 ทางช่อง5 HD ครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนภัทร
1: เรซจันทรัตน์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนบอบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธนบอ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้

0: หรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
1: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได
2: ้ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
3: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
4: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆพร้อมการป้าย
3: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ปูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
5: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ18นาฬิกาพบกับข่าวเด่นทันสถานการณ์ครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับพบกับคุณแตงกวาธนัญญาผมโก้ทวลิตครับล่ามภาษามือวันนี้ครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5 HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะ
1: ประเด็นข่าวที่เราตามกันต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานคือเรื่องของ Data Center เนี่ยนะครับก็มีหลากหลายมุมที่ต้องติดตามกันครับเรื่องของการใช้พลังงานที่สูงนะครับแล้วก็เรื่องของมลภาวะที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องผ่านการบังคับกฎหมายไม่ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนอกเหนือจากเรื่องของ Data Center ครับจะมีหัวข้อข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานแจ้งความเอาผิดผู้บริหารบริษัท Data Center ย่านถนนพระราม9แล้วหลังตรวจสอบพบว่าลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ข่าวต่างประเทศนะคะชาวสเปนหลายหมื่นคนออกมาประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการหลั่งไหลข้ามพรมแดนของผู้อพยพหลายหมื่นคนในเมืองเซลตาค่ะ
1: ข่าวกีฬาครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 14,700,000 บาทและกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรง
0: จากกรณี Data Center ที่ถนนพระราม9กลางกรุงเทพมหานครติดถนน

0: ใหญ่ซึ่งตรวจสอบพบว่ากักตุนน้ำมันถึง 200,000 ลิตรนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนายกสั่งตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะกำหนดนโยบายทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Data Center โดยเฉพาะในสังคมเมืองในกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามเคสของที่พระราม9ก็ต้องมีการดำเนินคดีนะคะล่าสุดวันนี้ที่สน.มักกะสันค่ะฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัท Data Center ย่านถนนพระราม9แล้วทำผิดอะไรทำผิดอย่างแรกเลยนะคะสำคัญในส่วนของที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าไปแจ้งคือสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีน้ำมันเก็บอยู่เป็นดีเซลเนี่ยคุณผู้ชม 200,000 ลิตรตามกฎหมายอาคารแบบนี้ต้องมีปริมาณน้ำมันเก็บได้ไม่เกิน 15,000 ลิตรนะคะเพราะดีไม่ดีถ้ามันไม่ได้มาตรฐานแล้วมันถูกเก็บไว้เนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดระเบิดตุ้มตามขึ้นมาก็ได้นะล่าสุดพนักงานสอบสวนสอบปากคำทำบันทึกประจำวันกับพนักงานแล้วก็ดำเนินการสอบสวนโดยจะต้องมีการประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งตามข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานจากการตรวจสอบที่เข้าไปดูณสถานที่ Data Center พระราม9เมื่อวานเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานพบว่าภายในบริเวณชั้นใต้ดินของ Data Center ดังกล่าวมีถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรแล้วมันมีน้ำมันอยู่เต็มเปี่ยมเลยทุกๆถังจึงคาดว่ามีน้ำมันสำรองดีเซลเนี่ยอยู่อย่างน้อยประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและในวันนี้ได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัท Data Center ดังกล่าวตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงคุณผู้ชมคะน่าสนใจตรงนี้โทษในการเก็บน้ำมันเอาไว้เยอะๆนะคะมันดูอันตรายมากๆเลยแต่โทษเนี่ยตามกฎหมายจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทดิฉันขอไปต่อฝ่ายค้านนะคะคุณกรจติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเปิดเผยภายหลังการตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลถึงนโยบายและท่าทีต่อการเปิดรับการลงทุน Data Center จากทั่วโลกให้มาตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยระบุว่าประชาชนกำลังมีความกังวลอย่างมากต่อการผุดขึ้นของ Data Center ในพื้นที่ต่างๆเช่นกรณีถนนพระราม9รวมถึงยังพบการสะสมน้ำมันจำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ล่าช้าและล้าหลังเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มตื่นตัวคือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลนโยบาย Data Center เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่ายังคงมีคำถามมากกว่าคำตอบฟังเสียงคุณกรค่ะ
1: ก็ได้ชี้แจงในสภาว่าเป็นการเก็บน้ำมันจำนวนมากโดยไม่ได้มีการขออนุญาตนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหานโยบายของรัฐบาลนะครับหรือการบริหารจัดการของรัฐบาลนะครับที่ยังต้องถือว่าไม่ทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็ซุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับผมขอสรุปนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยประเด็นปัญหาหลักๆเนี่ยมีอยู่7เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องขอเรียนนะครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เราเนี่ยได้เห็นประเด็นปัญหานี้มานานแล้วนะครับแล้วเราได้ยื่นยติด่วนให้สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนใน Data Center ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วนะครับ
0: Data Center เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะในสังคมไทยเราทุกวันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราถ่ายฟีดใช้งานโซเชียลมีเดียใช้งานข้อมูลดิจิทัลมากมายและเราทุกๆคนปริมาณของคนทั้งประเทศใช้งานพร้อมๆกัน Data Center ไฟดับไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเพื่อที่จะพยุงไม่ให้ระบบข้อมูลดิจิทัลเหล่านี
2: ้
0: มันสะดุดมันติดขัดแต่ปัญหาคือมันใช้ไฟเยอะ
2: ถูกต้อง
0: มันใช้น้ำเยอะและจำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมให้มันปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วครับแล้วก็อย่างที่คุณแตงกวาบอกนะครับว่ามันต้องทำงานต่อเนื่องโดยที่ระบบเนี่ยต้องเสถียรฉะนั้นน้ำมันที่เขากักตุนเอาไว้เนี่ยมันก็เพื่อเป็นพลังงานสำรองกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับหรือว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้กระทรวงที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับก็คือกระทรวงพลังงานนะครับตอนนี้เขาก็เดินหน้าจัดระเบียบ Data Center ที่เกิดขึ้นในทั่วกรุงเลยนะครับบอกว่าขอเวลาทำงานหลักเดือนเท่านั้นเองนะครับบอกว่าก็จะต้องทำงานอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมนะครับพร้อมกับประสานหลายฝ่ายให้มาร่วมดูแลเรื่องนี้กันครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลตอนนี้จะเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างจริงจังเลยครับ

0: หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของไปพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับพอมีข่าวแบบนี้มาครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับตรวจสอบไปเจอถังน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรครับซึ่งที่สำคัญครับคุณผู้ชมไม่ได้รับอนุญาตด้วยก็เลยดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายก่อนนะครับพร้อมกับเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหากว่าแห่งใดเนี่ยพบว่ามีการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับโดยกฎหมายเนี่ยกำหนดโทษจำคุกสูงสุด2ปีซึ่งโทษเนี่ย2ปีหลายคนก็ตั้งคำถามอย่างนี้ครับคุณแตงกวาคุณผู้ชมว่ามันน้อยไปหรือเปล่านะครับสำหรับการลักลอบกักเก็บน้ำมันแบบนี้อันนี้คือเฉพาะโทษที่มีการพบเจอนะครับว่าไปกักเก็บน้ำมันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดกรณีว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้เกิดนะเช่นเกิดเพลิงไหม้น้ำมันที่กักเก็บอยู่เนี่ยทำความเสียหายให้กับตัวอาคารของData Center เองหรืออาคารข้างเคียงอันนั้นก็จะมีความผิดเพิ่มเติมนะครับที่ก็ต้องมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับซึ่งรัฐบาลเองนะครับไม่ได้มองว่า Data Center มีประโยชน์ในเพียงมิติของการลงทุนหรือว่าเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรนะครับโดยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสะสมมานาน 3-4 ปีแล้วก็บางถังน้ำมันเนี่ยมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนด้วยส่วนกรณีที่นำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในพื้นที่ชุมชนกทม.เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะครับดังนั้นต้องจัดระเบียบใหม่ต้องตรวจสอบจนกว่าจะมั่นใจว่าการมี Data Center เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกับวางเกณฑ์การใช้ทรัพยากรน้ำและไฟที่เหมาะสมโดยขณะนี้ครับกรุงเทพมหานครได้ระงับส่วนที่เกี่ยวข้องเอาไว้ระหว่างตรวจสอบนะครับพร้อมกับยอมรับว่าการตรวจสอบ Data Center ทั้งระบบเนี่ยต้องใช้เวลาโดยคาดว่าจะอยู่ในระดับหลักเดือนนะครับเพื่อสามารถจะตรวจสอบได้อย่างรอบด้านและรัดกุมที่สำคัญครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับตั้งแต่การขออนุญาตการก่อสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานไปจนถึงการใช้ทรัพยากรน้ำจึงต้องบูรณาการการทำงานของหลายกระทรวงพร้อมกำชับว่าตอนนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้จริงจังนะครับระหว่างรอกฎหมายใหม่ครับ
1: หลายเจ้าเนี่ยยังไม่ต้องแก้กฎหมายเลยครับบังคับใช้กฎหมายก็พอครับเพราะว่าถังน้ำมันที่ไปจับอย่างเมื่อวานเนี่ยนะฮะยังไม่ได้รับอนุญาตด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องการจัดการเนี่ยบางส่วนไม่ต้องแก้กฎหมายครับแค่เอากฎหมายที่มีไปบังคับใช้ก็จัดการได้แล้วนะครับแต่ส่วนไหนที่ต้องจัดการกฎหมายผมถึงบอกว่าการให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีการในที่สุดเนี่ยมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
2: กฎหมายตามไม่ทันการเติบโตของ Data Center ในประเทศไทยนะคะแต่ก็เชื่อว่าแล้วก็หวังว่าคงไม่ช้าหรอกเดี๋ยวคงจะมีกฎหมายใหม่เร็วๆนี้เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งตั้งบอร์ด Data Center ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมนัดแรกที่รองนายกเอกนิติธันรพาสเป็นประธานการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะคุณผู้ชมขยับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างโครงการนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มก็โดนด่าแล้วหลังจากเริ่มต้นไปได้ 3-4 วันมีประเด็นใหม่อีกแล้วค่ะ3วันต่อเนื่องกันที่ระบบไม่รายงานยอดของผู้ใช้จริงจนทำให้สังคมเกิดดราม่าคำถามว่าตกลงไอ้ที่สมัครไปล้านกว่าคนน่ะใช้งานจริงกี่คนมันไม่มีการใช้งานเลยกี่คนค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบยอดผู้ใช้งานไทย AI Passport พบว่ามีประมาณ500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขของคนที่สมัครใช้งานทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมคะมีประมาณ1,300,000 กว่าคนนะคะแล้วคุณไอรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็อ้างว่าคงจะเป็นยอดผู้ใช้งานช่วง9โมงถึง10โมงของวันที่เปิดใช้งานเท่านั้นแหละคุณชัยชนกบอกได้สั่งการให้ทีมงานอัปเดตให้เป็นยอด Active User ที่เป็นยอดปัจจุบันแล้วยืนยันไม่มีการทำยอดผีหมายถึงคนที่มาสมัครอ่ะมันล้านกว่าคนมันก็ดูโอเคเนาะดูมีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นยอดผีหรือเปล่าคุณชัยชนกยืนยันว่าไม่มี

0: นะคะไม่มีการทำยอดผีไม่มีการตกแต่งตัวเลขเนื่องจากต้องการนำตัวเลขการใช้งานไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงยอดการใช้งานสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยปัจจุบันจากคนลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 1,300,000 คนยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำคุณผู้ชมคะตัวเลขที่เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์มันมี5ล้านสิทธิ์แต่ปรากฏว่านี่เริ่มให้ใช้งานกันแล้วคนลงทะเบียนมันอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะคุณชัยชนกก็ยอมรับเลยว่าช่วงนี้ยอดของการลงทะเบียนชะลอซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลจะทำให้ประชาชนเข้าถึง AI Pro แบบฟรีแล้วยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับค่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละตัวการสำคัญค่ะที่ทำให้ประชาชนเขาอาจจะลงทะเบียนแต่เขาไม่ได้ใช้งานจริงๆนะคะมี AI แต่ก็ไม่ได้ใช้ยอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่ยังพบว่ากระจุกอยู่ในเมืองเป็นหลักด้วยไม่ได้กระจายไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสหรือกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งคณะทำงานก็อยู่ระหว่างการหาทางแก้ไขปัญหาทำอย่างไรเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตราคาถูกลงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อทำให้ค่าอินเทอร์เน็ตถูกลงส่วนปัญหาการประมวลผลเกิดความผิดเพี้ยนในระบบอะไรไหมก็ต้องบอกว่าตัวนี้คือเรื่องของแพลตฟอร์มค่ะนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์มไทย AI Passport มาใช้รวมกันในแพลตฟอร์มไทย AI Passport แพลตฟอร์มเดียวแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาเองแต่นำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มนี้มีหลายโมเดลที่ฟรีหรือนำไปเปรียบเทียบกับการใช้ของฟรีแต่กลับได้ผลดีกว่าอันนี้คุณชัยชนกพูดเองนะคะดิฉันก็อ่านตามที่คุณชัยชนกพูดเลยคุณชัยชนกบอกอย่างนี้เดี๋ยวอ่านซ้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนำไปเปรียบเทียบกับการใช้ของฟรีแต่กลับได้ผลลัพธ์ดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างอันนี้คุณชัยชนกบอกนะแล้วคุณชัยชนกเขาบอกด้วยต้องถามก่อนว่าฟรีอันไหนโปรอันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแบบไหนแบบไหนมันปรับให้เข้ากับเราได้มากกว่าตอบในภาษาที่เราชอบมากกว่าAI มันกำลังทำการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับเรามันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวถ้าใช้ AI ฟรีมา3ปีมันก็จะเข้าใจว่าคุณน่ะมีความชอบหรือคำตอบแบบไหนก็จะสร้างขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้มากกว่าแต่เมื่อเริ่มมาใช้กับแพลตฟอร์มของรัฐบาลก็จะเป็นการเริ่มใหม่ดังนั้นคำตอบก็จะมีความแตกต่างอย่างไรก็ตามต้องมีชุดคำสั่งวิธีการและสิ่งที่เคยสร้างมาเชื่อมกับ AI ฟรีที่ผู้ใช้งานเคยใช้นำเข้ามาใส่เพื่อประมวลผลถ้าหากไม่ทำแบบนี้คำตอบที่ได้ก็จะต่างกันดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าโมเดลไหนที่ไม่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของโครงการค่ะ
1: หนึ่งในแพลตฟอร์มเนี่ยมีสิ่งที่แนะนำอยู่แล้วว่าโมเดลไหนควรใช้สำหรับอะไรนะครับสองเจตนาของโครงการนี้เลยเนี่ยคือทำให้คุณได้รู้ไงว่าโมเดลนี้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณอยากจะใช้หรือเปล่าคุณได้เข้าใช้ Cdance แบบฟรีแต่เป็นโปรคุณได้ใช้ ChatGPT แบบโปรไม่ต้องจ่ายตังค์คุณได้ใช้ Claude คุณได้ใช้ Kimmy คุณต้องมาลองดูว่าอันไหนเหมาะสำหรับชีวิตของคุณการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องเสียตังค์พอหมดโครงการไปคุณจะได้รู้ว่าสำหรับแนวทางการทำงานของเรานะคุณควรใช้โมเดลนี้นะไม่ใช่โมเดลนี้อันนี้คือ1เป้าหมายของโครงการนี้เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้งานแล้วได้รู้ว่าเอ้ยโมเดลนี้มันไม่เหมาะกับเรื่องนี้
0: เรียนรู้ไปพร้อมๆกันท
2: ั้
0: งผู้ใช้ด้วยแล้ว AI มันก็จะพัฒนาตามผู้ใช้ด้วยให้มีคำตอบที่ตรงจุดมากที่สุดนะคะ
2: พูดง่ายๆคือคุณชัยนกจะบอกว่า AI ที่เราใช้แบบจ่ายเงินที่ผ่านมาคือเราเรียนรู้กับมันเหมือนไปจีบผู้หญิงอ่ะคุยกันจนรู้ใจกันแล้วเวลาถามอะไรไปเนี่ยเขาก็จะตอบสิ่งที่เราต้องการหรือว่าใกล้เคียงที่สุดแต่ AI ตัวนี้มันยังใหม่เพิ่งรู้จักกันมันต้องแบบค่อยคุยค่อยๆทำความรู้จักกัน
0: แล้วเหมือนเขามีให้ลองทดลองใช้หลายแบบด้วยบางตัวอาจจะเหมาะกับงานเจนรูป
2: ใช่
0: บางตัวอาจจะเหมาะกับงานเขียนสคริปต์นะก็ต้องลองใช้กันดู
2: อ่ะนะครับมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็แถลงเดินหน้าจัดการบอกว่าตอนนี้นะครับจะปิดจ็อบแล้วแล้วก็การปิดจ็อบเรื่องนี้ไม่จะปิดจ็อบเฉพาะตัวเล็กคนที่อยู่ระดับหัวบนๆนะครับที่ซีเยอะๆก็บอกว่าไม่มีบวยล้มต้มคนดูแน่นอนนะครับใครที่มีความผิดรับรองว่าจะจัดการอย่างแน่นอนครับ นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมด้วยนายนิรัต

0: พงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันแถลงผลการดำเนินการกรณีทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็เข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังโดยเปิดให้ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจพบการทุจริตซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำว่าที่ผ่านมามีความพยายามที่จะบิดเบือนคำว่าปิดจ็อบว่าหมายถึงการจับกุมผู้กระทำความผิดเพียงบางส่วนแต่ขณะนี้ครับทั้งปปช.ตำรวจเนี่ยยังเดินหน้าคดีอาญาเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีใครอยู่ในเครือข่ายนี้บ้างโดยยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครหากพบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาถึงที่สุดรวมถึงผู้บริหารทุกระดับด้วย
1: ค่ะที่รัฐมนตรีช่วยเนี่ยต้องออกมาพูดวันนี้ดราม่ามันมาจากการที่อธิบดีขออภัยคุณผู้ชมคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเคยพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปิดจ็อบในส่วนของมหาดไทยดำเนินการกับผู้ที่ทุจริตการสอบท้องถิ่นล็อตปี2568ประมาณ 5,000 กว่าคนคือเพิกถอนบรรจุ 3,000 กว่าคนและอีก 1,000 กว่าคนที่ยังไม่ได้บรรจุก็ไม่ให้บรรจุราชการแล้วพอมีคำว่าปิดจ็อบไปก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ถูกตัดจบง่ายๆทั้งๆที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะทุจริตการสอบแล้วมีคนรับเงินตอนแรกกล่าวหากันว่าอาจจะถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะที่รับสวยในการสอบรอบนี้วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์ท่านเลยต้องออกโรงมาชี้แจงว่ายังไม่จบในส่วนของคนที่รับสวยอะไรพวกนั้นอ่ะปปช.เขาดำเนินการอยู่
0: ยังดำเนินการอยู่
1: ใช่
0: นะครับคือเขาปิดจ็อบก็คือเป็นการเพิกถอนรายชื่อที่พบว่าทุจริตแน่นอนแล้วเนี่ยทั้งหมด 5,925 รายส่วนกรณีที่มีอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2คนที่พบว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยตอนเนี้ยตั้งกรรมการตรวจสอบและอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยยอมรับว่าเอกสารมีจำนวนมากครับต้องใช้เวลาในการตรวจสอบก็ยังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการโดยเร็วนะครับแล้วก็จะไม่มีการหยุดสอบหรือว่ายุติการตรวจสอบอย่างแน่นอนครับ
2: จริงๆผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของที่บอกว่ามีหลักฐานผมสนับสนุนให้ดำเนินการได้เลยนะครับสนับสนุนให้ดำเนินการได้เลยครับไม่ต้องให้ผมย้ำทุกครั้งว่าไม่ไว้ใจผมไม่เป็นไรไม่ต้องให้ปปช.นะครับและอย่างเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆเนี่ยปปช.เขามีอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาต้องเดินหน้าสอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะส่งผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเพื่อไปดำเนินคดีอาญาต่อไปนะครับส่วนข้าราชการที่ถูกบรรจุไปแล้วและถูกเพิกถอนเนี่ยถ้าเกิดเคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรเนี่ยก็จะพิจารณาว่าเรียกคืนครับ
1: หัวสว.บ้างคุณผู้ชมคดีนี้ก็เคี่ยวกันมาจนงวดเดี๋ยวในวันที่14กันยายนจะเป็นวันตัดสินชะตาว่าจะจบที่กกต.หรือว่ากกต.จะส่งเรื่องขึ้นไปให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อนะคะล่าสุดวันนี้สส.พฤทธิ์เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการตำรวจค่ะยืนยันพร้อมร่วมมือเต็มที่ในคดีหัวสว.แต่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกรรมาธิการตำรวจเนี่ยเร่งไล่ล่าคนที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีมากกว่าจะไปหาตัวคนผิดว่าใครเป็นคนหัวสว.บ้างในการประชุมคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการวาระพิจารณากรณีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานอ้างยี่และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะช่องทางอื่นๆเอาง่ายๆที่เราพูดกันในภาษาข่าวคือสำนวนคดีหัวสว.หลุดนะคะและวันนี้ค่ะทางกรรมการเขาก็เชิญคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณเต๋ายิ่งชีพอัชนนท์ผู้อำนวยการไอลออธิบดี DSI และผู้บังคับการกองปราบปรามเข้าให้ข้อมูลกรรมการไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินถูกผิดนะคะเพียงแต่มีบทบาทหน้าที่และมีอำนาจในการจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้คุณไอติมค่ะพฤทธิ์นะคะเปิดเผยก่อนเข้าชี้แจงต่อกรรมการว่าจากเอกสารที่กรรมาธิการส่งเชิญมาระบุว่าจะเป็นการพิจารณากรณีการเผยแพร่เอกสารคดีหัวสว.ซึ่งตัวเองก็ถูกเชิญในฐานะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลจึงต้องถามกลับว่าเอกสารอะไรซึ่งตั้งแต่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหัวสว.ตนเองไม่เคยนำเอกสารใดมาเผยแพร่ซึ่งก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนพอดีดิฉันติดตาม follow Facebook ของคุณพฤทธิ์มานะคะคุณผู้ชมเอาจริง

0: แกพูดถูกแกไม่เคยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเอกสารนะแต่ถ้าถามว่าเคยเผยแพร่อะไรเกี่ยวกับคดีหัวสวไหมเคยอยู่ละมีเยอะอย่างเช่นคลิปคุณผู้ชมคะคลิปที่มันดูเหมือนมีการหัวสวกันในวันเลือกสวภาค1ภาค2อะไรแบบนั้นอ่ะมีนะคะอ่ะคุณพริษฐ์พูดต่อค่ะในฐานะที่ตัวเองถูกเชิญมายังไงถูกเชิญมาแล้วต่อให้ยังไม่รู้ว่าเอกสารมันคืออะไรอ่ะนะคะก็รับผิดชอบเขาเชิญมาก็มาจะให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเป็นอย่างดีและขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าถ้าในอนาคตมีส.ส.คนใดพรรคไหนก็ตามถูกกรรมาธิการชุดใดเชิญไปตรวจสอบอีกก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือโดยใช้บรรทัดฐานเดียวกันนี้ค่ะ
1: เป็นการพยายามจะสอบถามผม เกี่ยวกับที่มาที่ไปของข้อมูลที่ผมได้มานำเสนอในการตรวจสอบเรื่องคดีโกงสว.ซึ่งคำตอบที่ผมให้กับกรรมาธิการก็เหมือนกับที่ผมให้กับพี่น้องสื่อมวลชนมาโดยตลอดก็คือว่าข้อมูลเบาะแสเนี่ยเราได้รับมาจากหลากหลายทางในหลากหลายรูปแบบผมในฐานะผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ในการกันกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆและหากข้อมูลไหนที่เรามีความมั่นใจว่ามีมูลเราก็นำเสนอต่อสาธารณะทั้งในรูปแบบของข้อเท็จจริงหรือว่าคำถามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอมันมีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็คือข้อมูลแทบจะทุกครั้งหรือเรียกได้ว่าทุกครั้งที่ผมนำเสนอต่อสาธารณะเนี่ยได้รับการยืนยันจากบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความจริง
2: นะครับก็ลุ้นการ14กันยายนนี้ใช่ไหมครับ229คนจะรอดหมดหรือรอดบางส่วนนะครับหรือไม่รอดเลยนะครับมาเรื่องของฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะครับใครที่เคยดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่ดูแบบผิดลิขสิทธิ์นะครับดูจากเว็บที่มันเป็นเว็บเถื่อนนะครับตอนนี้อาจจะต้องเดือดร้อนแล้วนะครับเพราะว่า DSI ครับเขาเปิดปฏิบัติการชื่อว่า Lion Strike นะครับไปบุกค้น6จุดด้วยกันเป็นการทลายเครือข่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็พอตรวจสอบไปเพิ่มเติมครับเพราะว่าเครือข่ายเหล่านี้นะครับพบว่ามีเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ DSI ครับเปิดปฏิบัติการ Lion Strike นะครับเข้าตรวจค้น6จุดในกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็ภูเก็ตนะครับหลังจากมีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยพบว่ามีเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการสำคัญทั้งพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลยูโรนะครับโดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ UFA ไทยนะครับพร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลครับรวมถึงสมุดบัญชี5เล่มสำเนาบัญชีเงินฝาก8บัญชีและมีเงินสด 278,000 บาทนะครับตอนนี้ได้ปิดเว็บไซต์ในเครือทั้งหมดแล้วเครือข่ายนี้นะครับพฤติการก็คือไปดักรับสัญญาณถ่ายทอดสดนะครับก็คือไปขโมยสัญญาณเข้ามาดื้อเลยแล้วก็แปลงสัญญาณนั้นไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับคาดว่าในฤดูกาล 2025-2026 แล้วก็ 2026-2027 เนี่ยจะสร้างความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับโดย DSI ก็เตรียมที่จะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ
0: กองทัพเรือนะคะเปิดปฏิบัติการล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติรวบผู้ต้องหาพร้อมของกลางมีอาวุธปืนและมียาบ้าเกือบ5ล้านเม็ดค่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและกรมข่าวทหารเรือสนับสนุนการปฏิบัติการบูรณาการด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงสืบสวนข้อมูลและเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าอาวุธสงครามเพื่อสนับสนุนการค้ายาเสพติดจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางของกลางที่ว่ามีอาวุธปืน6กระบอกมีอุปกรณ์ประกอบอาวุธและเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากการจับกุมเกิดในพื้นที่ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งต่อมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงร่วมกับภาคีเครือข่ายสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1คนพร้อมของกลางยาบ้า12กระสอบนับรวมได้ประมาณถึงเกือบ5ล้านเม็ดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: จากกรณีที่มีภาพที่ส่งต่อในโลกออนไลน์ครับว่ามีพื้นที่หนึ่งนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับเขาจัดทำ

0: เป็นสุสานสำหรับชาวยิวซึ่งอันนี้พอคนได้เห็นก็โหมีคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายแล้วว่าเหมาะสมไหมทำได้จริงหรือเปล่านะครับล่าสุดพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับคืออบต.เสม็ดใต้ที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำสุสานรองรับชาวยิวตามที่มีกระแสในโลกออนไลน์ครับจากเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันต่อเนื่องนะครับว่าจะมีการใช้พื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ประกอบพิธีฝังศพของชาวยิวโดยด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ครับนายกิตติพงษ์สีเหลืองมาชี้แจงนะครับว่ามีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยมาขออนุญาตตั้งสุสานและชาปนสถานโดยมีการฝังศพตั้งแต่ปี2564ซึ่งขณะนั้นครับอบต.เนี่ยไม่ได้อนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่นายกอบต.หมดวาระจนกระทั่งปี2565ครับตนเองเนี่ยกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในสมัยใหม่ทางบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็มาขออนุญาตอบต.เพื่อก่อสร้างกำแพงโดยนำเอกสารการขออนุญาตทำสุสานจากจังหวัดมาแสดงว่าได้รับอนุญาตแล้วทางอบต.ก็เลยอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้ครับจนกระทั่งปี2566ถึง2567ครับพบว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตมาที่สุสานดังกล่าวแต่เข้าทางผิดโดยเข้าไปยังบ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดกันนะครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเกิดความไม่พอใจแล้วก็รวมตัวกันประท้วงก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายศพออกไปจากพื้นที่จากนั้นครับเรื่องราวทั้งหมดก็เงียบหายไปจนกระทั่งปีนี้ฮะมีกระแสข่าวว่ามีชาวยิวเนี่ยมาซื้อที่ดินในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราที่สามารถรองรับศพได้ถึง 1,200 ศพณสุสานแห่งนี้ซึ่งไม่ทราบว่าไอ้ข่าวเนี่ยมันมาได้อย่างไรแล้วก็มั่นใจนะครับว่าบริษัทไม่สามารถที่จะนำร่างต่างๆเข้ามาได้เนื่องจากว่ายังไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับว่ายืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งสุสานเพราะว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีคลองสาธารณะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ชุมชนครับ
1: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เอาแค่ในความตามบทบาทหน้าที่ของผมเองเนี่ยครับก็จะดูแลพื้นที่ให้เป็นไปตามพี่น้องประชาชนต้องการเราก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เนี่ยเป็นประชาชนชาวพุทธ 100% นะครับแล้วก็ห่างกับวัดห่างกับการโรงเรียนเนี่ยไม่เท่าไหร่อยู่ใกล้ๆที่สำคัญก็พี่น้องประชาชนเดินผ่านอะไรใช้ทางสัญจรตรงนี้เราไม่เห็นด้วยกับการที่ทำสิ่งนี้นะครับนี้เข้ามาถึงในส่วนที่บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอบต.คือเขาขออนุญาตปลูกสร้างนะครับผมเองเนี่ยขอของช่างเขาเอาแบบมาดูแล้วผมเองก็ดูด้วยตัวเองเลยนะครับดูกับทางหอว่าเอ๊ะในแบบเนี้ยมันมีที่พักศพเราให้ฟังอย่างนี้นะเริ่มต้นที่พักศพที่ล้างใช่ไหมละเราก็ไม่อนุญาตไม่อนุญาตนะครับเน้นนะครับว่าไม่อนุญาตไม่ได้อนุญาตไป
2: คุณผู้ชมเคยสังเกตบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองไหมคะ
0: ค
2: เลขนำหน้าขึ้นต้นด้วยเลขอะไรแต่ละเลขมีความหมายไม่เหมือนกันอย่างของดิฉันเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งก็ชัดเจนคือคนไทยที่แจ้งเกิดตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีอยู่เลขหนึ่งที่บางครั้งฟังแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะกลายไปเป็นช่องว่างช่องโหว่เกิดปัญหาได้ง่ายเลขที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์ค่ะคุณผู้ชมสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยนะคะที่จะเล่าให้ฟังสกู๊ปของเราวันนี้สยบภัยชัยประการปฏิบัติการกวาดล้างคนเถื่อนที่กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์บัตรหัวศูนย์ในพื้นที่3อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่และพบความน่าสนใจทำเป็นขบวนการมีรายละเอียดยังไงติดตามกับห้องข่าวหมายเลข5ค่ะ

0: ผลที่ชัยปราการวันนี้ก็เกิดจากการขยายผลมาจากเชียงดาวเวียงแหงที่เราทำกันเมื่อคราวก่อนนะครับเพราะนั้นในส่วนของที่พี่น้องสื่อมวลชนห่วงเรื่องการขยายผลต่อไปนั้นเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่ 4-5 อำเภอตรงนี้วันนี้เรามีหน่วยลงไปดูในอีกหลายอำเภอของเชียงใหม่แล้วครับ
1: นี่คือข้อมูล

0: ดังนั้นปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการจึงกลายเป็นภาพใหญ่สำหรับการกวาดล้างปราบปรามขบวนการทุจริตสวมบัตรหัวศูนย์ของกระทรวงมหาดไทยเพราะจากการสืบสวนขยายผลข้อมูลย้อนหลังมาตั้งแต่ปี2559พบว่าพื้นที่อำเภอชัยปราการมีการออกบัตรหัวศูนย์ในลักษณะที่ผิดปกติมากถึง 5,044 คนทั้งการใช้ข้อมูลบ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีบ้านเลขที่สมมุติเป็นจุดรวมรายชื่อการจงใจเก็บลายนิ้วมือให้ไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและมีเอกสารต้นเรื่องสูญหายเป็นจำนวนมาก
1: ดูตัวเลข 5,044 รายที่ต้องใช้ประกาศ 5,044 รายถ้าเรานับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี59ถึงปี56ปีเนี่ยเท่ากับว่าเขารับคนเหล่านี้เข้ามาออกบัตรหัวศูนย์เนี่ยปีประมาณสัก800กว่ารายแต่ถ้านับเป็นจำนวนวันเนี่ยเท่ากับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ร่วมกับผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเท็จหรือรับรองเท็จโดยเฉพาะผู้นำชุมชนเนี่ยออกบัตรวันประมาณ4ล้านติดต่อมา6ปีเต็มหรือผมอยากให้ท่านมองต่อไปว่าไอ้ 5,044 ลายเนี่ยครอบคลุมอยู่แค่4อำเภอ4ตำบลเท่านั้นในอำเภอเดียวกัน
0: การทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายเครือข่ายทั้งระบบทั้งเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนและตัวของบุคคลต่างด้าวที่ต้องการสวมสิทธิ์เป็นคนไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ากลุ่มบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์หรือคนเถื่อนจะต้องไม่มีที่ยืนบนแผ่นดินไทยที่สำคัญจะมีการขยายผลตรวจสอบครอบคลุมผู้ที่ได้รับบัตรหัวศูนย์กว่า 500,000 รายทั่วประเทศ
2: นะครับประเด็นนี้เราปรับได้จำนวนหนึ่งถึงแม้ยังจับกุมไม่ได้แต่เขาก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เข้ามาจุดตรวจของตม.นะครับก็ต้องมีหมายจับอยู่ส่วนหนึ่งหรือมีเรคคอร์ดอยู่ในประเด็นนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับที่เห็นว่า 500,000 รายเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวผมคัดในประเด็นนี้ให้
0: ทั้งนี้หากประชาชนที่พบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนโดยเฉพาะมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการทางทะเบียนมีการใช้ชื่อคนไทยถือครองธุรกิจแทนคนต่างด้าวหรือมีการใช้เอกสารประจำตัวที่สงสัยว่าได้มาโดยมิชอบสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและเป็นด่านแรกในการป้องกันอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงของชาติทีมข่าวภูมิภาคททบ.5จังหวัดเชียงใหม่รายงาน

0: พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับ
1: เขาหมายถึงนี่ปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: วมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลไทยนะครับครั้งนี้มาเพื่อที่จะจับมือยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือในด้านของ4เสาหลักด้วยกันนะครับเพื่อรับมือความท้าทายนะครับไปติดตามรายงานจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ
2: วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558โดยทั้ง2ฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญคือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีและขยายสู่สินค้าอาหารอื่นๆความร่วมมือเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้ารวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแรงและบทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและของโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่างสองประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์สะท้อนถึงมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันเห็นได้จากของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบแก่กันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์และแผ่นป้ายตราปีกนกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อมิกกี้ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่บรรยากาศในงานเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
3: คุณผู้ชมคะเกิดเคสหมอเหยียดคนไข้ที่ใช้สิทธิ์รักษา30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขทราบเรื่องแล้วสั่งการ

0: ให้ตรวจสอบคลินิกนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแพทย์ท่านหนึ่งในคลินิกชุมชนอบอุ่นมีพฤติกรรมเหยียดหยามเหยียดหยามผู้ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคว่าเป็นคนไข้ชั้นต่ำจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยกรณีดังกล่าวค่ะรัฐมนตรีบอกว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสปสช.เข้าไปตรวจสอบส่วนเรื่องของระบบ30บาทรักษาทุกโรคนั้นเป็นระบบที่ใช้ดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า20ปีแล้วซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะมีสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงบ้างแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ว่าอาจจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับสำหรับถ้าคุณหมอท่านนี้ส่วนตัวเนี่ยจริงๆผมยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปหรือว่าวิดีโอแต่ว่าก็ได้ฟังผ่านๆมานะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่คนไข้มาหาคุณหมอไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกหรือที่ใดนะครับก็ทุกท่านก็มาด้วยเหตุแห่งความทุกข์ในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับพวกเราย้ำเตือนบุคลากรเสมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านดูแลสุขภาพของคนไข้ทุกคนเนี่ยด้วยเจตนาดีแล้วก็ด้วยความอดทนด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องบอกว่าเราพยายามที่จะดูแลแล้วก็ทำทุกอย่างให้มีความรับรื่นให้ได้ดีที่สุดแต่ก็ต้องเข้าใจคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ว่าในหลายๆครั้งนะครับงานเราก็ยอมรับว่ามีงานที่ล้นมืออยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีอาการหรือว่าการแสดงออกที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือว่าไม่ค่อยถูกหลักเกณฑ์อยู่บ้างก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคร
2: ับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับรวบรวมทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับด้านของมณฑลทหารบกที่38รับช่วงต่อนะครับแล้วก็ส่งมือของบริจาคให้ถึงมืออำเภอปัวกว่า500ครัวเรือนแล้วครับทานน้ำใจจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันบริจาคผ่านโครงการช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติส่งความห่วงใยส่งน้ำใจผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านวันนี้ถูกส่งต่อถึงมือผู้ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วนะครับโดยมณฑลทหารบกที่38นำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมคณะกระจายความช่วยเหลือไปยังบ้านฝายบ้านเฮียบ้านแก้มและบ้านร้องรวมกว่า500ครัวเรือนพร้อมเข้าถึงกลุ่มเปราะบางที่ยังต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นคือนายนางเฉลยมหัศพันธ์นะครับอายุ66ปีชาวบ้านที่เฮียนะครับก็ได้รับถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นสำหรับครอบครัวขณะที่นายคำมโนการครับอายุ92ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่เพียงลำพังแล้วก็มีจิตอาสาในชุมชนไปผัดเปลี่ยนกันดูแลซึ่งในคำนี้นะครับบ้านถูกน้ำท่วมจนเครื่องใช้เสียหายจำนวนมากครับคณะจึงนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบพร้อมให้กำลังใจถึงบ้านสิ่งของบริจาคชุดนี้ครับกองทัพ บกนำส่งเข้าสู่จังหวัดน่านด้วยรถขนส่งของกองทัพ บกเป็นรอบที่2เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่มณฑลทหารบกที่38จะนำไปกระจายส่งต่อถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านในอำเภอพื้นที่ปัวครับต่างขอบคุณครับที่ประชาชนและก็ทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันบริจาคผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บกช่อง5รวมถึงทหารทุกหน่วยที่เข้าช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัยต่อเนื่องถึงการขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับโดยความช่วยเหลือที่ได้รับไม่เพียงแต่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแต่ว่ายังเป็นกำลังใจสำคัญให้กับผู้ที่ประสบภัยได้เดินหน้าฟื้นฟูชีวิตแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง
3: ขอบคุณทุกๆท่านที่มาช่วยฟื้นฟูบ้านเฮียที่ประสบภัยปัญหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาที่ทางทหารได้นำเครื่องจักรและพลอาหารเข้ามาช่วยตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมาเป็นจำนวน20วันทุกอย่างขณะนี้ก็เกือบจะเข้าสู่ภาพปกติแล้วทางหมู่บ้านก็ขอขอบคุณทางทหารที่มา นำพล

0: ำลังมาช่วยทุกๆวันไม่รู้หมู่บ้านที่ประสบปัญหาตอนนี้160ครัวเรือนและหนักมากๆ85ครัวเรือนตอนนี้ฟื้นฟูได้เกือบ 100% แล้วค่ะ
1: สำหรับผู้มีจิตศรัทธานะคะยังคงมาบริจาคได้ต่อเนื่องค่ะให้ช่อง5ของเรานำสิ่งของนำน้ำใจของท่านไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะเราขอเน้นเป็นรับบริจาคสิ่งของเท่านั้นนะคะท่านบริจาคได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G ของอาคารททบ5เดินทางสะดวกอยู่ตรง BTS สนามเป้าค่ะสิ่งของที่นิยมนำมาบริจาคกันก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ยังจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเผื่อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์ก็จะมี2เบอร์ติดต่อคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: สำนักข่าวระดับโลก AP นะครับกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยานะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพใหม่ของพัทยาให้เป็น Family Destination ครับสำนักข่าว Associate Press หรือว่า AP นะครับได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากขึ้นโดยรายงานดังกล่าวนะครับได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อระดับนานาชาติครับอาทิ ABC News และ The Washington Postทำให้เรื่องราวของพัทยารวมถึงสวนนงนุชพัทยาหรือชื่อที่ต่างชาติรู้จักกันคือนงนุช Tropical Botanical Garden นะครับได้รับการนำเสนอสู่สายตาผู้อ่านในวงกว้างครับหนึ่งในสถานที่ที่รายงานของ AP นะครับกล่าวถึงโดยตรงก็คือสวนนงนุชพัทยาครับโดยนำเสนอถึงพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอีกมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มนายกำพลตันสัจจาครับประธานสวนนงนุชพัทยากล่าวว่าการที่สื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในบริบทของภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยครับทั้งครอบครัวเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปัจจุบันสวนนงนุชพัทยาครับรวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวหลากหลายทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้การปรากฏชื่อนงนุช Tropical Botanical Garden ในรายงานของสำนักข่าวระดับโลกครั้งนี้ครับจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพัทยาในมุมมองใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและพร้อมก้าวสู่การเป็นจุดหมายสำหรับครอบครัวธรรมชาติและวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับ
1: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1เปิดโครงการวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยหลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะโดยที่เมืองโบราณสมุทรปราการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยากรผู้ทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมากขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างครูประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มีความยั่งยืนสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน150คนห่วงการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายน2569ณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนำความรู้และทักษะการถ่ายทอดจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปโครงการนี้เป็นความร่วมมือสนับสนุนด้านอาหารที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดียิ่งจากคุณปริญพัฒน์วิริยพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองโบราณจำกัดโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายทองเอกนายกองเอกธารณาคชเสนีนายหมวดโทน้ำเพชรคชเสนีสัตยารักษ์ดร.ลักษิกาเจริญศรีพลตรีจักรินทร์จิตคติคุณครูภวัตสืบอินและได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพงษ์จุนเจริญวิทยากรจิตอาสา904อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอนันต์ชูโชติอดีตอธิบดีกรมศิลปากรร่วมเป็นวิทยากรหลักพร้อมทั้งครูผู้ประเมิน

0: ทักษะการเล่าเรื่องตามมาตรฐานหลักสูตรจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และครูต้นแบบผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย
1: การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับกองทัพเรือนะครับเปิดใช้โซล่ารูฟท็อปวังนันทอุทยานขนาด 758.40 กิโลวัตต์พีคพร้อมลดคาร์บอนเดินหน้าสู่กรีนเนวีครับนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA และพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีเปิดใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโซล่ารูฟท็อปขนาด 758.40 กิโลวัตต์พีคที่กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานตามความร่วมมือส่งเสริมพลังงานสะอาดลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและแนวคิด Green Navy โดยทาง MEA รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดสัญญา20ปีพร้อมส่วนลดค่าไฟฟ้า 20% เฉพาะพลังงานที่ผลิตได้ค่าช่วยกองทัพเรือลดค่าไฟประมาณ 690,000 บาทต่อปีลดการใช้พลังงานฟอสซิล 954.67 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 420.15 ตันต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นสัก 23,872 ต้นอีกทั้ง MEA มีความพร้อมด้านบุคลากรเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญให้บริการโซล่ารูฟท็อปครบวงจรตั้งแต่สำรวจออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาสนับสนุนหน่วยงานรัฐลดต้นทุนและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
2: ก็เป็นประโยชน์ต่อทั้ง2หน่วยงานนะครับทางฝ่ายเราก็สามารถจะสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือนะครับด้านกรีนเนวีให้ประสบความสำเร็จนะครับด้านกองทัพเรือก็ได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ได้ทั้งคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับ
3: คณะกรรมการนี้เนี่ยทำทุกอย่างนะครับที่จะทำให้กองทัพเรือเนี่ยสามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลแล้วก็ลดการเกิดมลภาวะจากการใช้งานของกองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยเรื่องสถานที่ทำงานหรือแม้แต่ในเรือรบของเรานะครับก็ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ
1: ตั้งโซล่ารูฟท็อปให้หน่วยงานรัฐแล้วกว่า25เมกะวัตต์พีคลดการใช้พลังงานกว่า 31,250 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและลดการใช้มีคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 13,753 ตันต่อปีส่วนความร่วมมือกับกองทัพเรือมี5แห่งรวม 6,936.22 กิโลวัตต์พีคได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยานโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ทหารเรือกรุงเทพเพื่อเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Green Navy
0: จังหวัดอ่างทองฝากมาประชาสัมพันธ์นะคะเชิญเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมลิเกจังหวัดอ่างทองครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 3-6 กันยายนนี้เป็นลิเกแบบมหกรรมยิ่งใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชม4วัน4คืนเต็มค่ะที่วัดชัยโยวรวิหารตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์พร้อมกับเปิดประสบการณ์สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยท่ามกลางบรรยากาศลิเกกลางน้ำสุดยิ่งใหญ่เวทีเนี่ยจะตระการตามากๆเลยใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ชมฟรีตลอดงาน4วัน4คืนนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้3-6กันยายนค่ะ
1: ติดตามสภาพอากาศกันนะครับช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือนะครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนับตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นไปนะครับส่วนพายุโซนร้อนโซเดลนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของจีนคืนนี้ถึง5กันยายนนะครับไปติดตามในลมฟ้ารักโลกกับคุณวรัญชัยครับ

สวัสดีครับได้เวลาของลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราวันนี้มาเช็คสภาพอากาศกับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับคุณผู้ชมครับทั่วไทยหลายพื้นที่ตอนนี้ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อยู่ครับอย่างเช่นในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับก็จะทำให้หลายพื้นที่ทั่วไทยตอนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิด

0: ขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้ครับ 4-8 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานครับคุณผู้ชมขณะที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันเลยเนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือและก็อีสานตอนบนนั่นเองครับเข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกียก็จะทำให้ช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้พอมาปะทะกับลมใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยอันดามันและก็ประเทศไทยที่มีกำลังปานกลางก็จะทำให้หลายพื้นที่จะฝนตกหนักครับส่วนพายุโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ครับคุณผู้ชมวันนี้มีการคาดการณ์กันว่าจะเคลื่อนขึ้นทางตอนใต้ของประเทศจีนทางทะเลครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงไปซึ่งพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนั่นเองครับเตือนภัยวันนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยเตือน24จังหวัดทั่วไทยเลยทั้งภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101อุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีตราดรวมถึงพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลด้วยและหลังจากวันนี้ครับวันที่ 4-7 กันยายนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับทางภาคเหนือและก็อีสานจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งฝนเหล่านี้ครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้สำหรับชาวเรือครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองช่วงนี้ตลอดช่วงด้วยครับคุณผู้ชมครับหน้าฝนแบบนี้นอกจากว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักทั่วไทยแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องควรระวังก็คืออันตรายจากระบบไฟฟ้าครับซึ่งหากมีน้ำรั่วก็อาจจะเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เราจะเห็นข่าวเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นหลายแห่งพร้อมๆกันซึ่งหลายคนอาจจะแปลกใจว่าน้ำเยอะฝนตกเยอะขนาดนี้ทำไมถึงเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นได้สาเหตุหลักจริงๆแล้วก็คือความชื้นแล้วก็น้ำฝนครับสิ่งนี้แหละครับที่เป็นตัวการสำคัญเพราะว่าน้ำฝนมีฝุ่นแล้วก็เป็นแร่ธาตุปนเปื้อนจึงเป็นตัวนำไฟฟ้าชั้นดีเลยพอฝนตกซึมลงฝ้าหรือเพดานหยดใส่สายไฟหรือว่าสาดเข้าปลั๊กไฟนอกบ้านน้ำก็จะไปเชื่อมกับกระแสไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เกิดประกายไฟแล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ความชื้นในอากาศครับก็ยังเข้าไปสะสมตามคราบฝุ่นในเต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยเกิดการสปาร์กสะสมความร้อนจนพลาสติกละลายแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วอันตรายอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับวันนี้ลมฟ้านักลอกชวนคุณผู้ชมมาหมั่นเช็คเพื่อความปลอดภัยกันครับอย่างแรกเลยเน็ตแนะนำให้เช็ครอยรั่วบนผนังหรือว่าหลังคาบ้านหากเราไปตรวจเจอรอยรั่วให้นำช่างมาอุดรอยรั่วทันทีเพื่อความปลอดภัยและนอกจากนี้ปลั๊กไฟเต้าไฟหน้าบ้านก็ควรที่จะมีฝารับหรือว่าฝาครอบครับเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าลัดวงจรครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้เวลาเกิดฝนตกหนักๆฟ้าผ่าเนี่ยแนะนำให้ดึงปลั๊กออกที่ไม่ใช้ครับเท่านี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจนสามารถที่จะเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับของลมฟ้ารักโลกช่วยกันนะครับเพราะโลกใบนี้คือบ้านที่เราต้องดูแลร่วมกันสวัสดีครับ
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ขอบคุณล่ามภาษามือครับอาจารย์คมคิดศาสนเกียรตินะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ

0: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกมาเทียบกันมันจะหนักกว่ากันเลย
1: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะครับข่าวแรกไปดูความคืบหน้าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เนปาลและทิเบตนะครับทางการเนปาลเองนะครับก็เตรียมที่จะติดตั้งระบบเตือนภัยที่บริเวณชายแดนเนปาลและจีนนะครับขณะที่ออสเตรเลียเองนะครับก็ส่งทีมเชี่ยวชาญนะครับไปร่วมปฏิบัติการกู้ภัยที่เนปาลครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าแหล่งข่าวจากรัฐบาลเนปาล2แห่งนะครับเปิดเผยว่าเนปาลมีแผนที่จะสร้างระบบเตือนภัยสำหรับดินถล่มขึ้นมาใหม่ที่หมู่บ้านติมูเรซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนของเนปาลและตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำสายเดียวกันกับพรมแดนของจีนซึ่งเป็นจุดที่ธารน้ำแข็งครั้งล่าสุดได้พังทลายลงมาโดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวและกล้องที่มีความเชื่อมต่อกับดาวเทียมในบริเวณดังกล่าวซึ่งพื้นที่ตามแนวชายแดนจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในจุดที่มีความอ่อนไหวที่สุดตามแนวพรมแดนเนปาลที่ติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนอย่างไรก็ตามเนปาลยังไม่ได้ประกาศแผนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการสำหรับปฏิบัติการการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกดนะครับเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่โดยมีชาวบ้านจำนวนมากมายืนรอคิวเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าเนปาลจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ประมาณ 20,000 หลังให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้ครับอยู่ที่ 1,222 คนและก็ยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนทางด้านของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียนะครับเปิดเผยว่าออสเตรเลียเตรียมที่จะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลซึ่งพวกเขาจะออกเดินทางอีกไม่กี่วันนี้โดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำพื้นที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนอกจากนี้รัฐบาลออสเตรเลียจะจัดหาข้อมูลโทรคมนาคมซึ่งอาจจะช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยทางนี้ก่อนหน้านี้ครับเนปาลได้ร้องขอโดรนและออสเตรเลียก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการค้นหากู้ภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ออสเตรเลียได้ส่งเจ้าหน้าที่19คนไปประจำการที่เนปาลนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติและได้จัดสรรเงินอีก11ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า260ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมในเนปาลด้วย
1: เหตุการณ์คลื่นผู้อพยพหลั่งไหลเข้าเมืองเซลตาของสเปนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมล่าสุดชาวสเปนหลายหมื่นคนออกมาประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดการปัญหาการหลั่งไหลข้ามพรมแดนอย่างจริงจังโดยสำนักข่าว AP รายงานเรื่องนี้ค่ะทางการสเปนประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดประมาณ 50,000 คนหลายคนโบกธงชาติสเปนเรียกร้องให้ผู้อพยพออกไปจากเมืองเซลตาดินแดนของสเปนในแอฟริกาเหนือหลังจากที่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นภาพที่ไวรัลถูกแชร์กันไปทั่วโลกเลยเกิดวิกฤตมีผู้อพยพราว 72,000 คนหลั่งไหลข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาบางคนว่ายน้ำเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายปีนข้ามรั้วหรือไม่ก็ข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกพยายามจะเข้ามาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย90คนและ

0: ีผู้อพยพอีกราว 5,000 คนรวมถึงผู้เยาว์ราว 1,200 คนที่ยังคงอยู่ในเมืองเซลตาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์หลังจากนั้นการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพจำนวนมหาศาลในเมืองที่มีประชากรเพียงแค่ 84,000 คนสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อทรัพยากรของเมืองเซลตาค่ะเมืองเล็กๆรับไม่ไหวนะคะประชาชนในพื้นที่เองไม่ปลื้มเลยกับสิ่งนี้ผู้ประท้วงในสเปนกล่าวหาว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสรับมือกับวิกฤตผู้อพยพล่าช้าและให้ข้อมูลไม่เพียงพอในขณะที่ทางการท้องถิ่นระบุว่ารัฐบาลกลางเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์การบุกรุกข้ามพรมแดนหลังการชุมนุมสิ้นสุดลงมีรายงานว่าตำรวจใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนนอกเหนือจากที่กรุงมาดริดแล้วยังมีประชาชนออกมาชุมนุมเป็นจำนวนมากตามเมืองอื่นๆของสเปนด้วยเช่นที่บาร์เซโลนาบาเลนเซียและเซบีย่าค่ะก็ประท้วงเรื่องเดียวกันไม่พอใจต่อการรับมือวิกฤตชายแดนของรัฐบาล
1: ประธานาธิบดีของจีนครับเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับร่วมกันสร้างกรอบความมั่นคงใหม่เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากประเทศนอกภูมิภาคครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวระหว่างเยือนอียิปต์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกและพิจารณาปรับโครงสร้างระเบียบด้านความมั่นคงของภูมิภาคและว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแห่งนี้เพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือซึ่งขณะนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญมากยิ่งขึ้นหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบาบเอลมันเดฟสำหรับการเดินทางเยือนอียิปต์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่พันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคกำลังทบทวนความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อนานกว่า6เดือนซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการค้าสั่นคลอนระบบเศรษฐกิจและก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทระยะยาวของสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้แม้ว่าอียิปต์จะได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารจากสหรัฐปีละประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอียิปต์ก็เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและด้านการทหารกับจีนอย่างต่อเนื่องด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่าระหว่างการเยือนอียิปต์ของประธานาธิบดีจีนในครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายขณะเดียวกันทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านศูนย์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์และห่วงโซ่อุปทานแร่โลหะสำคัญรวมถึงส่งเสริมการใช้สกุลเงินของแต่ละประเทศในการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วย
0: พักก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมวงจรกีฬาค่ะ
2: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกดเควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
3: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
4: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
3: ครับผมครับ
4: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

0: จาะครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเราสองคนคทบ5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาของวงจรกีฬาแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีค่ะเปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้โชว์ลีลาอันเดอร์แล้วก็เซตกับกัปตันชมพู่ด้วยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬานำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐแล้วก็แคนาดาเข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงความยินดีพร้อมทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะน้องๆนำความปราบปลื้มปิติมาให้แก่พี่น้องคนไทยเชื่อว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักกีฬาทีมชาติไทยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่พร้อมส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่ให้น้องๆได้ก้าวไปสู่อีกขั้นขอให้รักษาสุขภาพจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าประมาณ14ล้าน7แสนบาทแล้วก็ได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะซึ่งน้องๆทุกคนค่ะได้ส่งเสียงเฮแสดงความดีใจแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตนเองทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้โชว์สกิลอันเดอร์แล้วก็เซตลูกวอลเล่เล่นกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองค่ะ
1: ลำดับในโลกนี้นะครับระดับต้นๆซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอดแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการนะเดี๋ยวนี้เรามีนักกอล์ฟติดอันดับต้นๆของโลกมีนักสนุกเกอร์มีนักกีฬานักคณิตศาสตร์ในทุกๆด้านเลยนะครับอ๋อเป็นของที่ระลึกของธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นปากกาเดี๋ยววันนี้เขาน้องๆเขาต้องไปญี่ปุ่นแล้วเขาต้องไปเก็บตัวแล้วก็จะแข่งโอลิมปิกในโทษทีเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับที่นาโกย่าต้องให้เขาไปก่อนดีแล้วจะได้ไปหลายคนยังมีแรงความเคล็ดขัดยอกอยู่พวกนี้ต้องเห็นใจเขาจริงๆเขาก็ทุ่มเทนะบางทียังเจ็บอยู่เนี่ยเขาก็เมื่อกี้ฟังน้องคนหนึ่งเขาก็เอาหมอจีนหมออะไรมาฝังเข็มมานวดแล้วก็ลงไปแข่งต่อเลยซึ่งจริงๆมันก็ยังมีความบาดเจ็บอยู่อะเนี่ยนี่คือความทุ่มเทที่คนไทยทุกคนคุณจะรับทราบไหมว่าเขาไม่ได้มีความสมบูรณ์ 100% นะครับแต่เขาก็ยังนำชัยชนะมาให้กับพวกเราได
2: ้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารทั้งการกีฬาประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเรานะครับพวกเราก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็มีความสุขมากนะครับกับการต้อนรับของทางรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้โอวาทได้ให้พรแล้วก็แสดงความชื่นชมแต่ว่าการแสดงความชื่นชม

0: นี่ยเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจของเราดีมากแต่ว่าโอวาทและพรที่ท่านให้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนสติกับพวกเราว่าพวกเราเป็นใครเรากำลังจะทำอะไรแล้วเรากำลังจะก้าวเดินไปที่ไหนอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อความสุขของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลนะครับพวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ตื้นตันในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลได้มอบให้แล้วก็ที่สำคัญทางรัฐบาลก็ได้มอบเงินอาชีพที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารสมาคมนะครับพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็จะพยายามที่จะทำหน้าที่ของพวกเราในแต่ละคนให้ดีที่สุดท่านนายกสมาคมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยให้ไปสู่ในระดับสากลตั้งแต่การพัฒนาในระดับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากีฬาในไปอีกข้างหน้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาระยะกลางๆนี่ประมาณ24เดือนเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีสำหรับการเตรียมตัวไปแข่งโอลิมปิกที่ LA เพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็พวกเราทั้งนายกสมาคมกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านสตาฟโค้ชทุกคนนะครับรวมทั้งนักกีฬาเราตระหนักดีว่าภารกิจที่สำคัญในการไปแข่งโอลิมปิกเกม2028เนี่ยเป็นภารกิจที่หนักมากเพราะว่า เป็นทีมสุดยอดของโลกนะมีแค่12ทีมนะครับเป็นแชมป์ทวีป5ทีมเป็นเจ้าภาพแล้วก็1แล้วก็เป็นทีมที่เป็นอันดับ1 2 3ของโลกนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีเวิลด์แรงกิ้งท็อป3ของโลกซึ่งไม่ง่ายนะครับเราไปอยู่ในเวทีตรงนั้นเนี่ยมีแต่ทีมที่ยากลำบากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ย การเตรียมตัวของพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราคงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีที่สุดนะครับทั้งในทุกๆด้าน
1: ทำไมทีมชาติไทยของเราเนี่ยฝีมือระดับเราเนี่ยทำไมถึงไปโอลิมปิกไม่ได้คืออันนั้นเป็นสิ่งที่ชมไม่ได้ยอมรับมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนู้นแต่พอมาคิดย้อนหลังกลับไปแล้วคิดตั้งแต่มาตลอดที่เป็นนักกีฬามาร่วม10กว่าปีเนี่ยก็คิดว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะไปโอลิมปิกให้ได้เพราะว่าเราไปมาทุกทัวร์นาเมนต์แล้วอีกอย่างก็คือการที่จะไปโอลิมปิกอ่ะมันเป็นคือถ้าในมองในนักกีฬาค่ะมันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างอยู่บนหิ้งอ่ะค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าคนที่จะไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องพร้อมมากๆจริงแล้วเราเป็นกีฬาประเภททีมอ่ะมันไม่ใช่แค่เราพร้อมทุกคนในทีมต้องพร้อมจริงๆต้องเชื่อมั่นจริงๆมันถึงจะไปได้ต้องแข่งแกร่งจริงดังนั้นในระยะเวลา10ปีต่อจากวันที่เสียใจมากๆอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบคิดมาตลอดว่ามันต้องใช้เวลาเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถึงเวลาแต่พอมันถึงเวลาปุ๊บเรามีหน้าที่ที่ต้องทำไมเราถึงจะไม่ลองว่าเราไปมาหมดแล้วเราต้องลองสิเป็นแมตช์เดียวที่เรายังไม่เคยทำเลยแล้วเราจะทำไม่ได้ทำไมเราต้องลองทำใช่เราต้องลองดู
2: สำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็จะออกเดินทางในคืนนี้นะคะเวลาประมาณเที่ยงคืน40นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อารีนาซาบรินก้ามือหนึ่งของโลกนะคะผ่านเข้ารอบ3ศึก US Open ค่ะขณะที่รวงข้าวลานาธาราฤดีนะคะตกรอบ2ค่ะเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบที่2นะคะอารีนาซาบรินก้านักหัวสาวเบลารุสมือหนึ่งของโลกและของรายการแชมป์เก่า2ปีซ้อนยังโชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นค่ะหัวชนะปอรินายัตแทงโก้ดาวรุ่งวัย22ปีจากรัสเซียไป6ต่อ1ทั้ง2เซตนะคะส่งผลให้ซาบาเรนก้าค่ะยังอยู่ในเส้นทางลุ้นเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซเรนาวิลเลียมส์นักขุดอเมริกันชื่อดังทำได้ในปี2012แล้วก็ถึง2014เลยค่ะโดยรอบ3นะคะซาบาเรนก้าก็จะไปพบกับคามิล่าราฮีโมวามือ92ของโลกจากอุซเบกิสถานค่ะส่วนรวงข้าวรานาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ76ของโลกเจอศึกหนักต้านไม่ไหวนะคะแพ้ลินดานอสโความือ6ของโลกและของรายการจากเช็กแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ไป2เซตรวดค่ะ4ต่อ6แล้วก็2ต่อ6นะคะทำให้รวงข้าวค่ะตกรอบ2ได้รับเงินรางวัล 190,000 เหรียญสหรัฐหรือเกือบ6ล้าน4แสนบาทเลยนะคะส่วนนอสโควาเข้ารอบ3 US Open เป็นปีที่2ติดต่อกันก็จะไปพบกับแอนลีนักหัวสหรัฐมือ27ของโลกค่ะทางด้านชายเดี่ยวรอบที่2นะคะคาร์ลอสอัลคาราสนักหัวสเปนมือ2ของโลกและของรายการแชมป์เก่าออกสตาร์ทเซตแรกไม่ดีนะคะแพ้ให้กับไจเฟเรียมือ72ของโลกจากโปรตุเกส4ต่อ6

แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะแชมป์เก่าคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้นะคะพลิกชนะไป6-0 6-3 แล้วก็6-2ค่ะทำให้อัลคาลัสนะคะแซงชนะไป3-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอูอีปิงมือ113ของโลกจากจีนค่ะโดยปีนี้นะคะถ้าหากอัลคาลัสคว้าแชมป์ US Open ได้ก็จะทำให้เขากลายเป็นนักหัวใจคนแรกในยุค Open ค่ะที่สามารถป้องกันแชมป์แกรนด์สแลมได้ทั้งศึก French Open ปี2024แล้วก็2025รวมถึงป้องกันแชมป์วิมเบิลดันได้ในปี2023แล้วก็2024ค่ะขณะที่สเตฟานอสซิซิปาสอดีตมือ3ของโลกนะคะปัจจุบันรั้งมือ53ของโลกจากกรีซแมตช์นี้นะคะเสิร์ฟเอสไป15ลูกค่ะทำไป57 unforced error นะคะโอ๊ยขออภัยค่ะทำไป57 winner แต่ว่าเสียไปถึง50 unforced error นะคะพลิกชนะลอยแฮริสมือ139ของโลกจากแอฟริกาใต้ไป3-1เซตทำให้ซิซิปาสค่ะทะลุเข้ารอบ3 US Open ในรอบ5ปีก็จะไปพบกับยีรี่เรเฮชกามือ19ของโลกจากเช็กค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะเลโอเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมชาวอาร์เจนตินของอินเตอร์มิามี่นะคะได้ลงฝึกซ้อมหลังจากที่2วันก่อนหน้านี้ประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติเจนีน่ายุติเส้นทางการรับใช้ทีมบ้านเกิดมาอย่างยาวนานถึง21ปีพร้อมฝากผลงานด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022รวมถึงตำแหน่งรองแชมป์โลกในปีนี้โดยกองหน้าวัย39ปีนะคะเตรียมลงเตะเกมลีกนัดต่อไปซึ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนตายูไนเต็ดเช้าวันที่6กันยายนนี้เวลา 6:30 นค่ะหลังจากที่เมสซี่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะยิง4ประตูในบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเกมถล่ม CF มอนทรีออลขาดลอย7-1ค่ะจักรยานทางไกลรายการลาเวต้าที่ประเทศสเปนสเตทที่11นะคะใช้เส้นทางจากกาตาเฮนาถึงลอก้าระยะทาง 153.8 กิโลเมตรค่ะส่วนใหญ่เป็นเส้นทางพื้นราบนะคะโดยเจมส์แมทธิวแบรนแนนนักปั่นสหราชอาณาจักรวัย21ปีจากทีมวิสมาลิสออไบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกค่ะด้วยเวลา3ชั่วโมง17นาที18วินาทีได้แชมป์ไปครองนะคะแล้วก็กลายเป็นนักปั่นคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์3สเตทในแกรนด์ทัวร์นับตั้งแต่ที่ทาเดทโพกาชานักปั่นจากสโลวีเนียทำไว้ในศึกลาเวต้าเมื่อปี2019ด้วยอันดับ2ในสเตทนี้นะคะเป็นของไบรอันโกคัวนักปั่นฝรั่งเศสค่ะจากทีมโคฟิดิสทำเวลาเดียวกันกับแชมป์นะคะขณะที่เอนิกมาสนักปั่นเจ้าถิ่นจากโมเวสตาทีมยังคงเป็นผู้นำเวลารวมค่ะที่35ชั่วโมง59นาที2วินาทีนำอันดับ2พรีมอสโลเกรสจากสโลวีเนีย1นาทีกับอีก18วินาทีค่ะทางด้านไทเกอร์วูดส์โปรชาวอเมริกันอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะถูกศาลตัดสินยึดใบขับขี่แล้วก็ห้ามขับรถเป็นเวลา5ปีนะคะจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำโดยศาลเน้นหากละเมิดคำตัดสินนี้ถูกจับเข้าคุกทันทีค่ะไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟชาวอเมริกันชื่อดังนะคะอดีตมือหนึ่งของโลกวัย50ปีแชมป์เมเจอร์15สมัยจากกรณีที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำที่ฟลอริดาเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ถูกตั้งข้อหาขับรถขณะอยู่ในสภาวะมึนเมาแต่วูดส์ปฏิเสธข้อหาที่ขับรถขณะเมาสุรานะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะวูดส์ได้ให้ข้อมูลกับอัยการค่ะว่าตนไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ยอมรับค่ะว่าได้ทานยาตามใบสั่งแพทย์จนในที่สุดถูกเปลี่ยนมาเป็นข้อหาที่เบากว่าก็คือการขับรถโดยประมาทเท่านั้นค่ะและวูดส์นะคะก็ยอมรับข้อหานี้แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะไทเกอร์วูดส์ได้มาขึ้นศาลที่มาร์ตินเคาน์ตี้ฟลอริดาซึ่งถูกศาลตัดสินยึดใบขับขี่แล้วก็ห้ามขับรถเป็นเวลา5ปีพร้อมปรับเงิน $1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 33,000 บาทอีกทางผู้พิพากษานะคะยังได้ย้ำกับบูสค่ะว่าหากละเมิดคำตัดสินนี้ก็จะถูกจับเข้าคุกทันทีโดยอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่บูสถูกจับในขณะที่มีอาการคล้ายมึนเมาต่อจากปี2017ซึ่งเขาถูกตำรวจพบตัวขณะนอนหลับอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนในรัฐฟลอริดาค่ะทางด้านสื่อมวลชนนะคะได้ถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์นะคะซึ่งทรัมป์ก็ได้ตอบข้อซักถามค่ะว่าตนเองรู้จักกับวูดส์เป็นอย่างดีซึ่งผลการตรวจร่างกายของวูดส์นั้นไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเพราะปัญหาเรื่องอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัดหลังทำให้ต้องทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ
จนส่งผลให้การตรวจสารเคมีออกมาเป็นบวกค่ะแต่หลังจากนี้ตนเองคิดว่าบูสก็น่าจะมีคนขับรถให้นะคะซึ่งก็ได้เคยแนะนำไปแล้วและหลังจากนี้ก็คงจะมีคนขับรถให้

ค่ะวูดส์คือคนที่สุดยอดมากแล้วก็ยินดีจริงๆนะคะที่เรื่องราวทั้งหมดนั้นจบลงได้ด้วยดีค่ะปิดท้ายกันที่สปอร์ตซีนะคะไปชมไฮไลท์การแข่งขันวิ่งของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่วิ่งเข้าเส้นชัยแต่ว่าหยุดไม่อยู่นะคะสภาพจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

0: หมดเวลาของวงจรกีฬาแล้วนะคะเชิญกลับไปที่คุณโก้และคุณแตงกวาดิฉันธารทิพย์ยิ่งวิริยาสวัสดีค่ะอีกสักครู่ติดตามรับชมรายการ VR Soldiers ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารตำรวจในวันนี้ทั้งยังได้แสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย18มกราคม2563ที่ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรสระบุรี

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะเกาะติดทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะไปติดตามภารกิจของกระทรวงกลาโหมค่ะไปผนึกกำลังกับ AS นะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเดินหน้ายกระดับกำลังพลดิจิทัลสู่ยุค AI ค่ะในการเสริมทักษะปัญญาประดิษฐ์และภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พร้อมวางรากฐานดิจิทัลดีเฟนซ์รับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยกระทรวงกลาโหมร่วมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า ASและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA เดินหน้าความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวผ่านโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์และเสริมศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มุ่งเสริมทักษะดิจิทัลลิเทอเรซีและ AI ลิเทอเรซีให้กับกำลังพลสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเปลี่ยนรั้วของชาติให้เป็นกำลังพลดิจิทัลในโอกาสนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญประธานในพิธีได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อการพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหมสู่ยุค AI และดิจิทัลโดยเน้นย้ำว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI ที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานและความมั่นคงสามารถช่วยเพิ่มขีด

้กับคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนความท้าทายด้านเทคโนโลยีให้เป็นโอกาสและก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงด้านคุณกันติมาเลอเลิศยุติธรรมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กรบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AAS และคุณไอรดาเหลืองวิไลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ได้ร่วมแสดงทัศนะถึงการสร้างองค์ความรู้การขับเคลื่อน AI Skills Ecosystem และการพัฒนา Skill Grid หรือว่ากริดทักษะดิจิทัลแก่กำลังพลด้วยนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง AI เพื่อความมั่นคงของประเทศและ AI Skill for Future Forces โดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอัจจลากุลผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่อีกด้วยสำหรับความร่วมมือดังกล่าวกำลังพลและบุคลากรภาครัฐจะสามารถเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ซึ่งได้นำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ของ AAS มาผสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐครอบคลุมทั้งการใช้ AI การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรมในการใช้ AIขณะที่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหลักสูตรผ่านแพลตฟอร์มอุ่นใจไซเบอร์ของ AASนอกจากนี้นะคะเตรียมจัดรถโชว์ด้วยจะขยายผลไปยังหน่วยฐานทุกเหล่าทัพทั้ง4ภาคทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็น AI Ready Defense เสริมขีดความสามารถของกองทัพและความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านแม่ทัพภาคที่4นะคะได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์12นายทหารในตำรวจระดับสูงของมาเลเซียสานสัมพันธ์ของ2กองทัพค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์อันทรงเกียรติและมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียจำนวน12นายในโอกาสที่คณะผู้แทนมาเลเซียเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยแม่ทัพที่4ค่ะเป็นผู้ประดับเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์แก่ผู้แทนฝ่ายมาเลเซียทั้ง12นายพร้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกำลังพลของทั้ง2ประเทศสำหรับเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์นับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงเกียรติยศมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มอบกับผู้รับการประดับเครื่องหมายแก่คณะนายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียในครั้งนี้จึงมีความหมายในฐานะสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับมาเลเซียตลอดจนสะท้อนถึงความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียดังนั้นค่ะพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้แทนฝ่ายมาเลเซียทั้ง12นายแล้วแต่ยังเป็นการแสดงไมตรีจิตและการให้เกียรติระหว่าง2กองทัพเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับผู้นำหน่วยและกำลังพลสนับสนุนการสร้างความไว้วางใจระหว่างไทยกับมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือเพื่อดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยถนนตรวจการและก็รั้วความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีพลตรีอภิรัตน์รัมมนัสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาตลอดจนกำลังพลสังกัดกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในครั้งนี้เพื่อไปติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้างหลุมหลบภัยถนนตรวจการและรั้วความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้นำปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น

0: ไอปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีกทั้งให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
1: ทหารอาสาที่เราว่าเนี่ยเราที่มันแตกต่างจากทหารปกติก็คือค่าตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นก็รวมๆแล้วประมาณ 15,000 บาทคืออันนี้คือนโยบายที่รัฐบาลออกมานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราต้องการ 25,000 คนเหตุผลที่ 25,000 คนเพราะว่าเรามีทหารที่เขาเป็นอยู่แล้วที่สมัครปีที่3ปีที่4ปีที่5ที่อยู่ต่อสมัครที่สมัครอยู่ต่อแล้วก็มีทหารออนไลน์เพิ่มมาอีกผมว่าการมีฐานอาสากลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องรับการตรวจเลือกเลยก็ได้ในแต่ละปีนอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่หนึ่งคือถ้าเขาเจ็บป่วยในระหว่างที่อยู่กับเราเนี่ยเขาได้รับการรักษาบาดฟรีแน่นอนโอกาสที่สองที่เขาจะได้รับเดือนคือเราจำเป็นต้องมาปรับพื้นฐานอย่าลืมว่าเราฝึกคนไปรบเราก็จะเป็นต้องปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้เขามีความพร้อมกันแต่เขาต้องมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นเช่นแผนที่เข็มทิศวิชาบุคคลทำการรบและอย่างในหลักสูตร6สัปดาห์สอนหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาสที่2คือร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งใช้วุฒิเป็นอันที่3สำคัญก็คือเรื่องของอาชีพเมื่อเขาอยู่กับเราเนี่ยหลังจากที่ฝึกจบเขาก็จะมีการฝึกเฉพาะหน้าที่หลายคนหน้าที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถไปเทียบเคียงกับหน่วยกิจของกระทรวงศึกษาได้ก็ไปเทียบสุดท้ายคือเรื่องของโอกาสทางการศึกษาเด็กที่มาอยู่กับเราน้องๆทหารอาสาที่มาอยู่กับเราถ้าเขาอยากเรียนเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนเพิ่มวุฒิเหล่าทัพต่างๆให้โอกาสน้องๆมากอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เขามีโอกาสอยู่แล้วนะครับในการสอบเข้าเป็นนักเรียน10แล้วเขามีการติวทุกโรงทุกหน่วยระดับกองพันกรมกองพลหรือกองทัพเนี่ยได้จัดติวทุกปีเอาข้อสอบมาฝึกให้ทำข้อสอบเป็นคลังข้อสอบของกรมยุทธศาสตร์บกเอามาให้น้องได้ลองฝึกลองหัดลองทำการเป็นทหารปัจจุบันนี้เราได้สร้างความภาคภูมิใจเรามีพื้นที่ที่เราให้ทำงานอยู่ที่ชายแดนเราสร้างความภาคภูมิใจให้เราได้เรามีเงินเดือนที่ดูแลครอบครัวได้เรามีเบี้ยเลี้ยงที่ดูแลตัวเองได้เรามีโอกาสที่จะไปทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติได้ก็ฝากน้องที่อายุ18ปีจนถึง26ปีนะครับนโยบายต่างๆหรือโอกาสที่จะได้เข้ามารับราชการทหารหรืออยากจะมีโอกาสที่จะเรียนเพิ่มวุฒิจากที่เราเสียโอกาสไปหรืออาจจะอยากจะฝึกร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งอยากมีอาชีพที่มั่นคงก็ลองมาเป็นหนทางนึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะให้น้องๆได้สนใจนะครับ
0: ด้านสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะได้จัดพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศค่ะเพื่อนำไปใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่า DTI ได้จัดพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อนำไปใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคงโดยมีพลเอกด็อกเตอร์ชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นผู้ส่งมอบนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติจากพลเอกณพลสร้างสมบงประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพลเอกพอพลมณีรินอดีตประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพลเอกกู้เกียรติศรีนาคาที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมเป็นสักขีพยานที่ศูนย์การฐานราบค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอกาสนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดและทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกได้ทำการสาธิตการยิงปืนทางยุทธวิธีเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิ

ิทธิภาพและขีดความสามารถของอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงของหน่วยผู้ใช้งานสำหรับอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรเป็นผลงานของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นปืนเล็กสั้นจู่โจมตระกูล AR-15 ใช้กระสุนมาตรฐานขนาด 5.56 คูณ 45 มิลลิเมตรความยาวลำกล้อง 11.5 นิ้วและ 14.5 นิ้วโดดเด่นด้วยโครงปืนส่วนบนแบบโมโนลิติกที่เพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลในการใช้งานพร้อมกระโจมมือระบบ M-Lock ที่มีน้ำหนักเบารองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลายสามารถตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในยุคปัจจุบันการส่งมอบในครั้งนี้นะคะจึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำอาวุธปืนเล็กสั้นของทางบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปใช้งานจริงกับหน่วยผู้ใช้ในสังกัดกระทรวงกลาโหมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ตลอดจนสนับสนุนการพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยเราไปต่อกันที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกำลังผาเมืองนะคะผนึกกำลังร่วมลาดตระเวนเข้มตามแนวชายแดนค่ะเพื่อที่จะสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2105จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนร่วมระหว่างกองกำลังที่จุดประสานงานระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกำลังผาเมืองพื้นที่บ้านนาเจริญตำบลเหล่าก6อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนที่247และกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่3203กองกำลังผาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศตามเส้นทางและพื้นที่สำคัญบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยและอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับเฝ้าระวังบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยรวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบกระทำผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและก็สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและการกระทำผิดเงื่อนไขตามแนวชายแดนตลอดจนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบอย่างไรก็ตามนะคะภารกิจครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ชายแดนให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยทุกหน่วยพร้อมบูรณาการกำลังและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่ชายแดนซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกำลังผาเมืองพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งค่ะเสียสละและก็มุ่งมั่นเพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัยและประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนสืบไปส่วนทหารแทนคุณแผ่นดินวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประชุมนัดแรกค่ะแก้ปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยมีมติเยียวยาผู้ตกหล่นนะคะที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในจำนวน6คนรวม 1.35 ล้านบาทพร้อมตั้งอนุกรรมการหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 49,000 คนค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.มีการประชุมคณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยมีนายนิรุธคุณวัฒน์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานการประชุมทนี้เองนายนิรุธเนี่ยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมพบข้อมูลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตกหล่นจากการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมจำนวน6คนซึ่งผ่านการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติแล้วจึงมีมติให้ได้รับการเยียวยาเป็นเงินรายละ 225,000 บาทรวม 1,350,000 บาท
ด้านพลโทธนาทิพย์สว่างแสงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการระบุว่าผู้ตกหล่นทั้ง6คนนะคะแบ่งเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1จำนวน2คนและกองอำนวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค4จำนวน4คนโดยเป็นการเยียวยาในรูปแบบเดียวกับการเยียวยาครั้งที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะภาครัฐเองเนี่ยเคยช่วยเหลือทั้งที่ดินทำกินการจัดสรรสัตว์เลี้ยงแล้วก็เงินเยียวยาส่วนกรณีผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนผ่าน Google Form จำนวน 49,495 คนที่ประชุมเห็นว่าไม่สามารถนำกลับเข้าสู่โครงการเดิมได้แล้วเนื่องจากเป็นโครงการที่สิ้นสุดไปแล้วจึงเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เสนอปัญหาเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไปค่ะกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17นะคะร่วมกับจิตอาสาทุกภาคส่วนเลยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17ค่ะได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยจิตอาสา904ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เจ้าหน้าที่จิตอาสาศูนย์ประสานงานเครือข่ายสร้างบ้านแปลงเมืองและภาคีพัฒนาจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งพัฒนาสุขาภิบาลและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหลังจากสภาพอยู่อาศัยเดิมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวซึ่งทั้งหน่วยนะคะและจิตอาสาทุกภาคส่วนเนี่ยยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ด้วยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจนะคะให้แก่ครอบครัวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนภาคประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้ดีขึ้นตามลำดับต่อไปค่ะไปต่อกันที่กองพลพัฒนาที่1นะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรม Army Delivery นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนนอกจากนี้นะคะทางหน่วยยังได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเตือนการบุกรุกพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะลงไปดูพื้นที่ในจังหวัด3ชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ค่ะร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4407จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดบือลูกายามูหมู่ที่5ตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยได้ร่วมกันตัดหญ้าเก็บกวาดทาสีและก็ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบมัสยิดเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดตาและเหมาะสำหรับการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังคำกล่าวที่ว่ามากกว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์คือการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันลงมือทำยอมสร้างความคุ้นเคยความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันขณะเดียวกันค่ะยังทำให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมร่วมกันดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขมีความปลอดภัยดังนั้นกิจกรรมจิตอาสาจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมความมั่นคงกับคุณภาพชีวิตเข้าด้วยกันเพราะว่าสันติสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีควบคู่ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวนะคะจากนักศึกษาวิชาทหารสู่ร้อยตรีค่ะอีกหนึ่งก้าวสำคัญของผู้ที่เคยผ่านการฝึกวิชา

0: ารครบ5ปีนะคะก่อนเข้าสู่การเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและกำลังพลสำรองของกองทัพบกเราไปติดตามจากรายงานพิเศษกับคุณพันธรียาศรีชาติพร้อมๆกันค่ะ
1: เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพบกจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีประจำปี2569ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษารู้ชาติทหารชั้นปีที่5จำนวน804นายจากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษารู้ชาติทหารตลอดระยะเวลา5ปีคือการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหล่อหลอมให้มีระเบียบวินัยความอดทนความรับผิดชอบและภาวะผู้นำการเป็นนักศึกษารู้ชาติทหารไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงทักษะทางทหารแต่ยังเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งการบรรเทาสาธารณภัยการพยาบาลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในส่วนชั้นปีที่1จะเรียนรู้พื้นฐานการเป็นทหารทั้งระเบียบวินัยการฝึกการใช้อาวุธเบื้องต้นชั้นปีที่2ต่อยอดทักษะทางทหารการฝึกใช้อาวุธเคลื่อนที่และการดำรงชีพในสนามส่วนด้านชั้นปีที่3มุ่งเน้นยุทธวิธีการลาดตระเวนการปฏิบัติเป็นหมู่การฝึกฝนภาคสนามชั้นปีที่4พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเรียนรู้การวางแผนและการบังคับบัญชาส่วนชั้นปีที่5เป็นการเรียนรู้ในการต่อยอดการเป็นผู้นำทางทหารเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกจิตสาธารณะเพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์จำเป็น
2: ผมขอแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ทุกนายที่มุ่งมั่นภาคเพียรฝึกอบรมจนมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นในระเบียบวินัยรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
1: จากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษารู้ชาติทหารสู่การฝึกฝนที่เต็มไปด้วยความอดทนวินัยความรู้ความรับผิดชอบหยาดเหงื่อและความเหน็ดเหนื่อยทุกบททดสอบล้วนหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจจนกระทั่งมาถึงวันที่สำคัญวันนี้วันที่เครื่องหมายร้อยตีถูกประดับลงบนบ่านี่คือจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและคือเรื่องราวของความพยายามความภาคภูมิใจที่พวกเขาจะจดจำไปตลอดชีวิต
3: ดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงอาจารีชาวสวนแก้วค่ะหลังจบมา5ปีนะคะก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากค่ะกับสิ่งที่เรียนมาค่ะเพราะว่าอยากรับราชการค่ะก็เลยเริ่มเรียนรอดอค่ะตั้งแต่ปี1จนจบปี5ค่ะก็ตื่นเช้าทุกวันค่ะก็เหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าก็สู้จนกว่าจะจบเลยค่ะภูมิใจมากค่ะวันนี้เป็นผู้หมวดแล้วตื่นเต้นค่ะ
1: จากวันแรกที่เริ่มต้นด้วยการเป็นนักศึกษาทหารสู่วันที่ก้าวออกไปพร้อมคำว่าที่ร้อยตีทุกก้าวของพวกเขาไม่ได้จบลงเพียงในภาคสนามแต่กำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะเครื่องหมายบนบ่าอาจบอกถึงยศที่ได้รับมาแต่สิ่งที่อยู่ในใจคือความภาคภูมิใจในเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของเรานักศึกษาวิชาทหารที่พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไปทีมข่าวชัตบอ5รายงาน
0: หมดเวลาของรายการ VR Soyer แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามชม Cyber Flat และข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้ดิฉันชลดิรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันที่5กันยายนนี้จะได้เห็นนักรบไซเบอร์คนรุ่นใหม่ของไทยมาร่วมประชันฝีมือกันในเวทีระดับประเทศครับรอบชิงชนะเลิศ Thailand Cyber Top Talent 2026จะจัดขึ้นในไม่กี่วันนี้นะครับซึ่งในรอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันทางด้านไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมแล้วมากกว่า 500,000 บาทและพิเศษสุดของปีนี้จะเป็นการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทีมชนะเลิศระดับอุดมศึกษาจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งไซเบอร์ซีเกมส์2026และมีโอกาสเข้าสู่โอลิมปิกด้านไซเบอร์ ICC 2026ด้วยครับเราเชื่อว่าประเทศไทยมีคนเก่งด้านไซเบอร์อีกมากที่รอเวทีในการแสดง

แสดงศักยภาพและเราจะได้เห็นพวกเขาทุกคนครับร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับทุกคนที่เขาร่วมแข่งขันเพราะการแข่งขันครั้งนี้จะไม่ได้มองหาแค่แชมป์แต่จะเป็นการสร้างชุมชนนักไซเบอร์ที่จะเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันเพื่อปกป้องประเทศไทยในอนาคตครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทุนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พันนาท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพันนาท่านนายวราดีมิโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

0: คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันดีนักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรคติยาราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันมีการขยายความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมโดยมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูน

0: ขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาณอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแห่งคุณูปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดต่างๆอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปัสสาทะซึ่งวัดเขาสุกิมนำเอากุฏิสงฆ์หลังเดิมที่จัดสร้างขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดามาบูรณปฏิสังขรณ์เป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จมาถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512รวมถึงจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและเคยจำพรรษาณกุฏิสงฆ์แห่งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีแห่งการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2400

168มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษา60ซึ่งในอดีตได้เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาและวัดปฏิบัติในการเจริญรอยตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจึงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันเป็นอริยสัจธรรมปัจจุบันสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายทิตตวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้สักการะน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงปรามเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกส่งปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาส่งจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์หลังจากระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงเยือนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ฝ่ายในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์
เมื่อถึงยังมณฑลพิธีผู้แทนพระ

ส่งจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติโดยเครื่องกระดาษที่รังสรรค์จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 ถึง 17:30 นรับพระรา

สถานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีณแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในปี2562ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและมีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไปให้การส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน5ไร่ให้เป็นแปลงปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นองคมนตรีไปติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีณแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงซึ่งกรมการข้าวเข้าไปส่งเสริมในการทำแปลงนาต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งผ่านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพระราชดำริในยุคปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนิน

งานของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2569โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสองครั้งแรกในปี2528และได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเมื่อปี2531ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาเป็นต้นมาโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเข้ามาฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการโรงแรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน4ประการคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีและต่อมาองคมนตรีไปเยี่ยมชมแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาของโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นสถานศึกษาในโครงการและทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงและมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน627คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน59คนและในขณะนี้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาไปสู่โรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนซึ่งได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน167คนบุคลากรทางการศึกษา22คนจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงซึ่งปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน257คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิตพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคมหน่วยงานและคณะบุคคล

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาโตงวัดเพียรนามและวัดเจียงอีสีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ่งขี้เหล็กวัดมุจลินทารามวัดโพเมืองวนารามและวัดโพสัปทุมจังหวัดอุบลราชธานีและวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้และวัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีและวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังและวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามและวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะซันชายนิ่งบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมมาวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัสตราพรจำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัดโรงแรมสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงศ์มงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกร

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนางอุไรวันบรรดาศักดิ์และคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไวทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยแวกเกอร์ซิลิโคนยาแนวจากเยอรมนียาวนานกว่า100ปี
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการตั้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ในคืนวันพฤหัสที่3กันยายนค่ะถ้าพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดเรื่องราวของธรรมะชี้ชวนให้คนหันมาใส่ใจในเรื่องพระพุทธศาสนาต้องมีท่านนี้เป็นเบอร์ต้นๆแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมสนทนากับแขกรับเชิญพิเศษในรายการแต่ว่าผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะเป็นผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยและแขกรับเชิญแต้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ในวันนี้ค่ะอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ค่ะผู้การแต้มจริงๆก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องคนตื่นธรรมคิดว่าหลายๆคนบางคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ประวัติที่มาก่อนจะมาเป็นคนตื่นธรรมตื่นอะไรมาก่อน
2: และพี่ปูรู้ไหมมีคนพอเราโฆษณาไปว่าเราจะเชิญอาจารย์เบียร์มาเนี่ยมีคนถามว่าทำไมไม่เอาพระมาบ้าง
1: พระ
2: เอาพระมารายการบ้าง
1: เป็นพระสงฆ์เลยนะ
2: พระสงฆ์เลยอ
1: ่
2: ะ
1: ม
2: าแล้วก็ผมก็มีให้เหตุผลไป
1: ว่า
2: ทำไมต้องเอาอาจารย์เบียร
1: ์
2: นะเป็นที่มาของที่เชิญอาจารย์เบียร์มาด้วย
1: ค่ะเฉลยเลยไหมว่าทำไมต้องเป็นอาจารย์เบียร
2: ์ก็คืออาจารย์เบียร์เนี่ยเราต้องพูดถึงก่อนว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นคนปุกแสนะสมัยก่อนเราเนี่ยจะพึ่งพระพึ่งเจ้าพึ่งต้นไม้พึ่งอะไรไปหมดอะอะไรที่เรามีความทุกข์หรือมีความสุขเราก็ไปพึ่งไอ้คนพึ่งนี้หมด

0: แต่ถ้าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้บางทีอาจจะให้ความคิดเห็นให้ชี้แนะชี้แนวในทางที่ถูกต้องเนี่ยแทบจะไม่มีน
1: ะ
0: หรืออาจจะไม่เคยมีเลยก็ด้วยแต่พอมีอาจารย์เบียร์ขึ้นมาเนี่ยมีการพูดมีการบรรยายพูดสาระอะไรต่างๆเนี่ยและพูดถึงว่าคนตื่นธรรมเนี่ยคนยังมาสนใจอาจารย์เบียร์ทำให้อาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นคนที่มีคนรู้จักบางบายเข้าถึงมากมายและก็ที่สำคัญอาจารย์เบียร์เนี่ยได้พูดจาในทางธรรมเนี่ยเข้าถึงใจคน
1: เข้าง่าย
0: เข้าง่ายมันเป็นที่มาของคำว่าตื่นรู้ไงบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ตื่นอาจารย์นี่ให้ตื่นธรรมอย่างเดียวนะตื่นรู้ตัวหรือตัวนี่ก็ตื่นตัวจนกระทั่งมาตื่นธรรม
1: ถ้าอย่างนั้นไล่เรียงกันไปอย่างนี้ค่ะอาจารย์เบียร์คะหลายคนผู้การแต้มบอกว่าบางคนยังไปเชื่อในต้นไม้ไปเชื่อในหมอดูทรงเจ้าก่อนหน้านั้นอาจารย์เบียร์ก
0: ็
1: เป็นคนคนนั้นมาก่อน
2: ใช่
1: ทำไมถึงตอนนั้นถึงเอาตัวเองไปพึ่งพาสายมูเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกมันก็เป็นเรื่องปกติของคนในสังคมทุกคนเป็นทุกคนมันต้องหาที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนต้องมีที่พึ่งเป็นของตนเองอยู่ที่ว่าเราจะพึ่งอะไรเวลาเราเจอความทุกข์มันไม่มีบางคนพึ่งเมียอย่างล่าสุดรายการก็พึ่งเมียอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยเราพึ่งอะไรกันมันอยู่ที่ว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรมาคนก็เคยได้ยินว่าต้นไม้มันศักดิ์สิทธิ์เขาก็พึ่งต้นไม้วัดนี้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เขาก็พึ่งต้นพระพุทธรูปเขาว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไปพึ่งน้ำมนต์พอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บแต่เขาลืมกลับมาที่ความจริงว่าเวลาเขาไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เขาลืมไปว่าทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำของตัวเขาเองปรากฏไปทำปุ๊บทำวัดนี้ไม่ดีย้ายวัดทำสถานที่นี้ไม่ดีย้ายสถานที่ทำต้นไม้ไม่ดีย้ายต้นไม้มันก็ไปเรื่อยแต่ชีวิตยังย่ำอยู่กับที
1: ่
2: อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนั้นจนในที่สุดวันหนึ่งเรามาเจอหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเราเลยเดินออกจากมันได้แต่ในวันนั้นเราไม่เข้าใจไงมันไม่มีเหตุผลที่เหนือกว่าเพราะเราเข้าใจว่าเขาเรียกว่าคนไม่เคยมีความรู้อ่ะมันก็จะปฏิบัติไปแบบความรู้ที่ตัวเองเคยเรียนรู้มาอาจารย์เลยเรียนรู้ตามวัฒนธรรมประเพณีปู่ย่าตู่ตาย่ายายทำตามมาก็ทำแบบเนี้ยเขาให้ทำก็ทำเขาให้ไหว้ก็ไหว้เขาให้บนก็บนก็ไม่ต้องพูดใครอะแม่กับพ่ออาจารย์อย่างเงี้ยเนี่ยเผื่อธุรกิจไอ้เผื่องานจะดีขึ้นเจ้านายจะรักลองไปบนที่นี่ดูสิลองไปนอนลงศพดูสิก็ไม่เห็นดีก็ยังเหมือนเดิมก็ยังทะเลาะกับชาวบ้านเหมือนเดิมก็ยังเป็นหนี้สินเหมือนเดิมปรากฏวันนึงมาเจอเหตุผลที่เหนือกว่าคือหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็เลยชัดเจนเลยว่าเฮ้ยอันนี้เหตุผลเหนือกว่าเราต้องทำตามการกระทำของเราสิวันนั้นอาจารย์ก็เลยเดินออกมาจากความเห็นผิดเหล่านั้นแล้วก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องแล้วลองปฏิบัติตาม
0: อันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกเรียกตื่นรู้
2: ใช่นี่แหละเรียกว่าตื่นเพราะนั้นความหมายที่อาจารย์ใช้คำว่าคนตื่นทำมันมาจากตรงเนี้ยมาจากคำว่าไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร
1: ์
2: เมื่อก่อนเราเคยอยู่ไสยศาสตร์ไสยะคือไสยะคือการนอนการนอนหลับไหลอิริยาบถของการนอนคือพระปางนอนไสยะพุทธะแปลว่าตื่นรู้วันนึงเราเคยหลับอ่ะแล้วมันตื่นขึ้นมามันตื่นจริงๆนะมันตื่นแบบรีเฟรชตัวเองใหม่เลยไม่ใช่ตื่นแบบงัวงเงียพอเวลาวันนั้นมาถึงปุ๊บเราก็อ๋อนี่ไงคำว่าพุทธะที่พระเจ้าทรงตื่นรู้ทรงตื่นรู้แบบนี้และสาวกของพระองค์ทรงเข้าใจอ๋อเข้าใจแบบนี้พอเวลามาถึงวันนั้นมาถึงบางอ้อเราก็เลยปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เหมือนอาจารย์เคยพูดเสมอว่าเฮ้ยเราเคยเชื่ออะไรมาตั้งเยอะชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยยังย่ำอยู่กับที่ทุกอย่างเหมือนเดิมความเชื่อก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมงั้นลองเปลี่ยนเอาความเชื่อเดิมอะเอาออกแล้วลองมาเปลี่ยนขยับตัวนี้ไหมเหมือนเราทยอดขายไม่ขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแผนการตลาดใหม
1: ่
2: วิธีการเปลี่ยนแผนการตลาดใหม่เฮ้ยเราเคยอยู่กับไสยศาสตร์อ่ะแต่มันไม่ดีขึ้นอ่ะลองเปลี่ยนมาพุทธศาสตร์ไหมเผื่อแล้วมันจะดีขึ้นแล้วปรากฏมันดีขึ้นจริง
1: ๆค่ะแต่อาจารย์ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยอดีตเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียนจบมาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในสาขาวิชาที่อาจจะเป็นที่ความต้องการของตลาดในวันนั้นเหมือนกันโดยปกติคนทั่วๆไปเรียนจบมาก็มักจะทำงานในสายวิชาชีพที่ตัวเองจบมาอาจารย์จบที่
2: มกรุงเทพ
1: สาขาน
2: ิเทศศาสตร์สื่อสารแบรนด์สร้างแบรนดิ้ง
1: สร้างแบรนดิ้งด้วย
2: ใช
1: ่อาจารย์ใช้เวลา
0: อันนี้หรือเปล่าที่อาจารย์พูดแล้วการศึกษาเรื่องแบรนด์มาจึงทำให้อาจารย์เก่งในเรื่องการ
1: สื่อสารโน้มน้าว
0: สื่อสารโน้มน้าวหรือเปล่า
2: จริงๆมันอาจารย์ว่ามันอาจจะเป็นทักษะที่มันติดตัวเรามาโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจารย์ไม่วางแผนเลยนะ ถ้าปกติเราวางแผนการตลาดเราก็จะมานั่งเขียนเป็นแผนพังถูกต้องไหมเราทำยังไงกลุ่มเป้าหมายคือใครในขณะที่อาจารย์ไม่ทำอะไรเลยอาจารย์ไม่มีการวางแผนอาจารย์แค่ทำไปตามเหตุตามที่ผู้เรียนสอนเพราะนั้นในสมัยก่อนที่อาจารย์ศึกษาแล้วเรียนมาอาจารย์ก็ไปทำงานประจำไปทำงานหาเงินประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตแต่ก็ล่มจมเพราะพฤติกรรมของตัวเองเหมือนกัน
1: พฤติกรรมอะไรที่ล่มจมเพราะเข้าใจว่าถ้าดูจากประวัติอาจารย์เนี่ยไปกระทั่งทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทมาเป็นกระทั่งผู้

0: ริหารระดับผู้จัดการเงินเดือน 40,000-50,000 ในยุคในยุคนั้นก็ถือว่าไม่น้อย
1: ไม่น้อย
0: ไม่น้อยแต่ว่าคนที่อายุเงินเดือน 40,000-50,000 จะเดินออกอาชีพที่ตัวเองเคยมีรายได้เยอะๆอยู่เนี่ยมันต้องเจออุปสรรคหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกหนักหนาว่าฉันไปไม่ได้แล้ว
1: จริงๆไม่ได้เจออะไรเลย
0: ไม่เจอฮะ
1: มันเจอจากเหตุปัจจัยว่าอาจารย์จริงๆไม่ได้มีแค่เงินเดือน 40,000-50,000 ยังมีเงินจากที่เราไปเป็นคอนซัลท์ทางด้านการตลาดให้เขาเดือนนึงเป็นแสนที่จะหาได้ทุกเดือนแต่วันนึงเนี่ยเราลาออกจากงานแล้วเราก็รับเฉพาะคอนซัลท์แล้วเราก็กลับมาดูดวงที่เราไปดูดวงเนี่ยเพราะเราเห็นว่าโอกาสของเงินทางการดูดวงมันเยอะ
0: ตอนนั้นคิดแต่ในแง่เรื่องของรายได
1: ้ว่าถูกต้องไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยความทุกข์เป็นปกติในการใช้ชีวิต
0: ค่ะ
1: ความทุกข์จากการเป็นหนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเงินมันเยอะแล้วมาใช้ชีวิตสบายเราเห็นเพื่อนเราอะดูดวงอ
0: ะ
1: มันใช้ชีวิตสุขสบายอยู่บ้านแล้วอีกอย่างเราชอบศาสตร์พวกนี้เพราะเราอยู่กับมันตั้งแต่เด็กเราอยู่กับหมอผีอยู่กับร่างทรงมันตั้งแต่เด็กเราก็ชอบรู้สึกว่ามันแฮปปี้พอเวลาเราไปทำเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้แหละอาชีพนี้แหละลองดูเริ่มต้นเพราะเราเคยดูดวงแค่ตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์เพราะที่เหลือเราทำงานประจำเราก็เลยตัดสินใจว่าอะดูดวงมันเต็มเวลาไปเลยมันต้องได้มากกว่านี้แหละปรากฏมาดูจริงช่วงแรกมันได้มากแต่หลังมันก็ซาลงคือมันซามันไม่ใช่ว่าซาแบบมันซาแบบอยู่ตัวของมัน
0: อ
1: ่ะคือมันจะมีช่วงบูมเน
0: า
1: ะเวลาคนทะลุมันจะมีบูมแล้วก็จะอยู่ตัวของมันเพราะเรามันอยู่ตัวของมันอ่ะแต่ค่าใช้จ่ายเราไม่อยู่ตัวไงค่าใช้จ่ายเรามันเยอะพอเวลามันลดลงอ่ะมันอยู่ตัวของมันอันเนี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันไม่พอจ่าย
0: อ๋อค่ะ
1: ทีนี้ก็เริ่มมูเลยนี
0: ่
1: ช่วยเหลือคนอื่นมันต้องเยอะแต่ถึงเวลาช่วยตัวเองไม่รอด
0: โ
1: ดนยึดบ้านโดนยึดทรัพย
0: ์
1: โดนไปบุคคลล้มละลายก็ในช่วงเวลาที่อาจารย์กำลังเป็นหมอดูหมดเลย
0: ค่ะอาจารย์นิดเดียวก็คือประเด็นก็คือว่าอาจารย์บอกว่าตอนนั้นเป็นหมอดูรายได้เยอะแต่ท้ายที่สุดแล้วรายได้เนี่ยมันไม่เพียงพอกับรายจ่ายถูกไหมคะแต่ว่าตอนที่เรานั่งดูดวงให้กับคนอื่นเนี่ยแน่นอนแหละคนเดินเข้ามาหาเราแต่ละคนเขาแบกความทุกข์มาเขาต้องการมาพึ่งพาอาจารย์ช่วงเวลาสักประมาณ7ปีมั้งที่อาจารย์เป็นหมอดูอยู่เนี่ยอาจารย์เห็นอะไรที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าเออเรากำลังทำอะไรอยู่เคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะเรากำลังไปชี้นำคนอื่นทำให้คนอื่นเชื่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ที่ดูหมอนี่หลอกเขาไหมหร
0: ือเคยมีแบบนี้ไหม
2: เขาไม
1: ่ใจอาจารย์
2: หลังจากนั้นแล้วเนี่ย
1: ใจอาจารย์ตั้งแต่แรกเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าหลอกใครเลยเจตจำนงอย่างสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างลูกศิษย์มาขอในเวลานั้นว่าเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้อาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์ก็จะบ่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองมีในเวลานั้นว่าปู่ถ้าคนเนี้ยเขารอดปลอดภัยจากเรื่องนี้ได้ลูกจะถือศีล8ให้ท่านเดือนหนึ่งคือเจตนาเรามันดีอ่ะอยากจะปฏิบัติเพื่อแบบช่วยเหลือเขาไม่ใช่ว่าจะเอาเงินแต่เราเอาตัวเองเข้าไปแลกด้วยแต่การตลาดมีไหมตอนดูดวงบอกตรงว่ามีอย่างเช่นเราต้องซื้อของมาราคานี้จะขายอย่างนี้จะใช้เทคนิคอะไรในการพูดทำให้เขาซื้อสินค้าราคานี้พยาคุดพยาหน้าขายเข้าไปเหรียญแก้ชงกันดวง
0: เสริมดวง
1: สวมดวงอ่ะซื้อเลยเนี่ยชีวิตมึงดีแน่เชื่อกูเลยพอเวลามันไปแบบนี้ปุ๊บเขาก็ซื้อรายได้มันก็มา
0: อ
1: ่าเนี่ยดวงไม่ดีมาทำพิธีกรรมอาบน้ำมนต์เขาก็มาแต่ในเวลานั้นน่ะเราคิดแค่ว่าอันเนี้ยเรารู้แค่ว่าอันเนี้ยมันช่วยเขาได้เรารู้แค่นั้นเราไม่รู้อย่างอื่นเลยเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงจังเราก็คิดว่าอันนี้แหละช่วยเหลือคนได้จริงๆเราก็เลยตั้งใจช่วยเต็มที่แต่วันนึงพอเรามาปฏิบัติธรรมอ่ะเราย้อนหลังกลับไปดูเราถึงได้รู้ว่ามันช่วยใครไม่ได้เลย
0: แต่มันก็ต้องมีคนบางส่วนแหละที่ชี้นำไปแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เคยเจอประสบการณ์ไหมคะว่าคนเหล่านี้กลับมาอาจารย์เบี้ยที่บอกไปแบบนั้นไม่เห็นมันจะได้เรื่องเลย
1: เยอะเยอะแยะหลายคนก็เดินออกไปเลยหลายคนก็กลับมาด่าก็มีทำพิธีไปเยอะทำไมไม่เห็นดีขึ้นเลยเราก็จะไปหาข้ออ้างต่างๆสารพัดในการที่จะมานำเสนอเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวกรรมมันยังไม่ถึงวิบากกรรมมันยังไม่ได้บุญมันยังไม่ส่งพอต้องทำอีกเอาก็ใจเอาเงินเขาอีกอันนั้นแหละมันจึงเป็นจุดบางอ้อของอาจารย
0: ์
1: ว่าทำไมบางคนมันได้ทำไมบางคนมันไม่ได้ว
0: ะ
1: ทำไมท่านช่วยบางคนไม่ช่วยบางคนแต่เหตุผลของเราอ่ะที่เราได้ยินมันก็บอกว่ามันยังไม่ใช่วาระเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมา
0: เสียงในหัว
1: เสียงในหัวมันไม่ได้ทำบุญร่วมกันมามันก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่ได้ตามที่เขาขอหรือตามพิธีกรรมที่เราทำให้ก็ยังเชื่อเพราะว่าเรารู้แบบเราศรัทธาเขาเนาะเราก็จะเชื่อตามเสียงที่เราได้ยิน
0: ค่ะอาจารย์เคยรู้สึกผิดไหมกับคนที่เขาเดินมาต่อว่าเนี่ยเสียเงินเสียทองไปตั้งเยอะอาจารย์เบียร์มันไม่เห็นได้ผลเลยเราเคยรู้สึกไหมว่าเออเราได้เงินเขามาแล้วอะแต่ท้ายที่สุดอะเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตเขาได้มันมีเสียงในหัวหรือว่าบางมุมบางความรู้สึกไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่น่าไปแนะนำอะไรเขาแบบ
1: รู้สึกตลอดอาจารย์ไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่น่าไปแนะนำแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราแนะนำมันเป็นอย่างนี้ดีเพราะเราเชื่อว่าอันนั้นมันดีจริงเราพยายามจะขวนขวายทุกวิธีทำเพื่อทำให้เขาดีขึ้นแต่เราที่กลับมาคิดคือเราจะกังวลเสมอว่าเขาจะสำเร็จตามที่เราทำให้เขาไห
0: ม
1: เพราะเขาหวังคาดหวังกับเราว่าเขาต้องทำได้ยังเอาแต่ว่าในอดีตเลยสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ไลฟ์สดขายของเนี่ยอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย

0: เขาคาดหวังกับเราว่าเขาต้องได้ยอดขายแต่มันไม่ใช่เราขายของเยอะเนาะมันไม่ใช่ว่าเมื่อขายแล้วมันต้องได้ยอดทุกเจ้า
1: อ
0: ันนี้ก็ยังมีความกดดันอยู่สมัยโบราณที่ดูดวงก็ยังมีความกดดันเรื่องนี้แต่ในความกดดันในยุคนั้นน่ะมันเป็นความกดดันแบบขาดปัญญาแต่ในความกดดันยุคปัจจุบันเนี้ยมันเป็นการกดดันแบบใช้ปัญญาและปล่อยวางได้ในยุคนั้นปล่อยวางไม่ได้เลยกลายเป็นเครียดสะส
1: ม
0: ลูกศิษย์คนนี้ก็ร้องไห้ลูกศิษย์คนนี้ก็เอาเรื่องไม่ดีมาเล่าให้ฟังเอาอะไรมาเราจะแก้เขายังไงจะช่วยเขายังไงดีขึ้นจะช่วยยังไงทำให้เขาชีวิตประสบความสำเร็จทุกครั้งที่ดูดวงอาจารย์จะกังวลเสมอกูจะแม่นป่าวะมันจะพยักหน้ามันจะดีใจมันจะแบบเออว่ะแม่นว่ะมันจะมีอากับกิริยาอาการแสดงออกมาไหมว่าเราเนี่ยพยากรมันดีมันกดดันตลอดเวลา
1: ค่ะผู้การแต้มรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการดูดวงเหมือนกันใช่ไหมผู้การแต้ม
2: ผมไม่ค่อยเชื่อเพราะการดูดวงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการคือถามว่าตัวเองจะรู้เรื่องคนอื่นได้ยังไงเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเขาเองเลยนะครับอย่างเช่นผมเคยบอกบางคนเนี่ยดูหมอคนนั้นจะเป็นนั่นนี้ตัวเองอยู่ใต้ต้นมะขามอยู่เลยก็ไม่เคยดูตัวเองนั้นผมเรื่องแบบนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แบบอาจารย์เบียร์พูดว่าตอนหลังก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจารย์เนี่ยสอนคนในเรื่องการตื่นรู้ตื่นธรรมแต่ตอนนี้อาจารย์เนี่ยมาสอนมาไล่ขายของเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องการตื่นทำหรือเป็นตื่นทำมาหากิน
0: ตื่นเงิน
2: มีคนถาม
0: ว่าตื่นทำหรือตื่นเงินช่วงนี
1: ้แต่ยังไม่ให้ตอบดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันละกันเพราะว่ากับคำถามที่หลายคนถามว่าตกลงเป็นคนตื่นทำหรือคนตื่นเงิน
2: หรือตื่นทำมาหากิน
1: หรือตื่นทำมาหากินเบรกหน้ามาหาคำตอบร่วมกันกับตั้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ค่ะ

ซีเน็ตฟอรัม2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการที่จะเปิดโลกองค์ความรู้ไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะงานวิจัยไม่ควรอยู่แค่ในตำราวิชาการแล้วพบกันครับ

0: สนับสนุนโดยอุปกรณ์ประตูหน้าต่างโค้ดคิดดีไซน์คู่คุณภาพ
1: เป็นคนตื่นดวงอยู่ระยะหนึ่งนะคะแต่ท้ายที่สุดอาจารย์เบียร์เลือกที่จะเดินออกจากอาชีพหมอดูหลายคนก็สงสัยค่ะว่าจุดตัดจริงๆที่แบบพอแล้วเราต้องไปหาหนทางที่มันดีกว่าเรามากกว่าจุดตัดคืออะไรคะ
2: จุดตัดคือโควิดจะตัดชีวิตอาจารย์ไงประเด็นก็เลยช่วงเวลานั้นเราอย่างที่บอกว่าเราพยายามทำพิธีกรรมทุกคนช่วยเหลือทุกคนหมดแต่พอเวลาวันจะตายช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้
2: สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าช่วยเหลือได้ทุกคนแต่ไม่ช่วยเราที่เราเป็นตัวแทนเข
1: า
2: วันนั้นพยายามจะอ้อนวอนที่สุดในวันที่เราป่วยไข้40กว่าองศาแล้วเราแบบใกล้จะตายเรารู้เลยว่าเราเป็นช่วงที่แบบคนขึ้นอืดอยู่บ้านอะไม่มีใครวิ่งเข้าไปช่วยได้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยอะแล้วเราแบบเรารู้สึกเลยว่าความจะตายมันจะเป็นยังไงแล้วในเวลานั้นเราแบบขวนขวายทุกทางขอทุกอย่างก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจนเรากลับมาตั้งสติและลึกได้แล้วว่าไม่มีใครช่วยได้นอกจากตัวเองกับอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุอาจารย์ก็เลยตัดสินใจภาวนาในเวลานั้นว่าถ้าจะตายอย่างน้อยที่สุดก่อกุศลไว้ก็ภาวนาพุทโธเลยแล้วเราฟังหลวงตามหาบัวแล้วในเวลานั้นเริ่มฟังหลวงตามหาบัวเราก็เลยโทรศัพท์ข้างนึงเปิดเสียงหลวงตามหาบัวอีกใจนึงก็คือพุทโธตลอดเวลาถ้าตายอย่างน้อยพุทโธกุหลุดก็ยังอยู่กับเสียงหลวงตามหาบัววะก็คิดได้ก็เริ่มภาวนาจนไข้มันลงอาการดีขึ้นได้โรงพยาบาลก็เข้าไปการดีขึ้นหมดสองพุทธสมบัติรอดหมดเราก็เลยเรารู้ขึ้นได้ว่าเฮ้ยธรรมะนี่แหละรักษาเราจริงๆการปฏิบัติของเรานี่แหละรักษาเราจริงๆไม่ใช่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องพึ่งตัวเองอาศัยกำลังเสร็จแล้วปุ๊บวาระใหญ่เราไม่ตายไม่ได้แล้วต้องเร่งตั้งแต่วันที่อาจารย์อยู่ในโรงพยาบาลอาจารย์เดินจงกรมนั่งสมาธิในระหว่างกักตัวอยู่ประมาณ15-14วันประมาณเนี้ยโดยที่ทุกวันอาจารย์ภาวนามาตลอดแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลอาจารย์ภาวนาว่าอาจารย์จะภาวนาเต็มที่หลังจากนี้แล้วภาวนาเต็มที่ตั้งแต่วันนั้นถัดมาอีกประมาณปีหรือ2ปีจนเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละอาจารย์ทำเต็ม

0: ที่ตั้งแต่6โมงทุ่มหนึ่งลากยาวจนสี่ทุ่มสี่ทุ่มหยุดไปตื่นอีกทีนึงตีสี่ตีสี่ลุกขึ้นประมาณถึง7โมงเช้าเราทำแบบนี้มาตลอดจนเราเข้าใจว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วหนทางนี้แหละคือทางของเราจนเราเข้าใจแล้วก็เลิกดูดวงนี่คือจุดตัดชัดเจนเลยแล้วทำให้เราเข้าใจธรรมะที่จริงๆว่ามันเป็นแบบนี
1: ้ค่ะก็คือสรุปว่าท้ายที่สุดธรรมะนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างในมุมของอาจารย์แต่พอสามารถที่จะคิดได้2ปีปฏิบัติภาวนามาตลอดแต่การที่จะมาเป็นคนตื่นธรรมบางคนอาจจะเลือกที่จะไปปฏิบัติบางคนที่จะเลือกไปบวชเลยในวันนั้นแต่อาจารย์เลือกที่จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าคนตื่นธรรมทำไมวันนั้นถึงกำเนิดคนตื่นธรรมขึ้น
0: จริงๆอาจารย์เลือกที่จะไปบวชแล้วไปแล้วด้วยไปเป็นพระขาวอยู่7วันเตรียมบวชแต่ปรากฏว่ามันกังวลเรื่องหนี้ที่เล่าให้ฟังว่าล้มละลายมันยังไม่ได้ใช้ไงทีนี้มันจะทำยังไงล่ะมันล้มละลายแล้วแล้วเป็นหนี้บวชไม่ได้แล้วบุคคลล้มละลายเมื่อบวชแล้วจับได้ให้ไล่ศึกมันไม่ได้มาเป็นกฎมหาเถรสมาคมก็กังวลตลอด7วันนอนไม่ได้อาจารย์ไปภาวนาอยู่วัดป่านาคำน้อยอุดรธานี7วันเต็มอยู่คนเดียวเพราะไปในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเข้าพรรษาวัดป่าเขาจะไม่บวชกันคนเขาจะรู้โดยปกติอาจารย์นอนอยู่ในศาลาหลังใหญ่มากนอนอยู่คนเดียวก็คิดทุกคืนนอนไม่ได้เดินออกมาเดินจงกรมบ้างภาวนาบ้างไม่หลับเลย7วันเพราะกังวลสุดท้ายตัดสินใจเดินไปหาหลวงพ่อไปเล่าความจริงให้ท่านฟังว่าผมเนี่ยโกหกไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นนี่เนี่ยท่านก็แบบอ่ะโอเคก็ปาลบทำกันอยู่ประมาณชั่วโมงนึงก็ลาท่านกลับบ้านก็กลับในวันรุ่งขึ้นกลับเสร็จปุ๊บก็เดินทางกลับแล้วก็มาเริ่มต้นว่าพิจารณาตามธรรมว่าไหนๆเราก็มาได้บวชแล้วอะเราจะทำประโยชน์หน่อยดีป่าวะก็มานั่งคิดว่าทำประโยชน์อะไรก็เลยเริ่มต้นไลฟ์สดสอนธรรมะแล้วกันดีกว่าอยู่เฉยๆเราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วสอนเขาหน่อยแล้วกันส่งเคาะโลกก็เลยสอนสอนไปสอนไปก็เริ่มต้นมีคนมาฟังก็เอาไอ้ตัว TikTok จากที่สมัยดูดวงอ่ะเอามาเปลี่ยนช่องเดิมทีใช้คำชื่อว่าเรือนสีพักสำหรับการดูดวง
1: ช่องดูดวง
0: ช่องดูดวงก็เปลี่ยนมาเป็นตอนหลังยังไม่ได้เปลี่ยนตอนแรกก็ใช้ช่องสีพักกันแหละก็ดูไปก็สอนไปสอนไปจนคนมันเริ่มดูจาก30 40คนก็ขยับไปเป็น100 200 300ก็สอนไปเรื่อยๆตอนแรกก็ยังใช้แบบจ้าจ๋าครับผมตอนหลังมามันไม่เป็นตัวเองว่ามันบีบตัวเองเพราะเราดูดวงบางทีมันมีมึงกูตอนหลังมาก็เริ่มเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ใช้มึงกูคนก็ดูไปเป็นหลักพันพันเสร็จปุ๊บเริ่มตอบคำถามเริ่มมันช่วงแรกๆก็ทัวร์เหมือนจะลงคนแบบมันไม่เข้าใจเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อใหม่มันไม่เคยมีใครตอบคำถามอะไรแบบนี
1: ้
0: ก็โอ้โหตัดคลิปคนด่ากระจุยเลยเราคิดกูได้ไปรายการดังระดับประเทศหัวกระแสต้องเข้ากูแล้วงานนี้เพราะว่าคนด่ายับเลยไม่มีคมชมเลยอ่ะเพราะว่ามันเราเหมือนเราไปเปลี่ยนความเชื่อเขาอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บไลฟ์สดไปไลฟ์สดไปตัดเริ่มตัดไป 4-5 คลิปคนเริ่มชมเฮ้ยเนี่ยใช่เลยเหตุผลแบบนี้รอมานานเมื่อไหร่จะมีคนพูดเนี่ยสุดท้ายพูดแล้วก็ไปเรื่อยๆจากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นก็ไปเกือบแสนทุกวันอย่างเงี้ยนั่งไลฟ์สดเที่ยงถึง4โมงเย็นทุกวันหลายปีจนเรามาแบบโด่งดังด้วยคลิปวิดีโอที่ดังที่สุดคือคลิปเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านแล้วเป็นอะไรไหมนี่แหละแล้วคนก็เอาไปเป็นไวรัลนักข่าวดาราอินฟลูเอนเซอร์ทำกันหมดนั่นแหละก็เลยดังขึ้นมาพอเวลาดังขึ้นมารายการก็เริ่มเชิญเวลารายการเริ่มเชิญก็เริ่มไปบรรยายนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุที่อาจารย์เริ่มสอนธรรมะ
2: เคยคิดไหมตอนนี้ยอดติดตามประมาณเท่าไหร
0: ่ถ้าช่องเดิม3ล้านเกือบ4ล้านคนแต่ช่องเดิมมันบินตอนอาจารย์เรื่องทหารด่าเยอะบินไปเลยปิ
1: ว
0: แล้วตลังมาตั้งช่องใหม่ก็ตั้งช่องใหม่ยังไม่ถึงปีนึงก็ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณล้าน3เกือบล้าน4
1: ก็ถือว่าเยอะนะคะในโซเชียลมีเดียถ้าหลักล้านเนี่ยนะคะ
0: เร็วมากก็ถือว่าเร็วเพราะว่าจันตั้งใหม่ก็ยังมีคนกลับมาติดตามเพจ Facebook ก็ประมาณล้าน3เกือบล้าน4ส่วน YouTube ก็จะประมาณ 400,000
1: ค่ะอาจารย์คิดว่าสไตล์การสอนที่อาจารย์ใช้แบบว่าถ้อยคำอาจจะมีคำว่ามึงกูอาจจะหลายคนอาจจะติงว่าอาจารย์ใช้คำหยาบคายในการสอนธรรมะเนี่ยแต่คิดว่าอันนี้มันคือสไตล์ที่มันอาจจะลงตัวในความเป็นเราแล้วหรือยังแล้วคิดว่าจะไม่เปลี่ยนไหมหรือว่าจะคงไปลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ
2: หรือเราที่ทำมาเราดังเพราะใช้คำพวกนี้ใช
0: ้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์แค่รู้สึกว่าเวลาเราจะสอนธรรมะเราควรเป็นตัวเองเราไม่ควรจะนั่งดัดแปลงดัดจริตตอแหลว่าแบบอันนี้แบบมันควรพูดไม่ควรพูดต้องใช้คำสำรวมแบบคือคนชาวบ้านเขาเราไม่ได้หวังความว่าเขาเฟกแต่ถ้าเราทำเราเฟกไงเพราะนั้นเราโกหกตัวเองไม่ได้แล้วโกหกคนอื่นไม่ได้ก็ในเมื่อเราเป็นแบบนี้เราก็เป็นแบบนี
1: ้
0: แต่เวลาอาจารย์พูดคุยกับคนปกติไม่ใช่ว่าในไลฟ์สดไม่ปกติคำว่าปกติหมายถึงว่าเวลาเราเจอหน้ากันคุยกันอาจารย์จะไม่พูดมึงกูอาจารย์จะมีมึงกูเฉพาะในโซเชียลแล้วก็เวลาไปบรรยายอาจารย์ก็จะไม่พูดมึงกูจะติดปลายนวมเล็กเท่านั้นเวลาตอบคำถามแบบกวนประสาทแบบเล่นกันอะแล้วมันก็จะขำคนดูก็จะขำรู้สึกว่ามันคือเรามึงกูแต่เรายิ้มอะเราไม่ได้แบบจริงจังอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลา

0: ที่แรงจริงๆจะเป็นเฉพาะเวลาไลฟ์สดเท่านั้นนอกจากไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นบุคลิกหนึ่งเพราะนั้นคำว่าเป็นตัวเองในความหมายของอาจารย์ไม่ใช่ว่าเอ้ยตัวเองเป็นคนหยาบคายเหรอไม่ใช่แต่มันเป็นบุคลิกที่เวลาเราเจอคนเยอะๆเราต้องคัดกรองคนอาจารย์เนี่ยสอนตั้งแต่วันแรกว่าเฮ้ยที่อาจารย์สอนธรรมะไลฟ์สดเนี่ยจุดประสงค์เพื่อกรองคนกรองยังไงใครรับคำแบบนี้ได้แปลว่าไอ้พวกเนี่ยอัตราตัวตนน้
1: อ
0: ยถ้าใครยอมรับไม่ได้ฟังแล้วมันละคายหัวพวกนี้อัตราตัวตนเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสอนคนแบบนี้เราสอนคนที่ฟังแบบนี้ดีกว่าเพราะนั้นถ้าเราสอนเขาได้วันนึงที่เราทำเราด่าเขาจริงๆอ่ะดุเขาว่าเขาทำชั่วทำเลวเขาจะละกล้ารับฟังเราแต่คนที่มันแบบอะไรนิดหน่อยดุนิดหน่อยก็ไม่ชอบพูดไวๆพอเวลาเราดุมันวันนี้มันทำผิดวันนั้น
1: อ
0: ่ะมันจะโกรธเราสุดท้ายวันนึงมันก็จะเดินออกจากเราไปอยู่ดีเพราะนั้นกรองกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่าดีกว่าเข้ามาแล้วมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจกับกันทีหลังแล้วจะต้องมานั่งไล่กันออกจากสำนักก็ทำให้มันจบเคลียร์กันให้จบตั้งแต่วันนี้ใครอยากอยู่อยู่ใครอยากฟังฟัง
1: ค่ะ
2: เออถามจริงสมัยก่อนอาจารย์พูดเก่งนี้ไหมหรือมีใครเข้ามาสิงมันถึงได้พูดเก่งนี
0: ้ไปก่อนพูดแบบนี้อยู่แล้ว
1: ตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลาย
0: อาจารย์เริ
1: ่ม
0: คือเหมือนตอนสมัยประถมก็พูดไม่เก่งไม่เป็นกิจกรรมเรียนไม่เก่งไม่อะไรเลยไม่มีใครให้ความสนใจจนเรียนม.ปลายมันเหมือนมันถูกบีบบังคับเพราะเพื่อนไม่มีใครกล้าแสดงออกเลยต้องออกพรีเซนต์หน้าห้องเขาบีบให้เราไปพรีเซนต์เอาวะก็ต้องพรีเซนต์อ่ะก็กลายเป็นพรีเซนต์ได้ครูก็ชอบก็เลยกลายไปส่งไปอบรมที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ก็เลยเป็นเยาวชนนักประชาสัมพันธ์รุ่นแรกๆในยุคนั้น
1: มีที่มา
0: ใช่แล้วก็อบรมเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็กลับมาเป็นเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนก็เริ่มเป็นพิธีกรของโรงเรียนเริ่มเป็นอะไรต่างๆน
1: ะ
0: พูดไมค์ตอนเช้าของโรงเรียนก็เลยเป็นมหาลัยเข้ามหาลัยก็ไปเป็นพิธีกรประจำคณะไปเป็นนักโต้วาทีมันก็เลยลากยาวมามันก็เลยกลายเป็นคนพูดเก่งแต่เราอ่ะเวลาทำงาน
1: อ
0: ่ะเราก็พูดกับลูกน้องเราก็พูดแบบนี้นั่งคุยกันอะไรกัน
2: ที่ถามเนี่ยว่าแปลกไงผมมองเหมือนอาจารย์ดูหมอเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่พูดเก่งก็ดูตามดวงดำอะไรไปแต่ตอนหลังอาจารย์พูดเก่งมากเหมือนไม่ติดขัดอะไรเลย
0: ตอนดวงก็พูดไม่ติดขัด
2: นึกว่าพอมาทำเรื่องตื่นทำอะไรมาเข้าสิงมา
0: ไม่ตอนดูดวงก็พูดแบบนี้เลย
2: รู้เลยนะนี่มีพื้นฐานหลักฐานมา
1: ใช่ใช่มาตั้งแต่มัธยม
0: มีพื้น
1: แต่นี้ในฐานะที่เป็นคนทำแบรนด์แล้วกันเขาก็มักจะต้องหาตัวตนแหละว่าเราจะต้องเป็นอะไรให้คนจดจำเพราะการที่อาจารย์หยิบกระโถนมาเนี่ยความตั้งใจในวันนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างแบรนด์คาแรคเตอร์อย่างหนึ่งหรือเปล่า
0: ไม่
1: ใช่อ่ะ
2: เขาเรียนแบรนด์มานะ
0: เรียนแบรนด์แต่จะไม่ได้สร้างแบรนด์เลยเขาอย่างที่บอกว่าตามไปตามเหตุเรื่องของเรื่องคือเคยกินเป็นหมอดูเป็นหมอดูกินหมากอาจจะกินหมากไม่ใช่เฉพาะตอนทรงนะคือกินหมากแบบใช้ชีวิตประจำวันไปไหนไปเดินคลองถมไปเดินตลาดนัดไปห้างก็กินหมากอยู่ในรถก็ต้องกินหมากเพราะมันติดมันเป็นฟิลเหมือนคนแบบกินกาแฟหรือเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นประจำอ่ะก็ติดเพราะเวลามันติดปุ๊บตอนหลังมาเลิกกินหมากก็กระโถนมันจะมีอยู่ทีนี้กระโถนเอาไว้ทำอะไรใส่กระดาษทิชชู่ใส่ขยะพอเมื่อก่อนอาจารย์ไลฟ์สดอาจารย์นั่งใต้ต้นมะขามแดดมันร้อน
1: ตอนนี้ผู้การแต้มพูดถึงว
0: ่าต้นมะขามจะพูดถึงนี่แหละเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏแดดมันร้อนแล้วเรานั่งตัวดำเมี่ยมเลยเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็มันต้องมีกระดาษชู่เช็ดคอยเช็ดหน้าเพราะเหงื่อมันออกแล้วก็เปิดพัดลมตัวนึงแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องคอยเอากระดาษชู่ใส่สมัยก่อนอ่ะวางแล้วปรากฏมันปลิวก็เลยกลัวกระถางกลับมาดีกว่าก็กระถางกลับมาใส่สมัยก่อนจะเป็นกระถางใบเล็กๆอลูมิเนียมไม่มีสีสันเพราะว่ามันเบาตลังมาใส่ขยะไอ้ตัวเล็กมาใส่ไม่พอก็เลยเอาตัวใหญ่
1: ม
0: าก็มาใส่เมื่อก่อนก็เป็นสีครีมธรรมดาเป็นของโบราณที่แบบปู่ย่าตายายมีแล้วสนิมมันขึ้นก็เราไปพ่นสีลูกศิษย์เขาทำให้ก็มาใส่กระดาษชู่ตาหลังมามันแบบมันมีคนกลัวมาสาดเราเยอะอ
1: ะ
0: เราก็แบบไม่รู้จะคว้าอะไรอะก็คว้ากระโถนนี่แหละเดี๋ยวกูว่ากระโถนตีกระบาลมึงให้เลยนะถามก็ถามแบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปคนก็เลยชอบกระโถนมันไม่เคยมีใครจะเอากระโถนตีกระบาลเขาเลยอย่างเงี้ย
2: พี่ปู่รู้ไหมกระโถนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้ทุกอย่างนะเหมือนผ้ากอมาน
1: ะ
2: คนโบราณนี่เขาคาดผ้ากอมาเพื่ออะไรวะทั้งเช็ดตัวทั้งอาบทำทุกอย่างผ้ากอมาเนี่ยทำได้หมดนุ่งผ้าอาบนุ่งอาบน้ำได้หมดกระโถนเหมือนกันน
1: ะ
2: ทุกอย่างมีอะไรต่างๆนี่จะใส่กระโถนหมดบางครั้งคนสมัยโบราณเขาฉีดใส่กระโถนนะเพื่อเช้าก็ไปทิ้งนะเพราะสมัยก่อนไม่มีเสื้อมซุ่มไงดังนั้นกระโถนเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างอาจารย์ใช้ทุกอย่างวะ
0: ไม่
1: ก็ไม่ได้ใช้ครบตามที่ผู้การแต้มบอกใช่ไหม
0: กระโถนฉีดจะเป็นอีกแบบนึงจะมีหูจับมีปากปิดอันนี้จะเป็นกระโถนที่สำหรับบ้วนน้ำมันและสังขยา
1: ค่ะตอนนี้เวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะให้คนเนี่ยตื่นรู้แล้วก็ธรรมะต้องไม่มีคำปลอบใจอาจารย์ใช้คำพูดนี้นะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาคนโทรมาปรึกษาอาจารย์เนี่ยคนเขาทุกข์แต่ปรากฏว่าโอ้โหคนสอนธรรมะใส่กลับเลยอาจารย์แล้วเขาไม่รู้
2: กว่าป่ะ
1: กลายเป็นว่ามันจะทุกข์ไปกว่าเดิมไหมคือมาปรึกษาอาจารย์เบียร์เนี่ยแทนที่จะได้แบบว่า
2: ด่าก
1: ลับไปแต่ว่าอาจารย์ก็สวนกลับไปเลย
2: แต่การด่าอาจารย์ก็ให้เหตุผล
1: ไหมยังไงคะ
0: เรื่องของเรื่องคือหลายคนอาจจะมองโอ้ทำไมด่าเขาแรงขนาดนั้นเขาก็จะเศร้า

0: แต่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรสมมุติบางคนโดนผัวทิ้งมันมานั่งแบบร้องไห้แล้วมารักร้องไห้นะอะไรก็ปล่อยให้มันพูดอยู่งั้นอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บถึงเวลาจะด่าเลยใส่มันโง่มันด่าแบบเละเลย
1: อาจารย์มองที่กล้องดิ
0: เสร็จแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันบอกว่ามันอกหักจนมันแบบไม่ลุกไปอาบน้ำไม่กินข้าวพอแล้วจันด่าเสร็จปุ๊บโอเคค่ะอาจารย์หนูลุกไปอาบน้ำก็ได้มันกลายเป็นมันเปลี่ยนอ่ะ
1: ได้ผล
0: แล้วมันกลายเป็นทุกคนเลยนะที่ขึ้นไมค์มาถามอาจารย
1: ์
0: บางคนเศร้าเรื่องสามีตัวเองแล้วสงสารลูกสามีเสียแล้วลูกถามหาพ่
1: อ
0: แล้วเขาเครียดอ่ะทุกวันนี้เขาติดตามอาจารย์แล้วเขาฟังอ่ะอาจารย์ไม่ปลอบใจนะอาจารย์บอกว่าอ้าวแล้วมึงจะมาเศร้าแบบนี้ทำไมมึงมีลูกไม่ใช่เหรอแล้วตัวเองเป็นหลักให้ลูกไม่ได้ลูกจะอยู่ยังไงลูกก็เศร้ามึงก็เศร้าแล้วลูกจะทำยังไงในฐานะเป็นแม่ต้องดูแลลูกก่อนไม่ใช่ดูแลตัวเองก่อนเพราะนั้นรีบทำจิตใจตัวเองให้สงบตอนนี้เพื่อจะได้ดูแลลูกรักลูกไหมรักถ้ารักลูกทำให้ลูกด้วยการทำใจตัวเองให้เร็วแล้วกลับไปดูแลลูกตัวเองให้เร็วโอเคหนูจะตั้งใจทำอาจารย์ตามอาจารย
2: ์จะถามจริงว่าตอนผู้หญิงเขามาดูดวงดูหมอเนี่ยเขาก็รักกับครอบครัวอยู่พอดูอาจารย์แล้วก็เลิกกันมีไหม
0: มีเรื่องหมอดูนะไม่ว่าจะหมอดูคนไหนก็ตามจำไว้ถ้ามีเรื่องความรักครอบครัวแตกทุกบ้านเพราะอีหมอดูนี่แหละ
2: หมอดู
0: แล้วผู้ชายมันเลยเกลียดหมอดูไงเวลาไปดูดวงเพราะว่ามันชอบพวกมีมือที่สามไงแล้วสุดท้ายแล้วตอนแรกไม่ได้มีมันก็จะแบบเริ่มไปลื้อ
2: คือบางคนก็ดีๆกัน
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยปรึกษาอาจารย์บอกเลยเนี่ยผัวมีเมียอะไรจะเลิกเลย
0: ถูกต้อง
1: เขาเข้าใจแล้วเพราะแกบอกแกไม่ชอบหมอดูเขาจะเหตุผลแล้ว
2: มีหลายคู
0: ่เป็นเรื่องปกติเลยสำหรับหมอดู
1: แต่นี่อาจารย์เวลามีคนโทรมาปรึกษาอาจารย์เคยเจอคำถามที่มันรู้สึกแบบว่าโหคนนี้มันไม่น่าจะใช้วิธีที่อาจารย์ใช้ได้เพราะว่ามันน่าจะเป็นกรณีพิเศษที่เราอาจจะต้องให้คำปรึกษาที่
0: ม
1: ันแยบยนต์เช่น
0: มีครั้งหนึ่งตำรวจเป็นผู้กำกับ
2: ไม่ใช่ผม
0: ไม่ใช่เป็นผู้กำกับอยู่สอนอหนึ่งเขาโดนเพื่อนหักหลังด้วยการเอาแฟนเขาไปเป็นของเข
1: า
0: แย่งกัน
2: มาดูหมอป่ะอาจารย์
0: ไม่ดูตอนนั้นอาจารย์เป็นคนตื่นทันนี่แหละแล้วก็โทรมาแล้วตอนนั้นอยู่ในช่วงที่อาจารย์กำลังสอนพาร์ทคนป่วยไปซึมเศร้าแล้วเขาอ่ะเขาโทรมาเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมมาวางปืนไว้ข้างหน้าแล้วผมกำลังจะเดินไปยิงมันแล้วกลับมาทำไรแล้วค่อยยิงตัวเองแล้วจบเลยเขากำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงเขาขอคำปรึกษาจากอาจารย์อาจารย์ก็ค่อยๆพูดให้เขาลำดับให้เขาฟังว่าเหตุเกิดจากอะไรอะไรอะไรอะไรไล่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะพิจารณาตามอาจารย์ครับ
1: อ
0: าจารย์ไม่มีคำด่าเลยแล้วไม่มีโวยวายด้วยค่อยๆพูดทีละนิดกับเขาสุดท้ายวันรุ่งขึ้นเขาก็หายไปเลยนะวันรุ่งขึ้นคือหายไปทั้งวันอาจารย์ไม่รู้ติดตามไงก็นั่งคุยกันถามกันก็นั่งคุยเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็โทรบอกขอบคุณอาจารย์มากครับที่เตือนสติผมในเมื่อวานผมตัดสินใจแล้วผมยอมรับตามความเป็นจริงได้แล้วตามที่อาจารย์พิจารณาสอนผ
1: ม
0: วันนั้นอาจารย์แบบชื่นใจเลยบอกว่านี่แหละแล้วก็ส่งบัตรตำรวจให้ดูนะว่าเขาเป็นใครแล้วก็วันนั้นอาจจะรู้สึกแบบว่านี่แหละธรรมะของพระเจ้าแต่ต้องจิตใจเขาเพราะนั้นอาจารย์จะพออนุมานได้ว่าคนเนี้ยอยู่ในบริบทไหนที่ควรพูดอะไรคนเนี้ยอยู่ในบริบทไหนที่ต้องพูดแบบไหนควรกระแทกหรือควรเบาอาจารย์จะพิจารณาตามเหตุของบุคคลนั้นตามเรื่องตามราวของบุคคลนั้น
2: แล้วภูมิกับคนนั้นมาขอบคุณพอยกให้นั่นไปแล้วดี
0: รอดแล้ว
2: รอดมึงเอาไปดีแล้ว
1: แต่พวกคนตำรวจตียังไม่มีโทรเข้าไปเน
0: า
1: ะเดี๋ยวปรึกษาในรายการอาจารย์ประเด็นก็คือวันนี้อาจารย์ก็ต้องยังต้องไลฟ์เนาะไลฟ์ก็มีขายของขายกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆอย่างที่ถามตั้งแต่เบรกที่แล้วว่าวันนี้อาจารย์ก็สอนคนอื่นว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายให้มันพอดีตัวแต่วันนี้อาจารย์ไลฟ์ขายของฉ่ำเลยอาจารย์อธิบายยังไง
0: อ้าวแล้วอาจารย์ใช้มันเกินพอดีตัวยังไงล่ะก็อาจารย์หาได้มากแล้วใช้มากมันผิดตรงไหนล่ะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินแล้วอาจารย์ก็ทำสัมมาอาชีพแล้วอาจารย์เลี้ยงคนเท่าไหร่อ่ะอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมที่หมอเสงอ่ะอาจารย์จัดงานเองเขาให้อาจารย์ใช้หอประชุมฟรีอาจารย์จัดทีนึง 4,000 คน
1: อ
0: ่ะโดยที่อาจารย์ไม่เก็บเงินค่าคอร์สไม่รับบริจาคเอาแล้วเงินใครอ่ะเดือนนึงจัดกิจกรรมทีนึง 400,000 อ่ะ400,000 กว่าบาทเปิดโรงแรมไม่นอนด้วยเปิดทีเป็น100ห้องอ่ะสำหรับคนมาจากต่างจังหวัดไกลๆคำถามคือใครจ่ายอาจารย์อ้าวแล้วถ้าอาจารย์ไม่หาเงินจะเอาเงินจากไหนจ่ายแล้วอาจารย์ช่วยเหลือปีที่แล้วอาจารย์ช่วยน้ำท่วมไปล้านกว่าบาททหารอาจารย์ช่วยไปล้านกว่าบาทอาจารย์บริจาคน้ำพริกทีหลายแสนบาทล่าสุดเพิ่งบริจาคไป 5,000 กระปุกมูลค่าประมาณ 500,000 บาทอาจารย์ช่วยเหลือแบบนี้ตลอดคำถามเอาเงินจากไหนอ่ะแล้วสิ่งที่อาจารย์ใช้เงินอาจารย์หาเงินก็จริงแต่อาจารย์ไม่ได้ใช้ฉ่ำน
1: ะ
0: แล้วที่อาจารย์ใช้อาจารย์ไปทำอะไรอาจารย์ทุบบ้านเพื่อที่จะเปิดโล่งทุบห้องตัวเองทิ้งสร้างบ้านใหม่สร้างพื้นที่ใหม่เพื่อให้ตัวเองหลบไปนอนบ้านไม้หลังเล็กๆเพื่อทำอะไร

0: เปิดบ้านตัวเองให้คนมาฟังธรรมที่บ้านอาจารย์ถมที่เทปูนปลูกต้นไม้หมดเป็นแสนทำลำธารเพื่อให้คนมีบรรยากาศในการฟังธรรมดีๆให้เกิดความสงบในบ้านของตัวเองเพราะเราไม่อยากไปพึ่งพาอาศัยที่อื่นแล้วลงทุนกับบ้านตัวเองมันจบเพราะมันคือสถานที่ของเราเพราะนั้นแล้วถ้าจะไม่หาเงินเอาเงินจากไหนทำกิจกรรมพวกนี้แล้วอาจารย์เลี้ยงข้าวน้ำฟรีทั้งทุกมื้อเช้ากลางวันเย็นแถมหิ้วกลับบ้านอีกฟรีหมดไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่รับบริจาคด้วยคำถามคือเงินใครก็เงินอาจารย์แล้วทีนี้เวลาถ้าเราไม่หาเงินเราจะดูแลเรื่องพวกนี้ยังไงคนขอรับบริจาคจากเราคนตกทุกข์ได้ยากคนพิการคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคนอะไรต่างๆนานติดเตียงมาขอเงินอาจารย์เยอะมากอาจารย์ไม่ขอเงินก็ได้ขอแพมเพิร์สขอข้าวสารขอปลากระป๋องอาจารย์ดูแลคนเบื้องหลังเราเนี่ยเป็นล้านนะคำถามคือ
1: นั่นแสดงว่าตื่นทำกับตื่นทำหากินเนี่ยมันคู่กัน
0: มันต้องคู่กันพระพุทธเจ้าจึงตรัสในอริยมรรคมีองค์8ว่าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสมัยครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีเป็นโสดาบันนะเป็นเศรษฐีเป็นโสดาบันแล้วแถมอุปถัมภ์พุทธศาสนาแล้วทำทานเก่งมากแล้วหาเงินเก่งมากแล้วเขายังคงหางานอยู่นั่นโสดาบันนะเพราะนั้นอาจารย์ปฏิบัติธรรมอาจารย์นุ่งขาวองขาวอาจารย์ยังคงปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมแล้วทำไมอาจารย์จะทำสัมมาอาชีพเลี้ยงชีพชอบไม่ได้คำถามอาจารย์หลอกลวงใครอาจารย์ช่อโกงใครอาการโกงเงินใครไม่มีอาจารย์ทำด้วยความสุจริตเสมอเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ทำมาหากินหนักมากหนึ่งส่วนหนึ่งคืออาจารย์ทำสถานปฏิบัติธรรมแล้วสถานปฏิบัติธรรมทำในรูปแบบมูลนิธิคนตื่นทำที่สำคัญคือเงินอาจารย์ลงไปเยอะมากมันไม่ใช่ว่าเปิดรับบริจาคอย่างเดียวรับบริจาคอย่างเดียวมันไม่ได้เยอะหรอกอาจารย์ต้องทุ่มตัวเองอะหาเงินเพื่อเอาเงินเนี่ยไปยัดลงมูลนิธิเพื่อให้สถานปฏิบัติธรรมให้คนมาฮิวใจเยอะๆที่ตอนนี้กำลังเป็นโปรเจกต์ใหญ่เราจึงต้องหาเงินเยอะมากกว่าเดิม
2: ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เคยเชิญอาจารย์เบียร์มาปีที่แล้วก็น่าจะเชิญมา 2-3 ครั้งนะคะอาจารย์เบียร์ใช้คำว่าอยู่ในจุดสูงสุดเลยก็ได้เพราะว่าตอนนั้นโอ้โหตระเวนออกรายการจะจองคิวอาจารย์เบียร์เนี่ยต้องจองล่วงหน้ากันแต่อยู่มาวันหนึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์ก็เคยออกมาไลฟ์ถ้าเคยดูรายการอาจารย์ก็พูดในไลฟ์บอกว่าช่วงนี้เรามันก็คงชื่อเสียงไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนบางรายการเขาก็ไม่ได้เชิญเราแล้วมันกลายเป็นว่าชื่อเสียงที่มันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยอาจารย์บริหารจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับแต้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ค่ะ

ซีเน็ตฟอรัม2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการที่จะเปิดโลกองค์ความรู้ไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะงานวิจัยไม่ควรอยู่แค่ในตำราวิชาการแล้วพบกันครับ

0: นับสนุนโดย Collect Because We Care เพราะเราห่วงใยโดยบริษัท Billion Million Trading จำกัด
1: ก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆเหตุการณ์นะคะของบ้านเมืองเนี่ยก็จะมีอาจารย์เบียร์คนหนึ่งแหละที่จะออกมาไลฟ์แสดงความเห็นกับเหตุการณ์นั้นๆหลายครั้งหลายคราวอาจารย์เจอกระแสตีกลับเจอข่าวดราม่าเจอเรื่องลบๆย้อนกลับมาหาบ่อยครั้งอาจารย์รู้สึกยังไงคะจากคนที่อาจจะได้รับความนิยมมากๆอยู่ต่อมาหลังๆพูดอะไรก็เหมือนจะมีคนคอยจับผิดคอยสังเกตว่าเราจะพูดอะไรแล้วกระแสมันตีกลับอาจารย์เผชิญกับสิ่งเหล่านี้ยังไงคะ
2: โกรธเขาไหม
3: โกรธเขาไหม
4: ไม่โกรธ
2: ใช่ไหม
4: อาจารย์ยอมรับตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนอย่างชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์พูดตลอดเวลาว่าชื่อเสียงมันไม่ได้อยู่ตลอดทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมชื่อเสียงยิ่งเสื่อมเร็วกว่ายิ่งกว่าเรื่องอื่นแต่ไม่มีอะไรเสื่อมไปกว่าเร็วไปกว่าจิตใจของตัวเองมันเสื่อมเร็วยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสภาวะของการเสื่อมของจิตที่มันเกิดดับตลอดเวลาแล้วมันเร็วมากเราเรื่องสภาวะทางโลกที่มันเสื่อมแบบนี้เป็นเรื่องปกติคนเคยชอบเราเกลียดเราก็ได้คนเคยยินดีกับเราหักหลังเราก็ได้เพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยใครด่าอาจารย์เนี่ยโอ้โหสังคมนี่ลุมประณามคนนั้นทัวร์พาไปลงกันหมดแม้แต่พระแต่เจ้ามันยังไม่เว้นกันเลยนะมันไปลุมพระกันหมดตอนหลังมาอาจารย์พูดอะไรปุ๊บมันมาลุมอาจารย์แทนแล้วทีนี
1: ้
4: มันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเวลาเจอกระแสตีกลับอาจารย์ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อยากฆ่าพยาบาลอย่างล่าสุดเนี่ยที่อาจารย์โดนดราม่าทั้งประเทศเรื่องกรณีไฟไหม้เนี่ยซึ่งความเป็นจริงอาจารย์ให้ความเห็นเกี่ยว

0: เรื่องหลักธรรมอาจจะไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่วนกฎหมายเป็นเรื่องของกฎหมายอาจารย์พูดเรื่องการรับผลการกระทำคนก็ไปตีความกันฟังไม่จบฟังไม่ดีสุดท้ายไปตีความแล้วก็มาโบยแล้วข้อความที่ตัดกันไปก็เข้าใจว่าอาจารย์ไม่เยียวยาซึ่งความเป็นจริงไม่ใช
1: ่
0: ทีนี้เวลามันเป็นอย่างนั้นคนเข้าใจผิดอาจารย์ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวิบากกรรมของอาจารย์ที่ต้องรับถามว่าจะทุกข์ไหมไม่อาจารย์ยังคงตื่นเช้าไปบรรยายทำเป็นปกติอาจารย์ยังคงตลกปกฮาอาจารย์ยังคงเล่นด่าในไลฟ์สดเป็นปกติใครเชิญไปไหนก็ไปเหมือนเดิมไม่รู้สึกอะไรเพราะนั้นอาจารย์เชื่อว่าความเสื่อมมันเป็นปกติมีเสื่อมมีเจริญเป็นธรรมดาของโลกวันนี้เคยเจริญวันหน้าเสื่อมวันนี้เสื่อมวันหน้าเจริญใหม่ก็ได
1: ้
0: อันนี้จังไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจารย์ก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกติดใจกับอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสนใจเฉพาะ FC เราคนที่ไม่ใช่ FC เราจะไม่ฟังก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันอย่างเหตุการณ์ล่าสุดอย่างเงี้ยทนายหลายคนอินฟลูเอนเซอร์หลายคนพูดออกมาพูดอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบโต้อาจารย์จะตอบโต้เฉพาะในมุมที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ถ้าเขาจะพูดอาจารย์จะไม่ชิงจะไม่วิ่งไปที่ตัวบุคคลเพราะว่าเราไม่ได้มีประเด็นกับเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาด้วยเขาจะด่าเรานะแต่เราก็จะไม่โกรธอย่างพอเวลาใครก็แล้วแต่อย่างคุณแบลลี่เนี่ยดูจะพูดเหมือนไม่ตรงกับอาจารย์แต่จะเข้าใจในมุมของกัลยาณมิตรและเข้าใจในมุมของความเห็นต่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าความเห็นต่างของคนในโลกมันเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าเรียกประมาณบอกว่าไม้ในป่าเนี่ยมันมีหลายต้นไม้มากและมีหลายพันหลายชนิดนั่นคือความสวยงามของป่าที่มีต้นไม้ที่มันแตกต่างกันเช่นเดียวกับความแตกต่างกันที่มันมีความหลากหลายของความคิดในสังคมเมื่อมันมีมากมันก็เกิดความสวยงามในสังคมแต่ต้องไม่ทำร้ายทำลายทำอันตรายแก่กันแต่ในยุคปัจจุบันเวลามันทัวลงใครเนี่ยมันจะเอาให้ตายมันจะซ้ำเติมไม่หนักอาจารย์ก็มีหน้าที่ในการยิ่งจะต้องด่ายิ่งจะต้องสอนยิ่งจะต้องบอกว่าคือยิ่งจะต้องสู้กับความเลวความชั่วเหล่านี้อาจารย์จึงเลยไม่รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจหรือแบบกูน้อยใจว่ากูเลิกทำดีกว่ากูไม่อยากทำแล้วกับเรื่องแบบนี้เลิกสอนดีกว่าสอนแล้วคนไม่อาจารย์กับยิ่งต่อสู้หนักเขาอีกว่านี่แหละปัญหาที่กูกำลังด่ายทุกวันนี้นี่แหละคือเรื่องที่ว่ากูจะต้องพูดเพื่อต่อต้านกับสังคมที่มีความเห็นผิดหรือมีความเห็นไม่ถูกต้อง
2: แสดงว่าต้องทำงานหนักขึ้น
0: ต้องทำงานหนักขึ้นเพราะเราเห็นเลยว่าความชั่วความเลวมันทวีความรุนแรงในโลกความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต่างแล้วจะเอากันตายนี่อันนี้แหละผิด
1: ค่ะอาจารย์แต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์ก็พูดไว้หลายครั้งหลายคราวแล้วล่ะว่าถึงเวลาจะไปบวชจำได้ว่าเคยมาในรายการก็บอกว่าน่าจะประมาณปลายปีที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดณวันนี้อาจารย์เบียร์ก็ยังนั่งบรรยายธรรมแบบเดิมยังไม่ได้เดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์มีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้อาจารย์ยังไม่ถึงเป้าหมาย
0: คดีเดิม
1: คดีเดิม
0: ยังไม่จบอัยการยังไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยอาจารย์ยังต้องไปเซ็นเอกสารที่อัยการอยู่ทุกวันเนี้ยว่าจะสั่งฟ้องเมื่อไหร่ก็ต้องรอไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ปล่อยก็ยังต้องยื้อกันไปอย่างเงี้ยก็ยังมีคดีตัวเนี้ยก็จะไม่รู้จะลากยาวกันไปถึงไหนก็ต้องไปตามเหตุเพราะมันเป็นคดีอาญ
1: า
0: เรื่องหมิ่นประมาทมหาเถรสมาคมทนายดังท่านหนึ่งฟ้องกล่าวโทษก็ต้องไปตามนั้นอย่างเงี้ยแล้วก่อนนั้นแล้วก็มีมาคดีมาอีกคดีนึงอีกตามมาติดเรื่องกรณีวัดนาป่าพงที่อาจารย์เคยไปออกรายการหนึ่งแล้วตะหลังมามีเรื่องพัวพันเกี่ยวกับเรื่องยักยอกเรื่องกรณีอะไรนะอาจารย์เข้าใจผิดว่าเขาเป็นแพ่งแต่ไปเข้าใจว่าเป็นอาญาเป็นอะไรเข้าใจไม่เข้าใจซึ่งอาจารย์งงภาษาศัพท์ไม่เข้าใจก็ไปใช้คำว่ายักยอกซึ่งความเป็นจริงใช้คำนี้ไม่ได
1: ้
0: เพราะมันเป็นคดีแพ่งเป็นอาญาอะไรที่ตามเขาพูดอาจารย์ไม่รู้เรื่องที่เขาอธิบายตะหลังมารู้ทีหลังเขาฟ้องแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาไปอะไรไปขึ้นสังคมหรือคุณศาลก็ต่อสู้กันไปว่าเราไม่มีเจตนาเพราะเราเข้าใจอย่างนั้นอะไรเงี้ยตามข่าวที่เขาสื่อกันมาตามข้อมูลเอกสารที่เขาให้ปรากฏไปสืบกันมาเอาไม่ใช่ก็ต้องถ้าผิดเราก็ต้องว่ากันตามผิดเราก็ต้องขอโทษขอโพยกันว่ากันไปเนี่ยมันก็ยังมีคดีพวกนี้คาราคาซังมันก็เลยเป็นเหตุให้บวชไม่ได้มันก็เลยยังลากยาวกันมาอยู่ทุกวันตอนแรกอาจารย์น่ะยุติบทบาททุกหมดแล้วงดออกบรรยายทั้งหมดตอนหลังมาเนี่ยพอเวลาโดนคดีอาจารย์ประกาศว่าถ้าไม่ถอนกูจะกลับไปรับงานบรรยายเหมือนเดิมนะก็เจตนาฟ้องไม่อยากให้บรรยายไม่ใช่เหรอไม่อยากให้เด็กนักเรียนรับรู้ไม่ใช่เหรอเห็นตอนนั้นล้อแรกกับเชิญกระทรวงศึกษาธิการทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้คนนี้มันออกไปสอนธรรมะก็เนี่ยจะไปบวชเนี่ยปล่อยสิไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยกลับไปบรรยายต่อน
1: ะ
0: ปรากฏเขาก็ไม่ปล่อยอาจารย์ก็เลยบอกทางการกูประกาศรับงานบรรยายเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็เลยกลายเป็นงานบรรยายมากกว่าเดิมอีกทีนี
1: ้
0: แล้วงานบรรยายไม่พอยังมีงานรีวิวสินค้ามาอีกกลายเป็นไม่ได้หยุดเลยทีนี้หนักกว่าเดิมก่อนหน้านี้อีก
1: ค่ะอาจารย์ถ้าดูภาพในอดีตอาจารย์นะคะเดี๋ยวทีมงานฝากขึ้นรูปด้วยก็มีคนบอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาเรียกว่าบินเบียร์ร่างทองเหมือนกันนะคะสมัยที่เข้าฟิตเนสหรือว่าสมัยหนุ่มๆสมัยทำงานเนี่ยก็เป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งเลยละกันแต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์จะไม่มีวันที่จะย้อนกลับไปใช้ชีวิตทางโลกแบบภาพที่ปรากฏในอดีตแล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่คงไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้แล้วถ้าจะใช้ชีวิตเต็มที่ก็คืออาจารย์ออกจากศีล8แล้วรักษาศีล5เพราะเนื่องจากสุขภาพเพราะตอนนี้อาจารย์กินวันละมื้อนอนก็น้อยแล้วแต่ทำงานหนักมากนอนวันละแค่2ชั่วโมง

0: ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมีแต่วันพักเท่านั้นที่จะได้นอนวันละประมาณ 5-6 ชั่วโมงวันที่พักคือวันหยุดของตัวเองที่ตั้งไว้เมื่อก่อนก็ไม่เคยมีวันหยุดแล้วตอนหลังมาเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าวันนึงจะเปลี่ยนก็มีอยู่แค่อย่างเดียวคือเลิกอุโบสถแล้วไปรักษาศีล5แต่ยังอยู่ในฐานะของการสอนธรรมะและเป็นครูบาอาจารย์ของการสอนให้คนตื่นรู้ในหลักธรรมะเหมือนเดิมแต่ถ้าจะย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบนี้คงไม่มีอีกแล้วเช่นกลับไปเล่นฟิตเนสก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าการเล่นฟิตเนสของเราไม่ใช่สุขภาพเราเล่นฟิตเนสเพราะเราอยากหล่อดังนั้นถ้าเราจะสุขภาพคือเต็มที่ก็คือเราเดินเยอะขึ้นออกกำลังเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามแบบนี
1: ้ดูหน้าตานี่สมัยเด็กๆคงเกเรน่าดูเกเรไม่ถามจริง
0: เด็กๆอาจจะเรียบร้อยมากถ้าเด็กเลยนะโคตรเรียบร้อยจะมาเริ่มเกเรคือเรียนมหาลัยอาจารย์อยู่ในกรอบในล่องในรอยตลอดเป็นเด็กกิจกรรมเป็นประธานนักเรียนเป็นเด็กกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ชอบรักเอ็นดูได้สิทธิพิเศษในโรงเรียนทุกอย่างแล้วถือศีลด้วยอาจารย์ถือศีล8ตั้งแต่เด็กนะสมัยเด็กไปตามถือศีล8กับพ่อแม่เอ้ยกับย่าเพราะย่าแกไม่แข็งแรงกินข้าวไม่กินข้าวเย็นตั้งแต่เด็กสวดมนต์ตั้งแต่เด็ก10ขวบก็ไปแล้วตอนหลังมาพอเวลาเริ่มโตก็เลิกรักษาศีล8ไปเพราะว่าย่าเสียพอเราย่าเสียไปก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็ไปอยู่กับเรื่องหมอดู อะไรอย่างนี้ก็ไปเรื่องของพิธีกรรมอะไรไปก็ไปก็เป็นเด็กกิจกรรมด้วยความที่เราอยู่ในกรอบแบบนี้มันเลยทำให้เราเป็นเด็กเรียบร้อยแต่วันหนึ่งไปมหาลัยอ่ะมันออกจากกรอบอ่ะพ่อแม่ไม่อยู่บังคับได้ไปนอนหอพักก็เละเลยหลุดออกจากกรอบทีนี้หลุดยาวเลยหลุดเละเทะเปื้อนเปื้อนไปหมด
1: พ่อแม่ขอโทษพ่อแม่มีอาชีพอะไร
0: พ่ออาจารย์รับราชการเทศกิจส่วนแม่อาจารย์เป็
1: น
0: ที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็แม่อาจารย์เป็นตั้งแต่พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็บริษัทระดับประเทศแล้วก็เป็นผู้จัดการช่วงอายุก็เป็นผู้จัดการแผนกของบริษัทก็เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยก็เงินเดือนแต่ละคนก็ไม่ได้สูงไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็เลี้ยงลูกให้แบบจบสูงได้แล้วก็มหาลัยมองเทพก็ไม่ใช่ค่าเทอมถูกๆแล้วจ๊ะก็โคตรล้างผ่านเลย
1: มีพี่น้องกี่คน
0: มีน้องสาว1คนซึ่งน้องสาวก็เรียนเอกชนเหมือนกันแล้วมันเป็นช่วงรอยต่อเพราะอาจารย์ซิ่วช่วงรอยต่อคืออาจารย์เรียน2ปีน้องก็จะเข้า2ปีเขาก็จะหนักแค่2ปีแต่ปรากฏอาจารย์ดันซิ่ว2ปีไปแล้วดันมาพาเขาหนักอีก4ปีเพราะว่าอาจารย์เข้าปี1อีกรอบนึงน้องก็ปี1ด้วยอย่างเงี้ย
2: เหมือนส่ง2คนพร้อมก
0: ัน ใช่มันก็เลยกลายเป็นส่ง2คนพร้อมกัน
1: ก่อนจะเป็นคนตื่นทําถามจริงเคยมีแฟนมีครอบครัวมั
0: ้ยไม่มีครอบครัวแต่มีแฟนมีแฟนก็คือมีแบบมีไปปกติเหมือนคนทั่วไปอ่ะแต่อยู่กินกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบอยู่กินใช้ชีวิตกันมีลูกมีอะไรขนาดนั้นไม่มีก็
2: ค
0: ือใช้ชีวิตตามปกติแต่เรามันเป็นแบบเรามันเสเพลด้วยมันเพลย์บอยด้วยอะไรด้วยมันก็เดี๋ยวลักเลิกๆมีไปเป็นปกติเหมือนแบบวัยรุ่นปกติทั่วไป
1: แล้วตอนนี้มีแฟนมั
0: ้ยไม่มีสิมันมีไม่ได
1: ้เอามีคนเค้าบอกมีดวงดาลงดารา
0: ไอ้ขวัญน่ะเหรอ
1: เออไง
0: ไอ้นั่นมันขวัญผวาสําหรับชีวิตอาจารย์มันตามหลอกหลอนตลอดเวลาไม่มีไอ้ขวัญนี่มันเป็นรุ่นน้องอาจารย
2: ์
0: มันเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยแต่จริงๆเราเรียนรุ่นเดียวกันแต่มันอายุน้อยกว่าอาจารย์เพราะว่าเราซิ่วมาก็เลยมาเจอกันแล้วตอนหลังมาก็มารู้จักมาสนิทอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพอเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบมันเข้าขากันได้ดีอ่
2: ะ
0: และกว่ามันเป็นอ้องอ้องเอออ
2: ่ะ
0: แล้วสไตล์เราก็คือชอบด่าอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นพอเวลามาเจอกันมันก็เลยเข้าขากันดีคนก็เลยไปจิ้น
2: เป็นคู่จิ้น
0: อยากให้เป็นแฟนแต่มันจิ้นกันมันไม่ดูสภาพเราเลยเออถ้าเราหน้าตาเป็นพระเอกอย่างนี้นะใส่ชุดปกติมีผมก็เออก็ว่าไปอย่างแต่สภาพอย่างนี้รักษาอุโบสถจะจับให้เป็นคู่กันอย่างนี้
2: อาจารย์เบียร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าบอกว่าอนาคตข้างหน้าถ้ากลับมาแค่ถือศีล5เนี่ยจริงคนถือศีล5เค้าก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีครอบครัวได้
0: มีได้
2: แต่อาจารย์ไม่
0: อาจารย์ไม่ได้คิดอนาคตเป็นเรื่องของอนาคต
1: ไม่เจอหรือเปล่ายังไม่เจอคน
2: ก็ไม่ได้ปิดกั้น
0: ไม่ได้ปิดกั้นคือในเวลานี้ปิดกั้นนะถ้าเวลานี้คือปิดกั้นเพราะเวลานี้อยู่ในอุโบสถมีไม่ได้แต่ถ้าอนาคตถ้าอาจารย์กลับไปสมมุติมันมีโอกาสว่าสุขภาพอาจารย์แย่จริงๆสัญญาณของอาจารย์ที่จะกลับมารักษาศีลอีกครั้งนึงที่อาจารย์เคยพูดไว้แล้วประกาศไว้กับทุกคนก็คืออาจจะเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งนึงคือมีอาการผิดปกติเพราะจะเคยเข้าโรงพยาบาลครั้งนึงแล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ำในสมองที่ส่วนหน้าอักเสบแล้วมันปวดหัวรุนแรงมากถ้ามีอีกครั้งนึงนั่นแหละจะเป็นสัญญาว่าจะต้องกลับมารักษาศีล5เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองไม่งั้นมาโอกาสในการจะอยู่สอนธรรมะคนจะยากแล้วถ้าวันนั้นค่อยว่ากันเป็นไปตามเหตุแต่ณวันนี้ไม่มี
2: ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ถามแทนคนที่เขาฝากถามมาว่าวันนี้อาจารย์พบเจอผู้คนเยอะแยะมากเลยไปในแต่ละที่ถามจริงๆอ่ะมันมีภาวะเขาเรียกว่าใจแกว่งมั้งไหมฮะเวลาเราไปเจอคนสวยๆอะอย่างของคุณขวัญก็พูดถึงแล้วมันจะมีคนอื่นๆอีกที่มันทำให้เรารู้สึกว่า
0: อยากได้เขาเ
2: น
0: ี่ยเหรอ
2: ใช่ไม่ถึงเราใช้คำว่าใจแกว่งมันรู้สึกไม่นิ่งอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เป็นอาจารย์แบบนี้ไหมถามจริงๆเปิดตอบจริงๆเลย
2: ชอบคนใหญ่คนโต
1: ชอบเป็นคนชอบคนใหญ่คนโตไหม
0: ไม่ชอบคนใหญ่คนโตชอบคนตัวเล็ก
1: อ๋อ หมด

0: หมดโอกาส
1: เป็นรุ่นพี่อาจารย์หลายปีค่ะรุ่นพี่อาจารย์หลายปี
2: ถามว่ามีความรู้สึกจะต้องพูดอย่างนี้ก่อน
1: ค่ะ
2: บุคคลที่จะไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยคือคนที่ได้อริยบุคคลขั้นอนาคามีอนาคามีตัดกามออกแล้วเพราะนั้นต้องตอบจริงๆว่าอาจารย์ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความรู้สึกแต่วิธีการของอาจารย์คืออาจารย์เจริญมรรคตลอดเจริญมรรควิธีของพระพุทธเจ้าคือพยายามต้องเดินหลีกออกเพราะวิธีการของอาจารย์คืออาจารย์จะไม่ให้ใครก็ตามคุยส่วนตัวกับอาจารย์จะไม่ให้ใครก็ตามมีโอกาสได้ไลน์โทรศัพท์มาคุยส่วนตัวไม่อาจารย์ใช้วิธีการคุยส่วนตัวกับแอดมินเท่านั้นเวลามีอะไรหมีใครใกล้ตัวอ้นใครใกล้ตัวก็คืออาจารย์จะโยนให้หมดเพื่อให้เขาเนี่ยติดต่อแทนอาจารย์แล้วเวลาจะคุยต้องอยู่กับอาจารย์อ่ะต่อสายคนนี้ยายขวัญอย่างเงี้ยไอ้จ้าไอ้ขวัญกำลังมีเรื่องสายไอ้ขวัญนี่จะให้กำลังใจมาหน่อยก็ต้องให้แอดมินคนต่อสายแล้วให้เขาต้องอยู่กับอาจารย์แล้วจะคุยโทรศัพท์จะไม่มีการคุยเรื่องลับเรื่องส่วนตัวไม่มีเด็ดขาดอาจารย์ใช้วิธีป้องกันแบบนี้หลายคนมากจะขอเบอร์ส่วนตัวอาจารย์อาจารย์บอกติดต่อมีว่าง่ายกว่าหลายคนหลายทีมงานไม่ว่าจะใครบอกอยากได้ส่วนตัวของอาจารย์บอกมันมีคนเคยขอไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์ตัดทุกทางไม่ให้ทั้งสิ้นตัดจบง่ายกว่าเพราะนั้นวิธีการป้องกันคือไม่สร้างเหตุไม่เกิดเหตุ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้มันก็จะมีในวงการพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะแยะเลยเนาะเป็นข่าวไม่น้อยกันในแต่ละวันเลยอาจารย์มีมุมมองยังไงคะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการพระพุทธศาสนาในบ้านเรา
2: ความเสื่อมมันเป็นธรรมดาไม่เป็นธรรมดาในวงการพระสงฆ์มีพระชั่วมีพระดีเยอะแยะเป็นเรื่องปกติในโลกก็มีพระชั่วพระดีในวงการทุกวงการตำรวจอะไรทหารมันมีหมดเป็นธรรมดาเราต้องมองเรื่องนี้เป็นธรรมดาแม้แต่ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าที่ยังทรงมีพระชนอยู
1: ่
2: ก็ยังมีพระชั่วพระเลวยังมีพระทะเลาะเบาแหวงกันจนพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามเตือนแล้วไม่ฟังพระองค์เดินหนีเลยเดินหนีย้ายไปที่อื่นเลยไม่อยู่ให้จัดการและระลึกความละอายชั่วตัวบาปของตัวเองมันไม่ใช่ไม่มีมันมีเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นในวงการมันจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่หน้าที่เราคือหัดยอมรับความจริงว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเขาก็คือมนุษย์ที่กำลังเริ่มต้นในการขัดเกลาเขาย่อมแพ้ต่อกิเลสตัณหาของตัวเองเราไม่ได้บวชเราก็ยังแพ้กิเลสตัณหาของตัวเองแต่แพ้กิเลสกับตาของตัวเองแต่เราอยู่ในบริบทที่มันไม่เสื่อมเสียแต่พระเขาไปฝึกฝนขัดเกลาตัวเองแต่เขาแพ้กิเลสตัวเองแต่มันอยู่ในบริบทของความเสื่อมเสียดังนั้นตัวที่เป็นพระเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยสู้กิเลสตัวเองไม่ได้ควรจะถอยออกจากพระซะลาออกจากสมณะเพศของตนด้วยการสึกขาลาเพศออกมาไม่ควรจะจมปักเมื่อรู้ตัวเองผิดแล้วอยู่ไม่ได้ควรไล่ตัวเองสึกมาไม่ควรอยู่แต่ปัจจุบันอาจจะมีการทำมาหากินได้เงินได้ทองอยู่ชีวิตสุขสบายก็เลยไม่อยากออกไม่กล้าออกเพราะกลัวไม่รู้จะมาทำมาหากินอะไรแก่แล้วอะไรแล้วอันนี้เรียกว่าไม่รับผิดชอบต่อธรรมะและวินัยของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยอุตส่าห์พึ่งพิงอิงอาศัยต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพของตัวเองด้วยอาชีพของพระเพราะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นธรรมดาได้ศาสนาไม่ได้เสื่อมจากพระที่ทำผิดศาสนามันเสื่อมจากใจเราใจเราที่เราศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่มากพ
1: อ
2: พระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมธรรมะของพระองค์ไม่เสื่อมและอริยบุคคลของพระองค์ไม่เสื่อมคำว่าสงฆ์สาวกเพราะนั้นพระทั้งหมดในประเทศเราไม่เรียกสงฆ์เราเรียกภิกษุที่จะเรียกถูกต้องแล้วห้ามเรียกภิกษุสงฆ์ด้วยต้องเรียกภิกษุเฉยๆสงฆ์ต่อท้ายจะใช้เฉพาะอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเราเรียกว่าพระสงฆ์เรียกผิดต้องเรียกพระภิกษุเพราะนั้นถ้าคำว่าสงฆ์เนี่ยไม่มีคำว่าเสื่อมแต่ถ้าภิกษุเสื่อมได้ตลอดเวลาเพราะยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาเพราะนั้นเราต้องให้โอกาสท่านว่าเอ้ยสื่อออกมาแล้วก็ให้ท่านไปฝึกฝนอบรมตัวเองต่อไปเพราะนั้นเราต้องเข้าใจในบทวันนี้เสื่อมไม่เสื่อมขึ้นอยู่กับใจถ้าธรรมะของพระองค์ยังคงตั้งมั่นอยู่ในใจเราแล้วเรายังคงขวนขวายในการปฏิบัติธรรมต่อไปในฐานะของเราศาสนาไม่มีเสื่อม
1: ค่ะอาจารย์เราเนี่ยทำรายการกฎหมายกับผู้การแต้มเนี่ยเราก็พบว่าท้ายที่สุดแล้วปัญหาในสังคมไทยทุกวันนี้มันเกิดจากคนไม่กลัวบาปไม่กลัวกฎหมายตกมันนรกมันไม่มีจริงอ่ะไม่รู้ไม่เคยตกไม่รู้ว่าตกแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยยังรู้สึกว่ายังอยากจะทำผิดอยากจะทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์อยากกระตุกเตือนคนพวกนี้ยังไงดีคะ
2: คือสุดท้ายแล้วต้องเข้าใจว่าเรามองไม่เห็นภาพนรกแต่ถ้าเขาบอกเราไว้ก่อนล่วงหน้าว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเจอถ้าเรากลัวสักนิดหนึ่งมันก็จะปลอดภัยสำหรับตัวเราพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปมานรกเนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนเอาหอกเอาดาบมาแทงตัวเองเนี่ยวันละ300เล่มเช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็นอีก100เล่มหลังมื้ออาหารเลยพูดง่ายๆแล้วไม่ตายอ่ะเจ็บทรมานอยู่อย่างนั้นแผลติดเชื้ออยู่อย่างนั้นเราคิดว่าเราจะรับสภาพความเจ็บปวดนั้นไหวมั้ยนั่นยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่านรกยังไม่ได้เสียเสี้ยวของความเจ็บปวดในนรกทีนี้เวลานรกเนี่ยมันก็บอกโอ๊ยมันแค่เป็นหลอกให้

0: ความสำเร็จแต่ตัวเองต้องไปติดคุกลูกถามหาพ่อพ่อแม่ของตัวเองไม่มีคนดูแลตัวเองต้องไปอยู่ในคุกคำถามคือไม่รู้สึกทุกข์กับเรื่องนี้เลยเหรออาจารย์ไปบรรยายในเรือนจำบ่อยมาก
1: นี่คือนรก
0: ถูกต้องเนี่ยมันคือนรกในใจหลายคนรู้สึกผิดในไม่รู้สึกผิดว่าเขาทำผิดเรื่องนี้แต่เขารู้สึกเสียใจที่เขาพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงลูกเขาจะอยู่ยังไงหมาเขาจะอยู่ยังไงเขารู้สึกกังวลเรื่องนี้คำถามนั่นแหละต่อให้ไม่รู้สึกผิดกับการกระทำแต่การกระทำที่เรากระทำไปแล้วนั่นแหละมันทำให้รู้สึกแย่ขนาดไหนในขณะที่มีชีวิตอยู่จากการพัดภาคผิดหวังจากบุคคลอันเป็นที่รักไม่ละอายเรื่องการทำชั่วก็สงสารคนที่เรารักเขาบ้าง
2: ค่ะนรกบนดินน่ะมันมีแล้วถึงจะยังไม่ต้องตกนรกจริง
0: ถูกต้อง
2: ค่ะผู้การแต้มฟังเรื่องราวของอาจารย์เบียร์มาทั้งหมดรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็คือจริงๆอาจารย์เบียร์ก็มาพูดหลายครั้งแล้วก็สอนตามอะไรนะตาม
2: บรรยายทำที่
1: ต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้มาแต่เวลาคนเนี่ยไม่รู้ตัวตนอาจารย์จริงเนี่ยวันนี้เราได้รู้ตัวตนน
2: ะ
1: อาจารย์บางอย่างอาจารย์ไม่เคยพูดที่ไหนบางอย่างอาจารย์ก็มาพูดที่นี่แต่สิ่งที่เรารู้ว่าบางคนบอกนรกไม่มีจริงอ่ะจริงๆนรกมันมีตลอดเวลานะนรกในใจเขาบอกนรกในใจมันมีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอาจารย์ก็ได้มาสอนให้รู้ว่าอันนี้เป็นประโยชน
2: ์
1: นั่นรายการเราก็จะเอาบุคคลสำคัญบุคคลที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญและต่างๆนี่มาออกในรายการนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้กระตุกสังคมสั่งสอนสังคมชี้นำสังคมอะไรให้เป็นในทางที่ดี
2: ะ
1: นะครับ
2: อาจารย์เบียร์มีคู่แข่งแล้วนะคะคู่แข่งแต้มคนตื่นทำฟังมา50นาทีบรรลุแล้วค่ะ
0: ดีมากเลยดีมากเลย
2: อาจารย
1: ์แต่จริงๆแล้วตื่นเต้นมาก
2: อาจารย์พูดถึงตัวเองแค่1ประโยคปิดท้ายถ้าจะให้นึกถึงคนตื่นทำอาจารย์เบียร์อยากให้เขานึกและจดจำเราแบบไหนคะ
0: ยอมรับตามความเป็นจริงถ้าเรานึกถึงอาจารย์นึกถึงเลยว่าความจริงทนต่อการเพ่งพิสูจน์อย่างที่ตอนแรกบอกเลยก็คือว่าธรรมะไม่มีคำปลอบใจจริงๆอาจารย์ไม่เคยพูดคำนี้จริงๆคำเนี้ยมันมาจากอาจารย์แดงกีตาร์แล้วเขาก็ไปพูดกันแต่สุดท้ายแล้วคนจะนึกถึงอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์จะสอนต้องโดนด่าใครไม่พร้อมโดนด่าอย่าให้อาจารย์สอนเพราะนั้นถ้าจะนึกถึงอาจารย์ถามกูกี่ครั้งมึงโดนด่าทุกครั้งนั่นแหละสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้โดนด่าซะบ้างแล้วชีวิตจะดีขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะตามใจตัวเองตลอดจนวันตายสุดท้ายเราจะชนะใจตัวเองไม่ได้เลย
1: พี่ปูถามหลายครั้งเมื่อกี้เนี่ย
2: ใจตัวเองสำคัญแต่ผมอยู่แถวนี้ด้วยท้ายที่สุดแล้วใจตัวเองสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะ Art of Life by พลอยค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ที่ฟังอาจารย์เบียร์มาทั้งหมดได้ข้อคิดแง่คิดอะไรบ้างพบกันช่วงหน้ากับ Art of Life by พลอยค่ะ

0: จาะครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: Art of Life by พลอยสนับสนุนโดยรัตนาบดีแลนด์คลังสินค้าขนาดใหญ่ต้องรัตนาบดีแลนด์โทร082-628-9789
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วง Art of Life by พลอยตัวตนคนตื่นธรรมปลุกสติให้ตื่นรู้ด้วยความเข้าใจจริงบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่คำปลอบใจแต่คือความจริงที่ทำให้เราต้องหยุดและหันกลับมามองตัวเองวันนี้ Art of Life ชวนมองธรรมะในมุมคิดของอาจารย์เบียร์เพราะธรรมะไม่ใช่คำปลอบใจแต่คือสิ่งที่ปลุกให้เราตื่นจากความเคยชินตื่นจากอารมณ์แล้วก็ตื่นจากการเพ่งโทษหรือการมองปัญหาที่ผู้อื่นอยู่เสมอในทางจิตวิทยาแนวคิด Mindfulness สอนให้เรากลับมาเห็นใจตัวเองในปัจจุบันโกรธก็รู้ว่าโกรธอยากรู้ว่าอยากทุกข์รู้ว่าทุกข์และเมื่อเราเห็นใจตัวเองเราจะมีทางเลือกแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์เลือกแทนเราและบางทีการแก้ที่ใจเราอาจงดงามกว่าการพยายามแก้ที่ใจผู้อื่นเพราะเราเปลี่ยนใจคนอื่นไม่ได้แต่เราเริ่มเปลี่ยนที่ใจเราได้แนวคิด

0: Cognitive Behavioral Theory ก็อธิบายว่าความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเหตุการณ์เดียวกันแต่คนเรากลับตอบสนองไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดอะไรขึ้นแต่คือใจของเรากำลังตีความสิ่งนั้นยังไงดังนั้นเมื่อมีปัญหาแทนที่จะถามตัวเองว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นลองถามตัวเองก่อนว่าแล้วใจของเราอ่ะกำลังเป็นอะไรคำถามนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเราเห็นใจตัวเองแล้วเราต้องกล้ารับผิดชอบต่อใจนั้นด้วยและแนวคิด internal locus of control บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ภายในตัวเราเองได้เรารู้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นยังไงและเรากำลังจะไปในเวไหนเพราะเวลาที่มีปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดคือใจของเราถ้ามันจะต้องแก้เราต้องเริ่มจากใจตัวเองก่อนไม่ใช่ใจของผู้ใดบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องชนะทุกคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทุกคนเพราะบางครั้งสิ่งที่ยากและมีคุณค่ามากกว่าคือการย้อนกลับมาดูใจของตัวเราเองและแก้ที่ใจเราเองคนตื่นธรรมไม่ได้หมายถึงคนที่รู้จักธรรมะมากที่สุดแต่คือคนที่รู้ทันจิตใจของตัวเองมากขึ้นโกรธก็รู้ว่าเราจะพูดอะไรก่อนเวลาที่อยากได้อะไรก็รู้ก่อนที่จะไปคว้ามันมาและเวลาที่เราเสียใจเราก็รู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเพราะเวลาที่เรารู้ทันใจตัวเองแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นบางครั้งคนที่ตื่นรู้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่เคยมีความทุกข์แต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองทุกข์โดยไม่ปล่อยให้ความทุกข์นั้นเข้ามาควบคุมชีวิตบางครั้งธรรมะจึงไม่ได้บอกเราว่าไม่เป็นไรแต่กำลังถามเราว่าแล้วเราเนี่ยเห็นตัวเองแล้วหรือยังเพราะถ้าเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนที่ใจของตัวเราเองเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักเปลี่ยนตัวเองมุมมองในการมองโลกหรือมองคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปพบกับ Art of Life by Ploy คุณภาพชีวิตที่ดีมีแต้มต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะคะกับแต้มต่อ Special The Series อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอบคุณค่ะ

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวจะเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับในทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาที่เราเจอกันก็คือ3ทุ่มครึ่งเริ่มเลิก4ทุ่มครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ททบ5สนามเป้านี่คือเจอกันทางทีวีส่วนเจอกันในโลกโซเชียลก็จะเจอกันทั้ง Facebook ทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube ในชื่อว่าตัวต่อตัวท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวบรรยากาศในวันนี้ตอนบันทึกเทปเนี่ยในช่วงประมาณสักบ่าย 2:39 นาทีต้องถือว่าคึกคักเป็นพิเศษครับไล่ตั้งแต่ตัวผมที่เป็นพิธีกรแล้วก็บรรดาพี่ๆน้องๆที่เป็นตากล้องแล้วก็คอนโทรลสวิตช์ชงสวิตเชอร์ในรายการครับเพราะว่าแขกรับเชิญของตัวต่อตัววันนี้ฉีกแนวอย่างยิ่งครับจากเดิมเป็นนักการเมืองนักการ

0: ทหารนักเคลื่อนไหวต่างๆดูแล้วก็เหนื่อยดูแล้วก็เครียดวันนี้แขกรับเชิญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนางในฝันของพิธีกรคนนี้แล้วก็บรรดาพี่ๆตากล้องซึ่งอยู่ในวัยใกล้เคียงกับผมบางคนเขาเรียกสรรพนามแขกรับเชิญของผมว่าเป็นพี่นะฮะเป็นครูก็มีอายุไม่ถึงนะฮะท่านผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งปวงสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับแขกรับเชิญของผมครับน้องเชอร์รี่สามโคกชื่อจริงว่าขออนุญาตที่จะอ่านนะครับระดาภารัชตะอมรโชติวันนี้เธอทำหลายอย่างครับเป็นทั้งอินฟลูเอนซงเอนเซอร์แต่เรื่องหนึ่งครับที่เธอใกล้เคียงกับผมมากๆก็คือเธอเป็น FC เป็นแฟนของสโมสรหนึ่งในประเทศอังกฤษก็คือสโมสรเชลซีผมเป็นแฟนแมนยูนะครับแต่เธอเป็นแฟนเชลซีวันนี้เปิดฤดูกาลแล้วครับมานั่งดูกันครับว่าขอเจาะและเอ็กซเรย์นะฮะขอเปิดอกเขาบอกว่าทีมโปรดิวเซอร์บอกให้ใช้คำว่าเปิดใจผมบอกว่าผมเป็นนักข่าวใช้คำว่าเปิดอกเชอร์รี่สามโคกตอนนี้นั่งอยู่ติดผมเลยครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
0: วันนี้แต่งตัวมาเรียบร้อยกว่าที่พี่ต่อนึก
1: ใช่แล้วหนูตื่นเต้นมากเลยตอนนี้หนูจะพูดอะไรใดๆได้ไหมคะเนี
0: ่
1: ย
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: อย่าพี่ต่อ
0: หนูเป็นตัวหนูต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะรายการนี้เป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่ง
1: ค่ะพี่ต่อแต่ว่าอย่าพูดอย่างนั้นกับหนูเลยค่ะเพราะว่าถ้าประชาชนที่เขาดูอยู่เขารู้ว่าที่หนูเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆไปเลย
0: หนูจะรั่วหรือหนูจะอะไร
1: มันไม่น่าจะเหมาะนะคะ
0: ถ้าใครอยากดูตัวของตัวเอง
1: ค่ะ
0: อันนี้เปิดให้ขายของตามเฟซตามอะไรหนูได้ที่ไหน
1: ตามตรงไหนก็ตามนะคะหนูก็มี
0: ชื่ออะไรแล้วก็ใช้ถ้ากดเนี่ยเราเจอสมมติว่าใครจะตามกดติดตรงกิดติดตามอะไรในอะไรของเชอร์รี่เนี่ย
1: ก็ต้องพูด
0: ไม่ต้องตกใจนะบางทีเดี๋ยวพี่ถามเรื่องนึงแล้วหนูดันไปตอบอีกเรื่องนึง
1: ได้เลยค่ะถ้าหนูตกใจหนูวิ่งหนีค่ะถ้าสมมุติติดตามนี่ต้องพูดนิดนึงเพราะว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าสมัยนี้คนที่มีผู้ติดตามเยอะหรือว่าดาราศิลปินทั้งหลายเนี่ยมันมักจะมีเพจปลอมเฟซปลอมและอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้เพราะฉะนั้นของเชอร์รี่นะคะก็จะมีแฟนเพจเชอร์รี่สามโคก Official ที่ตอนนี้คนติดตามอยู่ที่ 1.4 ล้าน
0: โอ้โห
1: แล้วก็มีบุ๊กส่วนตัวก็คือระดาภารัชตะอมองโชคก็อยู่ที่ 4.8 แสนก็คือ 4,800 แล้วก็ IG Instagram ก็คือ cherry_ ระดาภา 1.1 ล้านค่ะ
0: โอ้นี่คือหมดยัง
1: อันนี้คือของเราจริงๆ
0: ที่เหลือนี่คนอื่นทำให้
1: ไม่ใช่
0: ทำเอง
1: คนที่เหลือคนอื่นทำเอา TikTok ก็มีนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเข้าไป IG หนูก็จะลิงก์ว่าไหนเป็นของหนูอยู่แล้ว
0: นะคะฉะนั้นถ้าอยากจะสื่อสารกับน้องเชอร์รี่โดยตรงเนี่ยกรุณาสื่อสารอันที่เป็นออฟฟิเชียลคือตัวจริง
1: ใช่แล้วก็อยากจะให้มาติดตามตัวจริงนะคะแต่ตัวปลอมเนี่ยคือจริงๆอ่ะคือถ้าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครอ่ะก็ไม่เท่าไหร่แต่มันเคยมีกรณีเหมือนกันพี่ต่อว่าไปโพสต์ว่าเป็นเราเอารูปเราไปแล้วก็อาจจะ
0: ไปรับงาน
1: ขายสินค้าที่อาจจะไม่ถูกต้อง
0: เว็บพนัน
1: โน่นนี่
0: ไม่นะ
1: อาหารเสริมที่เดี๋ยวไม่ถูกแบบไม่ได้ตรวจสอบจาก
0: อย.อะไรทั้งหลาย
1: อะไรแบบนี้หรือว่าไปมีอย่างนี้ด้วย
0: ว่า
1: ไปแบบไปบอกว่าหนูอะญาติป่วยยายป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเหมือนระดมว่าแบบว่าให้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะถ้าแฟนคลับไม่รู้แล้วคิดว่าเราเป็นเราจริงก็ช่วยซึ่งนั่นมิตร
0: บรรดามิตรทั้งหลายแหละฉะนั้นถ้าใครอยากช่วยเชอร์รี่ตรง
1: ๆก็คือไปติดตามแฟนเพจนะคะหนูไม่เคยเลี่ยนไรอะไรใดๆทั้งนั้นเดี๋ยวหนูอะไม่ต้องห่วงเชอร์นะคะเดี๋ยวอันนี้รู้จักพี่ต่อแล้วถ้าเกิดเชอร์เดือดร้อน
0: มาเลย
1: เชอร์จะถ่ายพี่ต่อเอง
0: นะคำถามแรก
1: ได้ค่ะโอ้ยกินน้ำก่อน
0: ให้กินเพราะเธอคำถามนี้เธอต้องตอบเชอร์รี่เป็นครูของพี่ต่อนะกับดาราอีกคนหนึ่งเป็นครูของผู้ชายหลายคน
1: โอ้ฮะ
0: นึกออกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คำถามแรกผู้ชายทุกคนเนี่ยที่ติดตามเชอร์รี่นอกจากติดตามในชอบในเรื่องบุคลิกภาพชอบนู่นชอบนี่แล้วเนี่ยหลายคนก็ฝากถามมาแต่จริงพี่เขาไม่ฝากถามพี่ต่อเขาจะถามเชอร์รี่มีแฟนยัง
1: ไม่มีค่ะโสดไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกไม่เคยมี และตอนนี้ก็คือ

0: สค่ะไม่ได้มีแฟน
1: ไม่มีนี่คือมันเป็นไปไม่ได้เนอะไม
0: ่ทำไมจะเป็นไปไม่ได้
1: เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิคือมันเธอสวยขนาดนี้เธอทรงขนาดนี้ไม่มีคนจีบเหรอมันต้องมีอ่ะทุกวันแหละ
0: ไอ้คุณก็พี่ถามว่ามีแฟนไหมคือไม่มีแฟนไม่ได้มีคอมมิตกับใครที่แบบว่าเฮ้ยการคำว่าแฟนเนี่ยนะมันจะต้องแบบผ่านการถูกใจคบหาเรียนรู้ชีวิตอันนู้นนี่นั่นน่ะของหนูเนี่ยไม่มีตรงนั้นแต่ถามว่าม
1: ีคน
0: มาคุยด้วยไหม
1: มากหรือเกิน
0: ไอ้คนมาคุยแล้วเราคุยด้วยอ่ะไม่ได้มากแล้วบางทีบางคนคุยเข้ามาอาจจะคุยเล่นๆเล่นมาเล่นกลับก็ไม่เป็นไรถือว่าทดสอบระบบไป ก็โตแล้วมันเสียเวลาทำไมเวลาใครเข้าหาเราอ่ะเราแบบโอ๊ยเราไม่ได้แบบว่าแอปแบบว่าอุ๊ยไม่รู้เลยว่าผู้ชายเข้ามาเรารู้ว่าผู้ชายเข้ามาทำไมใช่มั้ย
1: เองอ้าปากฉันก็เห็นลิ้นไก่เองแล้ว
0: อ่ะพี
1: ่ปากกะ
0: ผู้ชายก็เช่นเดียวกันเวลาผู้หญิงเข้าหาผู้ชายจริงๆผู้ชายก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแต่เราจะเล่นด้วยหรือเราจะคุยด้วยไหมคือก็ขึ้นอยู่กับเราสมมติถ้าเรารู้สึกแบบก็รู้แหละว่าเขาเล่นๆแต่เขาก็หล่อดีก็เล่นด้วยก็เล่นกับ
1: ก็คุยไป
0: คุยไปแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไร
1: ยืมคำพูดสารวัตรแจ๊อย่าท้าทายระบบ
0: ทดสอบระบบได
1: ้แต่ของเชอรี่คือทดสอบระบบ
0: ชีวิตคือการเรียนรู
1: ้แม่ถามงี้เอาพี่ต่อเขาพยายามฉีกนะ
0: ค่ะ
1: เธอคิดสุดท้ายเธอคิดว่าเธอจะมีแฟนไหมวางเป้าไว้เดี๋ยวเรื่องงานคุย
0: วางเป้าเชอร์เอาอย่างนี้ก่อนตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีความใฝ่ฝันว่าเฮ้ยจะต้องมีครอบครัวจะต้องแต่งงานหรือว่าจะต้องมีลูกคือไม่ได้ใฝ่ฝันก่
1: อ
0: นแต่การวางอเจนดาวางเป้าหมายเนี่ยมันเชอร์สำหรับเชอร์วางไม่ได้เพราะคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอไหมกับคนที่เราจะสามารถใช้ชีวิตคู่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอเจนดาที่วางเอาไว้ก่อนไว้คร่าวๆก็คือว่าin case ว่าถ้าต้องอยู่คนเดียวไม่มีผัวไม่มีลูกไม่มี
1: ได้เธอมันนี่เธออายุทั้งนานนี้พี่ต่อได้ค่ะได้ค่ะมาไม่ต้องดูดค่ะ เธอไม่ต้องดูดเสียงด้วย
0: ถ้าเรา
1: เธอไม่มีผัวแล้วไง
0: อ
1: ่
0: ะถ้า
1: ไม่มีผัวไม่มีลูกถ้าเธอไม่มีผัวแล้วเธอมีลูกเธอก็เหนื่อยอีก
0: แล้วไม่มีแล้วจะมีลูกยังไงอ่ะพี
1: ่ไม่ถึงผัว
0: เอาอย่างนี้ว่าอเจนดาที่วางได้ก็คือว่าถ้าอยู่ในสมมติฐานที่เราจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อการใช้ชีวิตคนเดียวอย่างแบบไม่ต้องเดือดร้อนใครนั่นก็คือการทำงานเก็บเงินแล้วก็แบบว่าวางแผนชีวิตในการที่จะแบบว่าถ้าตอนแก่ไปเนี่ยเราจะวางแผนอยู่ที่ไหนบ้านพักคนชราคือคำตอบไหมหรือแบบอะไรคิดแบบนั้นเลยนี่คืออะไรที่วางได้แต่สมมติว่าถ้าในเส้นทางที่วางเอาไว้อะมันดัน
1: พระเจ้ากำหนดมา
0: ใครก็ไม่รู้กำหนดหรือเดินไปเตะแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยหรือไปจุ่ม
1: หมาไปเลยเดินไปเตะ
0: ไปจุ่มแล้วมันติดมือมาแล้วพอดีว่าอีกคนนึงเขาดูมี potential ที่เราจะสามารถทดลองการใช้ชีวิตคู่ได
1: ้
0: ก็ค่อยเป็นอเจนดานั้นก็ได้แต่ที่วางไว้ก่อนคือวางสำหรับการอยู่คนเดียวแต่ไม่ยึดถือขนาดนั้นนะ
1: เดี๋ยวคนไม่กล้าเข้าหาเชอรี
0: ่ไม่คือเข้ามาได้แต่ว่าในเมื่อมันไม่มีตอนนี้เราจะไปวางอเจนดาว่าเราจะมีครอบครัวได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีแฟนถ้าเรามีแฟนก่อนแล้วถึงวางอเจนดาได้ถูกป่ะคะ
1: แต่ตอนนี้แพลนของเชอรี่ก็คือ
0: บ้านพักคนชรา
1: บ้านเกิดเธออยู่ที่ไหน
0: นครปฐมค่ะ
1: คนนครปฐม
0: บ้านพักโคชลาไม่ก็เกาะเพื่อนเพื่อนที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวไปเกาะบ้านมันอยู่ว่ากันไป
1: เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหม
0: เลี้ยงแมวไว้สองตัว
1: ตอนนี้หนูอยู่คอนโดหรืออยู่บ้าน
0: คอนโดค่ะ
1: ฮะแค่นี้เนา
0: ะ
1: เป็นคอนโดที่แอบเลี้ยงแมวหรือเป็นเลี้ยงแมวฉันถามตรงๆอ้าวรายการนี้อย่างนี้ผู้ใหญ่ฉันพี่ต่อยังกล้าถามดูเดือนกว่านี้เลย
0: ก็เป็นคอนโด
1: ที่อนุญาตให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือไม่อนุญาตตอบแมนๆมาเลย
0: เป็นคอนโดที่อนุญาตแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
1: ก็คือแกล้งหลีตาเธอแอบเลี้ยงแมว
0: จะก็ได้ได้ก็ได้อะ
1: แมวที่เธอเลี้ยงกี่ตัว
0: 2ตัวค่ะ
1: พันอะไรลูกสาวฉันเนี่ยเลี้ยงแมวพันอะไรขนฟูๆเปอร์เซียหรอ
0: ค่ะหนูเป็น
1: ตอนหลังงูเหลือมไม่กิน
0: โหต
1: ่อจริง
0: ของหนูงูเค้า
1: เราไม่กล้าบอกเราไม่กล้าพี่ต่อลูกสาวพี่ต่อเนี่ยเกือบอายุเท่าหนูแล้วพี่ต่อกับแม่เนี่ยกับแม่ของลูกเนี่ยไม่กล้าไปบอกเขาจนถึงวันนี้นะว่า
0: แล้วเดี๋ยวเขาดูเขารู้ไหมเนี่ย
1: เขาอยู่ฝรั่งเศสตอนนี
0: ้ตอนนี้เขาอยู่ฝรั่งเศสเขาก็ดูรายการได
1: ้ไม่เดี๋ยวพี่บล็อกเองอ่ะแมวเธอแมวอะไร
0: แมวบริติชช็อตแฮร์ค่ะ2ตัวเลยแต่ว่า

0: ป็นแบบเหมือนหนูไปรับมาเลี้ยงเขาถูกทิ้ง
1: อ๋อแมวจรเอ๊ะใช่เรียกอะไร
0: มันคือจะจรไหมเขาก็เคยมีเจ้าของแต่ว่าไม่ใช่ถูกทิ้งหรอกแต่ว่าเจ้าของไม่สะดวกเลี้ยงแล้วเราก็เลยไปอุปการะมาตัวนึงส่วนอีกตัวนึงอ่ะตัวนึงเป็นอายุ13ปีแล
1: ้
0: วอีกตัวที่เพิ่งอุปการะมาประมาณ3ขวบค่ะ
1: 13นี่เกือบเข้าช่วงปัดฉิมมาวัยของเขาแล้วนะ
0: ก็ปีที่แล้วก็มีอีกตัวนึงนะแต่ว่าเขาเสียไปแล้วเขาอายุ17ตัวนั้น
1: อันนั้นเต็มอันนั้นเขาเต็มคลาสก็แล้วเต็มแม็กเขาแล้วชื่ออะไรคะแมว
0: ตัวไหน
1: เอาตัว13ตัวคุณยายคุณยายหรือคุณปู
0: ่คุณปู่ค่ะ
1: ชื่ออะไร
0: มีชาลี
1: ชาลี
0: ชาลีเนี่ยเป็นชื่อที่ว่าหนูคิดตอนเด็กอ่ะหนูคิดเล่นๆว่าถ้าหนูมีลูกจะใช้ชื่ออะไรก็คือเชอรี่ก็น่าจะเป็นชาลีหนูก็เอาไปตั้งชื่อแมวละเพราะหนูไม่มีลูก
1: เชอรี่นี่เป็นชื่อเดิมหนูตั้งแต่เด็กเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะแม่ตั้ง
1: ชาลีลุงคุณปู่ชาลีแล้ว3ขวบละ
0: คิง
1: ผู้ชายอีก
0: ใช่คิงแต่แล้วตั้งชื่อเนี่ยคิงนะไม่ใช่คิงอย่างเดียวนะคิงโคพัมเมอร์
1: โคพัมเมอร
0: ์คิงโค
1: เนื่องจากฉันเป็นแฟนของสิงโตน้ำเงินคราม
0: นี่
1: กล้องไล่ดึงมาหน่อยเอาเธอโชว์ตรงนี้ก็เอาซะเลยไอ้เราเนี่ย
0: อันนี้เป็นโลโก้เชลซี
1: ถ่ายให้ดีมุมให้ดีอย่าให้ถึงไอมิติพิศวงของน้องเขา
0: เนี่ย
1: เรารีบไปมาใหม
0: ่อันนี้เป็นโลโก้เชลซี
1: มาเลยทิ้ง
0: แต่ที่เด็ดกว่าอันนี้คือเป็นลายเซ็นของตำนานเชลซีจอห์นเทอร์รี่
1: จอห์นเทอร์รี่
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่ไปยุ่งกับเมียคนอื่นน่ะเหรอ
0: พี่
1: เธอรู้ใช่ไหมเธอเป็นแฟนเนี่ยเธอฉ
0: ัน
1: ไม่ใช่แฟนฉันยังรู้เลย
0: แต่พี่จะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูจะขึ้นแล้วนะเพราะอะไรเราโฟกัสเนี่ยนะจอห์นเทอร์รี่เป็นสุดยอดกัปตัน
1: ไปย
0: ุ่
1: งกับเมียเพื่อนนะ
0: นั่นมันเรื่องออฟเดอะออฟไซด์นอกสนามไม่ได้เกี่ยว
1: เ
0: ขาไม่ได้เอาเมียเพื่อนมายุ่งในสนามนะ
1: ก็เขาก็เตะตอนกลางคืนเขาเตะเขาล้มเขาก็ยิงประตูกันอยู่อ้าวมานี่เอากลับเรื่องตอนนี้ก็คือยังไม่มีอาสเปกเมื่อกี้เธอใช้คำว่าเชอรี่พูดถึงผู้ชายบอกว่ามี potential อ่ะนี่บอกแล้ว potential ของผู้ชายที่เชอรี่คิดว่าอยากจะฝากผีฝากไข่อายุสักเท่าไหร่61 62
0: ไม่
1: เมียเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอาไหม
0: โอ้ตายแล้วอย่างนั้นเอางั้นไม่ได้มี potential แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นคนเอาถ้าหนูอ่ะ
1: ใช่แบบในฝันอ่ะ
0: ตาสีฟ้าสูง100เอา
1: โอเคได้ผัวฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ตอนนี้มัน
1: อ่ะว่ามา
0: เคยเมื่อก่อนที่จะไปเทสฝรั่งเนี่ย
1: เดี๋ยวปิดเบรกแล้วก็จบรายการเลยนะข้างบนคอนโทรล
0: แล้วเสื้อยังให้อยู่ไหม
1: ให้
0: โอเคเมื่อก่อนเคยทดสอบระบบไทยแล้วแบบโหดรามาติกคือแบบแต่ละเคสที่จบไปอ่ะคือมัน
1: เหนื่อย
0: มันดราม่ามากมันเรื่องราวมันมากมายจนกระทั่งแบบเออไม่เอาดีกว่าแล้วก็เลยมาเป็นเทส
1: ตาน้ำข้าว
0: เพราะฉะนั้นก็ชอบผู้ชายสูง185ขึ้นไปเท่านั้นตาฟ้าหน้าหวานอันนี้มันก็ต้องพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อน
1: เอาเลย
0: บางคนเขาจะบอกว่าคนเรารักกันด้วยใจ
1: ไม่จริง
0: ก่อนจะใช้ใจอ่ะก่อนแรกที่จะปะหะปะแหมกัน
1: อ
0: ่ะมันก็ต้องถูก
1: สบตาดูบุคลิก
0: ใช่อย่างเงี้ย
1: ตาสีฟ้าสูงเกิน185
0: ขึ้นไปถ้าสมมติควรจะต้องชอบเล่น
1: ใหญ่ไหมตัว
0: แล้วแต่จะเลียวก็ได้ จะเลียวก็คนสูงมันก็ชอบเลียวไง พี่ตอบอะไรเนี่ย
1: เกิดนานใช่ไหมนานเกิดนาน
0: เกิดนานเกิดช้
1: าอายุ
0: ก็ไม่ควรจะเกิน
1: ต้องแก่กว่าต้องเกิดก่อนเราไหม
0: ส่วนใหญ
1: ่ที่เด็ก
0: ส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาหนูจะเด็กกว่าหนูละเพราะว่าแก่กว่าหนูเนี่ยเขาก็มีลูกมีเมียกันหมดแล้วไง
1: แล้วฝรั่งพอมันเกิน40กว่านี่หัวมันล้าน
0: บางคนก็ไม่ล้านนะเคยทดสอบแล้ว
1: นี่เขาจะถามเนี่ย
0: เสร็จแล้วก็ก็รูปลักษณ์ภายนอกก็ประมาณนั้นแต่พูดถึงเรื่องนิสัยอะจริงๆไม่ค่อยชอบคนพูดมากเพราะเราอะพูดมาก
1: ใช่
0: เราไม่ชอบแบบชอบเป็นคนนิ่งๆเงียบ
1: ๆ
0: หรือจะเป็นแบบหนูจะชอบฟีลแบบไม่นักกีฬาก็อาร์ติสต
1: ์
0: อะไรแบบนั้นจะมีแบบมีโลกส่วนตัวได้เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ที่สำคัญคืออย่ามามีปัญหาเวลาหนู
1: ทำงาน
0: อะไม่เท่าไหร่
1: อย่ามาหึงหวง
0: อย่ามามีปัญหาเวลาที่หนูดูบอลหรือหนูไปดูมวยพี่หนูเคยมีปัญหาตอนนั้นหนูมีแฟนอันนั้นไม่ใช่ฝรั่งนะแต่เป็นคนไทยเนี่ยแหละหนูก็แจ้งคือหนูไม่ต้องแจ้งหรอกเขารู้กันทั้งโลกแล้วมั้งตอนเนี้ยว่าหนูอ่ะ
1: ชอบบอลกับมวย
0: ชอบบอลกับมวยมวยเพิ่งมาชอบแต่บอลเนี่ยโดยเฉพาะเชลซีเตะ
1: เล่นเนี่ยอย่ากวนอย่ามาเซลซี
0: คือหนูจะต้องดูแล้วไม่ใช่ว่า

0: ดูตอนวันเตะคือก่อนเวลาที่จะเตะ1ชั่วโมงจะไลน์อัพออกนั่นแหละหนูจะสตาร์ทความแบบหมกมุ่นของหนูแล้วเพราะหนูจะนั่งดูอ่านได้ดูไลน์อัพแล้วแบบไอ้นี
1: ่หายไปไหน
0: ดูข่าวแล้วว่าทำไมไอ้นี่มันเจ็บหรือเปล่านี่นั่นคือหนูขออยู่อย่างนั้นของหนูจนกว่าจะจบเกมแล้วก็หลังจบเกม1ชั่วโมงนั่นแปลว่าเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยที่เชลซีเ
1: ตะ
0: จะอยู่ด้วยก็ได้แต่อย่ามามีปัญหามีผู้ชายคนหนึ่งเคยมีปัญหาหนูก็บอกแล้วแจ้งอ้าววันนี้เชลซีเตะนะเขามาหาเรา
1: เ
0: ลยโอเคไม่ปัญหางั้นเวลาที่เธอดูบอลเนี่ยฉันไปกับเพื่อนนะก็ได้เลยไม่เป็นไร
1: อ
0: ีกประมาณสักหมูดว่าอีกเกือบจะถึงก่อนเตะหนึ่งชั่วโมงแล้วหนูก็เตรียมแล้วอ่ะนั่งรอแล้วว
1: ่
0: า
1: ไลน์อัพเชลซีย
0: ังจะดูไลน์อัพก่อนพอจะดูไลน์อัพปุ๊บอะไรเงี้
1: ย
0: ผู้ชายเริ่มมีเสียงในหัวที่ดังออกมาบอกว่าเออจริงๆวันเนี้ยที่เพื่อนที่เขาไปเจอเธอก็ควรจะไปเจอด้วยนะ
1: เ
0: นี่ยจริงๆอ่ะไปร้านเนี้ย
1: ไปดูด้วยกันก็ได
0: ้พี่คนนั้นพี่คนนี้เขาก็มานู่นนี่นั่นอะไรยังไงอย่างนี้ไม่ตอนนั้นยังเป็นช่วงที่ร้านยังไม่ค่อยเปิดบอลเท่าไหร
1: ่
0: ร้านที่มันไปก็ไม่ได้เปิดเริ่มมีเสียงงิวมาแล้วเราก็เออช่างมันเพราะว่าเราสนใจไลน์อัพอยู
1: ่
0: สักพักพอไลน์อัพจบแล้วอีก10นาทีบอลจะเริ่มอ่ะเสื้อพร้อมละ
1: เอาเลยเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วป๊อปอาหารเครื่องดื่มอะไรแล้วเนี่ยกำลังเปิดทีวีปั๊บผู้ชายกำลังจะออกจากบ้านผู้ชายถามเธอแน่ใจเหรอว่าเธอจะไม่ไปเอ้ากูสภาพดูแต่มันจะไปเหรอก็เลยว่าแน่ใจเดี๋ยวฉันดูบอลเธอไปเลยถ้าฉันถามหน่อยสิว่าระหว่างฉัน
1: กับเชลซีจะเลือกใคร
0: ฉันกับบอลเนี่ยถ้าเธอเลือกจริงๆเธอจะเลือกใครโหพี่ความปรี๊ดเนี่ยนะมันขึ้นจากแบบนิ้วเท้าเนี่ยปรี๊ดขึ้นสมองเลยแล้วก็เลยหันไปถามมันว่าจะให้ตอบจริงๆใช่ไ
1: หมใช้ภาษานี้หรือว่าใช้ภาษาที่มัน
0: ภาษานี้แหละ
1: สำเนียงนี้
0: จะให้ตอบจริงๆใช่ป่ะ
1: เพราะ
0: เธอจะไม่ขึ้นคำหยาบกับคนที่คบด้วยแบบ
1: ให้เกียรติ
0: 99%อ๋อให้เกียรติตัวเอง
1: ให้เกียรติตัวเองเออประโยคนี้ฉลาดโอเคดีต่อ
0: เธอจะให้
1: จะได้ปิดเบรก
0: เธอจะให้เลือกจริงๆใช่ป่ะผู้ชายก็แบบฉันก็รอเล่นแล้วยังไง
1: ไปแล้ว
0: ยังไงจะให้เลือกจริงๆไหมจะได้ตอบเลยตอนเนี้ยเธอดูบอลไปเถอะเดี๋ยวฉันไปแต่พอหลังจากนั้นอะหนูก็ดูบอลปรากฏบอลหนูแพ้ด้วย
1: โอ้โหโตซวยเลยเนี่ย
0: หนูก็เลยไปบอกมันว่าแบบเราห่างกันสักพักนะแล้วหลังๆก็เลิกกันมาจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ย
1: ทำไมเธอไม่โทษนักบอลหรือโทษผู้จัดการทีม
0: ก็โทษแล้วแต่ไอ้นี่ก็กวนอารมณ์ไม่ทำเสียเลิกพี่เคยได้ยินคำนี้ไหมว่าคนนี้มันทำเสียเลิกน่ะ
1: เพราะบางคนเป็นตัวซวยจริงๆนะ
0: คือแทนที่เราจะได้ดูบอลอย่างแบบจะลุ้นไปกับเกมก็ลุ้นไปไอ้นี่มาทำโมโหก่อนเริ่มจะเป่านกหวีดปี๊ดน่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอลผลออกมาดีก็ดีไปแต่เราก็ยังเคืองกับเรื่องนี้อยู่เพราะเราได้แจ้งให้ทราบไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นแบบความสุขของเรา
1: คือก่อนคบก่อนเริ่มดูใจกันเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าระบบของเราคือแบบนี
0: ้แล้วเราก็เป็นอย่างนี้ตลอดอันนี้คือความสุขของเราแล้ว
1: ไม่คิดหรอกว่าเขาอยากใกล้ชิดกับเราโอ้โหขาดเชอรี
0: ่ทั้งสัปดาห์เชลซีแม่งเตะแค่วัน2วัน
1: แล้วทั้งวันนึงก็แค่90นาทีบวกพักก็2ชั่วโมง
0: อ่ะ
1: ไลน์อัพบวกไลน์อัพอีก1ชั่วโมงบวกข้างหลังอีก1ชั่วโมง
0: ไม่ไปล่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทำไมจะต้องมาไปเอาเวลาที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบเรียกร้องความสนใจอยากจะเป็นแบบเหมือน
1: เด็กกว่าหรือโตกว่าเธอ
0: เด็กกว่าน
1: ี่แหละมันก็ขี้อ่อนไง
0: ไม่อย่าออนได้ช่วงเวลาอื่นแต่อย่า
1: อ้อนมืออ้อนเท้า
0: อย่ามาอะไรกับเชลซีฉันจะดูบอลเป็นอะไร
1: คำถามสุดท้ายจริงๆมันเลยเบรกนี้เราคุยไปเกือบ20นาทีนะเกินแล้วด้วยคำถามท้ายถ้าให้เลือกจริงๆระหว่างบอลสมมติว่าเธอรักคนนี้ผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยขอเธอไม่เอาแล้วฟุตบอลเชลซีอย่าไปดูเลยค่ะเขาถามขึ้นมาเกิดถ้าผู้ชายแต่ในมุมพี่ต่อนะถ้าผู้ชายคนไหนโง่ขนาดที่ให้เมียให้แฟนตัวเองเลือกระหว่างฟุตบอลกับตัวเขานี่เธอเลือกครบเถอะ
0: ใช่ก็หนูไม่เลือก
1: แสดงว่ามัน
0: หนูไม่ใช่แบบว่าโหยพอรักเชลซีขนาดนั้นไอ้รักเชลซีหรือชอบดูบอลก็เรื่องนึงแต่ถ้ามีคนมาขอว่าให้เธอหยุดกิจกรรมที่เธอมีความสุขหยุดความสุขตรงนี้ได้ไหมด้วยสาเหตุอะไรอ่ะ รบกวนอะไรเธอเหรอฉันไม่ได้ไปแบบดูบอลแล้วฉันไปแบบเล่นการพนันแล้วจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ไม่เล่นใช่ไหม
0: ไม่เล่นค่ะไม่เล่น
1: โอเค
0: ไม่มีดวง
1: ฮะไม่มีดวงที่ไม่เล่นนี่คือไม่ใช่รักดี
0: ซื้อ
1: ไม่มีดวงพนัน
0: กินแบ่งรัฐบาล
1: ซื้อหวยก็ไม่ถูก
0: ก็คือแบ่งรัฐบาลไปหมดเลย
1: เอ้าพักเบรกฮะท่านผู้ชมพักเบรกสักครู่ครับ

0: ัดสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปต์นิดเดียว
2: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้
3: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกสต์เควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
4: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
5: เดี๋ยวชมฮะเบรก2ครับตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญของผมครับคุณเชอรี่สามโคกชื่อจริงนามกรว่าภาษาลิเกนะรัดาภารัชตะอมรโชติเป็นชื่อที่จำยากและนามสกุลที่จำยากแปลว่าอะไร
6: รัดาภาแปลว่าหญิงงาม
5: แล้วเราคิดว่าเรางามไหม
6: มาก
5: มาก
6: เราต้องบอกว่าเรางามเรางามในแบบของเราต่อให้เราจะงามในโลกของเราเราก็งามค่ะเออเราจะบอกว่าแบบเราไม่งามเอ้าตัวเรายังบอกว่าตัวเองไม่งามเลยใครจะบอกเรางาม
5: กล้องดึงมาหน่อยฮะกล้องนี้ตอนนี้เหมือนสัมภาษณ์นักการเมืองตลอดเลยกล้องสักกล้องดึงดึงดึงความงามหน่
6: อ
5: ยมาอันนี้เราสวมวิญญาณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะกำกับกล้องด้วยหรือพุทธอภิวันไหนดึงมาสิเอาคุยต่อสิ
6: อ่ะ
5: นามสกุลแปลว่าอะไร
6: แปลว่าเหมือนโชติช่วงชวาอะไรเงี้ยเป็นสว่างความสว่างความรุ่งโรจน์
5: ไม่ใช่ชื่อเดิมเนาะ
6: ไม่ใช่ชื่อเดิมค่ะพ่อแม่ไม่ได้ตั้งอย่างนี
5: ้ชื่อเดิมเล่าได้ไหมสั้น
6: ๆไม่ดีกว่า
5: ไม่ดีกว่า
6: สาเหตุในการเปลี่ยนชื่ออ่ะชื่อเล่าได้อะไรเงี้ยชื่อมันไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าแอบจะมีปัญหาเรื่องนามสกุลนิดหน่อยเพราะว
5: ่
6: ามันจะมีช่วงที่แบบเข้าวงการใหม่ๆเนาะในมันก็20ปีแล้วเนาะในสังคมยุคนั้นมันค่อนข้างที่จะ
5: ยังไม่เปิดกว้างใช่ไหม
6: ทุกวันนี้เปิดแล้วหรอ
5: เปิดนิดหน่อยนะอย่างน้อยก็ยังโอเค
6: ไม่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันมีกระแสข่าวเยอะไม่ว่าแบบเธอจะมีผลงานอะไรนะคะก็จะถูกอยู่ในหนังสือพิ
5: ม
6: พ์แล้วก็ทางนามสกุลของทางพ่อเนี่ยเขาเป็นครอบครัวใหญ
5: ่เขาก็รู้สึกว่าทำโทษนะถ้าพี่พูดผิดหนูแก
6: ้
5: ทำให้อาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
6: อันนั้นเขาไม่ได้ใช้คำนี้แบบ
5: exactly
6: แต่แบบว่าม
5: ันกระเทือน
6: คือไม่ใช่ตัวพ่อนะคะแต่ว่าเป็นญาติพี่น้องเขารู้สึกไม่สบายใจ
5: ไม่โอเค
6: แบบนี้ซึ่งเราเข้าใจเราก็แก้ปัญหา
5: เซตนามสกุลใหม่ขึ้นมาเลย
6: ใช่เพราะว่าแม่ก็บอกว่า

0: ใช้นามสกุลทางนี้ก็ได้แต่หนูก็จะกลัวว่า
1: เดี๋ยวก็ทั้งฝั่งแม่อีก
0: อะไรแบบนี้ก็เลยแบบจบหนูเป็นคนเจ้าของนามสกุลนี้จะไม่มี
1: ต้นตระกูล
0: ต้นตระกูลเลยซึ่งอาจจะมีคนเดียว
1: มีคนเดียวเพราะตอนนี้มีแค่ชาลีกับใครนะชื่ออะไรนะ
0: เปาชาลีกับคิง
1: คิง
0: นะที่จะได้นามสกุลนี้ไป
1: นะนิติคอนโดดูไป
0: นี่ถ้าสมมติว่าหนูนะถูกต้องแบบ
1: เอ็นดูไปพูดเขาดีๆว่าอันนั้นไม่ใช่แมวหนูรับหนูแปลง
0: หนูบอกกับรายการไว้ตรงนี้นะคะถ้าหนูจะต้องย้ายถิ่นฐานถ้าหนูจะไม่มีที่อยู่นะคะหนู
1: พิธีกรคนนี้
0: เกิดจากไม่เท่าไหร่ยังไงเขาต้องรับผิดชอบชีวิตหนูเขาต้องรับผิดชอบในจุดนี
1: ้เอาไปเมื่อกี้พูดตัวเองว่าคำว่าระดาภาแปลว่ามีความงดงาม
0: ค่ะ
1: พี่ต่อถามอีกไม่รู้มีคนเคยถามไหม
0: ว่า
1: ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบพี่ต่อเป็นแฟนหนูเป็น FC หนูมานานนะครับแต่ถึงแม้พี่ต่อจะไม่ได้ตามคนในวงการบันเทิงแต่พี่ต่อเป็นสื่อแล้วก็เป็นนักการเมือง
0: หนูดังขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็พอได้เห็นหน้านะระดาภาวันนี้เนี่ยมีอะไรที่สวยขึ้นกว่าเดิมมีอะไรที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
0: มีอะไรที่สวยขึ้นกว่าเดิมเหรอคะ
1: เข้าใจคำพูดพี่น่ะ
0: ค่ะมีอะไรที่สวยไม่เข้าใจ
1: ม
0: ี
1: อะไรที่มันโตขึ้นกว่าเดิมไหมอ๋อ
0: เราก็คิดไปในเชิงแบบเชิงมิติของแบบความ
1: อย่าไปเอาสาระกับวัชระบางทีวัชระก็อย่างนี้ได้ชั่วได
0: ้ก็คือ
1: พี่ต่อก็ว่าถามว่าเอามิติหนูเท่าไหร่ถามแม่บอกม
0: มิติของหนู425
1: อะไรอยู่วะ
0: ศัลยกรรม
1: คืออะไรสอนพี่หน่อย
0: สัญลักษณ
1: ์สอนเขาดู
0: ศัลยกรรม
1: 425มาจากโค้ดเลย
0: มาจากโค้ดของ
1: อ๋อ44
0: จ้ะนั่นแหละนะคะถ้าสมมุติเป็นรหัสนะคะรหัสหรือแม้ก็พูดตรงๆว่าสัดส่วนของเราอย่างน
1: ี้พี่ต่อเขาใช้คำว่ามิติไง
0: ก็3 4 23 35
1: อื้อคุณดีนะเนี่ย
0: มันเป็นนางแบบมาก่อนนะเนาะแล้วก็หนูจริงๆอ่ะไม่ใช่หุ่นดีเพราะว่าแบบอะไรเราก็ออกกำลังกายสองก็คือเราเป็นคนไม่ค่อย enjoy eating เราเป็นคนกินยากเพรา
1: ะฉะนั้น enjoy drinking มั้ย
0: ก็บางโอกาส
1: บางโอกาสของหนูเนี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
0: ก็บอลมีกี่วันบอลมีกี่วันก็เท่านั้นนะคะ
1: งั้นปีนี้หนูจะดิ้งกิ้งได้น้อยเพราะว่าเชลซีเนี่ยเหลือ
0: หนูไม่ต้องดูเชลซีอย่างเดียวหนูบอกว่าบอลมีกี่วันหนูไม่ได้บอกเชลซีเตะกี่วันเชลซีเตะหนูก็สามารถเอนจอยได้แล้วทีมอื่นเตะหนูก็ต้องสังเกตการ
1: อย่าไปดูไม่เอาไม่ต้อง
0: สังเกตการ
1: ไม่ใช่เชลซีปีนี้อาพับบอลยุโรปก็ไม่ได้เตะ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ม
0: ั่
1: วอยู่ในอังกฤษอย่างเดียวอ่ะ
0: มันก็จะได้พักผ่อนนักเตะจะได้เขาเรียกเป็นช่วงฟักตัวฟักตัวให้เป็นใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันช่วงฟักตัวมันช่วงปรับทีมหรือระบบต่างๆแล้วก็ฟักขึ้นมาฟักตัวให้เป็นใหญ่แต่ฟักตัว
1: แน่ใจเหรอมันจะไม่แทงและตายทั้งกลมเหรอครับ
0: แต่ขณะฟักตัวแล้วก็แบบไม่ได้ไปออกนอกประเทศกับเขาสองนัดมีหกแต้มบางทีมหนูขอพูดถึงบางทีมหน่อยบางทีมน่ะก็มี2แต้มบางทีม2
1: 3แต้มเว้ย
0: ไม่
1: บางแต้มบางทีมก็3แต้ม5-2เว้ย
0: บางทีมก็3แต้มแต่ก็ต้องเข้าใจแหละเพราะว่าบางทีเขาก็ต้องไปสรุปกับทีมน้องใหม่มันเพิ่งมาแล้วมันมา
1: ไม่ก็ต้อนรับเราไม่อยากให้เขาตกใจ
0: อันนี้ก็ลากมาเลยแล้วจะสรุปเนี่ยมันปิดตลาดซื้อขายนักเตะไปเมื่อตี5ที่ผ่านมานี
1: ้หนูถาม
0: ที
1: ่ซื้อไม่ได้แมนยูซื้อไม่ได้แต่ฉันก็ไม่เสียดาราสำคัญไป125ล้านปอนด์นาทีสุดท้ายไม่ใช่เหรอของเธอเสีย
0: ก็ได้ตังค์มาไง
1: ตังค์แต่เธอเสียคนน่ะ
0: เสียคนก็เส
1: ีย ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้คนนั้นน่ะ
0: เอนโซ่เฟอร์นันเดส
1: ซิตี้กวาดไปแล้ว125ล้านปอนด
0: ์ในวันที่ก็จริงๆนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ไม่ได้มีเอนโซอยู่ในสนามอยู่แล้ว
1: มันก็ยังไอ้พวกอังุ่นเปรี้ยวไง
0: มันก็ยังอยู่6แต้มได้มันก็ยังได้6แต้ม
1: ขอโทษนะครับ
0: ค่ะ
1: พรีเมียร์ลีก38นัดครับอย่าเอา2นัดมาเป็นในนั่นครับน้อง
0: 38นัดแต่มันก็สตาร์ทด้วย6แต้มก็โอเคค่ะ
1: แล้วต่อไปมาวันนี้ทำงานอะไรบ้าง
0: วันนี้ทำงาน
1: คือจริงๆเชอรี่ก่อนบอกก่อนนะคนบางทีอาจจะติดภาพลักษณ์ว่าเชอรี่เป็นสาวเซ็กซี่เป็นนู่นเป็นนี่แต่เชอรี่เป็นคนที่มีการศึกษาดีอย่างยิ่งนะครับจบอักษรศาสตร์ศิลปากร

0: ค่ะ
1: ซึ่งยุคนั้นเอ็นทรานเนาะ
0: เอ็นทราน
1: ใช่ก็คือต้องยอดฝีมือนะ
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ไม่ชอบเรียนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูอ่ะไม่ได้บอกว่าตัวเอง
1: เก่งเธอเป็นคนนครปฐมแท้ๆเลยเหรอ
0: จริงอ่ะมัน
1: ตอนเรียนในเรียนนครปฐมไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไม่พูดเนอเลยบางคนนครปฐมพี่ต่อมีเพื่อนนี่เนอนะ
0: คือบ้านทางบ้านทางแม่พ่อแม่หนูแยกทางกันเนาะแต่บ้านทางแม่จริงๆอ่ะพื้นเพเขาอยู่กรุงเทพกันแล้วคราวนี้ตอนที่ท้องหนูเหมือนหนูก็ย้ายมาอยู่นครปฐมตั้งแต่เด
1: ็
0: กๆแต่เกิดแล้วก็เกิดกรุงเทพนะแต่ย้ายมาอยู่นครปฐมแล้วโตที่นครปฐมตั้งแต่เด็กแต่คราวนี้คือบ้านหนูก็จะแบบค่อนข้างอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยสุงสิงอะไรกับใครมากแล้วโรงเรียนที่หนูได้ไปอยู่เรียนอ่ะส่วนใหญ่คนที่แบบท้องถิ่นจริงๆเขาก็ไม่ได้เรียนที่นั่น
1: หนูเรียนที่โรงเรียนอะไร
0: หมายถึงว่าตอนเด็กๆเลยไง
1: ค
0: ะเพราะว่าถ้าจะติดเหนื่อยมันควรจะติดมาตั้งแต่หนูก็มีบางคำอะไรเข่าอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างในบางจังหวะแต่คราวเนี้ยอย่างโรงเรียนตอนอนุบาลเราเรียนโรงเรียนเอกชนเนาะที่มันไกลออกไปหน่อยก็จะไม่ค่อยเห็นเพื่อนเหนื่อยกันแล้วก็พอมาเรียนมัธยมเนี่ยมันอาจจะมีเหนื่อยกันบ้างแต่ว่าเราไม่ติดเหนื่อยไปแล้วไงมัธยมมันก็12 13เนาะ
1: ขึ้นม.1ถ้ารุ่นพวกหนูนี่น่าจะม.1รุ่นน้องเนี่ยม.1ก็13มั่งกลมๆ12 13
0: ใช่
1: ก็เรียนที่นครปฐมมั้ยจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ค่ะนี่ที่นครปฐม
1: โรงเรียนอะไร
0: นครปฐมหมดเลยเอาตอนไหนล่ะ
1: ครับปฐมเอามัธยมแล้วกัน
0: มัธยมศิรินธรราชวิทยาลัยค่ะโรงเรียนประเทพเนี่ยใส่สูทแล้วก็รับเสด็จประจำเลยค่ะแล้วก็มาเรียนที่ศิลปากรค่ะ
1: ตอนเอนทรานเข้าศิลปากรอักษรศาสตร์เนี่ยเป็นคณะที่เราตั้งใจ
0: อันดับหนึ่งค่ะ
1: โอ
0: ้หนูเขียนอย่างนี้มันต้องสี่อันดับใช่ไหมอันดับหนึ่งก็คืออักษรศิลปากรอันดับสองอ
1: ักษรจุฬาเธอไม่เรียกเลยเหรออ
0: ันดับสอง
1: เฮ้ยประหลาดดิคะแนนมันผกผันนะเพราะอักษรจุฬามันจะคะแนนสูงกว่า
0: หนูเข้าใจหนูรู
1: ้แต่เธอเลือกเธอชอบ
0: มันต้องใส่ไงหนูมั่นใจอยู่แล้วว่าหนูเข้าศิลปากรได้
1: เธอเล่นเก่งอะสิ
0: ก็
1: หนูจบเก่งสามเกรดเท่าไหร
0: ่8
1: โอ้โห
0: ก็เก่งใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้ยังเก่งไหมยังฉลาดไหม
0: ไม่รู้ก็ไม่ได้เรียนนานแล้วหมายถึงเก่งในฉลาดในที่นี้หมายถึง
1: เดี๋ยวนี้เครื่องดื่มหนูหรือเชลซีมันทำให้หนูไอ้นั่นลงไปเยอะเชื่อพี่
0: จริงถ้าสมมติว่า
1: ทำให้หนูตกต่ำลงไป
0: หมายถึงเรื่องของความจำเรื่องอะไร
1: มันตามสมองพี่ต่อยังจำไม่ได้โทษที
0: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะพี่ต
1: ่
0: อถ้าเป็นแบบสมัยวัยรุ่นอะเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรหรืออ่านอะไรอะมันคือแบบ
1: ทีเดียว
0: มันเหมือนเครื่องสแกนที่แบบรืดแล้วเราก็จำได้เลย
1: เก็บรายละเอียดได้หมด
0: แต่ว่าทุกวันนี้ถ้าสมมติอ่านอะบางทีมันก็จำไม่ได้แล้วก็อาจจดเอาอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงการเชื่อมโยงวิเคราะห์อะไรยังทำได้อยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเก่งเท่าเดิมมันหนูว่าตอนนั้นเด็กๆมันเก่งกว่า
1: อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ฮะคือช่วงเราเด็กๆหรือช่วงเรายังเป็นวัยรุ่นหรือหนุ่มๆอยู่หนุ่มๆสาวๆอยู่เนี่ยไอ้ซี่ความจำเราจะดีแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยซี่ความจำเราไอ้เซลล์ของเราจะค่อยๆเสื่อมลงไปแต่ซี่ครีเอทีฟหรือซี่เหตุผลเนี่ยมันจะมากขึ้นซึ่งเรื่องปกติ
0: ค่ะพี่ชื่ออะไรนะหน
1: ู
0: ล
1: ื
0: ม
1: ชื่อระดาภาระดาภาวันนี้ทำงานอะไรบ้าง
0: วันนี้ก็
1: เนี่ยพี่ต่อนี่เห็นไหมจะหมด15ทีแล้วเหลือ5ทีไม่
0: ได
1: ้เส
0: ียจะหมด15นาทีแล้วค่ะ
1: แล้วนาภาวันปัจจุบันเนี่ยทำงานอะไรบ้าง
0: ปัจจุบันทำงานอะไรบ้างก็ทำงานในวงการบันเทิงนั่นแหละค่ะสมมติว่าเป็นงานแสดงก็รับ
1: ยังรับอยู
0: ่ยังรับอยู่งานแสดงทั่วไปแล้วก็ถ้าหลักๆเลยทำโซเชียลก็จะทำเกี่ยวกับฟุตบอลก็จะมีไปก็ไปพากบอล
1: ไปพากบอลบ้าง
0: ใช่ค่ะตามร้านต่างๆไม่บ้างนะเดี๋ยวฤดูกาลนี้พอดีทีมหนูมันเก่งขึ้นไงนี่คิวเต็มถึงเดือนหน้าแล้วนะตรงเนี้ยค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบอย่างที่บ้านก็จะมีร้านคุณแม่เขาเปิดร้านขายบะจ่าง
1: เฮ้ย
0: ค่ะบะจ่าง
1: ที่นครปฐม
0: ที่นครปฐมค่ะ
1: ชื่ออะไรให้ขายของ
0: ไม่
1: ขาย
0: ไม่ขายเดี๋ยวใครผ่านไปก็อยู่ที่ป
1: ั๊ม
0: หาเองอย่าเยอะมากเดี๋ยวแม่หนูเหนื่อย
1: จบกันได้ปะหนูมีพี่น้องกี่คน
0: หนูถ้าพี่น้องแบบพ่อแม่เดียวกัน
1: เอาม
0: ีหนูคนเดียว
1: อ๋อหนูลูกคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะรับงานแสดงนี่คือรับงานละครอะไรต่าง
0: ๆได้ถ้าเขาจ้างนะ
1: ถ้าเขาจ้างไปเป็นดาราประเภทแบบแนวเซ็กซี่นิดหน่อยหรือเซ็กซี่เหมือนเดิมๆเนี่ยเราเอาไหม
0: อยู่ที่บริบทเช่นสมมติว่าอ่ะเป็นอ่ะมันผู้หนัง
1: เ
0: น็ตฟล
1: ิ
0: กหนังใหญ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาบทมาดูกันว่าบริบทของการเซ็กซี่เนี่ยเพื่ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังหรือละครไทยก็ตามทีสมัยเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ
1: โหนี่นี่เปิดนะ
0: เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของฉากที่จะเป็น
1: ซีนฉาก
0: หวือหวาหน่อยนะคะ
1: แต่ว่า
0: ขอดูบริบท

0: พราะว่าทำอะไรยังไงทำไมใครกำกับและจะได้ดูภาพรวมเพื่อจะได้ทรัสต์ว่ามันจะเป็นในแนวนั้นแต่ถ้าเป็นแบบว่าแนวแบบเหมือน
1: บู๊ดุเดือดเหมือนเดิมสมัยก่อนเอาไหม
0: ไม่และหนูก็ไม่ตั้งนานแล้วนะคนยังมาถามว่าไม่เล่นหนังแบบเดิมนู่นนี่นั้นแล้วเหรอหนูเป็นเจ้าแม่ VCD ทุกวันนี้มี VCD เหรอ
1: ใช
0: ่มัน VCD มันตายไปตั้งนานแล้วหนูหนูจำได้หนูเล่นหนังแผ่นละกันหนังแผ่นหนังเกรด
1: ทั้งหมดกี่ร้อยเรื่อง
0: เป็นร้อยนะแต่หนูเล่นแค่2ปีแต่ว่าในแต่ละเดือนอ่ะ
1: มันถ่ายเยอะ
0: มันถ่ายเยอะแล้วมันไม่ได้ต้องถ่ายแบบหุ้ยบ้าเหรอคือมันไม่ได้เหมือนหนังใหญ่ที่เขาถ่ายกันเป็นเดือ นหนังพวกนี้ถ่ายวัน2วันก็จบ
1: วันทั้งวันจบแล้ว
0: ถูกแต่แล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบที่หนูต้องการก็เล่นประมาณ2ปีก็คือจบไ
1: ม
0: ่ก็คือออกก่อนลำลาก่อนที่ VCD จะเสื่อมสลายด้วยซ้ำพักก่อนไหมล่ะ
1: ไม่พักยังมันอยู่ก็เลยไม่พักเนี่ยเขาชูป้ายก็ชู
0: โอเค
1: หนูจะพักใช่ไหม
0: ไม่ใช่ก็คุณพี่บอกว่าค่าที
1: เอาถามว่าความรู้นะเป็นประวัติเฉยๆว่าค่าตัวสมัยก่อนเท่าไหร่ต่อเรื่อง VCD สมัยก่อนไม่มายุ่งหรอกเพราะ VCD เถื่อนเยอะสมัยก่อนพี่ลงพี่หลงก็เลิกไปตั้งนานแล้ว
0: VCD มันไม่ได้เถื่อนหรอกนะแต่มันมีคนมาปั๊มเถื่อนก็จริงแต่คราวนี้คนเข้าใจว่าหนูเล่นแต่หนังแผ่นแบบว่าว่าวิวบางทีเมื่อก่อนอ่ะยุคก่อนนี่ต้องเล่าให้เด็กวัยใหม่ฟังว่า มันมีเขาเรียกว่าหนังเกรด B อย่างเช่นทุกวันนี้มันมี Netflix ใช่ไหมที่ไม่ต้องเข้าโรงใหญ่ก็ได้แล้วก็จะมีแบบแพลตฟอร์
1: ม
0: รองรับแต่เมื่อก่อนมันไม่มีมันก็จะเป็นแบบอ่ะถ้าหนังไหนทุนต่ำหน่อยก็เป็น VCD ซึ่งดาวลงดาราอะไรเขาก็มีมาเล่นกันหนูอ่ะทำทั้งคู่แต่หนูก็ดันไป
1: หนูไปเผือกไป
0: หนูก็ดันไปมีชื่อเสียงในเรื่องของเรื่องของหนังที่มันค่อนข้างที่จะ
1: ขยี้ใจหน่อย
0: ว่าวิวหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ18บวกก็แล้วกันนะคะแล้วตอนนั้นก็คือเรทอ่ะเอาเป็นว่ามันหนูไปคิดค่าตัวเป็นคิวหนูไม่ได้คิดเป็นเรื่อง
1: อ๋อคิวเป็นคือวัน8ชั่วโมงสมมติ
0: ก็ถ้าหนูกลัวว่าถ้าหนูคิดเป็นเรื่องอ่ะแล้วเรื่องนึงมันถ่ายนานหนูจะทำยังไงอย่างเงี้ย
1: อันนี้พี่ตอบไม่รู้
0: เอาก็เป็นว่าต่อเรื่องเนี่ยก็อยู่ที่
1: กลม
0: ๆกลมๆอยู่ที่ประมาณ8ถึง10ค่ะ
1: 10,000หรือ 10,000
0: อยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ค่ะ
1: งั้นหนูต้องรวยสิ200เรื่อง
0: หนูต้องรวยตอนนั้นมันก็มีตอนนั้นก็คือทำงานฉ่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าในหนูไม่ได้รวยเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ทำให้หนูต้องเสียเงิน
1: มันได้มามันก็หมดไปพี่ต่อใช้คำนั้นนะ
0: โอ้มันมีแบบบางทีมันก็เป็นการแบบไปแก้ปัญหาบางอย่าง
1: โอเคอ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ขอละเดี๋ยวเหลือให้สโมสรบางสโมสรที่คิดว่าตัวเองจะกลับมายิ่งใหญ่ท่านผู้ชมพักกันสักครู่นะครับ
0: ไม่ได้คิดหรอกค่ะ

0: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
1: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
0: ครับผมครับ
1: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Closer ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 ถึงเวลา 16:30 ทาง ททบ. 5ดูช่อง 5กฎหมายเลข 5

0: โดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: คุณผู้ชมฮะเบรกสุดท้ายครับตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญครับคุณเชอรี่สามโคกครับเชอรี่นอกจากทำงานแล้วก็นอกจากชอบบอลมวยก็ชอบ
2: คือไงชอบแต่จริงๆก็ดูเหมือนดูตอนเด็กๆอ่ะหนูอยู่กับคุณตาคุณตาเขาจะชอบมวยกับบอลนี่แหละแต่ก็อย่างแต่มวยตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าอุ๊ยเลือดออกแบบน่ากลัว
1: มันโหด
2: แต่พอตอนนี้แหละสะใจดีอย่างเงี้ย
1: มาดูมวยมาดูใครเนี่ยมวยตอนนี้ดูหมายถึงดูศึกไหนดูอะไรยังไง
2: คือมาดูมวยเอาจริงๆนะจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าเพราะมันเครียดเรื่องบอลไงค
1: ือแพ้ไม่ได้เรื่อง
2: ฤดูกาลที่แล้ว
1: ฉันก็เลยแบบระบายความเครียดด้วยการไปดูอย่างอื่น
2: หนูไม่ได้เครียดแค่ว่ามันแพ้นะแต่หนูดูโครงสร้างการบริหารทีมของบลูโคที่ก่อนหน้าจะเป็นชาเบียลอนโซเข้ามาหนูแบบเหมือนประสาทจะกินหนูอาจจะเป็นคนหมกมุ่นกับ
1: เราอิน
2: เราอินเราก็เลยรู้สึกแบบมันเครียดมันแบบมันเริ่มไม่สนุกแล้วคราวเนี้ยมีพอดีว่ามีเพื่อนในวงการบอลนี่แหละชวนไปดูมวยที่เวทีลุมพินี
1: เอาบอกได้เลยครับไม่มีปัญหา
2: วันแชมเปี้ยนชิพนะคะแล้วก็เหมือนเพื่อนเพื่อนหนูก็จะเป็นอินฟูฟุตบอลนะคะแล้วก็ไปแจ้งกับทางวันว่าเอ้ยพี่เชอรี่เขาก็อยากจะมาดูแล้วทางเนี้ยทางวันแชมเปี้ยนชิพเขาก็น่ารักมากเขาก็แบบว่าก็แบบเหมือนยินดีต้อนรับเราก็ได้เริ่มไปดู
1: ครับ
2: เริ่มไปดูเนี่ยก็จะเป็นนาบิวนี่แหละนาบิวแต่ตอนน
1: ี้ปีไหนประมาณกี่ปีละ
2: ไม่ได้กี่ปีแล้วหนูจะเพิ่งมาดูน่ะเหนือออกแล้ว
1: ไม่เป็นไรหนูว่าไป
2: หนูเพิ่งมาดูมาประมาณแบบ 3-4 ถ้าไปดูในสนามเพิ่ง 3-4 เดือนแต่ว่าอย่างปีที่แล้วก็เริ่มดูวันซามูไรเนี่ยก็ดูในทีวีดูในทีวีเรื่อยๆพอตอนนี้พอได้ไปในสนามแล้วอะการไปดูในสนามอะกับอยู่ที่บ้าน
1: อ
2: ะมวยนะ
1: ม
2: ันในสนาม
1: ต่างกันฟีลลิ่ง
2: ใช่ๆแล้วก็พอเราเริ่มไปดูมวยปุ๊บเราก็จะมีแบบคนที่เขาเป็นแฟนมวยอ่ะสมมติถ้าหนูโพสเนี่ยเขาก็มาสอนหนูอย่างบอลเนี่ยคนมองว่าหนูแบบเชี่ยวชาญเชลซีละแต่ว่าอย่างมวยเนี่ยหนูก็เป็นเหมือนน้องใหม่ซึ่งหนูชอบมากๆเลยเวลาที่เราโพสอะไรบางทีเราไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆ
1: ม
2: ี
1: คนมาช่วยสอน
2: มีคนมาช่วยสอนหนูก็แบบเอ้ยงงทำไมว่าเรื่องของมวยเนี่ยก่อนชกเนี่ยนักมวยเขาจะชอบมีแบบเพื่อการขายไฟนะมันจะเป็นแบบว่าเหมือน
1: หนูช่วยหน้าเหรอไม่ใช่
2: เขาก็จะมีคนนี้ก็ออกมาพูดอย่างนั้นคนนั้นก็ออกมาพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจจะดูแบบรุนแรงเหมือนขิงขากันไปอะไรเงี้ยแต่หนู
1: บริหารดีๆต้องมีแค่15
2: หนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีมันเขาเหมือนโกรธกันอะไรเงี้ยหนูก็ไปโพสเฮ้ยทำไมเขาอย่างนี้แต่ว่าแฟนบัวเขาบอก
1: มันโหมลง
2: มันแค่นั้นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เกินแค่สร้างคอนเทนต์ให้มันดูเดือด
2: ให้มันดูเดือดเพื่อจะขายไฟให้ไฟน่าสนใจ
1: ฉันยังไปไม่ถึงลอนดอนของเธอเลย
2: เดี๋ยวคุณหนูก็จะบอกว่าทุกวันนี้ก็จะไปดูมวยที่ลุมพินีเนี่ยสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่วัน
1: สัปดาห์เว้นสัปดาห์ทำไมไม่ทุกสัปดาห
2: ์หนูไปพักบอลทุกสัปดาห์เหมือนกันหนูก็จะไม่ไหวไง
1: มันก็งาน
2: เพราะว่าดูมันวันศุกร
1: ์
2: แต่เสาร์อาทิตย์น่ะส่วนใหญ่หนูจะพากบอลหนูก็เลยขอสักสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ว่าไอ้วันที่ไม่ได้ไปอ่ะหนูก็ดูในทีวีนะ
1: แหมพูดเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงความรู้สึกของวันด้วยมาดูหนูก็ดูในทีวีนะ
2: แต่ดูจริงหนูโพสตลอดแต่คราวเนี้ยช่อง5มีมวยบ้างมั้ย
1: มี
2: เหรอ
1: แต่ค่าตัว600ค่าภาค
2: ไม่ได้มีมวยให้หนูดูมั้ย
1: มีอะไร
2: วันไหน
1: ตากล้อง
2: วันอาทิตย์เหรอ
1: วันอาทิตย์ชื่อสื่ออะไร
2: 18:00 น. ถึง 20:00 น. อ่ะเดี๋ยวหนูด
1: ูอะไรนะพี
3: ่
2: ศึกท่อน้ำไทย
1: เรานี่เขาฟังแล้วจะกระจี้เลยโอเคก็ผลิตภัณฑ์เขาลาดำเนินอ้างงี
2: ้
1: เดี๋ยวจะต้องรีบฉันจะพาเธอขึ้นเครื่องแล้วไปลอนดอนหน่อย
2: ได
1: ้ตอนนี้คือภาคมวยด้วยใช่ไหม
2: ไม่ได้ภาคมวยค่ะภาคบอล
1: ภาคบอลแล้วมวยไปเกี่ยวแค่ดู
2: ไปดูแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่จะเป็นการแบบช่วยในการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นไฟท์หรือว่านักชกต่างๆเพราะเวลาหนูโพสต์อะอย่าง IG หนูทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยในการโปรโมทแล้วก็แท็กนักมวยเผื่อนักมวยเขาจะได้มีแบบมียอดคนตามขึ้นเยอะ
1: อันนี้ทำเพราะใจรักหรือเป็นงานด้วย
2: อันไหน
1: มวย
2: ไม่ได้ได้ตังค์
1: มวยไม่ได้ตังค์
2: มวยไม่ได้ตังค์แต่การหนูมีสปอนเซอร์ที่แบบว่าเป็นโคกันที่เขาเป็นแบรนด์มวยอยู่แต่ไม่
1: แต่หมายถึงว่าถ้าไดเรกลี่เนี่ยคือไม่ยังไม่ได้ตังค์จากการจากการทำงานบอลเอ้ยจากทางมวย
2: ไม่ได้ได้ตังค์อะไร
1: ไม่เหมือนบอลเราได
2: ้แต่

0: มันก็เริ่มเหมือนกันบอลเนี่ยมันก็เริ่มจากการไม่ได้ได้ตังค
1: ์มันต้องอย่างนี้ลงทุนก่อน
0: หนูไม่ได้ลงทุนพี่หนูแค่ชอบ
1: เออ
0: หนูแค่ชอบ
1: ลงทุนด้วยหัวใจ
0: คือไม่ได้คิดด้วยว่าวันนึงอ่ะเชอรี่จะมา
1: ไม่ได้วางว่าเอ้ยฉันจะได้ตังค์จากการชอบ
0: ฉันไม่ได้วางว่าฉันจะมาเป็นอินฟูฟุตบอลหรือแบบว่าเฮ้ยมาอย่างนี้แต่มันเริ่มจากการก็เราชอบดูแล้วเราก็โพสเราก็ชอบดูเราชอบโพสแล้วเราก็ชอบแบบเนี่ยคิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปโพส
1: อ
0: ่ะคนเริ่มสนใจรายการต่างๆมาถามรายการบอลอะไรแล้วก็งานมันก็เข้ามาเองอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: อ่ะจะปิดเรื่องมวยแล้วตอนนี้ดูวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ใช่ไหมหลักๆแต่จริงๆก็เมื่อกี้ก็ถามช่อง5ไว้แล้วว่าศึกท่อน้ำไทยนะวันอาทิตย์ของราชดำเนิน
0: ได้
1: ชอบนักมวยคนไหนมากที่สุดในยุคนี
0: ้คือเรายังดูมาไม่เยอะเราก็ชอบทุกคนแหละถ้าทุกคนสู้ด้วยแบบสู้อย่างเต็มที
1: ่
0: ในสไตล์ของตัวเองมันมีทรงมวยหลายทรงมันจะมีหลายรูปแบบถ้าสู้ได้เต็มที่หนูจะชอบ
1: ตอนนี้ตอนนี้เหลืออีก6เป็นจนทียกไปไม่ถึงเอา
0: ชอบทุกคนชอบทุกคนได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่านถามงี้นาบิลอะ
0: นาบิลก็
1: แต่ตอนนี้น้องเขาเหมือนหิวปลายนะ
0: หมายถึง
1: อย่าคิดไกล
0: เขาจะไปโอลิมปิกอยู่
1: ใช่ไงเพราะพี่ต่อเคยได้คุยกับบาสสมรักคำสิงนานแล้วนะตอนรถถังเขามีปัญหาบาสเขาก็พูดขึ้นมานอกรอบนะก่อนเข้าเหลือ10นาทีเห็นไหมล่ะบินมันไปถึงต่ออ่ะก็คือบาสเขาก็เล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพวกบรรดานักมวยตอนนั้นก่อนเรื่องนาบิลเลยนะสมรักคำสิงเนี่ยเขาบอกว่าอีกหน่อยจะเอานักมวยวันพี่ต่อยังนั่งหัวเราะเลยทำไปมาให้เรื่องจริงเว้ย
0: อ
1: ่ะจบ
0: งั้นหนูฟันธงแล้วกันว่าถ้าตอนนี้ที่หนูรู้สึกประทับใจนะก็คือก้องไกลสอสมหมายค่ะ
1: ก้องไกลสอสมหมายพิกัดน้ำหนัก
0: โอ้ยอยู่ยังจำไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เออเธอแต่ว่าเธอชอบ
0: ชื่อสิ
1: เธอชอบ
0: มา
1: ชอบเชลซีเนี่ยนานขนาดไหนเขาจอนเธอของจอนเทอร์รี่ผู้นอกใจผู้ทรยศเพื่อนเนี่ย
0: ชอบเชลซีบอดบอไปกันใหญ่แล้วชอบเชลซ
1: ีมี8นาที
0: ชอบเชลซีตั้งแต่สมัยยุคโชเซ่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมเชลซีซึ่งณตอนนั้นหนูก็ย้อนไปแบบก็เกินประมาณ15ปีละประมาณนี
1: ้อืมเพราะว่าถ้าคนที่ชอบเชลซีนะถ้าก่อนหน้านั้นน่ะเชลซีเป็นทีมระดับกลางพอแต่พอเสี่ยหมีมาโรม
0: ัน
1: อับราโมวิชมาเจ้าของทีมเนาะแล้วก็ดึงบรรดาโดยเฉพาะโฮเซ่มูรินโญ่มาเนี่ยโจเซ่มูรินโญ่โฮเซ่แล้วแต่ใครจะเรียกมูรินโญ่มาก็กลายเดอะสเปเชียลวันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: น
0: ิวันแอนดิโอลีอุ้ยพี่จะไม่รู้ชื่อเขาไม่คุ้นชื่อเขาได้ไงเขาก็เคยไปอยู่ทีมพี่ไม่ใช่เหรอคะ
1: ก็อยู่ไงนะ
0: พี่ไม่ชอบเขาได้ยังไง
1: อ่ะทีนี้นั่นแหละก็ถ้าใครที่จะชอบเชลซีเนี่ยน่าจะชอบประมาณนี้ซึ่งเป็นที่เขาเรียกเป็นที่เข้าใจได้แล้วชอบเชลซีเนี่ยขอโทษวัชระแฟนแมนยูตั้งแต่ปี76นะแต่วัชระไปสแตนฟอร์ดบิดเมื่อปี58
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนั่งที่นั่งขอโมงนะไม่ใช่ตังตัวเองนั่ง VIP box super VIP box ปีละ8ล้านคุณวิชัยรักศรีอักษรเจ้าของนามสกุลเดิมนะครับขอโทษเจ้าของ King Power แกซื้อไว
0: ้ทำไมไม่ชวนหนู
1: ตอนนั้นหนูยังเป็นวุ้นอยู่เลยปี58นะ
0: หนูเกิดแล้ว
1: เกิดแล้วแต่น่าจะอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ไปเนี่ยไปดูยังจำได้เลยยังถ่ายรูปแล้วนี่ก็ยังเอาทรงมาเสื้อนี่คือซื้อมาแต่จริงมีเสื้อ2แบบอันนี้เสื้อแฟนคลับนี่คือบอยไซส์นะ
0: ไหนดูหน่อย
1: อ่ะอันนี้ยกไว้ให้เลย
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: ไม่ได้ใส่
0: จริงเหรอคะ
1: ไม่ได้ใส่
0: ขอบคุณค่ะ
1: จริงๆนะมีเสื้อของลิเวอร์พูลเซ็นทั้งทีมให้เพราะพี่ต่อตอนนั่งเป็นโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเคยอันนี้น่าจะใส่ได้เพราะเป็นไซส์ Sหรือเก็บไว้เป็นที่ลึกก็ได้ครับ
0: ไม่หนูใส่ได้หมดแหละเสื้อบอลบางทีก็จะเป็นแบบไซส์ใหญ่มาใส
1: ่หลักนี้วันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงโจเซ่มูรินโญ่เนี่ย
0: ค่ะ
1: วันนี้โจเซ่มูรินโญ่ไปที่เรอัลมาดริดไปเป็นโค้ชส่วนอดีตโค้ชของเรอัลมาดริดชาบี้อลองโซมาเป็นโค้ชให้เธอคาดหวังว่าโค้ชให้เธอนี่คือโทษทีนะเชลซี
0: ค่ะ
1: สิงห์บลูเดอะบลูจะมาได้ขนาดไหนในฤดูกาลนี
0: ้มาเยอะมาแยะมาดีกว่าเดิมด้วยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นชาบีอลันโซเข้ามาแน่นอนภาษีดีกว่าผู้จัดการทีมในยุคที่บลูโคเข้ามาเทคโอเวอร์อย่างแน่นอน
1: เ
0: พราะว่าเขาชอบไปใช้โค้ชอะไรก็ไม่รู้อย่างแกรมพอตเตอร์แบบนี้หรือเอนโซมาริสกาในณวัน

0: ว่าจะบริหารยังไงโอเคไปเอาชาบีอลอนโซเข้ามาแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของเรื่องการซื้อตัวนักเตะต่างๆที่มันเป็นนโยบายที่ต่างไปจากเดิ
1: ม
0: เมื่อก่อนจะไม่มีทางเลยนะที่เชลซีจะไปซื้อตัวแพงๆที่เป็นแบบเป็นตัวประสบการณ์แล้วจะเอาเด็กเอาวัยรุ่นเอาแบบคนนักเตะที
1: ่ซื้อมาดองไว้
0: ซื้อมาดองซื้อมาแล้วก็เหมือนจะใช้ประโยชน์ได้ไม่มากเท่าไหร่ เสร็จแล้วคราวนี้เราเห็นวิธีการบริหารที่เปลี่ยนไป
1: เ
0: ราเห็นว่าโค้ชก็คือชาบีอลอนโซเนี่ยมีส่วนมากมายในการจัดเป็นเมเนเจอร์เลยคือเชลซีไม่มีคำว่าเมเนเจอร์มานานแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็ได
1: ้
0: เป็นแต่โค้ชอันนี้เป็นเมเนเจอร์คือมีส่วน
1: ในการจัดตัวหรือซื้อ
0: ถูกไหมนะคะ เพราะฉะนั้นณตอนนี้มันก็เลยเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามทีหนูก็ไปดูพรีซีซั่นมาหนูเห็นภาพของการพรีซีซั่นและอาจเริ่มต้นมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็ตามทีนะคะแต่หนูเห็นว่ายังไงเชลซีก็ดูดีกว่า4ปีที่ผ่านมาทั้งหมดเลย4ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่แกรมพอตเตอร
1: ์
0: ตั้งแต่โปเชติโน่ตั้งแต่เอนโซมาเลสกาเนี่ยเชอรู้สึกว่าอันเนี้ยมันดูดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะคาดหวังเราก็คาดหวังอยู่แล้วเราเล่นแค่ในประเทศอ่ะแล้วคาดหวังแชมเปี้ยนลีกจะทำไมล่ะแต่คราวเนี้ย
1: ทำขนาดนั้นเหรออ
0: ่าแต่อย่างน้อยติดท็อปโฟร์ได้ก็ยังดีและได้ถ้วยในประเทศสักใบสองใบก็โอเคแล้วในการตั้งต้นในการที่จะรื้อระบบทีมและบริหารจัดการทีมเหมือนซักตัวใหม่
1: เอาถ้วยเล็กคาราบาวเข้ารอบรองก็พอละ
0: ถ้วยอะไรก็ได้ค่ะอยู่ในประเทศมันก็ชิลๆแหละแต่ว่าบางที
1: ม
0: ที่เขาออกไปนอกประเทศน่ะ
1: หนูอย่าไปหาเรื่อง
0: ไม่หนูไม่ได้หาเรื่องหนูแค่ว่าอวยพรว่า
1: อวยพรว่า
0: ไปอ่ะเวลาไปต่างประเทศน่ะมันไปให้มันนานไม่ใช่ว่าไปวันเดย์ทริปไปแป๊บนึงแล้วกลับมาอย่างงี้ไม่ได้กลับมาแล้วเพื่อนรอ
1: ไม่ตกรอบแบ่งกลุ่
0: ม
1: เอาเสื้อคืนดีกว่า
0: ไม่ได้ไม่ให้แล้วให้เลย
1: เอาเขาอย่างกับโอ้โหเธออย่างกับเธอมีสาอยู่ที่นู่นอยู่ที่สโมสรเชลซี
0: ไม
1: ่เธอไปดูบอลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์มากี่รอบแล้ว
0: ไม่เคยไปเลยยังไม่เคยไปเลยค่ะมันมีหนูไม
1: ่มันเป็นไปได้ด้วยเหรอไอ้คนที่รักขนาดนี้แล้วยังไม่ไปเนี่ยปัญญาเธอมีน่ะ
0: ไม่เขามันก็ไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นบางทีมันก็ต้องเป็นแสนๆอยู่เปล่าแล้วก็เคยจะเก็บตังค์ได้ด้วยแล้วหนูก็แบบตอนนั้นเก็บตังค์ได้แล้วจะไปในยุคทูเคิลปรากฏโควิดเข้
1: า
0: โควิดเข้าหนูก็ออกนอกประเทศไม่ได้อ่ะรอโควิดผ่านแต่ในระหว่างที่โควิดจะผ่านทูเคิลหนูก็คิดแล้วพี่เห็นใช่ไหมว่า4ปีที่ผ่านมาหนูจะเสียเงินเป็นแสนเพื่อไปดูแกรมพอตเตอร์คุมทีมหนูให้ย่ำแย่หรอโปเชติโน่หร
1: อ
0: เอนโซมาเลสกาก็เหมือนจะดีแต่คือแบบมันอ่ะก็เหมือนจะดีแต่สุดท้ายมันก็เละเทะอยู่ดีมันก็จบกันไปอยู่ดีพอคราวนี้อ่ะคุณชายมาทำใช่ไหมก็มีโอกาสที่ว่าอาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าที่หนูจะไปอังกฤษสักที
1: ไปดูเหอะปีนี้ถ้าชาบีทำได้เหมือนตอนทำให้เลเวอร์คูเซ่นหรือ
0: เปล่าพี่พาหนูไปได้ไหมล่ะ
1: พี่ไม่ดูเชลซีแล้ว
0: ไม่
1: ดู
0: พี่พาหนูไปไม่ได้แบบพี่ต้องดู
1: ไม่ฉันพาเธอไปดูฉันพาไปดูเธอไปดูสเปอร
0: ์โอ้ทำไมล่ะ
1: อ้าวก็มันเขาเรียกอะไรนะคู่แข่งกันไงเดี๋ยวนะหน้าไปเชลซีอ่ะเป็นสนามเล็กๆแต่ศักดิ์สิทธิ
0: ์เอาก็สนามเล็กๆแต่ศักดิ์สิ
1: ทธิ์แต่ฟอร์ดบิดก็สามสี่หมื่นคนไม่ใช่เหรอ
0: ค่ะ
1: แต่กับข้าว
0: ไม่เล็กนะ
1: ห
0: นูไม่เล็ก
1: คือฉันไม่
0: เล็กมันเป็น
1: เหลือสองสามนาที
0: มันเป็นแพลนในชีวิตหนูอยู่แล้ว
1: ต้องไป
0: ครั้งนึงจะต้องไปให้ได้อยู่แล้วค่ะมันเป็นแพลนในชีวิตแล้วแต่ตอนไหนก็เดี๋ยวดู
1: รีบไป
0: เหมาะสมทำไมคะเดี๋ยวไม่มีแรง
1: ไม่ใช่คือไปดูถ้าในมุมพี่ต่อเห็นด้วยวันนี้ในวันที่อันนี้เราไม่ได้หยอกแล้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในวันที่เชลซีไม่ต้องพะวงกับนอกประเทศมีโอกาสสุดแล้วตอนนี้ในส่วนของบ่อนพนันถูกกฎหมายนี่เราไม่ได้พูดเรื่องการพนันนะครับก็ให้ราคาที่เป็นเต็ง3ใช่ไหมพี่ต่อไม่แน่ใจว่า
0: เต็งอยู่เต็งเท่าไหร่คะ
1: เต็ง5
0: โอ้ตายแล้ว
1: เต็งแบบโอ้เต็งแบบไม่ต้องคิดอะไรเลย
0: ค
1: ืองี้ดีกว่าถ้าในมุมพี่ต่อนะวันนี้พี่ต่อหวังว่าคุณติด1ประหลัดคาลิกพี่ต่อเนี่ย
0: ค่ะ
1: พาติด1ใน4ก็เก่งแล้ววะนะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่าไปเนี่ยทำให้เสียสมาธิไปเถอะ
0: ค่ะ
1: นะหรือไม่งั้นพี่ให้หินเอาไว้หินภาษาข่าวก็คือให้เบาะแสไว
0: ้ว่า
1: เชอรี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องไปทัวร์คนอื
0: ่
1: นในเมื่อวันนี้ภาพลักษณ์เธอเนี่ยภาพลักษณ์ของน้องเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็น FC ตัวยงของเชลซีของเดอะบลูสแตนของสิงห์น้ำเงินครามใช่มั้ย
0: สิงโตน้ำเงินคราม
1: สิงโตน้ำเงินครามเน
0: ี่
1: ยเธอจัดทัวร์ไปซะเลย
0: ก็มีคิดอยู่

0: หรือไม่หนูว่าหนูจะเขียนจดหมายสโมสรบรรยายถึงความรักที่หนูมีเผื่อเขาจะให้ไป
1: ฟรี
0: ไป
1: มีคนเขียนนี้ทั้งโลกเธอ เธอเพิ่มแล้ว
0: อ่ะไม่แน่นะ
1: ขอโทษทีฉันไปขัดใจเด็กอ่ะ
0: แล้วก็ส่งรูปเชลซีของหนูที่หนูแบบเป็นซิกเนเจอร์ของหนูไปส่งไปให้เขา
1: ซิกเนเจอร์คืออะไรที่แบบ
0: หนู
1: นี่วันนี้ฉันผิดหวังนะฉันผิดหวังเธอไม่ใส่ชุดเชลซีอย่างที่ฉันเห็นแต่ฉันรู้ว่าถ้าเธอใส่มา
0: เธอจะผิดหวังกว่าถ้าเธอใส่มาอย่างนั้นนะพี่อาจจะไม่ผิดหวังแต
1: ่
0: คนด
1: ู
0: จะได
1: ้
0: ด
1: ู
0: ไหมคนดูจะได้
1: ด
0: ูเทปนี้ของเราไหม
1: ไม่ดูเขาเบลอกันสนุกใส่โมเสกสนุกอีก
0: เบลอข้างหน้าเลย
1: นะก็ขอให้เชอรี่ครั้งนี้นะฮะเวลาเขาหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ขอให้เชอรี่หนึ่ง
0: ตั้งใจรับพรละ
1: อ่าฮะเชอรี่ได้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งมวยทั้งมวยทั้งบอลนะครับแล้วก็ขอให้เชลซีครั้งนี้ได้ที่3ต่อจากแชมป์คือแมนยูแล้วก็รองแชมป์แมนซิตี้หนูได้ไปฟุตบอลยุโรปอีกครั้งในฐานะทีมอันดับ3นะฮะแล้วก็เข้ารอบรองคาราบาวครับนะฮะแล้วก็ไปแพ้ทีมจากลีกดิวิชั่น1บางทีม
0: หมดเวลาเนี่ยเขาเขียนมาแล้วเนี่ยพี่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล
1: ้วพี่ตอบไม่ได้แกล้งพูดนะ
0: ค่ะ
1: ทำตัวเองเถอะอย่างคุณอะไรนี่หนาเขาก็ทำหลายคนทำเอางี้ถามคำถามสุดท้าย
0: ค่ะ
1: คนไทยมีคนดังคนไหนบ้างที่เป็นแฟนเชลซีในประเทศไทยพี่ต่อนึกไหม
0: พี่โตศักดิ์สิทธิ์แท็กพลันยูอย่างงี้ไง
1: โ
0: จอี้ภูวศิษฐ์อย่างงี้ไง
1: นี่คือ
0: แฟนเชลซี
1: ก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ถ้า
0: ดังใหญ่ยิ่งใหญ
1: ่
0: บอกเลยยิ่งใหญ
1: ่เอาวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วถ้าประมาณสักกลางฤดูกาลประมาณนัดที่18 19หูท้องพี่ต่อร้องวันโกรกนะถ้าประมาณนัดที่18 19หนูยังอยู่ในท็อป6หรือท็อปประมาณท็อป10เดี๋ยวเอามาคุยกันใหม่นะจะให้หนูมาแก้เกม
0: ได้เลยค่ะหนูมานะคะถ้าหนูอยู่ในท็อป10แต่ถ้าพี่หลุดท็อป10ไปพี่ยังจะเชิญหนูใช่มั้ยคะ
1: พี่เลิกจัดรายการครับไปบวช
0: นะ
1: ทั้งหมดทั้งปวงขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะวีได้เกลือด้วย
1: ท่านผู้ชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยใช่ไหมล่ะคะแต่นี่แหละค่ะเพื่อนปอนักศึกษาปี1สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟที่อายุมากที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณลุงไพบูลย์วัย75ปีคนนี้นี่แหละค่ะ
1: วันนี้ผมก็มีเรียนดรออิ้งแล้วก็มีวิชาเลือก2วิชาจากนั้นผมก็จะทานข้าวเราทานข้าวด้วยกันนะ
0: ได้เลยค่ะแล้วเราจะไปมหาลัยกันยังไงคะวันนี
1: ้ก็นั่งรถเมล์ไป
0: นั่งรถเมล
1: ์ครับผม
0: ทุกเช้านะคะคุณลุงไพบูลย์จะต้องนั่งรถเมล์2ต่อจากปากซอยหน้าบ้านย่านจรัญสนิทวงค่ะไปที่มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะต้องขึ้นรถเมล์แล้วก็เดินต่อไปอีกไกลพอสมควรเลยค่ะแต่สำหรับเฟซี่ปี1ของเราคนนี้ไม่หวั่นค่ะเดินเรื่อยๆชิวๆเดี๋ยวก็ถึงสบายมากค่ะเป็นไปเป็นมายังไงคะทำไมถึงได้มาเป็นเฟซี่ในวัย75ปี
1: โอเคครับพอหลังจากผมจบการศึกษาภาคบังคับแล้วเนี่ยผมก็ไปสมัครสอบที่วิทยาลัยฐานอากาศของอเมริกันที่ชายแดนโคโลราโดเรียนจบออกมาก็มาบินคอมเมอร์เชียลก็ไปเจอคนไทยเป็นผู้โดยสารเขาก็บอกว่าคุณลุงสนใจจะไปเรียนที่ราชภัฏไหมก็มีถึงวิทยาเอกตั้ง70วิชาเนี่ยลองดูสิครับแล้วก็เอา

0: สือไว้ให้
1: เราสนใจมากเรื่องแอนิเมชันคือทำให้คนเดินได้หรือทำให้คนพูดได้ร้องได้อะไรอย่างนี
2: ้แล้วจำเป็นอะไรต้องมาเรียนเป็นมหาวิทยาลัยทำไมต้องมาสมัครเป็นนักศึกษาคุณลุงไปเทคแบบช็อตคอร์สแบบก็ได้ทำไมถึงไม่ไปอย่างนั้นนะคะเรียนเองก็ได้
1: เพราะว่าผมมีนิสัยที่ไม่ชอบการทำอะไรลัดอยากจะรู้มันถ้าเป็นไปได้นะ every bit of the way เลยอะไรก็แล้วแต่อยากจะเรียนให้เต็มที่ไปเลยไหนๆก็โดนประเทศตัวมาถามอะไรก็เลยสมัครวิชานี้เลยไปขอไปรับรองที่โรงเรียนจะออกให้ได
2: ้
1: ทุกคนนึกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าโรงเรียนเขาไปค้นคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าโอเคอีก2วันแล้วลุงมาคุยหนูนะคะคนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่คุณฝ่ายทะเบียน
2: ค่ะ
1: ก็ลุงไปไม่น่าเชื่อเขาเอาใบนู่นตัดผมส่งลานบิน
2: แต่เป็นเด็กเป็นเด็กลุงกลับไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปเอาประวัติการเป็นนักเรียนในตอนนั้นประมาณ50ปีที่แล้วนะเขายังมีหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าคุณลุงอายุเยอะขนาดนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยยังจะรับลุงเข้าเรียนอยู่หรอคะ
3: ก็วันนั้นผมก็ยังไม่คิดว่าจะรับลุงเข้าเรียนนะครับเพราะว่าทางโดยคุณสมบัติของลุงเองยิ่งถามว่ามีความพร้อมในเชิงของทักษะที่จะเข้าเรียนในสายนี้ไหมก็จริงๆก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีในท้ายที่สุดจริงๆคือเห็นความต้องการที่อยากจะเรียนอันนี้คือเป็นเรื่องที่เรียกว่ามาก่อนความการแสดงฝีมือนะครับเพราะว่าในเวลาที่คุณสั้นๆเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นถึงความสนใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสาขาวิชาสามารถจัดการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการของคุณลุงคนนี้ได้เนี่ยก็อาจจะลองทำอย่างน้อยครูเองก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุมันจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นด้วยในแง่ที่ผู้สูงอายุแล้วสามารถที่จะยังก้าวออกมาจากบ้านเพื่อทำกิจกรรมในวันเวลาปกติได้
4: แกเป็นคนที่ค่อนข้างใฝ่รู้ครับก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะเข้ามาถามแล้วก็พยายามตามงานแล้วเอางานมาปรึกษาบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ย ก็ดูปกติดีก็นักศึกษาในรุ่นก็ดูเหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันได้ช่วยเหลือกันที่เรียนทุกคนก็เริ่มจากศูนย์กันหมดนะก็คิดว่าการเรียนเนี่ยเรียนได้มันพัฒนากันได้เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างเช่นตอนนี้ลุงก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งนะจากที่เขียนรูปไม่ได
2: ้สำหรับลุงไพบูลย์ที่เข้ามาเรียนภาคปกติเนี่ยไม่มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นเลยนะคะจะต้องมาเรียนตามเวลาปกติเหมือนน้องๆคนอื่นเทอมแรกจะมีเรียนวันอังคารวันพุธและวันศุกร์ค่ะแบ่งเรียนเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปคณิตศาสตร์สังคมอังกฤษและวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะค่ะคลาสเรียนวันนี้ของลุงไพบูลย์ค่ะเรียนนอกสถานที่ชิลมากค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงกันอันนี้วาดรูปอะไรอยู่คะ
1: รูปอาจารย์ให้เองแต่ละคนนี้เลือกจุดที่จะวาดผมเลือกจุดนี้จุดผมชอบไอ้ต้นรากต้นไม้นี
2: ่คนอื่นเลือกต้นไม้ดอกไม
1: ้
2: ค
1: ุ
2: ณล
1: ุ
2: งเลือกรากต้นไม
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะแล้วอันนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการสร้างรากต้นไม้อย
1: ู่จะวาดตรงไหนเนี่ยให้วงกลมไว้ก่อนไม่ว่าต้นไม้หรืออะไรวงกลมๆไว้คร่าวๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าคอมโพสิชันหรือการเอาภาพมารวมกันเนี่ยว่ามันจะดูดีไหมควรจะเปลี่ยนอะไรแก้อะไร

0: เล่าให้ฟังหน่อยว่าพอได้มาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: พอมาเรียนแล้วรุ่นน้องหรือว่ารุ่นหลานเขาช่วยเหลือดูแลอย่างดีจะไปไหนจะไปไหนจับจะอุ้มไปจนกระทั่งเราเซ็งแย่อยู่กันนั่นเองพอเข้ามาเรียนแล้วโอ้ยครูอาจารย์ที่สอนที่นี่วาย
0: มาสมัครเป็นเฟรชชี่แต่อาจารย์ทุกคนที่นี่วายแล้วรู้สึกยังไงคะเกรงใจ
1: อันหนึ่งเกรงใจอันหนึ่งก็ภูมิใจนะก็บอกตัวเองว่าเราจะต้องวางตัวของเราให้ดีขึ้นทำตัวของเราให้ดีขึ้นสมตัวที่ครูบาอาจารย์ว่าที่มีแย่หน่อยก็คือเขาหัวเราะเอ้ยเรียนอะไรแต่ตอนนี้รุ่นมึงจะไปทำอะไรเนี่ยแต่ไม่กล้าพูดสายตาโน้นบอกแต่เดี๋ยวนี้ก็หายแล้วเพราะไปได้ทุกวันเหมือนกันนะเขาเคยเห็นอย่างน้องหรือญาติพี่น้องเนี่ยเขาไม่สนใจในเมื่อเรายังทำประโยชน์ได้หรือเป็นคุณประโยชน์ได้กับคนอื่นพี่อยู่ทำอะไรทำไปเลยได้มาเรียนทุกวันสนุก
0: ไม่เบื่อละคะอายุ75ยังต้องมานั่งทำกันบ้านยังมีกันบ้านอีกอาจารย์ถึงสุกอะ
1: ได้มาเรียนทุกวันได้เห็นหน้าเพื่อนแต่เฮ้ยงานมึงเมื่อไหร่จะเสร็จไปเขียนแล้วสมมติว่าอาจารย์ส่งงาน10 ชิ้น 20 ชิ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ทุกคนเร่งทำพยายามจะให้มันเสร็จ
0: ก็คือมีความสุขที่ได้มาเจอหน้าเพื่อน
1: ได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนช่วงแรกๆก็ยังไม่ได้สนิทกับลุงมากเพราะช่วงแรกผมเป็นประธานเอกผมก็คอยดูแลแกก็จะมีช่วงหลังๆนะครับที่แบบเอาเวลามีกิจกรรมอะไรก็ดึงแกมาพยายามดึงแกมามากที่สุด
3: ก็เก่งๆนิดหน่อยที่เขาเข้ามาเพราะว่าเขาอายุมากกว่าก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงค่ะพอทีนี้เขาเข้ามาอยู่ด้วยก็เขาก็กลมกลืนไปกับเด็กๆด้วยลุงเขาน่ารักดีค่ะคือคนเราค่ะมีสิทธิเท่าเทียมกันมีสิทธิที่จะเรียนรู้สิทธิที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าแต่เราก็ยังพูดคุยกันได้ค่ะสอนงานอะไรกันได้ค่ะ
4: จริงๆเพราะว่าการเรียนมหาลัยแบบ full time สำหรับคนวัย70กว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากค่ะต้องเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ต้องทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและก็ยังต้องปรับตัวเข้ากับสังคมต่างวัยอีกด้วยแต่ลุงไพบูลย์กำลังพิสูจน์ให้เราเห็นค่ะว่าคุณลุงสามารถทำได้ขอแค่เชื่อมั่นว่าคนเรามีศักยภาพสามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตาม
1: ยังไงอยู่ก็ต้องตายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วคนที่มีอายุหมายในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีอายุทั้งหลายแหล่นี่เรื่องอะไรล่ะเอาเขายังทำงานได้อยู่ให้เขาทำเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรให้มีมานะอยากจะเดินขอให้เดินอยากจะกินอะไรกินมันเลยทำมันเลยทำทุกอย่างที่อยู่ที่เราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นโชคดีเลย

0: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
1: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเรา2 คนเราก็เลยตั้ง

0: ใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปต์นิดเดียว
1: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้

0: ภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
1: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

โลกแห่งธรรมชาติเต็มไปด้วยสรรพสัตว์มหัศจรรย์กับเรื่องราวชีวิตอันแสนน่าทึ่งแต่ยังมีบางเรื่องราวที่โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆความพิศวงของวงจรชีวิตผีเสื้อหรือความแปลกประหลาดทางชีววิทยาของเพนกวินจักรพรรดิสิ่งมีชีวิตบางชนิดเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับและความเข้าใจผิดมาแสนยาวนานและบางชนิดเพิ่งเผยความลับของพวกมันนี่คือสัตว์ที่โดดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นเรื่องชวนสงสัยเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าหลงใหลยิ่งนักมังกรคอมโมโดเพศเมียสามารถออกลูกได้โดยปราศจากการผสมพันธุ์กับตัวผู้และเคลียตัวเมียสามารถโคลนตัวเขามันเองได้อีกนับร้อยตัวสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเช่นนี้สืบพันธุ์โดยปราศจากการผสมพันธุ์ได้อย่างไรและทำไม Virgin

ิร์ดส่วนใหญ่แล้วสัตว์จะสืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ตัวผู้ผสมพันธุ์กับไข่ของตัวเมียและตัวอ่อนจะได้รับพันธุกรรมจากทั้งพ่อและแม่แต่ในธรรมชาติสัตว์บางชนิดกลับสืบพันธุ์ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปเดือนสิงหาคมปี2005ที่สวนสัตว์ลอนดอนแห่งนี้มังกรคอมโมโดเพศเมียชื่อว่าซุงไกได้วางไข่และไม่กี่เดือนต่อมาลูกมังกร4ตัวก็ฟักออกมาอาจฟังดูไม่มีอะไรแต่มันพิเศษมากเพราะซุงไกไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับมังกรคอมโมโดตัวผู้เป็นเวลากว่า2ปีตอนแรกผู้ดูแลคิดว่ามันเก็บสเปิร์มตัวผู้ที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันในฝรั่งเศสแต่ผลทดสอบทางพันธุกรรมเผยว่ามันผสมพันธุ์ด้วยตัวของมันเองและให้กำเนิดลูกโดยปราศจากการข้องเกี่ยวกับตัวผู้นี่เป็นการค้นพบที่น่ามหัศจรรย์เกี่ยวกับมังกรโคโมโดมันสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีที่เรียกว่าพาธิโนเจเนซิสมาจากศัพท์ภาษากรีก2คำพาธิโนสแปลว่าบริสุทธิ์และเจเนซิสแปลว่าให้กำเนิดน่าเหลือเชื่อว่าไม่มีใครรู้ถึงความสามารถในการสืบพันธุ์ของมังกรโคโมโดจนเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้แต่สายพันธุ์ของมันก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในศตวรรษที่20จากนั้นเรื่องราวก็เป็นที่กล่าวขานในอินโดนีเซียถึงเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวประหลาดที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆทางทิศตะวันออกของบาหลีเล่ากันว่ามันยาวถึง6เมตรและแกร่งพอที่จะล้มควายได้ปี1910ชาวยุโรป2คนที่เป็นสมาชิกในเรือดัชเพิร์ลได้ยืนยันการมีตัวตนของเจ้ามังกรยักษ์แห่งเกาะโคโมโดพวกเขาตื่นเต้นกันมากและได้ส่งรูปถ่ายผิวหนังมังกรไปให้พันตรีอูเวนส์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สัตว์แห่งเกาะชวาเขาประหลาดใจมากและได้จ้างนายพรานชาวอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์ให้จับมังกรเต็มวัย2ตัวและลูกมังกรอีก2ตัวมาที่สวนสัตว์เจ้าจระเข้บกนี้ได้รับการระบุตัวว่าเป็นสายพันธุ์ยักษ์และสายพันธุ์ใหม่ของตัวเงินตัวทองเขาตั้งชื่อว่าวารานุสโคโมโดเอนซิสการค้นพบสัตว์ประหลาดร่างยักษ์นี้สร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้ไม่สามารถไปที่เกาะได้จากนั้นในปี1926การสำรวจก็เริ่มขึ้นโดยชาวอเมริกันชื่อวิลเลียมเบอร์เดนเพื่อหาข้อมูลให้มากขึ้นทีมเล็กๆของเขามีภรรยาของเขาดร.เอเมตริดดันผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานและตากล้องสารคดีจากปาเทภาพยนตร์เกี่ยวกับยักษ์ใหญ่บนเกาะเร้นลับของพวกเขาสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกต่อมาในปี1927มังกรคอมโมโดเป็น2ตัวก็ถูกส่งไปยุโรปแม้อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าพวกมันอ่อนโยนและฉลาดกว่าที่คิดแต่ใช้เวลากว่า80ปีกว่าเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิธีการผสมพันธุ์ของมันเรารู้จักตัวอย่างอื่นๆว่าการผสมพันธุ์ในสัตว์เลื้อยคลานมีความหลากหลายกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในจระเข้นั้นเพศของไข่ไม่ใช่การกำหนดทางพันธุกรรมแต่ถูกควบคุมโดยอุณหภูมิไข่ในอุณหภูมิสูงกว่าฟักตัวเป็นตัวผู้และไข่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจะฟักเป็นตัวเมียแต่การระบุเพศในไข่ที่ยังไม่ได้ฟักของมังกรคอมโมโดนั้นแตกต่างออกไปความจริงที่ว่าไข่ของมังกรคอมโมโดเติบโตได้โดยไม่ผ่านการผสมพันธุ์เป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นและที่น่าสนใจกว่านั้นลูกมังกรทั้งหมดเป็นตัวผู้ทำไมเป็นแบบนั้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมังกรคอมโมโดตัวเมียมีโครโมโซมเพศที่ต่างกัน2ชุด W และ Z ในตัวผู้มีโครโมโซม2ชุดที่คล้ายกันคือ Z และ Zถ้าไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียคู่ W-Z ก็ยังคงอยู่ในกรณีนี้ตัวเมียจะแบ่งเซลล์ไข่เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมีโครโมโซม W และอีกส่วนหนึ่งมีโครโมโซม Z จากนั้นมันจะทำสำเนา

0: ตัวเองเป็นโครโมโซม WW และสัตว์สัตว์ในมังกรคอมโบโดคู่ WW ไม่สามารถใช้การได้ถึงมีแค่ตัวผู้สัตว์สัตว์ที่ฟักออกมาดังนั้นมังกรคอมโบโดตัวเมียสามารถผลิตตัวผู้เองได้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากแต่เมื่อคิดดูแล้วเป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆมังกรคอมโบโดสืบสายพันธุ์มาจากสัตว์ประเภทกิ้งก่าที่มีชีวิตอยู่เมื่อ40ล้านปีก่อนในเอเชียและพวกมันอพยพไปออสเตรเลียดังนั้นก็ไปถึงเกาะตอนกลางของอินโดนีเซียไม่ว่าโดยการว่ายน้ำหรือลอยข้ามมหาสมุทรมากับพืชลอยน้ำพาร์ทิโนเจเนซิสทำให้ตัวเมียตัวเดียวที่มาถึงเกาะเริ่มผลิตประชากรด้วยตัวของมันเองได้ไม่มีใครรู้ว่ามังกรคอมโบโดสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศได้ก่อนที่ตัวเมียที่อยู่ตัวเดียวในกรงออกไข่ออกมาในป่าแทบไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวผู้หรือไม่มันมักจะมีตัวผู้อยู่รอบๆโดยปกติมีการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศมากกว่าการผสมกันของยีนตัวผู้และตัวเมียซ่อมแซม DNA ได้และป้องกันการกลายพันธุ์ด้วยการแปรผันทางพันธุกรรมเช่นนี้ยังช่วยให้สัตว์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจึงเหมือนจะเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าแบบไม่อาศัยเพศและควรจะหายากในป่าและเป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยน่าแปลกไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปในปี2012พฤติกรรมการผสมพันธุ์แปลกๆเกิดขึ้นในงู2สายพันธุ์ Copperhead และ Cotton Mouthตัวเมียบางตัวผสมพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแม้จะมีตัวผู้อยู่ก็ตามตัวเมียเหล่านี้มักตัวเล็กและถูกมองข้ามจากตัวผู้แทนที่จะไม่ผสมพันธุ์เลยพวกมันโคลนตัวเองแต่การขยายพันธุ์เช่นนี้อาจทำให้เจอจุดจบทางพันธุกรรมถ้าทุกตัวมียีนเดียวกันหมดสายพันธุ์ก็ไม่สามารถปรับตัวตามโลกได้ในจิงเหลียนหางแส่ในทะเลทรายที่โหดร้ายแต่ไม่แปรปรวนการมีพันธุกรรมเหมือนกันให้ประโยชน์มากกว่าสำหรับพวกมันการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศดีกว่าแบบอาศัยเพศมันจะช่วยคงไว้ซึ่งสูตรสำเร็จของการอยู่รอดน่าแปลกที่ตัวเมียยังคงเคลื่อนไหวเหมือนมีการผสมพันธุ์มันเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนแต่กิ้งก่าพวกนี้กำลังวัดดวงถ้าสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงมันไม่สามารถปรับตัวได้และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ชัดเจนว่าวิธีการอยู่รอดที่ดีที่สุดคือการขยายพันธุ์ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามพาร์ทิโนเจซิสช่วยให้สัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างมังกรคอมโบโดสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้โดยอาศัยตัวเมียเพียงตัวเดียวเท่านั้นไม่นานมานี้การศึกษามังกรคอมโบโดตามธรรมชาติพบว่า2ใน3ของพวกมันเป็นตัวผู้ที่ให้เห็นว่าแม้ในตอนที่มีทั้ง2เพศการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศยังคงเกิดขึ้นดังนั้นพวกมันเลือกวิธีที่จะผสมพันธุ์เองมีแนวโน้มว่าสัตว์หลายชนิดสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือว่าสามารถที่จะทำได้แต่เราแค่ไม่รู้พาร์ทิโนเจซิสเกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้มาหลายล้านปีและนี่คือเรื่องชวนสงสัยที่ธรรมชาติเพิ่งเผยความลับออกมาต่อไปพบกับสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่ใช้พาร์ทิโนเจซิสแล้วขยายพันธุ์ได้เร็วที่สุดในธรรมชาติน่าประหลาดใจว่าพวกมันอยู่ในสวนหลังบ้านของเราเอง
1: ช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
2: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับ โปรโมชั่นเด็ดเด็ดโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาท

0: นะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนุคู่ของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR โค้ดจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อๆแม่ๆวันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ในฤดูร้อนนี่ไม่ใช่ภาพแปลกตาเลยเพลี้ยนับพันตัวเกาะรวมกันบนก้านไม้ช่วงเวลานี้แต่ละตัวผลิตตัวอ่อนได้5ถึง10ตัวต่อวันและแต่ละตัวคือสำเนาจีนของมันเองดังนั้นปริมาณจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน1วันมันตกเป็นเหยื่อของนกและแมลงทั้งหลายแต่เพลี้ยก็หลบหนีได้

สามารถที่น่าพิศวงนี้ดึงดูดความสนใจของนักวิชาการกลางศตวรรษที่18การสำรวจแมลงครั้งใหม่ถูกตีพิมพ์ในฝรั่งเศสผู้เขียนเรเน่อองตวนเฟอร์โชเดโรมูแสดงความประหลาดใจที่เขาไม่เคยเห็นเพลียผสมพันธุ์และไม่เคยเห็นตัวผู้เขาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าพวกมันผสมพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและเชิญชวนให้ผู้อ่านช่วยเขาพิสูจน์ด้วยฤดูใบไม้ผลิปี1740ชาร์ลส์บอนเน่นักเรียนกฎหมายจากสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้าร่วมรับคำท้าทอมบอนเน่จับเพลียตัวเมียเกิดใหม่จากแม่ของมันทันทีที่มันเกิดและใส่มันไว้ในห้องเดียวเขาใส่เพลียไว้บนใบไม้ภายในโถแก้วคว่ำและใช้แว่นขยายส่องดูมันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำเป็นเวลา12วันเย็นวันที่1มิถุนายน1740เวลาทุ่มครึ่งเพลียตัวเมียก็ให้กำเนิดตัวอ่อนเพลียตัวใหม่เอี่ยมจากนั้น21วันต่อมามันมีลูกตัวเมียอีกถึง94ตัวบอนเน่ไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เขารู้แน่นอนว่าเพลียมันผสมพันธุ์โดยที่ไม่อาศัยตัวผู้เขาส่งสิ่งที่ค้นพบให้โรมูในปารีสผู้เผยแพร่การค้นพบครั้งสำคัญของการผสมพันธุ์แบบไร้เพศแต่พาทิโนเจซิสทำงานอย่างไรและทำไมเพลียถึงใช้วิธีนี้ในวงจรชีวิตของมันยังคงเป็นปริศนาแต่นักกีตวิทยายังคงสงสัยมาอีกหลายปีในปี1830นักกีตวิทยาชื่อฟรานซิสวอลเกอร์ให้ความสนใจในการบันทึกแมลงชนิดเล็กหลายชนิดรวมถึงเพลี้ยเขาทำสไลด์กว่า 13,000 แผ่นวอลเกอร์รวบรวมเพลี้ยกว่า100ตัวหลายตัวมาจากเซาเกตและรอบๆลอนดอนและนี่คือส่วนหนึ่งเขาเก็บตัวอย่างเพลี้ยสายพันธุ์เดิมอย่างต่อเนื่องจากที่เดียวกันในทุกฤดูที่เขาพบคือลักษณะของเพลี้ยที่ต่างกันออกไปตลอดจนวงจรผสมพันธุ์มีขนาดต่างกันและบางตัวไม่มีปีกชี้ให้เห็นว่าเพลี้ยตัวเมียมีวงจรชีวิตที่พิเศษมากๆเห็นได้ชัดจากการศึกษาของวอลเกอร์ว่าเพลี้ยแทบทุกตัวเป็นตัวเมียแต่มีลักษณะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อต้นไม้กำลังเติบโตส่วนใหญ่ไม่มีปีกเมื่อมีแหล่งอาหารเพียงพอมันไม่จะเป็นต้องบินก่อนมันฤดูเมื่อความหนาแน่นของเพลี้ยเป็นปัญหาตัวเมียจะเกิดมาพร้อมกับปีกเพื่อที่มันจะได้ออกหาอาหารดูเหมือนว่าเพลี้ยสามารถผลิตตัวเมียที่ได้เปรียบต่อทุกสถานการณ์แม้ว่าวอลเกอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เขาก็ไม่ได้แม่นยำไปทั้งหมดเขาบันทึกทุกมุมมองของวงจรชีวิตเพลี้ยแต่เขาไม่ได้นำมาประกอบกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์การวิจัยเพลี้ยถูกยกขึ้นมาอีกครั้งโดยนักกีตวิทยาอีกคนชื่อจอร์จบัคทอนเขาบันทึกทุกข้อมูลของวงจรชีวิตอันซับซ้อนของเพลี้ยในปี1893จอร์จบัคทอนได้ตีพิมพ์ Monograph of British Aphisถึง4เล่มด้วยกันเขาอยากแบ่งปันความหลงไหลในแมลงเล็กๆเหล่านี้ผ่านหนังสือโดยหวังว่าจะไม่เป็นวิชาการที่เกินไปบัคทอนได้ทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยาแนวหน้ามากมายเพื่อที่จะเก็บทุกตัวอย่างและบันทึกพฤติกรรมเขาเป็นศิลปินผู้ประสบความสำเร็จผู้ผลิตภาพวาดจากตัวอย่างที่มีชีวิตได้อย่างงดงามและแสดงให้เห็นว่าไม่มีเพลี้ยตัวผู้อยู่เลยอย่างชัดเจนการข้องเกี่ยวทางเพศของเพลี้ยเขาเขียนพบได้น้อยมากในหลายสายพันธุ์ภาพวาดของบัคทอนยืนยันว่าประชากรเพลี้ยส่วนใหญ่นั้นเป็นตัวเมียและตัวผู้ถูกกำจัดออกไปจากสายพันธุ์เกือบทั้งหมดช่วงฤดูผสมพันธุ์ส่วนมากตัวเมียจะให้กำเนิดลูกตัวเมียพวกมันไม่เสียเวลาผลิตตัวผู้ที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเองแล้วอย่างนี้เพลี้ยต้องการตัวผู้ไหมวงจรชีวิตแมลงอีกชนิดหนึ่งเหมือนจะบอกว่าไม่สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์นี้ก็คือฟิลเลียมไกแกนเทียม
ตั๊กแตนใบไม้

ายักษ์สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในวงอาศัยอยู่ในป่าประเทศมาเลเซียแทบทุกตัวเป็นตัวเมียตัวผู้ของสายพันธุ์นี้เพิ่งถูกค้นพบในปี1994ซึ่งหายากมากสายพันธุ์นี้เกือบทั้งหมดสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเลยนะครับวางไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์และฟักออกมาเป็นตัวเมียและวิธีการสืบพันธุ์แบบนี้ทำให้พวกมันขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกับมังกรคอโมโดตัวเมียที่มาถึงเกาะตะกะแตนกิ่งไม้ตัวเมียตัวเดียวเริ่มขยายพันธุ์ในพื้นที่ใหม่ได้โดยที่ไม่มีตัวผู้และมันเกิดขึ้นทางตอนใต้ของอังกฤษปี1903เมื่อตะกะแตนกิ่งไม้ต่างสายพันธุ์ติดมากับพืชนำเข้าจากนิวซีแลนด์ตอนนี้ประชากรตัวเมียทั้งหมดมีชีวิตรอดห่างจากบ้านเกิดของมันนับพันไมล์พวกมันไม่มีตัวผู้และดูเหมือนจะไม่จำเป็นตัวเมียออกไข่ที่สมบูรณ์ที่อยู่รอดในฤดูหนาวและตัวเมียชุดใหม่ออกจากไข่ในฤดูใบไม้ผลิแต่ถ้าไม่มีตัวผู้พวกมันอาจจะมีการผสมแบบเลือดชิดที่อันตรายพวกพลีก็เผชิญกับปัญหาเดียวกันแต่สายพันธุ์ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตที่ทำให้เกิดกลุ่มยีนใหม่ฤดูใบไม้ผลิการขยายพันธุ์ของพลีที่เปลี่ยนมาจากขยายพันธุ์โดยตัวเมียเพียงอย่างเดียวเป็นการขยายพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียด้วยเมื่อหมดฤดูแหล่งอาหารเริ่มหมดไปและอุณหภูมิเย็นลงมีระยะการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศเพื่อการออกไข่ไข่จะถูกวางช่วงหน้าหนาวเพื่อผลิตเพลี้ยรุ่นใหม่ในฤดูใบไม้ผลิถัดไปเพลี้ยจะไม่วางไข่ก่อนฤดูใบไม้ร่วงแต่ประชากรส่วนใหญ่ก็มีชีวิตรอดถึงตอนนั้นเพราะในหลายครั้งพวกมันสร้างสัมพันธ์ไว้กับแมลงชนิดอื่นอย่างเช่นพวกมดพวกเพลี้ยจะเจาะก้านของต้นไม้เพื่อดื่มน้ำหล่อเลี้ยงเป็นอาหารแต่น้ำหล่อเลี้ยงมีน้ำตาลมากกว่าที่เพลี้ยต้องการมันจึงขับส่วนเกินออกมาเป็นน้ำหวานและนี่เป็นอาหารชั้นเลิศของมดพวกมันเลี้ยงเพลี้ยไว้เพื่อเก็บเกี่ยวน้ำหวานเหล่านี้ในทางกลับกันมดจะปกป้องเพลี้ยจากแมลงที่ล่าพวกมันเป็นเหยื่อการที่มดปกป้องพวกมันนั้นเพลี้ยมีโอกาสรอดชีวิตไปจนถึงสิ้นปีช่วงที่พวกมันจะวางไข่ในฤดูใบไม้ผลิตัวเมียใหม่จะออกจากไข่และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะเริ่มสร้างเวอร์ชันใหม่ของมันออกมาครั้งแล้วครั้งเล่า

แอปเพลียมีการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตครั้งสุดท้ายที่น่าเหลือเชื่อพวกมันเร่งกำลังการผลิตมันทำบางอย่างที่น่าประหลาดใจมากก่อนจะเกิดพวกมันก็มีตัวอ่อนฝังอยู่ในตัวแล้วนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศรวมกับการขยายพันธุ์แบบมีตัวอ่อนฝังอยู่ในตัวทำให้เพลียมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกมีตัวเล็กตัวน้อยเหมือนตัวมันโผล่ออกมาเรื่อยๆเพลียเกิดใหม่ในฤดูร้อนมีลูกตัวเมียกำลังเติบโตในตัวของมันในตัวลูกของมันก็มีหลานตัวเมียของมันอยู่ดังนั้นเพลียหลายรุ่นจึงซ้อนทับกันทั้งด้านเวลาและพื้นที่และในหนึ่งฤดูตัวเมียหนึ่งตัวสามารถผลิตร่างโคลนตัวเมียออกมาได้เป็นพันๆตัวชีวิตของเพลียต่างกันออกไปมักจะซับซ้อนและน่าทึ่งพวกมันสามารถเปลี่ยนพืชอาศัยเปลี่ยนรูปร่างและเปลี่ยนวิธีการขยายพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิตัวเมียฟักจากไข่และผลิตตัวเมียไม่มีปีกออกมาอีกหลายรุ่นเมื่อจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะผลิตตัวเมียมีปีกที่จะบินหาอาหารและผลิตตัวเมียเพิ่มขึ้นอีกอย่างรวดเร็วในฤดูใบไม้ร่วงจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวผู้และตัวเมียที่จะผสมพันธุ์และวางไข่ซึ่งจะอยู่รอดได้ในฤดูหนาวการสืบพันธุ์แบบไม่

สายเพศเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเรามากเลยแต่ในธรรมชาติ Virgin Birth ไม่ใช่เรื่องแปลกความสามารถในการโคลนลูกตัวเมียหรือผลิตตัวผู้ช่วยรักษาหรือเพิ่มสายพันธุ์ใหม่ได้วิธีแพร่พันธุ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ทำให้สัตว์สร้างถิ่นฐานขึ้นมาใหม่และมีชีวิตรอดในกลุ่มเล็กๆอย่างพวกที่อยู่บนเกาะมังกรคอมโมโดมีชีวิตรอดมาหลายศตวรรษแล้วก็เพลียก็มีอยู่มากกว่า200ล้านปีมาแล้วการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นวิธีแพร่พันธุ์ที่ช่วยชีวิตเอาไว้อย่างแท้จริง

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เป็นเวลา150ล้านปีมาแล้วขณะที่ไดโนเสาร์ก้าวเข้าสู่ยุคทองของพวกมันสัตว์กลุ่มหนึ่งได้วิวัฒนาการสายพันธุ์ทั้งเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกัน

ไม่ว่าพวกมันจะได้คุณลักษณะต่างๆของสัตว์เลื้อยคลานมาแต่ก็ยังได้ลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งขนนกขนนกจะช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าและเพื่ออวดความงามแต่ขนนกให้ประโยชน์ที่มีคุณค่ามากกว่านั้นพละกำลังในการบินและสำหรับนกหมายถึงทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนกมีอิสระเสรีบนท้องฟ้าในการเดินทางได้ไกลกว่าและเร็วกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกนี้และยังถือว่าเป็นโอกาสในการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกแต่อิสรภาพเช่นนี้ก็นำมาซึ่งความท้าทายเพื่อการอยู่รอดซึ่งนกเหล่านี้ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของมัน

การบินจะเป็นต้องใช้ทักษะและความพยายามอย่างมหาศาลและไม่มีที่ใดจะเห็นได้ชัดไปกว่าที่นี่ที่บริเวณฐานของเทือกเขาเปรูในเวนเดสนกฮัมมิงเบิร์ดเพศเมียตัวนี้กระพือปีกบินอย่างเป็นจังหวะในการมองหาน้ำเลี้ยงจากดอกไม้ลักษณะของปีกและหางของมันทำให้มันสามารถบินไปในทิศทางใดก็ได้ส่วนนกตัวผู้จะมีปัญหาในการบินอย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลมันถูกทวงน้ำหนักไว้ด้วยขนหางที่แสนยาวมากสองเส้นโดยมีขนนกเป็นติ่งติดอยู่ตรงปลายหางด้วยนี่คือนกฮัมมิงเบิร์ดมาเวลลัสสปาทูเทลและนี่คือธงของมันซึ่งใช้หวานเสน่ห์ในการหาคู่การโบกหางสะบัดไปมาต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมากแม้ว่ามันจะเกาะกิ่งไม้อยู่ก็ตามแต่เพื่อชนะ

มันต้องอวดให้ตัวเมียเห็นว่ามันบินได้เก่งแค่ไหนแต่ก็เป็นการที่แสนสาหัสเหลือเกินมันต้องมีความอดทนสูงเมื่อเช่นนั้นมันจะบินอยู่กลางอากาศได้เพียงชั่วระยะหนึ่งก่อนที่มันจะต้องหยุดพักมันพยายามทำให้ตัวเมียประทับใจโดยคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายความมานะอุตสาหะและพลังงานที่ต้องใช้ในการบินหมายความว่าไฮมิงเบิร์ดจะบินได้ว่องไวในช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่นกส่วนใหญ่จำเป็นต้องบินอยู่ในอากาศในระยะเวลาที่ยาวกว่านี้รวมทั้งต้องหาวิธีบินที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ด้วยที่นี่ในเทือกเขาซีเมียนของประเทศเอธิโอเปียซึ่งระดับความสูงเสียดฟ้าที่ 15,000 ฟุตนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสุดยอดปรมาจารย์กลางเวหาและเมกาแรงหนุ่มตัวนี้ร่อนอยู่ท่ามกลางกระแสลมที่พัดขึ้นมาจากเทือกเขาสูงที่อยู่เบื้องล่างปีกของมันที่ยาวถึง9ฟุตพามันไปได้ไกลนับร้อยไมล์ในแต่ละวันเพื่อสอดแสวงหาซากสัตว์โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักมันต้องคอยระวังนกที่กินซากสัตว์ชนิดอื่นด้วยอย่างแร้งสีน้ำตาลเหล่านี้พวกมันนำทางแร้งหนุ่มไปยังจุดชุมนุมที่หน้าผาและอาจมีโอกาสได้กินอาหารด้วยแต่แร้งหนุ่มตัวนี้ไม่ใช่แลมเมอร์กาเพียงตัวเดียวที่สังเกตเห็นโอกาสนี้เพราะแร้งตัวโตตัวนี้ก็เห็นเช่นกัน

บรรดาแรงรวมถึงซากศพจนเกลี้ยงอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่ามันมาช้าเกินไปแต่อันที่จริงมันมาถึงได้เหมาะเจาะตรงเวลาพอดี

ไม่มีเนื้อเหลืออยู่เลยแต่นี่ละคือช่วงเวลาที่แรงแลมเมอร์กากำลังเฝ้ารออยู่กระดูกเท่านั้นที่มันตามหาแรงหนุ่มแลมเมอร์กาอีกตัวก็มุ่งตรงเข้ามาที่ซากศพ

ระดูกเหล่านี้มีไขกระดูกที่อุดมสมบูรณ์แต่การนำออกมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะตอนที่กระดูกแข็งและหนักถึง4กิโลกรัมและใหญ่เกินที่จะกลืนลงไปแต่ละเมกาก็มีวิธีแก้ปัญหาที่เหนือธรรมดาต้องขอบคุณทักษะการบินของพวกมันการเหินทะยานขึ้นสู่กระแสลมอันอบอุ่นและการจับกระดูกให้ขนานกับร่างกายของมันเพื่อลดแรงโน้มถ่วงให้น้อยลงไม่ช้ามันก็บินถึงระดับความสูงที่เหมาะสมจากที่นี่

น้ำย่อยในกระเพาะอาหารของมันมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงกว่ากรดแบตเตอรี่ซึ่งละลายกระดูกได้ตอนนี้มันจึงสามารถย่อยไขกระดูกได้แล้วแรงตัวอื่นมาและมองหากระดูกที่เหลือทว่าพวกมันมากันไม่ถูกเวลาเนื่องจากตอนนี้เป็นโอกาสของแรงหนุ่มเลเมอร์กาแล้วโปรดระวังศีรษะไว้ให้ดีการทิ้งกระดูกให้แตกจะชำนาญต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อหาระดับความสูงความเร็วและเวลาที่เหมาะสมในการปล่อย

0: ไร่และมะกามีปีกที่ทั้งกว้างและยาวใหญ่ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการเหินเวหาระยะไกลโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะและก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะ

0: ถ้าผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: แต่บนเกาะของประเทศโตเบโกในแถบมหาสมุทรแคริบเบียนเป็นที่อยู่ของนกที่ความสามารถในการบินได้อย่างคล่องแคล่วเป็นสิ่งสำคัญอันสูงสุดนั่นคือนกร่อนทะเลปากแดงด้วยปีกที่สั้นและปลายที่แหลมจะทำให้มันบินได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วและในช่วงฤดูผสมพันธุ์ทักษะในการบินเหล่านี้จะต้องถูกทดสอบอย่างไม่มีการปราณีขณะที่ตัวใดตัวหนึ่งต้องอยู่ดูแลลูกนกนกอีกตัวต้องบินไกลออกไปนอกชายฝั่งเพื่อจับปลาและปลาหมึกตัวเล็กๆจากบริเวณผิวน้ำ

แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการนำอาหารที่ได้กลับไปที่เกาะเนื่องจากพวกมันใช้ท้องฟ้าร่วมกับขี้ขโมยนี่คือ Magnificent Frigate Bird หรือมีชื่อว่านกโจรสลัดกำลังบินตรวจการอยู่ด้านบน

กโจรสลัดเหล่านี้ไม่ได้พยายามจะฆ่านกร่อนทะเลแต่ต้องการบังคับให้มันปล่อยเหยื่อของมันและนี่คือสงครามกลางเวหานกร่อนทะเลสามารถเลี้ยวได้ไวกว่าแต่ฟริเกตมีน้ำหนักตัวที่เบาเป็นพิเศษบวกกับปีกที่ยาวมากซึ่งทำให้พวกมันมีพละกำลังมหาศาล

ลูกนกร่อนทะเลตัวนี้ยังเฝ้ารอการกลับมาของพ่อแม่นกที่ยังไม่อาจหนีรอดจากฝูงนกโจรสลัดได้การบินให้ใกล้ขึ้นเข้าไว้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะขนนกฟริเกตนั้นมีน้ำมันเคลือบไว้น้อยมากจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะตกลงไป

นกร่อนทะเลปากแดงต้องอาศัยความคล่องแคล่วว่องไวในการบินอย่างที่สุดในการเอาชนะความท้าทายในชีวิตของพวกมันแต่สำหรับนกชนิดอื่นการอยู่รอดต้องอาศัยความอดทนทุกฤดูใบไม้ผลิฝูงนกนอตเล็กจะอพยพไกลกว่า 10,000 ไมล์จากแหล่งหากินในฤดูหนาวที่อาร์เจนตินาไปยังแหล่งทำรังของพวกมันที่แคนาดาทางเดียวที่พวกมันจะเดินทางไกลในครั้งนี้ได้สำเร็จนั่นคือการแวะพักเติมพลังงานที่สำคัญที่นี่ในอ่าวเดลาแวร์ณฝั่งตะวันออกของอเมริกานอกจากนี้ความสามารถพิเศษของพวกมันรวมถึงการหาวิธีเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้อีกทั้งยังจะเป็นต้องกะจังหวะในการไปถึงให้พอดีด้วยพวกมันได้นัดพบกับสิ่งมีชีวิตอายุก่อนประวัติศาสตร์ที่มาจากทะเลลึกซึ่งแทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนับตั้งแต่เมื่อ250ล้านปีที่แล้วพวกมันขึ้นฝั่งกันเป็นจำนวนมหาศาลในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดของฤดูใบไม้ผลิแมงดาทะเล

ไข่ส่วนใหญ่จะถูกฝังไว้ไกลเกินเอื้อมแต่ก็มักจะบังเอิญถูกขุดขึ้นมาโดยแมงดาตัวอื่นประชากรนกน็อตเล็กแอตแลนติกตะวันตกส่วนใหญ่เข้าร่วมมหกรรมอาหารในครั้งนี้ในช่วงเวลาหลายสัปดาห์นี้นกน็อตเล็กจำเป็นต้องสร้างไขมันเก็บสะสมขึ้นมาใหม่และเพิ่มน้ำหนักขึ้น2เท่าในการทำเช่นนี้นกน็อตแต่ละตัวจำเป็นต้องกินไข่แมงดาให้มากเท่ากับ 400,000 ฟองปริมาณขนาดนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและความพยายามในการกลืนเข้าไปเพียงคราวเดียว

เมื่อวางไข่เสร็จเรียบร้อยฝูงแมงดาทะเลต่างพากันออกไปจากฝั่งนี้ขณะที่ฝูงนกน็อตยังพยายามหาไข่ที่เหลืออยู่ได้เวลาที่นกเหล่านี้ต้องเดินทางต่อไปแล้ว

ฝูงนกน็อตยังเหลือระยะทางข้างหน้าอีกกว่า 2,000 ไมล์ในการเดินทางต่อไปยังแหล่งผสมพันธุ์ของพวกมันที่แคนาดาการบินทำให้บรรดานกได้เปรียบในหลายๆด้านแต่ยังมีบางช่วงในชีวิตของพวกมันที่พวกมันจะเป็นต้องกลับลงมาอยู่บนดินซึ่งก็คือฤดูทำรังนี่คือช่วงเวลาที่พวกมันต้องเสี่ยงอันตรายมากที่สุดพวกมันจึงต้องเสาะหาสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนกฟลามิงโก้เหล่านี้ทยอยมารวมตัวกันจนกลายเป็นฝูงใหญ่พวกมันทำรังอยู่ในมุมที่ห่างไกลที่สุดของทะเลสาบโซดาไฟในแอฟริกาไม่ต่างจากบรรพบุรุษสัตว์เลื้อยคลานของมันนกเหล่านี้ออกไข่กันน้ำแม้จะเป็นเช่นนี้ฟลามิงโก้ยังต้องดูแลไข่ของพวกมันบนรังพิเศษที่ทำจากเนินโคลนเนื่องจากทะเลสาบมีแนวโน้มจะท่วมที่สำคัญอยู่บนนี้น่าจะเย็นกว่าด้วยขณะที่อุณหภูมิพื้นดินอาจมีความร้อนสูงสุดถึง50องศาเซลเซียสเมื่อลูกนกฟักออกมามันจะใช้ชีวิตช่วงเวลา6วันอยู่ในรังนี่คือช่วงเวลาที่ลูกนกฟลามิงโกอ่อนแอที่สุดซึ่งต้องได้รับการดูแลจากแม่นก

โคลนที่กัดกร่อนจะช่วยป้องกันบรรดานักล่าแต่นกฟลามิงโก้ที่โตแล้วสามารถเดินผ่านตมเหล่านี้ได้เนื่องจากขาที่ยาวและเป็นเกล็ดของมันอย่างไรก็ตามลูกนกที่ลื่นตกลงมาจากรังกำลังเหยียบย่ำอยู่บนดินที่แสนอันตราย

แม่นกตัวนี้กำลังเอาใจช่วยให้ลูกนกบินกลับขึ้นมาสู่ความปลอดภัย

0: กเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
1: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
2: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
3: อร่อยมาก
1: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กดหมายเลข5รอไว้เลยครับ
4: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
5: กลับมาเถอะลูกรักแกงแม่เถอะลูก
6: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
9: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
8: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
10: สาวๆเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำรองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
11: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเหนือก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี้ตัดลายมาสีสวย

0: วยทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลวใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอันนี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
0: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่ลังเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะลังไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลัง

0: ดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: เน
0: ี้
1: ยเราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้อ
1: คุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะแล้วนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเนาะพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพรวบอกอย
0: ่
1: างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีในสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คน
0: ค่ะ
1: วันนี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมากอ่ะ
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
1: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
0: จริง
1: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
1: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
1: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
1: ตอนนั้นท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
1: ่
3: านั้นไม่พอสะโพกแล้วปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
1: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
1: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพลา

0: ัง
1: จริง
0: แล้วใส่แล้วแบบ
2: ดูดี
3: ชีวิตติดแกลม
0: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพู
1: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบชอบตัวกระเป๋า
3: อย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
1: แล้วปกติใส่ชุดแบบของ All Ready เนี่ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะคะหลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
0: ์ใช่
3: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
1: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่
1: ป้า
3: เท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
1: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
1: มันมีเทคนิค
3: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกลมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
1: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
3: นะ
1: มันก็ดูแบบ
3: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
3: ไม่รัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
1: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
3: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ยคือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
3: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
0: ค่ะ
3: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
0: นี่แหละ
3: คัตติ้งเขาด้วยเห
1: ็นไหมคะนี
0: ่สวยคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
1: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
0: ถูกต้อง
1: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
0: ่ได้เลย
1: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
0: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอก

0: คะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง 30-48 นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
0: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
1: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเรา
3: เนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
1: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกล
3: มขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลย

0: นะคะว่าสาวพัดไซส์เนี่ยปก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
1: ใส่ออกมาคือ
2: ใส่แล้วสวยนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
0: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกง
1: แต่
0: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
2: ใส่ไหมคะมันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
1: ใส่พราง
0: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
1: สวยค่ะปกติพี่อาใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
0: ้พี่อาต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
2: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วไม่ใช่เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
0: พี่อันก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซับๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
1: ใส่ไปวัดได้จริง
0: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
1: ได้เลย
0: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
2: มันล้าง
0: ไว้แน่นอนค่ะเวลาไปวัดเราก็ต้องแบบนั่ง
1: ย่อแบบนี้ได้เลย
0: มันไม่ล้างมันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
2: ลองยกขาลองย่อดูนิดนึง
1: นี่ไง
0: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
2: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
0: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
1: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้าน
2: ได้เลยนะแอนเลยค่ะวันน
1: ี้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
1: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
0: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
2: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
2: แล้วการดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
0: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใสสบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
2: นี
0: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
2: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็น already ชุดลำลองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
1: ใช่แล้วคือแพลบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นอ่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเองคุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
2: ้
1: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
2: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้

0: แล้วใครกลัวมันจะโปไหมแอปแพลก็ไม่ดูตรงนี้ไม่โปนะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายๆแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ

0: Night Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: สวัสดีค่ะผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
5: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แป๊ะสุภาพชัย
6: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับแม่ตอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
4: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊ะบอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
6: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเรา
4: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะป
4: ั
6: จจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
4: แล้วเคล็ดลับของพี่แป๊ะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
7: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้เรา
6: ไม่รู้อันนี้เป็นปัญหา
7: ปลูกไม่ขึ้นอ
6: ่
7: ะ
6: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
4: ้
6: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
4: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
7: ร้อยปี
6: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้ว

0: อะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูริเซียเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผาเออมันก็ตายเด็กครับแบบนี้แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
1: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไงมัน
0: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลย อย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
2: ้นี
0: ่เออนี่ให้เอาไปใช้
1: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
3: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
1: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
3: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
0: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานา
1: ค
0: จะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
1: ์
0: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
1: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์แท้จากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
0: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
1: ์
0: นี่ฮะ
3: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
0: แบบนี้แบบนี
3: ้ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้นมัน
0: ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยโอ้โหนี่นะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
1: แล้วเห็น
0: ดกเลย
1: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
0: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราใช้ได้หมดเลย
3: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
0: ่
3: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งดินไม่กินปุ๋ย
0: เอ
3: าบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
3: เหมือนเบสบาลานซ์บำรุงโครงสร้างดิน
0: ใช่ใช่ใช
3: ่
0: ผมมีบอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ไม่เคยเห็นลง
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
1: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
0: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
3: ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยคราวนี
0: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
1: ้
0: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต้องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะฮะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
1: ็
0: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้โหก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
1: ค
0: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
1: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
0: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่ๆเลมอนเนี่ยโด
3: กลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
0: ่
3: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
0: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
1: เอามาเลยค่ะ บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
0: ้
1: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะ

0: เดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรนี่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี่อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
1: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
2: ข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้ง
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
4: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
5: อ
4: แอบกินอะไรน้องทํางานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่มั้ย
5: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบนี่ได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นมั้ยมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
6: ครับ
4: เนี่ยดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แปะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แปะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
6: ใช่ใช่ใช่
4: แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
6: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
5: นี่มันพันอะไรอะคะ
6: มันอร่อยแบล็กโอปอครับ
4: แบล็กโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
6: ี่
4: ต่อเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
5: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหม
6: โอ้ราคาดี
4: อุ้ยแล้วพวงสวย
6: สวยแบบนี้พวงใหญ
4: ่นะ
6: ฮะเอางูไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
4: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์อ่ะของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
5: เป็นทั้งปลอม
4: เอาเข้าปากให้
6: น้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
5: กินทั้งพวงคุณผู้ชม
6: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
4: ค่ะ
6: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
4: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
6: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไวอยากจะขายไวราคาต่ำก็ขาย
4: ใน
6: ประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
4: ่
6: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกปะ
5: ใช่ใช
6: ่ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
5: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
6: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐเนี่ยมาการันตีความปลอดภัย
5: ถึงจะน่าเชื่อถ
6: ือ ใช่ใช่ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
4: ้
6: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
5: ยอมจ่ายเลยนะ
6: ค
5: ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่แป๊ะแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะ
4: แล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหนา
5: พี่หมากเอามาดูสิ
6: น้อยหนาน
5: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูดิเห็นไหม
6: นี่คือบักเขียบครับผม
4: บักเขียบก็คือน้อยหนานั่นเอง
6: ใช่ใช่ใช
5: ่ดูเห็นไหมนี่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
6: ใช่ใช
5: ่ใส่สารปรับปรุงดินตาพญานาคเข้าไปเนี่ยแหละ
4: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
5: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
6: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
4: เขาเรียกว่าอ่อนเพ
6: ียใช่ใช่ใช่
4: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ้ยอุสันเหนื่อยมาตั้งนาน
6: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
4: มันได้กำไรนิดเดียว
6: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะฮะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
4: นี่เพราะฉะนั้น
6: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใคร

0: าอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วย
1: หมดเลยพืชสวนได้เลย
0: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
1: อาทิตย์ละครั้ง
0: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
1: ทุกชนิดเลยฮะ
0: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
1: โอ้โหเนี่ยนะตอนนี้นะก็หนึ่งองุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
0: ะ
1: มะเขือพริกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลย
0: ท
1: ั้
0: งน
1: ั้
0: น
1: ใช่ๆๆ
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
1: พืชผักสวนครัว
0: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
1: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม้เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
0: ะ
1: แต่ใจมันไปก่อนละ
0: ใจมันว่า
1: ใจว่าเน
0: ี่
1: ย
0: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
1: ปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
2: ฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องไปล้างอีกกี่นาทีจริ ง
1: ๆใช่ๆใช่มั้ยนี่นะฮะอ
2: ยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
1: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
0: เพ
1: ราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆข้างๆบ้านอ่ะ
2: ริมกำแพงเล็กๆ
1: นะฮะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
0: ่
1: นะครับเอาเฉพาะอันนั้นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
0: ใบโหระพาก
1: ับเผาแบบนี้
2: ใช่แล้วของกิน
1: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยเนี่ยใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
0: ทั่วไป
1: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
0: ตาพญานาค
1: เข้าไปใส
0: ่ใส่เข้าไปเลย
1: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์นึงหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
2: น
1: ี
2: ่เก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอาตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
2: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
4: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
3: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
2: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคน

0: นบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
1: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
0: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าฉันลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเขาไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนไข่บ้างไหมเนี่ยปัญหาทางออกไม่มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี
2: ้
1: ต
2: ้
1: องร
2: ่
1: วนซุย
3: ร่วนซุย
1: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอ
0: ทำไง
1: คิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แปะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แปะเล่าให้ฟังเพราะพี่แปะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
1: ค่ะ
3: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
0: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
3: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระเจ้าเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
1: เรียกราคา
3: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้ายก็จะมาเกาะกินมันก็มาเลย
0: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
3: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
0: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่
3: ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งอะไรแบบเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
0: นี
3: ่เนี่ย
0: หาพี่แป้งใช้อยู่เลย
3: นี่ยังใช้ดูที่องุ่นดิ
1: องุ่นสวยมาก
3: ใช่ใช่
0: แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
3: ใช้ได้
0: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
3: ใช้
0: ได้ใช่ไหม
3: ได้เลย
0: นะ
3: ใช้ได้เลย
1: ช่วงเวลา
3: ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
1: บางคนบอกว่าอุ๊ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
3: เคล็ดลับนิดเดียวนะ
1: ทำไมคะ
3: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
1: ใช่แล้วถ้าไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
3: กินทั้งพวงเลย
1: ต้องผัก
3: ต้องผัก
1: งับไ
0: หมเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
3: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันจะงับก้านไปด้วย
3: ไม่ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
0: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
3: ครับ
0: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
3: ได้ได้ฮะได้ครับ
0: ผลผลิตก็ดี
1: นะพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
3: นี่คือนี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
0: นี
3: ่นี่นะ
0: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกไปหมดแล้ว
3: ดูเสื้อฮะ
0: ดูเสื้อเขาซะก่อน
3: ดูเสื้อเลยครับ
0: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
3: เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
0: เก็บทุเรียนเอง
3: ใช่ใช่ใช
0: ่ทำ
3: เองทำเอง
0: ขึ้นรถพ่วงเลยนะ
3: ใช่ทำเอง
1: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
3: ครับ
0: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่แป๊ะเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
3: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
0: เพิ่งเคยเห็น
3: ลิ้นปากช่อง
0: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
3: อุตรดิตถ
0: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
3: ปลูกได้แล้ว
1: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วย
3: ราคาสูงฮะ
1: เออนี่
3: อันนี้ซื้อไหมซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
1: เห็นไหมว่าเขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
3: ใช่ใช่ใช่
1: จริงเพราะทั้งผลิตเขาดี
0: ทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหวานได้หมดเลย
3: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะไม่หน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
0: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสังฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขา

0: ากันแล้ว
1: แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล
0: ้วก็จ
1: ะ
0: แบบ
1: ดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
2: ลองดูนะลองดูลองไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
1: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
2: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรานะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ฝากเรา
0: เอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ไอช้อปปิ้ง
5: กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดู

0: ยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทําความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะเป
0: ็
1: นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอนแบกตั้งแต่เจอบอนแบกกินแต่บอนแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซลิทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย ค
1: ือ
0: เป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะ

0: ึงขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซลิทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบๆออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้น

0: ตุนี้ของบอลแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
1: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
0: ใช่ครับผม
1: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
0: ใช่ฮะ
1: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
0: ้อ
1: ไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอลแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
0: ้
1: มีแค่บอลแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตค่ะ
0: ทำ
1: ไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
0: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
0: ใช่ฮะ
1: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
0: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
1: ทุกครั้งที่กินบอลแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
0: ใช่คร
1: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลค่ะให้ความหวานโดยไซริทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอลแบกสีทองเอาบอลแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาท กระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะ

0: ช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: คือรังนกถ้ำนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นนึงก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ
1: คร
0: ับ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำ

0: จนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอนบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในรา

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนอะที่ได
1: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน้นๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้น

0: ไม่ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอก call center ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอง999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอนมากมากนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shock Make Life Better Every Day

0: ป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโ
1: อ
0: ้โหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาร์แล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือ
0: จริงๆเน
1: ี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะ

0: ว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี้แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Mac นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว30ถึง45นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
1: ้
0: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
1: ยังไม่แน่เลยเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
1: ้
0: ไปที่หัวฉีดอีกจุดนึงหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค่หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
1: เลิศแล้วโอ้โหอันเก่านี้ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
0: ะ
1: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
0: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังนั่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ที่พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10เมตร
1: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
0: ปลอดภัยกว่า
1: เยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
0: ฉีดเส้นตรง
1: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
0: โอ
1: ้เห็นไหม
0: วิ่งแรงมาก
1: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
0: ค่ะ
1: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
0: มันก็จะกระจายองศาออกมาน
1: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
0: เผื่อรดน้ำต้นไม้พ่นยา
1: ถูกต้องนะครับ

0: แล้วก็ยังมีองศานี
1: ่60องศา
0: แล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
2: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
2: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
2: ่หุย
0: เป็นไงล่ะ
2: หุยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
2: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเชิญ
2: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้ว
0: โอ้โห
2: แตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริง
2: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะอัน
0: นี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่น
2: ๆ
0: ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
2: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
2: ดูเนื้อเนื้อนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
2: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
2: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ย
2: คุณดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหมเห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
2: จ้ะ
0: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
2: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
2: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
2: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับ
2: ก็ได
0: ้อ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
2: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
2: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
2: ้
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
2: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
2: ครับสกปรก
0: มันเลอะ
2: ไหมเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
2: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคัน
2: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
2: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
2: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
2: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
2: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
2: ใ
0: ช่ไหมฉีดไป
2: แรงดันน้ำล้วนๆล้วน
0: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
2: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
2: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังโคลนอะไรพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
2: งัดขึ้นมา
0: ทีนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
2: ม
0: ตัวบังโคลนไหม
2: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหนขึ้นไปนี่คุณฉีด
2: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
2: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
2: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ
0: 90
2: บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงย

0: ด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
1: ้
0: ทิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย
0: พ่อแม่ๆมีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร่ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมป์อันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากในเรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร่เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้ไปเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันหินรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางคนมันอะลืมมันเนี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลล์นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
0: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นพอ ะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่า

0: ือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
1: แตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
0: เออขอโชว์แตงโมเลยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไปหมดเลยว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
0: นี่นี
1: ่นี่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
1: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
0: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกลี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: มันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลือดอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
0: ดีดี
1: ดีไหม
0: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: คุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: โอ้
1: เห็นมั
0: ้ยอุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยเงยตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายสบายแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้แรงดันสูง90บาแบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บา7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคา

0: ือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี่
1: คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาร์แล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คะเป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าค่ะตอนเช้าค่ะซึ่งวันนี้พี่จิ๋มแล้วก็เพื่อนๆ นะคะมาซ้อมวิ่งเทรลกันค่ะในระยะ35กิโลเมตรค่ะซ้อมนะคะ35กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เรา2คนก็มาประมาณนึงแล้วกี่กิโลแล้วคะ
1: กิโลแรกอยู่เลยค่ะ
0: กิโลแรกอยู่เลยค่ะโอเคค่ะพี่จิ๋มยังดูสบายๆค่ะส่วนปอก็คงสบายๆแหละค่ะเดี๋ยวรอดูว่าปอจะเป็นยังไง

0: ภาพปอเป็นยังไงเหรอคะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: อันนี้คือชันสุดแล้วหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ยังไม่สุดค่ะ
1: โอ้
2: ยังมีชันกว่านี้อีก
1: มีชันกว่านี้เหรอคะ
2: ใช่จ้ะ
1: โอ้โหมาถึงเส้นทางที่เป็นถนนกันแล้วค่ะทุกคน
2: นะคะไปต่ออีก
1: อันนี้คือกี่กิโลแล้วคะเนี่ย
2: กี่กิโลเลยอยู่เลย

0: จะไม่เหนื่อยหรอคะก็เหนื่อยแต่ปอไม่ไหวแล้วอยากอธิบายความรู้สึกค่ะแต่ว่าค่ะนี่ค่ะความรู้สึก
1: วันนี้เป็นครั้งแรกที่ปอจะได้มาวิ่งเทรลค่ะโดยพี่จิ๋มนักวิ่งเทรลดาวรุ่งวัย57ปีคนนี้จะพาปอประเดิมสนามแรกขอบอกค่ะว่าเกินคาดมากเส้นทางคือสมบุกสมบันสุดๆค่ะต้องบุกป่าฝ่าดงทางขึ้นเขานี่ก็ชันชันปอที่อายุ24ปีนะคะยังเดินสู้พี่จิ๋มวัย57ปีไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
2: พี่จิ๋มค่ะชื่อจริงชื่อคุณประวีพรสิทธิประเสริฐตอนนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเสริมความงามค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นงานไปอีกอย่างนึงก็คือการวิ่งคือหลงไหลการวิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะไปอยู่ในป่าพี่จิ๋มชอบธรรมชาติชอบแบบเวลาเราเข้าไปในป่าเรารู้สึกเรามีความสุขแล้วก็เป็นคนชอบต้นไม้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ันนี้คือปกติถ้าวิ่งระยะทางนี้ก็ต้องปีนอย่างนี้เป็นประจำเลยเหรอคะ
1: เลยฮะก็ถ้าแพ้ไปเจออย่างนี้ก็ต้องปีนนะคะได้ไหม
0: ได้ค่ะ
2: วิ่งเทรลนี้ไม่เหมือนวิ่งทั่วไปนะคะคืออาจจะต้องมีปีนน้ำตกอย่างที่เห็นแบบนี้ก็ได้ค่ะทุลักทุเลกันพอสมควรเลยแต่ก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงความแอดเวนเจอร์ของกีฬาวิ่งเทรลแล้วล่ะค่ะเอ๊ะจะว่าไปแล้ว

0: แล้วพี่จิ๋มไปเริ่มวิ่งเทรลอย่างนี้ได้ยังไงอะ
1: ก็มันมีตอนที่เริ่มวิ่งถนนยาวิ่งมินิอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่งานหนึ่งที่เขาจัดเป็นปีแรกเลยคืองานโป่งแยง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานโป่งแยงเทรลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีระยะมินินะคะนะคือ12โลแล้วก็มีระยะ30โลแล้วก็66โลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็อยากทึ่งเลยว่าโอ้โหเขามีระยะอย่างนี้แล้วเขาไปแล้วมันจะต้องวิ่งตอนกลางคืนด้วยแล้วเขากลางคืนเขาไม่กลัวเหรอเป็นอยู่ในป่าแล้วมันจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปในป่าเข้าไปแบบเป็นทางที่มันเป็นคือไม่ใช่ทางถนนนะคะแล้วเราโอ้นี่เราแบบแล้วมันแต่มันสนุกค่ะแล้วตั้งนั้นก็เลยแบบเริ่มแบบชอบพอไปวิ่งเข้าไปเนี่ยเราโอ้เราไปเจอแบบเจอหมอกเจอทะเลหมอกเจอดอกไม้ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกมันสนุกอ่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยติดใจอ่ะ
2: และสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้เว็บแรกที่เห็นหน้าพี่จิ๋มนะคะก็ต้องสะดุดตากับความเป๊ะปังของอายไลเนอร์บนตาพี่จิ๋มเนี่ยแหละค่ะ
0: อยากถามเรื่องภาพลักษณ์ของพี่จิ๋มเนี่ยค่ะว่าต้องเขียนคิ้วกรีดตาอย่างนี้ทุกครั้งที่มอง
1: ทุกครั้งค่ะแบบว่าถ้าไม่ได้เขียนคิ้วกรีดตาทาปากเนี่ยจะไม่ออกไปให้คนอื่นเห็น คือต้องสวยก่อน ถ้านัดกันแบบ6โมงเช้าเนี่ยพี่จิ๋มต้องตื่นตั้งแต่ตีสามอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะต้องลุกขึ้นมาแบบต้องมากรีดตาเพราะต้องเผื่อเวลากรีดตาทุกคนจะต้องรู้ว่าพี่จิ๋มจะต้องแบบคือทุกคนก็แบบโอ้นี่วิ่งมา2วัน1คืน2วันแล้วแบบโอ้ตายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นที่แบบว่าไปวิ่งแล้วเราจะต้องมาเย็นทำตัวเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบใครๆไปวิ่งก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบเหมือนกับน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เขาไปวิ่งเขาก็แต่งหน้ากันแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูแต่มันก็ดูเป็นสีสันก็สวยไงแล้วก็อยากจะเป็นคือเรามีอายุแต่เราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหเป็นยายแก่ยายเพิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้สวยนิดนึง
0: ที่มาของคำว่านัดตีห้าแต่งหน้าตีสามคือพี่จิ๋มนี่
1: ใช
2: ่แต่ที่ทุกคนเห็นว่าพี่จิ๋มทั้งสวยทั้งวิ่งเก่งแข็งแรงแบบนี้จริงๆแล้วพี่จิ๋มไม่ได้ชอบวิ่งมาตั้งแต่แรกนะคะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่จิ๋มมาสนใจการวิ่งเนี่ยคือเกิดปัญหาสุขภาพค่ะ
1: พี่จิ๋มมาเริ่มวิ่งตอนอายุ51
0: 51
1: ค่ะคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือตอนนั้นเนี่ยไปแบบคือมันก็เป็นใบทองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็คอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณหมอจะให้ทานยาพี่จิ๋มบอกว่าพี่จิ๋มขอยังไม่ทานยาแต่ว่าขอไปควบคุมเองจะไปออกกำลังกายลดอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นให้เวลา3เดือนถ้ากลับมาถ้ายังไม่ลดต้องกินยา
0: ค่ะ
1: ความที่กลัวกินยาไงฮะอีกวันนึงก็คือลุกขึ้นมาวิ่งอย่างพี่จิ๋มไปวิ่งเทรลเนี่ยพี่จิ๋มตากแดดตากฝนพี่จิ๋มไม่เคยป่วยเลยสุขภาพก็กลับมาดีอย่างพวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้ก็ไม่มีแล้ว
0: จากวันนั้นที่เราเริ่มวิ่งเพราะเรามีคอเลสเตอรอลตอนนี้คือปกติแล้ว
1: ปกติ
0: ไม่มีโรคประจำต
1: ัวไม่มีเลยค่ะไม่มีความดันไม่มีคือทุกวันนี้ทุกอะไรเนี่ยมันไม่มียาตัวไหนไม่มีอะไรเลยที่จะหนึ่งที่จะมาสามารถลดความอ้วนได้ที่จะมารักษาสุขภาพเราได้นอกจากการตัวเราเองที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำ
0: ว่ามีใครเคยตัดสินเราจากรูปลักษณ์มั้ยว่าแบบโอ้โหเป็นผู้หญิงสวยงามตัวเล็กๆอย่างนี้จะวิ่งไหวเหรอ
1: มันก็อาจจะมีนะที่เค้าคงต้องคิดว่าโอ้จะรอดเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงไป DNF กลางทางอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่แล้วพี่จิ๋มนี่เป็นคนที่แบบถ้าอยากทำอะไรอยากทำให้มันสุดติ่งอะแบบว่าเออไปไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้นะมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเอ้ยเราต้องทำให้ได้นะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเป็นแบบอย่างให้เด็กๆให้น้องๆดูอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีมันก็จะมีแบบน้องๆในกลุ่มเนี้ยแบบเอ้ยวิ่งป้าวิ่งให้เด็กดูอะไร
3: คือเราบางทีเราแบบเราเหนื่อยเราแบบเมื่อยขาแบบอยากจะร้องโอดโวยก็เห็นแกนิ่งอยู่แล้วก็อายแกแล้ววิ่งตามหลังแกต้องกัดฟัน คือบ่น

0: ของการวิ่งเทลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: พอขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างนี้คือฟินค่ะบรรยากาศแบบแพงมากค่ะมันได้อีกความรู้สึกนึงไม่ได้เหมือนกับเรานั่งรถมาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะพอเราได้เดินมาวิ่งมาปีนป่ายอะไรมาเพื่อมาเห็นอะไรอย่างนี้มันก็คุ้มค่ะ
2: มัน Amazing มากเลยที่แบบว่าโอ้โหฉันทำได้นะฉันเดินมานะแบบฉันไม่ได้นั่งรถมานะฉันเดินมาแล้วฉันมาเจอกับอากาศอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบมันโคตรฟินเลยเย็นแบบเห็นไหมอยู่ข้างล่างเราร้อนกันใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยอากาศมันแบบเย็นสบายเนี่ยเสน่ห์ของเทลอยู่ตรงนี้เองที่ถือแบบถึงหลงไหลกับมันไงถึงแบบชอบถึงจะยังไงถ้ายังมีแรงจะแบบถือจะแก่อายุเยอะยังไงถ้ายังมีแรงก็ยังจะมาอีกเรื่อยๆมันมีความสุขอะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมกันครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะ1เขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียจะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องเนี้ยน้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่า

0: คือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำ เขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: เต็มที่เลย
0: จะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ 5-7 แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้หรือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมด
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่ครับ
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: อ่ะโอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดิน
0: เ
1: นี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
1: ใช่กดน้ำกด
0: เลยนะ
1: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะถ้า pH มันต่ำ
0: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด

0: ก็คือข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปเลยดีไป
0: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่ารวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะรวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได้
0: สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง
0: อ
1: ันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิดหนึ่งสองหยดสามหยด
0: มันต้อง
1: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: หรือพวกมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: และตรง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: รีโทรนะครับคอร์เซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
1: ครับ
0: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไง ต้น

0: ต้น36ปีเท่ากับ
1: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
0: ่3
1: คนโอบ
0: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
1: 363
0: โอ้ด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
1: ๆ
0: ที่เรียนอายุเยอะนะ
1: ทุเรียนอายุเยอะ
0: เนี่ยคือต้นมันจะหักเพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
1: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
0: ใช่มันดันดอก
1: โด
0: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะเพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
1: มีความชื้น
0: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขะเห็นไหมขนาด
1: ท้องผาภูม
0: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังหาย
1: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
0: ่
1: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
0: ใช่สอบถามได
1: ้
0: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call center
1: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
0: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
1: ไม่เป็นไร
0: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
1: ๆ
0: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
1: ถูกต้อง
0: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
1: า
0: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
1: เรียกว่าบอสรับจบ
0: จบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
1: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
0: ่
1: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี
0: ้ครับ
1: คราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
0: หมู
1: ตระกูลเดียวกันไหม
0: หมู
1: ลายเดียวกัน
0: ลายเดียวกันเลย
1: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
0: เหมือนกัน
1: เอาเหมือนกันเลย
0: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดหนึ่งคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
1: ปาล์มก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
1: ี้
0: ก
1: ็แสดงว่าทุกพืช
0: ครับ
1: ถ้าบำรุงดิน
0: ครับ
1: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
0: จบ
1: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้บางจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
0: ใช่แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
1: ดอกใหญ
0: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
1: ไปถึงเนื้อผล
0: ใน
1: เนื้อผลนะ
0: ใช่ครับให้มันใหญ่ข
1: ึ้
0: นพอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
1: ่
0: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center เรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
1: ุ
0: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
1: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
0: ครับ
1: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
0: โอ้โหจนพ่อกระมวล
1: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
0: ่ว่าคุณบอก
1: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
0: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
0: ทลาย
1: ใช่ไหม
0: แล้วใหญ่ด้วยทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ

0: ไม่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต
0: ่
1: อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้าหนึ่งหาย
1: ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายหนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายหนึ่งก็คือเป็นยางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได
1: ้ครับ
0: พอดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดอ่ะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่ถ้าจืดหนึ่งเขาเรียกขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลแน่นอนล่ะผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
1: อ
0: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
0: ้
1: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: พืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
0: ้
1: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถาม

0: ที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับวันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
0: 2,470 บาท
1: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
2: เมื่อก่อนนะครับสอนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังนี่ครับ3ปีติดๆกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
3: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
2: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละกินนกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
3: มารวมกัน
2: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
3: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
2: ครับ
3: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
2: บ้างบ้านแม่ขมันครับ
3: บ้านแม่ขมันเนี่ย
2: ครับ
3: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
2: ครับ
3: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
2: ครับ
3: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตนะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้ดินี่ขโมยก็มาอีกแล
4: ้
3: ว
4: ไม่ครับเห็นมาสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
3: นี่จะหมดแล้วนะครับ
4: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
3: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
2: ไม่เน่า
3: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดงอย
4: แล้วเก็บหลายรุ่นแล้วก็เพีย
3: จะหมดแล้ว
4: แล้วยิงใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
3: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามอยู
2: ่ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
3: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอย่างไรนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดิน

0: ช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเพียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ครับเป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหม
3: ครับ
0: ดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดี
0: ปูไหม
3: ปู
0: นุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได้
1: โอ้โหสามผลเลยนะ10 วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน เน่า
0: 7วัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
3: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้
1: ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนนะฮะ
1: เขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
3: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆป่ะ
3: มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
3: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
3: ก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้ผมว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
3: ใช
1: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
3: ก็ดีครับติดใจกัน
0: หอมมัน
3: หวานมัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได้เรารับรองครับก็ตะกอเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายอาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ
0: ค
1: ุณใช้ดินเน่า1,000

0: นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
1: อ
0: ะหลักหมื่นห้าหกหมื่นแล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
2: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
3: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
2: ทั้งใบ
3: ทั้งใบ
2: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก
4: ็ครับลำต้น
2: แข็งขึ้นไหม
3: ครับ
2: แข็งขึ้น
0: ก็บอกว่าไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกแล้วแห
2: ม
0: ไม่อร่อยไม่ซื้อละ
2: เขาไม่มีทุเรียนเลย
0: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
2: ้
0: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งขนทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
2: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
3: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
2: ครับดีขึ้นผมผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
2: สั่งมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นมาเดินแล้วนิ่ม
2: มันยบนะ
3: หญ้าถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับใครอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
2: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
2: อ
0: ัน
2: นี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
3: ใช้อยู่แล้วครับ
2: ลดลงไหมครับ
3: ลดลง
2: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
2: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
2: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
2: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกรัมมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กรัมต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
2: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
1: ครับ
2: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
2: เมษาปี
0: เมษามาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
3: บีบครับ
2: นี
0: ่นี่
2: เปลือกละครับ
3: เปลือกกระบาง
2: เปลือกกระบาง
0: เนาะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
2: รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
2: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
5: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400

0: มันเห็นเลยชัดๆ
1: ว
0: ่
1: ามันแห้งเลยต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได้
2: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะหลี่บอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
0: ใช่ใช่
2: ถ้าเรามาหวีดทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่เนี้ยอยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
3: นี่ร่องลง
2: ร่อง
3: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะนี่ร่องจะลงแล้วนะ
2: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
3: อ
2: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งให้ยังไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EMแค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
4: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
6: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
2: โอ้โหพ่อทำคนเดียวเราทำสามสี่คนวันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับ

0: ครับสวนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอาร์มนะครับสวนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
1: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
2: ต้นไหนต้นนี้ล่ะ
1: นู่นแต่นู้นเลยต้นใหญ่นู่นเลย
2: ต้นที่ไม่สูงนะ
3: ต้นใหญ่ที่นั่นแหละที
2: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
1: เออนู่นแหละตรงนั้น
0: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
1: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็
2: มี
1: ลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
0: โอ้โหถ้าไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
1: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกิน
0: ม
1: ันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
2: ใช่ต้องดูแล
0: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
1: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
0: รอจะขอนี่เหลือ20อ่ะ
1: นั่นนั่นเลยนะ
0: เหลือ20แต่ตอนนี้บอก
1: ตัดหยอดทิ้งเองอะไรเอง
0: นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
1: นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
0: โอ้โห
1: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักพี่น้องมาใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
0: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลย
1: เนี่ยตั้งนั้นแหละเนี่ยผมโฆษณ
2: า
1: บอกไปเอาไปลอง
2: แล้วคันลองแล้วเป็นไงบ้าง
1: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
2: ก่อนเอาที่ลุงไปก่อน
0: ครับบอกเลยที่ของจริงนะครับเราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
2: มีที่พักพิง
0: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในอาร์มอยู่ตรงไหนครับลุง
1: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันอาร์มวัดโพนา
0: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
0: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
1: ไปทั่ว
0: นะครับก็ดีแล้ว
1: ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันบางทีปีนี้ได้ไม่หมดก็มี
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์02-106-8365 02-1

0: 06-83-6-6-6-6จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
3: สวยมากจริง
2: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะว่าใบมัน
4: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
2: มามาตอนตัดลูกอ่ะ
3: พ่อบอกว่าล้อมแรกมีนา
2: ไม่ถ้าม
3: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
2: ไม่ถ้าไม่เท่าดอก
4: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
2: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
3: กินรีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
2: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
4: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
3: นี่
4: ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
2: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเหรอลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
4: ไม่ตัดเองเลย
2: โอ้โหตัดเองด้วย
4: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ให
2: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
3: เลย
2: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
4: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
2: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็มมา
5: ลุงใกล้ก่อน
2: ลุงก็เป็นลมนะ
4: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
3: ได้
4: แวะมาได้แล้วได
2: ้นี่คือคนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
4: ลากินโอ้ย
2: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
4: ใช้เยอะเยอะมากเลย
2: ม
4: าใช้ยาใช้อะไร
3: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
3: ครับ
4: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
2: แก้เลย
4: เราทาเอาอะไรทา
3: แก้เลย
4: ถ้าเราปล่อยไว
3: ้อย่าปล่อย
4: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ยรักษายากแล้วตอนเนี้ย
2: เข้าเส้นเลือดนะครับก
3: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
4: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแก้80-90
2: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำบุหรี่ไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
4: เราต้องรู้จริง
2: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
4: เราปุ๋ยเปยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
2: ประหยัดเท่าไหร่ประหยัดปุ๋ยลงไปเท่าไหร่เยอะมาก
4: ประหยัดเยอะแหละ
2: แค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกแค่นี้พอ
3: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
2: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
4: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
3: จากปกติเท่าไหร
4: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตัน
3: เกินกว่า
2: ป
3: ี
2: เกินกว่าไ
4: ปปีนี้ก็คงจะใส่น้อยกว่า
2: น้อยอีกลงวีแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
4: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
3: เห็นไหม
4: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
3: แข็งดินเสียด้วยครับ
2: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
4: มันเค็มมากมันก
2: ็
4: ตัวหมดเนี่ย
2: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
4: งั้นหมด
3: ใบหมด
2: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
4: ดูแล
2: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
4: โอเคดีปีงไม่รู้เท่าไหร่
2: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
4: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ขีดแค่นิดๆหน่อย
2: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
3: ขอให้กินข้าวหน่อย
0: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดิน

0: อีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เนี่ยต้นตรงต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
3: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
4: ให้ผมทาย
3: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
4: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
3: ใช่
4: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
3: ่
4: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
3: เ
4: นี่ย2ปี
3: 2ปีกว่า
4: 2ปีกว่า
3: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
4: ปีครึ่งอ่ะ
3: เอาให้ทายอีกทีนะ
4: ปี
3: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
4: เอาปีนึงปีนึง
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
4: ้4ปี
3: 4เดือน
4: ฮะจริงป่ะพ
2: ่อ4เดือน
4: ต้นนี้4เดือน
3: 4เดือน
2: โอ้นู่นล่ะแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
3: นั่นๆๆไม่มี4เดือน2แ
2: ต่ง
3: ตั้ง
2: ยอดใหม่4เดือนทั้งนั้น
4: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้มั้ย
3: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดีอ
4: ่
3: ะก็บอกแล้ว
2: เมื่อตอนแรงนะ
3: แรงแรงเมื่อ
2: แรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
4: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
3: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
2: ซื้อที่
4: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมปักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
2: ปักทำเองได้แต่ว่าน
3: ี่ดูใบ
4: ใบสวยมากใบเงา
3: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
4: อันนี้4เดือน
3: อันนั้น3ปี
4: อันนี้3ปี
3: ดูดิ
4: ออกลูกแล้ว
2: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
3: โ
4: อ้อ่ะ
2: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
3: 2ปี
4: เป็นลูกแล้ว
3: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ติ๊ดเดียวนะครับ
4: ครับ
2: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
3: เนี่ย
2: ปุ๋ย
3: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
4: ม
3: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
4: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
3: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่า
2: แล้วราคาดินเน่าถูกขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
3: ่เออพอแล้ว
4: ดินนุ่
3: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทางใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทางใบ
2: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วนแล
4: ้
2: ว
4: อ๋อใบลงดินได้เลย
3: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแต่ผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
0: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาน2ซองจ่าย

0: โทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลงก็ได้นะ
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเน
1: อร์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เรา
1: ครบรับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเรา
1: สวัสดีครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่
0: าเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้คือเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงที่
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ต้องกินข้าวไหมหิวอ่ะ
3: ไม่ผมก็จะก
1: ินยาอ่อนยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะฮะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่อนดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรด
1: ครับ
2: เราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อพอเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จแล้วร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้วอ
2: ๋
1: อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บ

0: ดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไหมเพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
0: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
0: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
2: ่
0: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
2: ์
0: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
0: เ
1: อเขาใส่เราไปก่
0: อ
1: นใส่
0: เ
1: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
0: เ
1: อดี
0: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
3: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
2: ้
3: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
0: ใช่ครับมันจะดึง
3: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
0: ้
3: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
3: ใช่ไหมคะเฮียค
0: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
0: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
0: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านล้าน
3: โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับ เคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่
5: คนซ
6: ื
5: ้อไปต้องติดใจกับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช
6: ้อ่
5: ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดอกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
3: ดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
0: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
3: อุ้ยเฮียกิน

0: ย
1: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
2: ครับ
1: อีอย่างเงี้ย
0: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
1: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
2: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
1: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
0: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
1: ได้คืนไม่หมดครับ
2: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
1: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
2: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
1: ครับ
2: เพราะนั้นคุณผู้ชมเห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
1: ครับ
2: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
1: ค่
0: ะ
1: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
2: แล้วขอลดไปเถอะ
1: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
2: อันนี้ดีกว่าม
1: ันอยู่ไม่ทน
2: อ
1: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
2: มันมีอะไรบ้างเผื่อหลายๆคนมันยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
0: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
2: แล้ว
0: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
1: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
2: า
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ะปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊ะเราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
2: ์
1: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
2: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
1: ใช่บ่อหมัก
2: นี่คือบ่อหมัก
1: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
0: ีประโยชน์กับพืช
1: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: เพรา
2: ะ
0: ว่
2: าเพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
1: ไม่ถึง
2: หรอ
1: มีค่าจุด
2: โอ้โห
1: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: ประเดี๋ยวจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
0: จ
2: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
1: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวนี่
0: แหละได้เลย
1: ครับอย่างเดียวเลย
0: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
1: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
1: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
1: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
1: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
0: แต่เดี๋ยวนี
1: ้แล้วเลิกแล้ว
0: แล้วก็ลดเลย
1: แล้วก็
2: คือผสมตามที่แนะนำ
1: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
1: ได้เลยครับชุบๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำปลูกพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
1: ใช่ไ
2: หมแต่โดนใบโดนต้นได
1: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่จะบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
2: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
1: นี
2: ่อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อ

0: ือกเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
3: เชื่อใจแล้ว
2: จะดีเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้แต่การใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
4: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไร
4: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
3: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
4: ก็นั่นแหละครับ
3: เพราะมันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
4: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
3: ดีใจที่คนทำตามนะ
4: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
4: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
3: ่เคยได้ยินมาเขาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
4: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
3: ใครเจ๊ง
2: เจ้าของอยู่นี
3: ่เจ้าของอยู่นี
2: ่ก็บอกใครเจ๊งล
4: ่
2: ะ
4: ไม่รู
3: ้ไม่รู
4: ้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
3: หรือแปลงต่อแปลง
4: แปลงต่อแปลง
3: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
4: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: น
4: ี่
2: ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
4: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
4: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
3: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
3: แค่ไปย่อยสลาย
4: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาชีวิต
4: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
3: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
4: ได
3: ้ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
3: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
4: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
3: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
4: คมเลยนะคมมากเลยนะ
3: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคม
4: มากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
3: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยแมลงมันจะไปหลบ
4: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
4: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะคร
3: ับ ก็แปลงข้างๆมาเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
4: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
4: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
3: ไม่ชิม
2: ไม่ชิม
4: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
4: ดีมาก
2: โอ้โห
3: เปลี่ยนใช่ไหม
4: มันเปลี่ยน
2: เพราะ
4: มันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ย

0: เติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
0: อย
1: ู่
0: ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
2: จริงๆเนี่ยอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับเราบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
2: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
2: จอีก
0: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
2: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
2: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกก็ปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าเหมือนได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าเอกครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
2: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
2: ก็คือกรณีที่พี่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้
2: ฉีดไปฉีดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
2: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ก็ใส่ไป
2: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
2: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกินไป
0: ใช่อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
2: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
2: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: พูดความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
5: ฮะ
4: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่างนี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: สิบปี
4: ครับ
5: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
5: เลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
5: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับ เคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
5: นี่
4: คน
5: ซ
4: ื้อไปต้องติดใจกลับ
5: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
5: ดกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
1: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเพียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
0: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบ
2: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
0: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับ

0: ถึงบอกว่าทําอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทําฐานให้ดีก่
1: อ
0: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสําเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิก
2: คร
0: ับออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
2: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกในน้ําอ่ะครับ
0: รู้ป่ะคุณฝนเค้าเอาไปทําอะไรเค้าเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเค้าสีออกตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: เลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
0: ไม่สน
2: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนครับ
1: แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
2: ๆ
0: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางบงทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
2: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: แล้ววันนี้เป็นเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกรเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
5: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
6: แต่ก่อนเป็นไง
5: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
5: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
5: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
5: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนอ่ะบอกเลยผมได้รู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
5: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
5: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับว
5: ัน
6: ที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
5: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็ซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตร

0: กติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขา
0: เลย
1: ครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วมันดูทุเรียนได้แล้วความอัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้ดเด้ดเด้ดเด้ดอะไรเกิดขึ้นครับต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดนะครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ตัดใจลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
1: โยง
0: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
1: เพื่อให้อยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
2: ใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าดินเน่านี่จริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คำว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: ที่ทำให้ดินดีขึ้นนะแล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนะโคน
1: เนี่ยเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
2: อืม
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
3: หายไปเลย
2: หายไปเลย
3: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
3: วเนี่ยคือมันตอบโจทย์ตรงน
2: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนั่นคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่

0: ิวเอลกิวยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกอะที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
1: ที่บอกว่าไปบอกใครก็ไม่เชื่อ
2: เนี่ยครอบระบบครอบหัว
0: ครอบหัว
1: ระบบครอบห
0: ั
1: ว
0: สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
1: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีกต่างหากใช่ไหม
2: ครับคร
0: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
1: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
2: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
0: เดี๋ยวนะ
1: น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับเพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: คร
0: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
1: ต้องการ
2: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
2: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการไหลของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารมา
2: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะมั้ยระหว่างใช้กับไม่ใช้
2: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกกระดูกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลาด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
2: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนายังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
2: ดูดียอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่าอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: มันแตกอะมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
2: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้เราให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำไป5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติ
2: ครับ
0: น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10นาทีเว้นวัน
0: ครับ10นาทีวันเว้นวัน
2: แล้วในรอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ํา 5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ 5-7 วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊ม
2: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา

0: มันคือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนเนี่ย
1: ก็ว่าลูกมากระชั้นมันไม่ใกล้แล้วสุดแล้ว
2: แล้ว
1: ก็หายไปหมดเลย
2: แล้วผมว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั
1: ้ยไม่มี
0: อะไม่มีคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงบุญเลิศพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงบุญเลิศใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ก็เน่าคอดีไม่มีก็นะมันมีแล้ว
0: ไม่
1: คุ้มจะอยู
0: ่นี่ควบคุมได
1: ้แล้วลากกีมันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยก็มันหายเน่า
2: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
1: ่มันต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มัน7วันแล้วนะเนี่ยฝน
0: ตกไม่
1: เลยมันเป็นอย่างนี้เหมือน
0: คร
1: ับ แล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
0: โอ้โหยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
2: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
1: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
3: จริงๆมันแค่2หัวก็พอแต่ผม
0: ร
3: วบมากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
0: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
2: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
3: เพิ่มหัวขึ้น
0: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
2: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
2: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าแล้วนะและไอ้ตัวเบียดน้ำนี่มันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมทำบอสขายเกือบผลิตไปชั้น
0: หลังที่ลุงมันเริ่มเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: ดินมันแฉะ
0: ดินมันแฉะ
1: รากมันเน่าร
0: ากมันเน่ารากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
2: เดียวก่อนวิธีบอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานะครับลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
2: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
1: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวก3ขวดเบียดน้ำ3ขวดอัดเข้าไปมันดินมันแฉะราก
0: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: ก็พอครั้งที่2ก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
0: เริ่มลดปริมาณลงแรกคือใส่หนักไปก่อน
1: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3วัน3ถึง5วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง EM ครึ่งขวด
2: แค่นี้พอ
0: นี่มั้ย
1: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
0: รถได
1: ้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3เพียงขวด
0: นึงเหมือนที่เฮียบอกแรกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
2: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทําตามมา
1: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
2: ต่อน้ำพันลิตรนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: ก็น้ำท่วมต้องฉีดทิ้งเนี้ย
0: การไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องการไว
1: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมันท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
2: ้
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
0: มันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มันมีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
2: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
0: พื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกทีอ
2: ันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
0: ครับ
2: ไม่ใช่ปาก
0: ไม่ใช่ปากมานะ
2: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นนึงอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18
0: เข่ง
2: เข่งเนี่ยวันนี
0: ้
2: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุญเลิศอะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุญเลิศไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุญเลิศวิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
1: มะละกอ

0: ัด
1: มะละกอแบบเคยเห็นไหม
2: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
1: ไม่เชื้อราเชื้อรานะ
2: เพราะยาเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
1: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
2: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
1: ที่ลุงมุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
3: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
1: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
3: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
1: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
3: ถ้าตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
2: คู่นี้เลย
3: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: คือไม่จำเป็น
3: ว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะใช้คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเบียดน้ำ EM ถ้าที่มีปัญหานะใช้ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
2: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
1: ดินเน่าขวดนึงน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
3: ครั้งแรก3ขวด
1: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
3: ที่มีปัญหานะ
1: ที่มีปัญหา
3: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
1: ขวดเดียวดินเน่าขวดนึงแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
3: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหา
3: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
1: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
3: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
1: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
3: ที่น้ำไม่ท่วม
1: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดนึงเบียดน้ำขวดนึงน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
3: 5วันค่ะใช้ซ้ำอีกทีนึง
2: 5วัน
3: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดที่มีปัญหานะ
2: ไม่มีปัญหานะ
1: ประหยัดมาก
3: แล้วได้ผล
1: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
3: เอียงขึ้นขวด
2: เอียงขวด
1: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
3: ที่มีปัญหาไงที่
1: ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
3: ได้ถ้าเดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: ได้จริงลงได้ใช่มั้ย
3: คือจบแล้วกันนะ
1: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
3: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดนึงลิตรนึงแล้วก็เบียดน้ํา
2: 3
3: แล้วก็น้ํา200ลิตรลงไป
1: กี่วัน
3: 35วัน
2: คร
3: ับ ทั้ง5วันก
1: ็ครั้งที่2
3: ดินเน่า
1: ขวดนึง
3: ครับเบียดน้ําขวดนึง
1: ครั้งที่2
2: ครั้งที่2
3: แล้วก็ลงไป
1: อีก3วันอีกครั้งนึง
3: 3-5 วันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ําขวดแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหา

0: าให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
3: ก็เต็มก็เออคะแนนดีคะแนนติดได้เต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องครับ
3: ก็ม
1: ัน
3: ต้อง
1: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
3: กลับไปที่เดิม
2: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
3: ตายตัวนะครับที่มีปัญหาแต่ลูกเห็นแล้วก็กลับไปที่เดิม
2: ฟื้นฟู
3: มันเหมือนเดิมหมด
2: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
3: บ้านผมไม่ได้ใช้
2: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
3: ้
2: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
3: บำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
2: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
3: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
2: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
3: เพราะมันเป็นไม้ผลมันแค่ไข่ปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว
1: ้ครับครับครับ
2: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกี่โล
3: ต้นนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
1: ก่อนนี้ไม่ได้เจอยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอเฮีย
3: พอใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
2: ลดไปแค่ครึ่งหก
1: จาก40กว่า
3: เลยเพิ่มขึ้นไหม
2: ผลผลิตนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
1: ครับ
3: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะคุณต้องมาลองทำ
1: เองลองทำดู
2: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือขุดอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได้เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่า

0: ครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนานาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: ได้หมดนะ
1: ได้
0: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
2: ่ไม่เหม็นครับ
1: แท้จะไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นแล้ว
1: ไม่เหม็น
3: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
1: เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: บรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ไ
1: ล่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02

0: 1068635602 1068635จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอมบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
4: มาแล้วครับกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับมี2สี3ขนาดให้เลือกกันนะครับชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำเงินครับมี3ขนาดนั่นก็คือเซต 3.5 ฟุตครับเป็นท็อปเปอร์ที่ได้ไปเลย1ชิ้นและฟรีหมอนอีก1ใบมูลค่า299บาทยังไม่พอครับเราแถมฟรีให้เลยกับปลอกหมอนอีก1ใบและสีกับตัวหมอนนะครับท็อปเปอร์กับหมอนเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกันเลยนะครับยังไม่พอโทรมาตอนนี้100สายแรกฟรีไปเลยกับผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนมูลค่า199บาทเซต 3.5 ฟุตนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับ
5: ใช่แล้วค่ะหรือบ้านไหนมีที่นอนหลังใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นไซส์5ฟุตหรือว่าไซส์6ฟุตก็ตามคุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะสำหรับเซต5ฟุตและเซต6ฟุตเนี่ยของท็อปเปอร์ช้างไทยคุณจะได้ท็อปเปอร์หนาๆ นุ่มๆไปยังไม่พอของฟรีได้ไปเหมือนกันเลยสำหรับ2เซตไซส์ใหญ่นี้คุณจะได้ตัวหมอนเรียกว่าเป็นหมอนแบบใยสังเคราะห์พรีเมียมให้ไปอีก2ใบบวกกับปลอกหมอนสีเข้ากันกับตัวท็อปเปอร์เลยนะคุณผู้ชมอีก2ใบด้วยกันและโทรมาทาน100สายแรกค่ะรับเพิ่มเป็นผ้าเรียกว่าผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ด้วยนะให้ไปเพิ่มเฉพาะ100สายแรกที่โทรมาตอนนี้อีก1ผืนด้วยกันค่ะสำหรับเซต5ฟุตจะจ่ายแค่ 1,690 บาทส่วนเซต6ฟุตจะจ่าย 1,890 บาทเตียงใครที่บ้านไซส์ไหนเตียงมันเก่าเตียงมันยังไงคุณผู้ชมอ่ะเลือกไซส์แล้วโทรมาสั่งกับเราเลือกไซส์เลือกสีวันนี้ไม่ว่าจะเลือกไซส์ไหนสีไหนนะคุณผู้ชมเราส่งฟรีให้เลยทั่วประเทศส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570

0: โอ้โหนอนเพลินเลยพี่ลุกก่อนคุณผู้ชมมาแล้ว
1: เอาหรอ
0: ก่อนก่อนโอ้ยกำลังสบายเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้คือมานอนกันเล่นๆนะเจอแบบท็อปเปอร์ช้างไทยก็เอาขึ้นมานอนกะว่านอนกิ้งไปกิ้งมาไม่หลับหรอกเพลินๆเฉยๆหลับจริงคุณผู้ชมมันสบาย
0: ไม่มีทางถ้าปูท็อปเปอร์ช้างไทยเมื่อไหร่นอนสบายเมื่อนั้นนะครับเมื่อกี้ยังคุยกับบีดก่อนนอนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนทำไมรู้สึกไม่สบายตื่นมารู้สึกหนักตัวรู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานหลับไม่สนิทไงนอนกับที่นอนที่เป็นฟูกอย่างเดียวนะบางทีเรานอนเป็นนานๆนะครับฟูกมันยุบตัวนะครับทำให้เรานอนไม่สบายหรือบางทีฟูกเราอ่ะมันแข็งไปโอ้โหตื่นขึ้นมานี่ตรงนี้ร้าวไปหมดเลย
1: ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าที่นอนหลังเก่าของใครมันเป็นอย่างนั้นมันแข็งบ้างมันยุบตัวบ้างมันนอนไม่สบายบ้างถึงเวลาต้องเปลี่ยนที่นอนหลังใหม
0: ่
1: แต่มันแพงเปลี่ยนไม่ไหวคุณผู้ชมวันนี้บีแนะนำทางออกที่ดีในการลงทุนหลักพันนะ
0: ง่ายด้วย
1: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยตัวเนี้ยคุณผู้ชม
0: ลองดู
1: นะนุ่มฟูนอนแล้วคือเรียกว่านอนสบายรองรับทุกสรีระการนอนคุณผู้ชมเรียกว่าของเขาดีมีคุณภาพแล้ววันนี้นะนอกจากเรื่องของความหนานุ่มฟูคุณภาพเนื้อผ้าการตัดเย็บของเขาเรียกว่าสบายจริงๆค่ะคุณขา
0: ถูกต้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองศาไหนนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำนะครับหรือนะครับเอา6 ฟุตไปปูเนี่ยนะครับบนฟูกของเรานอนได้ทั้ง

0: ครอบครัวแต่ว่าวันนี้เรามี3ขนาดถูกไหมบางคนอ่ะซื้อขนาด 3.5 ฟุตเอาไปปูในห้องรับแขกได
1: ้
0: นะครับนอนดูทีวีกันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นั่งโซฟาถูกปะเรานอนตัวของท็อปเปอร์ช้างไทยก็ได้
1: ใช่หรือว่าเอาไปปูทับที่นอนของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมอ่ะไซส์5ฟุตนะหรือควีนไซส์อ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะคะและที่สำคัญคือไซส์ใหญ่ขนาดคิงไซส์6ฟุตก็มีให้เลือกเหมือนกันเรียกว่าอยากจะเอาไปเสริมเอาไปเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าไซส์ไหนคุณผู้ชมก็สั่งท็อปเปอร์ช้างไทยไซส์นั้นไปปูทับได้เลย
0: ใช่แล้วว
1: ันน
0: ี
1: ้คุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกไซส์คือเหมือนกันหมดนะหนา4นิ้วตัวเส้นใยข้างในเนี่ยเป็นขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมแล
0: ้
1: วตัดเย็บเป็นลายตารางเพิ่มความนุ่มความฟูที่สำคัญ2สีให้เลือกวันนี้สวยทั้ง2สีเลย
0: ใช่แล้วนะครับจะเป็นสีเทาก็โดนใจหรือสีน้ำเงินก็โดนตานะครับและมี3ขนาดคุณสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับว่าที่นอนในบ้านคุณเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่หรือบางที่อยากจะซื้อไปเพื่อเอาวางไว้ห้องรับแขกนะครับหรือให้คุณพ่อคุณแม่นั่งไหว้พระสวดมนต์หรือบางคนเอาไปออกกำลังกายก็คือออกบนท็อปเปอร์ของช้างไทยได้เลยเพราะว่ามันนุ่มมันเด้งมันฟูนะครับทำให้ทุกอิริยาบถหรือทุกกิจกรรมในบ้านของคุณเนี่ยสบายนะครับวันนี้เนี่ยย้ำเลยว่าคุณจะซื้อไปปูกับฟูกที่ไหนเนี่ยเขามียางรัดมุม4มุมเลยมันทำให้ใส่ง่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะบางทีลูกๆไม่ได้อยู่ด้วยแค่สวมเข้าไปเอง
1: มันไม่กริ้งมันไม่หลุดอ่ะเวลาเรานอนจริงๆเนี่ยพอเขามีแบบรัดมุมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันอยู่กับที
0: ่เนี่ย
1: มันเหมือนยึดเป็นที่นอนแบบหลังเดียวกันกับที่นอนหลังเก่าของเราเลยคุณผู้ชม
0: ครับ
1: วันนี้มีเตียงใหม่ง่ายๆในราคาหลักพันบอกอย่างนี้ละกันแค่ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยไปปูทับที่นอนเก่าของคุณเท่านั้นคุณจะนอนได้อย่างสบายรองรับทุกสรีระของคุณแต่รีบหน่อยนะเพราะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราวันนี้มีจำกัดแต่ละไซส์แต่ละสีมีจำกัดนะคุณ
0: ใช่แล้วนะครับมีเฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นนะครับ2สี3ขนาดนะครับสีจะมีสีเทากับสีน้ำเงินนะครับชอบสีไหนเลือกได้เลยส่งให้ถึงบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูกันว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าช้างไทยอ่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมาตรฐานส่งออกนะครับเพราะวันนี้พอเขามีโรงงานอยู่คู่คนไทยมานานเขาถึงสามารถทำราคาแบบนี้ให้คนได้ซื้อได้ 3.5 ฟุตอ่ะคุณได้ท็อปเปอร์ช้างไทยไป1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้หมอน1ใบยังไม่พอครับได้ฟรีไปเลยอีกปลอกหมอนด้วยนะ1ใบนะและยังไม่พอครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามีกติกานิดนึงคุณต้องโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกถึงจะได้ผ้าเช็ดตัวไปอีก1พื้นเซต 3.5 ฟุตครับจากปกติ 2,948 วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วเซตใหญ่ขึ้นมานะอ่ะเป็นเซต5ฟุตหรือขนาดควีนไซส์ก็มีให้เลือกนะคะ2สีเหมือนกันสีน้ำเงินหรือสีเทาก็ได้เลือกสีที่ชอบได้ของฟรีเบิ้ลไปนะสำหรับตัวหมอนหนุนใยสังเคราะห์ให้ไป2ใบได้ปลอกหมอนไปอีก2ใบสีเข้ากันกับเซตที่คุณเลือกเลยและสำหรับ100สายแรกก็ได้เพิ่มกับตัวผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆให้ฟรีไปอีก1ผืนเดี๋ยวเราคลาสสีตัวผ้าขนหนูไปให้
0: ถูกต้องนะครับผม
1: เซต5ฟุตราคาแค่ 1,690 บาท
0: ใช่แล้วนะครับแล้วก็เซต6ฟุตครับบอกแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับ6ฟุตนี่นะคุณได้ท็อปเปอร์ไป1ชิ้นได้หมอนไป2ใบยังไม่พอครับได้ฟรีนะครับเป็นหมอน2ใบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกเซตนี้ 1,890 บาทเท่านั้นจ้า
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมค่ะโทรมานะวันนี้การเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายคุณผู้ชมวันนี้คือเอาท็อปเปอร์จากช้างไทยไปปูทับแล้วไม่ได้แค่ท็อปเปอร์เท่านั้นนะนี่ที่อยู่ตรงเนี้ยตัวหมอนเราก็ให้ด้วยนะแล้วแต่ขนาดที่คุณเลือกวันนี้ถ้าใครเลือกซื้อขนาด 3.5 ฟุตก็จะได้ตัวหมอนใยสังเคราะห์ไปฟรีๆ1ใบบวกกับตัวปลอกหมอนสวยๆเข้าเซตกันเลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วขนาด 3.5 ฟุตเอาจริงๆเป็นขนาดที่ทุกบ้านมีนะเพราะมันจะเป็นเตียงเดี่ยวเป็นเตียงไซส์แบบคุณลูกคุณน้องคุณหนูนอนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนแบบเงินหลักหมื่นวันนี้หลักพันแล้วคุณเหมือนเปลี่ยนเตียงเก่าๆให้มันหนาให้มันนุ่มให้มันนอนสบายมากยิ่งขึ้นหรือจะเอาเป็นเหมือนที่นอนสำรองเวลาแขกไปใครมาเนี่ยเอามาปูกับพื้นแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเปลี่ยนพื้นแข็งๆให้มันเป็นพื้นนุ่มๆรองรับสรีระการนอนของเราหรือแม้แต่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้หมดเลยคุณผู้ชมสำหร
0: ับ
1: ท็อปเปอร์ช้างไทยตัวนี้สีนี้คือสีเทาจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่พี่ชอบมากคุณผู้ชมมันดูสะอาดตามันดูสว่างและเข้ากับตัวหมอนที่ได้ไปฟรีวันนี้ 3.5 ฟุตไม่ได้แถมแค่นี้นะคุณผู้ชมให้เพิ่มไปด้วยนี่ผ้าขนหนูค่ะไซส์ใหญ่มากคุณขานี่บังหน้าบังตามิดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่าเป็นผ้าขนหนูเช็ดได้ทั้งตัวจริงๆให้ไปฟรีอีก1ผืนด้วยกันนะคะสำหร
0: ับ
1: 100สายแรกเท่านั้นแต่เราคละสีให้ในราคาพิเศษแบบนี้รีบโทรนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วนะครับทุกเซ

0: ทุกสีจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้คุณแค่เลือกสีแล้วก็ดูขนาดที่นอนที่บ้านเนี่ยนะครับว่าขนาดไหนแต่ถ้าเป็น6ฟุตอันนี้เป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเป็นคิงไซส์6ฟุตเอามาปูแบบกับฟูกแบบใหญ่ๆในที่นอนในห้องของเราได้เลยพอปูเสร็จปุ๊บอ่ะคุณลองดูนะครับถ้าฟูกเมื่อก่อนนะถ้าคุณนอนนะรู้สึกมันแข็งไปหรือนอนไปนานๆมันยุบตัวนะครับเนี่ยมันแข็งเห็นไหมคุณแค่ปูนะครับตัวท็อปเปอร์ช้างไทยนะครับด้วยความหนาตรงเนี้ย4นิ้วนะครับ4นิ้วเนี่ยผมเทียบให้ดูกับฝ่ามือก่อนจะเทียบตรงไหนก็ได้ฝ่ามือผมไม่เล็กนะนะครับจริงๆเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเลยและ4นิ้วแบบนี้แหละนะครับช้างไทยคิดมาให้แล้วว่ามันเป็นความหนาที่กำลังสบายมันไม่ได้สูงเกินไปถูกปะและมันไม่ได้เล็กเกินไปเพราะเวลาเรานอนลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ยุบตัวหลังเราจะไม่ติดโดนฟูกเห็นไหมมันจะรองรับสรีระมันสบายนะครับเนี่ยนอนไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนอนตรงไหนก็ได้บางทีนอนทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกถูกป่ะกิ้งไปมุมไหนก็สบายนะครับและยังไม่พอครับอันนี้คือสิ่งที่ช้างไทยคิดมาให้แล้วนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นคนเอาไปปูกับฟูกเองทำตัวสายรัดออกมาเป็นมุมแบบนี้แค่สวมอ่ะโทษครับอย่างเงี้ยแค่สวมลงไปแบบเนี้ยแค่นั้นเอง4มุม
1: ง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนสวมเองได้เลยสบายสบายพร้อมนอนเนี่ย
1: ใช่แล้วสังเกตตัวสายรัดไหมคุณผู้ชมที
0: ่
1: เขาใส่ใจรายละเอียดนะใช้ตัวพุ่งตัวผ้าตัวเดียวกับตัวท็อปเปอร์เลยเนี่ยเย็บตัดมาแบบสวยมาก
0: เนี่ยเป็นยางยืดแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมนะครับใส่ก็ง่ายนะครับดีไซน์ก็ดีนะครับทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องค่ะคุณขาแล้ววัสดุของเขาคิดมาแล้วนะช้างไทยด้านในอ่ะคุณผู้ชมที่เห็นว่ามันหนามันนุ่มมันฟูแบบเนี้ยคุณผู้ชมขาด้านในเขาเป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมเห็นไหมความนุ่มของเขาแล้วไม่ใช่แค่ตัวคุณภาพของวัสดุตัวด้านในที่เป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์เท่านั้นตัวด้านนอกที่คุณเห็นตรงเนี้ยที่เป็นแบบสีสวยๆสีน้ำเงินผ้าตรงเนี้ยคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นผ้าเอ็มบอสนี่สัมผัสมันลื่นคุณลื่นมือเราไม่ต้องกังวลนะตัวผ้านี้เขาบอกเวลาเอาไปซักเอาไปตากแดดอะคุณผู้ชมมันจะไม่เป็นขนไม่ขึ้นขุย
0: เออแต่ผมชอบเหมือนกันนอนแล้วไม่ร้อนหลังอะ
1: ใช่เน
0: ี่ยโคเทคเอ็มบอสที่คือแบบดีมากเลยผ้าเนี่ย
1: ลูบไปลูบมาก็คือแบบไม่ร้อนอะเย็นมือค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นนอนแล้วสบายไม่อบความร้อนรวมถึงการตัดเย็บคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นลายตารางแบบนี้ทั้งผืนเลยนะทั้งตัวท็อปเปอร์เลยนะดียังไงนอกจากมันช่วยตรึงตัวไส้ด้านในไม่ให้มันไหลมันกองรวมกันเวลาเรานอนแล้วมันยังช่วยเพิ่มความเด้งความนุ่มเห็นไหมคุณผู้ชมความหนาความฟูของตัวท็อปเปอร์เนี่ยเรียกว่าเหมือนเบิ้ลความแบบความสบายขึ้นไปอีกอะคุณขาท
0: ั้
1: งค
0: ุ
1: ณภาพของตัววัสดุบวกกับการตัดเย็บของช้างไทยวันนี้ถึงบอกว่าคุณมีที่นอนสบายๆแบบนี้ที่บ้านได้ง่ายๆในราคาหลักพัน
0: ถูกต้อง
1: เลือกแค่สีเลือกแค่ไซส์เท่านั้นพอคุณผู้ชมอย่าคิดเยอะเพราะของดีราคาพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้แบรนด์จากช้างไทยด้วยรับประกันเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนคุณมีสายรัดอยู่แล้วคุณสวม4มุมคุณพร้อมนอนเล่นได้เลยเห็นไหมมันทำให้การนอนของคุณเนี่ยสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติเรานอนเนี่ยวันนึงเนี่ยต่ำๆก็คือต้องมี8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่ะที่นอนอ่ะคือที่แห่งความสบาย มันต้องมีความสบายไปอยู่คู่กับที่บ้านของคุณด้วยเนี่ยแค่ปูท็อปเปอร์จากช้างไทยมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก
1: ง่ายสิแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยคุณผู้ชมปกติจะไปซื้อเตียงที่มันสบายๆดีอุ้ยเป็นหมื่นนะจ๊ะ
0: เลือกแล้วเลือกอีก
1: วันนี้หลักพันเท่านั้นค่ะเอาไปปูทับเตียงเก่าหรือปูบนพื้นหรือปูบนฟูกเก่าๆที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายวันนี้ไม่ต้องทิ้ง
0: ครับ
1: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยหลักพันกว่าบาทเท่านั้นเลือกไซส์ที่ถูกต้องเลือกสีที่คุณชอบเอาไปปูทับได้เลยแล้วเปลี่ยนที่นอนเก่าๆของคุณให้หนาให้นุ่มให้นอนสบายเหมือนที่นอนใหม่ๆย้ำวันนี้โปรโมชั่นหลักพันเลือกสีที่ชอบจะเป็นสีเทาที่ดูสะอาดสว่างแบบนี้ก็ได้อ่ะหรือใครจะชอบสีขรึมๆสีที่มันดูแบบใช้งานได้นานๆสีที่แบบไม่ต้องกลัวเรื่องเลอะง่ายก็เลือกเป็นสีน้ำเงินไปก็ได้
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ไม่ว่าจะสีไหนไซส์ไหนคุณภาพเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดเลือกไซส์ที่ต้องการได้เลยนะครับเราจะมีตั้งแต่เซต 3.5 ฟุตแต่เซตเนี้ยนะครับคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นกับหมอน1ใบนะแล้วก็ได้ตัวปลอกหมอน1ใบและโทรมาตอนนี้100สายแรกได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับมูลค่าแค่ 1,490 บาทบอกแล้วความสบายใจหลักพัน
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นเซต5ฟุตก็ได้นะคะได้ตัว ัวท็อปเปอร์ไปได้เพิ่มสำหรับตัวหมอนนะให้ไป2ใบปลอกหมอนอีก2ใบและได้ตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะสำหรับเซต5ฟุตจ่ายเบาๆค่ะ 1,690 บาทค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเซต6ฟุตเหมือนกันเลยนะครับได้หมอน2ใบนะและของฟรีเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ไซส์มันจะเพิ่มเข้ามาเป็น6ฟุตคิงไซส์เป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเซตเนี้ยคุณจ่ายแค่ 1,890 บาทแต่ไม่ว่าคุณจะสั่งไซส์ไหนจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินไป

0: างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบโทรรีบตัดสินใจครับผม
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: ที่นอนท็อปเปอร์จากช้างไทยค่ะหนา4นิ้วนอนนุ่มสบายด้วยใยสังเคราะห์จากขนเป็ดเทียมหุ้มด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสค่ะ
0: ยังไม่พอครับเรารับประกันให้เลย1ปี
2: วันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณผู้ชมอ่ะเอาพูดรวมๆเลยนะวันนี้เลือกสีเลือกไซส์ละกันเรามี2สีให้เลือกก็คือสีเทาหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้คุณผู้ชมแต่ละไซส์คุณภาพเดียวกันเป๊ะค่ะคุณขาตั้งแต่ไซส์ 3.5 ฟุตนะคุณจะได้ของแถมเป็นหมอนหนุน1ใบพร้อมปลอกหมอนสีเข้าเซตกันเลยและได้ฟรีกับตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนในราคา 1,490 บาทสำหรับไซส์ 3.5 ฟุตค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วนะครับแล้ว5ฟุตนะครับตอนนี้เนี่ย5ฟุตกับ6ฟุตนะครับของแถมเหมือนกันเลยคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นนะครับแต่คนละไซส์คนละขนาดนะครับแต่หมอนเนี่ยจะได้2ใบและตัวของฟรีที่เพิ่มไปเป็นปลอกหมอนนะครับสีเดียวกับเซตท็อปเปอร์เลยยังไม่พอครับ100สายแรกเนี่ยจะได้ผ้าขนหนูเหมือนกันเลยและผ้าขนหนูเนี่ยนุ่มมากแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วเพราะฉะนั้นอยากได้ไซส์ไหนอยากได้เซตไหนคุณรีบโทรมาเลยนะครับความสบายอยู่ตรงหน้าคุณแล้วขอแค่คุณโทรมาเท่านั้นนะครับเพราะเราจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งความสบายให้ถึงบ้านเลยครับผม
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอมบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
0: เห็นแล้วก็อยากนอนตลอดเวลาขออนุญาตนอนไปด้วยได้ไหม
2: เนี่ยคุณผู้ชมขนาดบีดเองไม่ได้นอนเอาแค่ได้นั่งอยู่บนท็อปเปอร์จากช้างไทยวันนี้นะไม่ว่าจะนั่งท่าไหนคุณผู้ชมมันรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่ไปติดแบบพื้นที่เป็นพื้นแบบเตียงเก่าที่มันแข็งๆหรือที่มันยุบตัวหรือจะปูทับบนพื้นบ้านบนอะไรคุณผู้ชมได้หมดเลยนะม
0: ัน
2: เพิ่มความนุ่มความฟูความสบายให้คุณแน่นอน
0: เออจริงเนาะเราไปใช้ตรงไหนก็ได
2: ้
0: นะครับที่นอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้หรือหน้าบ้านก็ได้ไปดูนะครับลูกๆหลานๆวิ่งเล่นให้คุณย่านั่งอยู่ท็อปเปอร์ช้างไทยดูก็ได้เห็นไหมความสบายนะครับขอแค่ลองเปลี่ยนดูถ้าคุณรู้สึกว่าการนอนคุณเนี่ยมันเริ่มไม่สบายแล้วนะครับลองปูท็อปเปอร์จากช้างไทยดูแล้ววันนี้มี2สีให้คุณผู้ชมเลือกนะครับจะเป็นสีน้ำเงินผมเชียร์เลยนะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีที่ถูกโฉลกกับผมมากนะครับและเป็นสีที่ผมชอบคือเห็นปุ๊บโดนตาต้องใจเลยผมต้องมีที่นอนแบบปูแบบท็อปเปอร์ช้างไทยสีน้ำเงินแบบนี้อยู่บ้าน
2: แล้วปูเฉยๆก็ได้เลยนะไม่ต้องเอาผ้าปงผ้าปูอะไรมาทับ
0: จริง
2: เขาสวย
0: ลายก็สวย
2: ใช่คุณผู้ชมหรือถ้าใครบอกว่าอีกหนึ่งสีให้เลือกเป็นสีอะไรวันนี้ย้ำว่าเรามี2สีสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ไม่พอคุณผู้ชมตัวคุณภาพการตัดเย็บเขาคิดมาให้หมดแล้วมีที่ยางรัดมุมมีความหนา4นิ้วคุณผู้ชมและอีกหนึ่งสีอย่างที่บอกคือสีเทาอันนี้บีชอบนะตัวสีเทามันดูสว่างค่ะมันดูสะอาดตาคุณผู้ชมสีนี้ก็สวยคุณภาพนะไม่ว่าจะสีไหนเหมือนกันเป๊ะนะคุณผู้ชมเป็นท็อปเปอร์ที่สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายด้วยใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห
0: ์ใช่แล้ว
2: หนา4นิ้วผ้าด้านนอกเป็นผ้าไมโครเทคเอ็มบอสที่นอนแล้วมันเย็นสบายไม่อบความร้อนวันนี้ถึงบอกว่าลงทุนหลักพันกับคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวในราคาหลักพันโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อที่นอนใหม
0: ่
2: วันนี้ซื้อแค่ท็อปเปอร์ช้างไทยไปแล้วการนอนของคุณจะดีขึ้นการอยู่บนเตียงของคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะสบายขึ้นวันนี้รีบนะใครดูแล้วอยากได้แล้วเลือกสีเลือกไซส์แล้วโทรมาตอนนี้ได้เลย
0: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดนะครับมีเซต 3.5 ฟุตนะครับแต่เซต 3.5 ฟุตเนี่ยจะได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นได้หมอน1ใบนะครับและได้ของฟรีเพิ่มไปก็คือตัวปลอกหมอนนะครับให้มันเข้าสีเข้าเซตเวลานอนนะครับแต่ว่าเรามีของดีตรงนี้ก็คือ100สายแรกได้ไปเลยกับผ้าขนหนูอีก1ชิ้นเซต 3.5 ฟุตเนี่ยราคาคุณจ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเซต5ฟุต ก็มีให้เลือกเซต6ฟุตก็มีให้เลือกสำหรับเซตใหญ่5ฟุตและ6ฟุตของแถมได้ไปเหมือนกันเลยคือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนเข้าสีกันอีก2ใบด้วยกันและโทรมา100สายแรกก็ได้เพิ่มไปเลยกับผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆอีก1ผืนเราคละสีให้นะคะสำหรับตัวผ้าเช็ดตัวเซต5ฟุตราคาพิเศษ 1,690 บาทและเซต6ฟุตราคาพิเศษ 1,890 บาททั้งหมดทุกเซตที่คุณสั่งกับเราตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับถ้าช้าอดหมดแน่นอน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: คุณผู้ชมพูดถึงความสบายของท็อปเปอร์แบรนด์ช้างไทยนะถ้าพูดถึงแบรนด์นี้ต้องมาคุยกับเจ้าของแบรนด์คนสวยคนนี้กับเราค่ะพี่ลิตาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เป็นเจ้าของแบรนด์ที่สวยมากคุณผู้ชม
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: เพราะอะไรรู้ไหมสวยแบบนี้แสดงว่าคุณภาพการนอนพี่ลิตาต้องเป็นคนแบบนอนดีนอนเต็มอิ่มนอนมีคุณภาพแน่นอน
4: ใช่ค่ะสุขภาพดีต้องเริ่มต้นจากการนอน
2: ใช่ไหมคะ
4: การนอนที่ดีต้องเริ่มต้นจากที่นอนที่ดีมีคุณภาพค่ะ
2: แล้วแบรนด์ช้างไทยของพี่ลิตาดีมีคุณภาพยังไงบ้างบอกเราหน่อย
4: อย่างชื่อแบรนด์นะคะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนฉะนั้นเนี่ยคุณเชื่อใครคะถ้าคุณอยากจะนอนดีคุณต้องเชื่อแบรนด์ช้างไทยถูกต้องไหมคะเพราะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนฉะนั้นเราต้องคัดเฟ้นของดีมีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมการนอนให้คุณมีการนอนที่ดีมีคุณภาพแน่นอนค่ะ
2: แล้วพอพูดถึงเรื่องมาตรฐานการผลิตพี่ลิตาเห็นบอกว่าช้างไทยนี่เขาคิดทุกส่วนทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลย
4: เนื่องจากโรงงานของเรานะคะแล้วก็แบรนด์ช้างไทยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน10กว่าปีแล้วณปีนี้ฉะนั้นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนอนในทุกรูปแบบนะคะเรามีมาตรฐานระดับส่งออกซึ่งเราส่งออกไปในนานาประเทศในหลายๆประเทศมากเลยนะคะเพราะเราเป็นสินค้าไทยที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ใส่ใจการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเลือกเฟ้นนะคะวัตถุดิบที่จะมาทำและใส่ใจในทุกรายละเอียดในการตัดเย็บนะคะให้สินค้าของเราดีมีคุณภาพแล้วก็ผู้ใช้งานต้องใช้งานได้จริงแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นค่ะ
2: แฮปปี้อ่ะซื้อไปใช้ยังไงก็แฮปปี้คุณผู้ชมเหมือนแบบได้ใช้ของพรีเมียมของนอกที่เขาส่งออกคุณผู้ชมในราคาที่คนไทยจับต้องได
4: ้
2: วันนี้ย้ำว่าโปรโมชั่นอยู่ที่นี่เพราะเจ้าของแบรนด์คนสวยอยู่กับเราตอนนี้ที่นี่เท่านั้นคุณผู้ชมแต่พอพูดถึงรุ่นนี้ค่ะพี่ลิตาค่ะความพิเศษของท็อปเปอร์รุ่นนี้ยังไงบ้างพี่ลิตาบอกหน่อย
4: ค่ะที่นอนที่แข็งเกินไปก็จะทำให้เรารู้สึกว่าน อนตื่นขึ้นมาเราไม่สบายตัวหรือที่นอนนิ่มเกินไปตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจะเมื่อยเกินไปฉะนั้นนะ
2: คะ
4: ไม่ว่าคุณจะนอนที่นอนที่แข็งเกินไปหรือคุณจะนอนที่นอนที่นิ่มเกินไปวันนี้เพียงแค่จ่ายเงินหลักพันแต่คุณจะได้ท็อปเปอร์สวยๆนะคะมีความหนานุ่มแบบนี้นะคะนะคะมาปูทับที่นอนคุณก็ได้ที่นอนใหม่ที่มีคุณภาพนะคะที่นอนแล้วรู้สึกนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญนะคะคุณจะรู้สึกว่าสบายตัวยิ่งขึ้นนะคะต
2: ื
4: ่นเช้ามาก็จะรู้สึกสดชื่น
2: มันนอนแบบนอนดีมีคุณภาพคุณผู้ชมเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะฉะนั้นที่นอนสำคัญมากวันนี้บอกแล้วคุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้อยากให้ได้ซื้ออยากให้ได้ใช้เพราะเป็นรุ่นที่ช้างไทยเขาคิดมาให้แล้วมาดูเรื่องของความหนากันก่อนคุณผู้ชมพี่ลิตารุ่นนี้ความหนาคือ4นิ้วคุณผู้ชม4นิ้วอะถ้าวัดแค่นี้บางคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่เทียบกับนิ้วบีบนี่มันเกินนิ้วบีบขึ้นไปอีกนะได้ไหมคุณผู้ชมเขาหนา4นิ้วข้อดีของเขาคือยังไงครับพี่ลิตา
4: คือความหนา4นิ้วเนี่ยเป็นความหนาที่เหมาะสำหรับการท็อปเปอร์การทำท็อปเปอร์อย่างยิ่งเลยนะคะเพราะที่นอนส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความหนาประมาณที่นอนที่เป็นฐานนะคะเขาจะมีความหนาประมาณ8นิ้วถึง10นิ้วนะคะเนี่ยเราเอาท็อปเปอร์ขนาด4นิ้วมาปูทับความสูงก็จะไม่สูงจนเกินไปก็จะเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการนอน
2: อุ้ยแต่เหมาะมากเพราะว่าบีดนั่งบีดกดบีดสัมผัสนะคุณผู้ชมคือไม่อยากจะเอามือออกจากท็อปเปอร์ช้างไทยเลยพี่ลิตามันนุ่มทุกจุดมันฟูทุกส่วนมันสบายจริงๆคุณแล้วด้านในวัสดุเป็นอะไรคะพี่ลิตาที่หนาๆอย่างเงี้ย
4: เป็นเส้นใยนะคะที่เราตั้งใจเลือกเฟ้นเส้นใยที่มารองรับสรีระให้คุณผู้ชมนะคะนอนหลับได้เห็นไหมคะเวลากดลงไปเขาก็จะมีแรงสปริงนะคะเด้งขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมคะนุ่มกำลังดีนะคะยืดหยุ่นกำลังดีแล้วก
2: ็
4: มีแรงสปริงนะคะรองรับสรีระได้ด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วผ้าด้านนอกตรงนี้ก็คือผ้าเขาเย็นนะพี่ลิซ่านะ
4: ผ้าเนี่ยคือเราตั้งใจเลือกเลยว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยผ้าที่เราเลือกต้องเป็นผ้าที่ไม่อมความร้อนไม่เป็นขุยนะคะไม่เป็นขนและที่สำคัญนะคะเป็นผ้าที่มีความแข็ง ข็งแรงมากนะคะเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะจะดึงจะล้างอย่างไรนะคะการใช้งานก็จะทนทานนานปีและที่สำคัญนะคะ

0: อร์ของเราเป็นท็อปเปอร์รุ่นที่สามารถซักได้เพื่อนไปก็เอาไปลงเครื่องซักผ้าที่มีการรับน้ำหนักตั้งแต่25ถึง27กิโลขึ้นไป
1: เอาไปซัก
0: ในอุณหภูมิที่ความร้อนปานกลางนะคะก็สามารถที่จะซักทำความสะอาดปั่นแห้งแล้วก็ตากแดดนิดหน่อยก็มาใช้งานต่อได้เลยค่ะ
1: อุ้ยพอฟังว่าซักได้แล้วสบายใจเพราะปกติบางคนนอนบนท็อปเปอร์แบบหลายๆปีไม่เคยซักไม่เคยทำความสะอาดคุณผู้ชมบางทีมันไม่ดีต่อการนอนนะอันเนี้ยสกปรกเมื่อไหร่หรือไปซักกลับมาหนานุ่มฟูนอนได้สบายเหมือนเดิมคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้ที่สำคัญพี่ลิตาบอกมาเองแบบนี้โปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้เซตใหญ่มากพี่ลิตา
0: คือราคาที่แบบพันต้นๆแต่ของแถมคุ้มค่ามากและทุกของแถมเป็นของแถมที่ชิ้นใหญ่และใช้งานได้จริ
1: รง
0: เป็นของแถมที่เราขายเป็นสินค้าหลักแต่เราเอามาแถม
1: ปกติขาย
0: แล้วก็ในราคาสูงด้วยวันนี้นะคะใครโทรมานะคะในรายการวันนี้พิเศษจริงๆนะคะไซส์3ฟุตครึ่งนะคะแล้วแถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่ที่ใช้งานได้จริงนะคะเนี่ยค่ะนะคะพร้อมกับปลอกหมอนอีก1ใบนะคะในราคา 1,490 บาทนะคะค่ะและไซส์5ฟุตนะคะเราก็แถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันแต่ละแถม2ใบแถมปลอกหมอนอีก2ใบนะคะและที่สำคัญนะคะเราแถมผ้าขนหนูนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะที่ใช้งานได้จริงมีความหนานุ่มมากนะคะอีก1ผืนนะคะ
1: คละสีให
0: ้ตัวผ้าขนหนูใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไซส์6ฟุตไซส์ใหญ่สุดก็แถมเหมือนกันกับตัวไซส์5ฟุตนั่นแหละก็คือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนอีก2ใบผ้าขนหนูอีก1ผืนเรียกว่าวันนี้เจ้าของมาเองขนาดนี้โปรโมชั่นดีขนาดนี้คุณผู้ชมที่ต้องทำคือเลือกสีเลือกไซส์เนาะพี่ลิตาเน
0: าะ
1: มีจำนวนจำกัดด้วยใช่มั้ยคะ
0: มีจำนวนจำกัดของมีไม่ได้เยอะนะคะฉะนั้นทุกท่านนะคะต้องรีบโทรมาให้ทันนะคะ
2: ใช่แล้วครับวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์ครับมี2สี3ขนาดเรียกได้ว่าพิลิตามาเองเจ้าของแบรนด์ช้างไทยทุ่มจัดหนักจัดเต็มทั้งของหลักของแถมเลยมีเซต 3.5 ฟุตครับได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นแต่ได้หมอน1ใบนะครับและได้ปลอกหมอนไปเลยฟรีๆอีก1ใบยังไม่พอครับ100สายแรกได้เลยกับผ้าขนหนูอีก1พื้นเซตนี้ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวไซส์ใหญ่เซตใหญ่นะเซต5ฟุตเซต6ฟุตคุณจะได้ไปเหมือนกันนะคะก็คือสำหรับของแถมเนี่ยจะได้ปลอกหมอนหนุน2ใบได้หมอนหนุนใยสังเคราะห์อีก2ใบได้ตัวผ้าเช็ดตัวเรียกว่าไซส์ใหญ่สำหรับ100สายแรกไปอีก1ผืนด้วยก
2: ันใช่แล้วนะครับผมและเซต6ฟุตนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะเป็นไซส์ยอดนิยมนะต้องรีบโทรนะครับเซต6ฟุตเนี่ยราคาแค่ 1,890 บาทท็อปเปอร์ก็ได้หมอนอีก2ใบฟรีปลอกหมอนไปด้วยและของแถมมันได้เหมือนกันทุกเซตคือผ้าเช็ดตัว1ผืนแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับความสบายกับการปูท็อปเปอร์ช้างไทยอยู่ที่หน้าจอแล้วครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชม
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: วันนี้ลงทุนแค่หลักพันเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วเปลี่ยนเตียงที่มันนอนไม่สบายนอนแล้วมันปวดมันเมื่อยนอนแล้วมันแบบโอ้เหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนหลับไม่สนิททั้งคืนวันนี้ลองเปลี่ยนท็อปเปอร์ดู
2: แล้ว
1: ลงทุนหลักพันกว่าบาทเท่านั้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะที่วันนี้เขาจัดโปรโมชั่นดีๆกับของดีมีคุณภาพนะคะพี่ลิต้าขอบคุณมาก
2: ขอบคุณนะคะพี่ลิต้า
0: ขอบคุณค่ะ
2: ของดีมามอบให้เราได้สบายกันเพราะฉะนั้นนะครับเห็นแล้วรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับวันนี้เรา2คนนะครับขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวให้พี่ลิต้านะครับนี่เลยอยู่กันในรายการนะครับไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต 5 ฟุตและ 6 ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แปะสุภาพชัย
5: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับแม่ต้อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
5: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะปัจจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ไปขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
0: แล้วเคล็ดลับของพี่แปะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
6: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้
5: เ
6: รา
5: อันนี้เป็นปัญหา
6: ปลูกไม่ขึ้นอ
5: ่
6: ะ
5: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
0: ้
5: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
6: ปีร้อยปี
5: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูนิซีเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผาเออมันก็ตายเด็กครับแบบนี้แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
0: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไง
5: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช้
0: นี่
5: ให้เอาไปใช้
0: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
6: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
0: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
6: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
5: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานา
0: ค
5: จะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
0: ์
5: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
0: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
5: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
5: นี่ฮะ
6: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
5: แบบนี้
6: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้นม
5: ันไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็

0: ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
1: แล้วเห็น
0: นกเลย
1: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
0: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราใช้ได้หมดเลย
2: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
0: ่
2: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
0: ใช่ใช่
2: มันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
0: ิน
2: ไม่กินปุ๋ยเอาแล้วบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
0: เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
2: ค่ะเป็นเบสบาลานซ์ประมาณนั้นโครงสร้างดิน
0: ใช่ใช่ใช่
2: มันเลิศนะ
0: ผมนี่บอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ไม่เคยเห็นลง
0: ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
1: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
0: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
2: ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยคราวนี
0: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
2: ้
0: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต
2: ้
0: องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะฮะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
2: ็
0: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้ก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้นี่ดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
2: ค
0: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
1: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
0: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่ๆเลมอนเนี่ยโด
2: กจริงลูกใหญ่มากนี่ว่าลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
0: ่
2: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
0: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
1: เอามาเลยจ้า บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
0: ้
1: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000
0: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี้อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
3: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
4: ข้าวเม็ดไก่ใบเขียวใบตั้ง
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
1: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
2: อ
1: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
2: คือเอามาจากสวนพี่แป๊ะแล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเ
0: หร
1: อเนี่ยดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แป๊ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แป๊ะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
0: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
2: นี่มันพันอะไรอะคะ
0: มันอร่อยแบล็คโอปอครับ
1: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
0: ี่
1: ต่อเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
2: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบนี้เราขายได้ราคาดีไหม
0: โอ้ราคาดี
1: อุ้ยแล้วพุ่งสวย

0: หวยแบบนี้พวงใหญ
1: ่
0: น
1: ะฮ
0: ะเอาเงินไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
2: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์ของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพันเอาเข้าปากให้ดู
1: เป็นคำจอม
0: น้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
1: กินทั้งพวงคุณผู้ชม
0: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
2: ค่ะ
0: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
2: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได
0: ้เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่า

0: ก็ขายในประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่
0: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
1: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
0: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
2: ถึงจะน่าเชื่อถ
0: ือ ใช่ใช่ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
1: ้
0: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
1: ยอมจ่ายเลยนะ
0: ค
1: ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ป๊าแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่า
2: พี่หมากเอามาดูสิ
0: น้อยหน่าน
1: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูดิเห็นไหม
0: นี่คือบักเขียบครับผม
2: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ดูนี่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่ใช
1: ่ใส่สารปรับปรุงดินตาพญานาคเข้าไปเนี่ยแหละ
3: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
1: ก็เรียกว่าอ่อนเพ
0: ียใช่ๆๆนะ
1: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ๊ยอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้งนาน
0: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
1: มันได้กำไรนิดเดียว
0: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
1: นี่เพราะฉะนั้น
0: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
0: ได้พืชสวนได้เลย
1: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
0: อาทิตย์ละครั้ง
1: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
0: ทุกชนิดเลย
1: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
0: นะตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
1: ะ
0: มะเขือพริกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยได้หมดเลย
1: ทั้งนั้นนะ
0: ใช่ๆๆใช่
1: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
0: พืชผักสวนครัว
1: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
0: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม้เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
1: ะ
0: แต่ใจมันไปก่อนละ
1: ใจมันว่า
0: ใจว่าเน
1: ี่
0: ย
1: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
0: ปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
1: ฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉ
0: ัน
1: ต้องไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริ ง
0: ใช่ไหม
1: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
0: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
1: ได้อยู่
0: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนครับพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างบ้านอ่ะ
1: ริมกำแพงเล็ก
0: ๆนะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับแต่เราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
1: ่
0: นะครับเอาเฉพาะอันแม่นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
1: ใบโหระพาก
0: ะเพราแบบนี้
1: ใช่ใช่ของกิน
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
1: ทั่วไป
0: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้ว

0: ให้ผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
1: ตาพญานาค
0: เข้าไปใส่
1: ใส่เข้าไปเลย
0: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์นึงหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
1: น
0: ี
1: ่ไงเก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
2: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอาตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
0: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
3: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
0: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
1: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
2: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
1: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าฉันลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเข้าไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนไถบ้างไหมเนี่ยปัญหาทางออกไม่มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี
0: ้
2: ต
0: ้
2: องร
0: ่
2: วนซุย
0: ร่วนซุย
2: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงอ่ะคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แป๊ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แป๊ะเล่าให้ฟังเพราะพี่แป๊ะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
1: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระชาวเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
1: เรียกราคา
0: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้ายก็จะมาเกาะกินมันก็มาเลย
1: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
0: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทาง

0: ตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
1: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหว
0: ไม่ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
1: เพรา
0: ะเนี่ย
1: ค่ะพี่แป้งใช้อยู่เลย
0: นี่ยังใช้อยู่ดูที่องุ่นดิ
1: องุ่นสวยมาก
0: ใช่ใช่
1: แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ยก็สามารถใช้สารปรับปรุงดินพยาน
0: ได้
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: ทุกช่วงเวลา
1: ได้เลย
0: ทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
1: บางคนบอกว่าอุ้ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหม
0: เดี๋ยวเคล็ดลับนิดเดียวนะ
1: ทำไมคะ
0: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
1: ใช่แล้วถ้าไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
0: กินทั้งพวงเลย
1: ต้องผักงับนะเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันจะงับก้านไปด้วย
0: ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
1: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
0: ครับ
1: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ได้ฮะได้ครับ
1: ผลผลิตก็ดีพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
0: นี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
1: นี
0: ่นี่นะฮะ
1: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
0: ดูเสื้อฮะ
1: ดูเสื้อเขาซะก่อน
0: ดูเสื้อดิครับ
1: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
0: เก็บปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
1: เก็บทุเรียนเอง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ขึ้นรถพ่วง
0: ทำเอง
1: รถพ่วงเลยนะ
0: ใช่ทำเอง
2: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
0: ครับ
1: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่ป้าเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
0: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
1: เพิ่งเคยเห็น
0: ลิ้นปากช่อง
1: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
0: อุตรดิตถ
1: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
0: ปลูกได้แล้ว
2: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วยนะ
0: ราคาสูงฮะ
2: นี่
0: อันนี้ซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
2: เขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไงจริงเขาทำผลิตเขาด
1: ีทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
1: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสังฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสังฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล
2: ้วก็จะไปเนี่ยเห็นไหม
1: ดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
0: ลองดูนะลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
1: ไหนแล้วพี่แป๊ะพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
0: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรา
1: ค่ะ
0: นะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ฝากเราเอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะอ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ021846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางททบ5แห่งนี้นะครับแน่นอนล่ะครับพี่น้องที่ตื่นเช้านะครับก็จะได้รับรู้เรื่องราวของผู้วัฒนธรรมนะครับร่วมกันในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมนะครับจะต้องตื่นมาทำการละหมาดซุบในช่วงเช้าอยู่แล้วมีโอกาสได้รับชมรายการของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ตามในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปร่วมช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับ

0: ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณสมยศหรือคุณอิสมาอีลโสภาอายุ43ปีซึ่งคุณพ่อและคุณแม่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วทุกวันนี้คุณอิสมาอีลอาศัยอยู่กับคุณน้าและคุณยายซึ่งป่วยติดเตียงคุณน้าของคุณอิสมาอีลคือคุณไมซอรอเล่าให้เราฟังว่าทุกวันนี้คุณอิสมาอีลไม่สามารถที่จะพูดได้มีอาการทางประสาทเนื่องจากตอนเด็กอายุประมาณ3ขวบตัวเหลืองจึงต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแต่เมื่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมีอาการข้างเคียงไม่ดีขึ้นทำให้มีลักษณะคล้ายเป็นโปลิโอและไม่สามารถพูดได้ตั้งแต่นั้นมาทุกวันนี้คุณอิสมาอีลเองจะมีอาการชักเกร็งบ้างในบางครั้งครับสลามอะลัยกุมครับ
1: อะลัยกุมสลามรอมตุลลอยบรักาต
0: ครับวันนี้นะทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามของประเทศไทยนะครับโดยฝ่ายกองทุนสกาดและสังคมสงเคราะห์มาเยี่ยมนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยนิดนึงนะฮะเราเยี่ยมกันเพื่อให้กำลังใจ
1: ค
0: ุณอาชื่ออะไรนะครับคุณอาเองฮะ
1: ชื่อไมซาร์ค
0: ่
1: ะ
0: ไมซาร์แล้วก็
1: อันนี้อิสมาอีลสมยศโอภาส
0: นามสกุลโอภาสสมยศโอภาสเป็นอะไรกันครับ
1: คือเป็นน้าค่ะเป็นน้าสาวเป็นน้องของแม่แม่เขาเสียแล้ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: พ่อเขาก็เสียแล้ว
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เท่ากับเขามีลูกคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขามีพี่น้องไหมครับ
1: เขามีน้องสาวอีกคนนึงแต่น้องสาวทำงานได
0: ้
1: แต
0: ่ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้43
0: 43
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี้ยเขามีอาการยังไงเขา
1: เมื่อก่อนเด็กๆอ่ะเขาเป็นตัวเหลือง
0: ครับ
1: คือเขาจำมั่มเลยแหละแต่เป็นตัวเหลืองแล้วเข้าโรงพยาบาลเมื่อก่อนอยู่คลองตันเมื่อก่อนอยู่เอกมัย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลแถวตรงนั้นแหละพิเศษ
0: ครับ
1: ตอนเล็กๆแล้วเขาก็กลับมาก็คือไปรักษานานเลยอ่ะแต่จากการตัวเหลืองแต่พอกลับมาแล้วอ่ะเขาก็ไม่ดีเลยไม่ปกติแล้วโตมาก็เริ่มพูดไม่ได
0: ้
1: ขาก็เดินไม่ได้แต่พยายามให้เขาหัดเดินนะเดินแบบให้เกาะอะไรอ่ะยายทำให้ยายมาทำให้ทุกอย่าง
0: ตอนนี้เขาอายุประมาณสักเท่าไหร
1: ่โอ้ตอนนั้นที่เขาเป็นอ่ะประมาณ3ขวบเมื่อที่เรารู้ว่า
0: จากเด็กๆเลย
1: ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: คุณไมซาร์เล่าให้เราฟังว่าในการทดสอบก็ยังมีความดีภายใต้เบื้องลึกของจิตใจคุณอิสมาอีลเองเพราะเขาจะเป็นคนที่ผูกพันอยู่

0: มัสยิดอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาเช้ามืดเวลาซุบฮีคุณอิสมาอีนเองจะต้องมาที่มัสยิดและในช่วงก่อนเวลาซูรีเขาจะต้องมามัสยิดและทำการละหมาดอีกครั้งหนึ่งรอจนถึงเวลาอัสรีเวลาเย็นคุณไมซอร์เล่าให้เราฟังว่าได้เห็นถึงความผูกพันของหลานถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แต่เขาก็มีความผูกพันอยู่กับมัสยิดทุกวันนี้คุณไมซอร์เองต้องดูแลคุณแม่ซึ่งป่วยติดเตียงและคุณอิสมาอินเช่นเดียวกัน
1: ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าเขาจะมาอยู่มัสยิดประจำเหรออ
2: ยู่ประจำค่ะเขามาอยู่ประจำจะกลับเป็นเวลาตีสี่จะมาแล้ว
1: มาเองเหรอ
2: ค่ะมาเองเดินมาเสร็จแล้วอ่ะถ้าตื่นสายหน่อยก็โหจะรีบเลยค่ะแล้วก็จะกลับบ้านไปตอนเช้าไปตอนเช้าเสร็จแล้วก็กินข้าวตอน11โมงจะมาที่สุเหร่าอีก
1: อ๋ออยู่ถึงอัสรีเลย
2: อยู่ถึงอัสรีเลย
1: อัลฮัมดุลิลลาห
2: ์อยู่ที่สุเหร่านี่เลย
1: ผูกพันเขาผูกพันเนาะ
2: ไม่ให้มาก็ไม่ได้
1: ครับผมแล้วตอนนี้เขาอาศัยอยู่กับใครคุณอา
2: ก็อยู่กับน้าอยู่กับอาเนี่ยนะแล้วก็อยู่กับยายแต่ยายติดเตียง
1: อ๋อ
2: ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยเนี่ย
1: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแล
2: ใช่พอยายติดเตียงปุ๊บอันนี้แหละต้องเข้ามา
1: ใช่นะต้องดูแล
2: จากค้าขายก็ต้องเลิก
1: เหรอครับ
2: ค่ะเพราะว่า2คนเลยอ่ะ
1: ครับทั้งน้องด้วย
2: ใช่ทั้งหลานด้วย
1: ทั้งหลานด้วยครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็วันนี้เรามาเยี่ยมให้กำลังใจกันนะครับ
2: แล้
1: วก
2: ็มี
1: เงินสดส่วนนึงและข้าวของนะครับก็ขอดุอานะฮะให้มีกำลังใจผ่านการทดสอบจากพระลอสวาตาลาไปได้นะครับ
0: ทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของคุณอิสมาอินจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณอิสมาอินเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ021846810081-812-9615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน

การทำหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านความคิดกำลังแรงกายแรงใจหรือแม้แต่ทุนทรัพย์ก็ตามทางสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงการช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่สำคัญเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือการช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่ขาด

0: ท่านวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาของสมาคมในวันนี้สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า70ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษากิจการด้านศาสนาและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่องซึ่งสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคโดยสมาคมได้มอบทุนการศึกษาเป็นการต่อเนื่องของนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อมูลผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเติบโตและเป็นทรัพยากรของประเทศที่ดีและมีคุณภาพต่อไปนอกจากนี้สมาคมได้รับความกรุณาจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเงินงบประมาณประจำปีให้กับสมาคมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทให้สมาคมได้จัดแบ่งให้กับ4จังหวัดภาคใต้เป็นจำนวนโรงเรียนถึง47โรงในแต่ละปีซึ่งทางกระทรวงก็ได้ให้ความกรุณามาจนถึงบัดนี้สำหรับในปีนี้ได้แจ้งความจำนงขอรับทุนของสมาคมเป็นจำนวนทั้งสิ้น445ทุนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นดังนี้ชั้นระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาทจำนวน60ทุนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 3,500 บาทจำนวน102ทุนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ทุนละ 4,000 บาทจำนวน98ทุนระดับอุดมศึกษาทุนละ 5,000 บาทจำนวน125ทุนและระดับสายศาสนาทุนละ 4,000 บาทจำนวน60ทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาททางสมาคมขอขอบคุณมหาลัยเกษมบัณฑิตที่ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้นอกจากนี้สมาคมขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ความร่วมมือและบริจาคเป็นทุนการศึกษาเป็นทุนสกัดและร่วมกันสนับสนุนอาหารเช้าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ท่านขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติเปิดงานพร้อมมอบโอวาทให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปขอกลับเรียนเชิญค่ะ
1: ซึ่งการจัดมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติและความเมตตาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ทุกท่านครับผมขอชูโกรธต่อองค์เอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากคำกล่าวรายงานของท่านนายกสมาคมก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจและขอชมเชยนะครับทั้งสมาคมสตรีไทยมุสลิมครับที่ได้มีความพยายามจัดกิจกรรมที่ผลประโยชน์มาเป็นเวลา70ปีแล้วตามรายงานของท่านบอกว่าในปีนี้ก็ได้มีการมอบทุนให้การศึกษาสำหรับนักเรียนนะในระดับต่างๆถึง445คนซึ่งนับมาเป็นจำนวนมากด้วยความพยายามของท่านแล้วก็

0: ยินดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนด้วยผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยได้รับทุนเหมือนกับพวกเราตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย4ปีเนี่ยทุนละ 2,500 บาทผมก็ไม่มีวันลืมนะผู้ที่ให้ทุนมานะครับในวันนี้ผมก็ถือว่าสามารถจะจบการศึกษาเพราะมีได้รับทุนจากผู้มีอุปการะคุณนะครับผมก็ต้องตอบแทนสำหรับนักเรียนที่มาวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางสมาคมสตรีไทยมุสลิมผมก็อยากจะเรียนว่าโลกปัจจุบันนี้นะครับบทบาทของสตรีนับแต่วันเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ผมที่อยู่ในรัฐสภาเป็นประธานรัฐสภาครั้งที่สองเนี่ยผมได้มีโอกาสไปประชุมรัฐสภาในระดับต่างๆรัฐสภาโลก IPU ซึ่งผมไปประชุมปีที่แล้วประธาน IPU หรือประธานรัฐสภาโลกนะครับก็เป็นสตรีนะครับชาวแทนซาเนียเก่งมากนะครับมีความจ่าฉานในการจัดประชุมด้วยท่านลองคิดดูว่าประธานสภาทั่วโลกไปประชุมนะท่านสามารถจะควบคุมการประชุมได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นบทบาทของสตรีในวันนี้นะครับรัฐสภาอาเซียนประธานรัฐสภาอาเซียนเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับวันนี้ก็ยังเป็นประธานอยู่ชื่อป่วนมหาราณีเมกาวตีบุตรีสุกาโน่เป็นหลานของสุกาโน่วันนี้ก็ยังประธานลองคิดดูว่าอินโดนีเซียนี่มีประชากร200เกือบ300ล้านคนแต่มีผู้หญิงเป็นประธานรัฐสภานี่แสดงว่าบทบาทของสตรีนะครับได้รับการยอมรับในโลกมากขึ้นก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสตรีตั้งใจทำงานอุทิศตนอย่างกับสมาคมเนี่ยฮะอุทิศตนตั้งใจทำงานนะครับอ๋อก็ต้องตอบแทนสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับที่ได้วันนี้นะครับนอกจากท่านจะมีความตั้งใจเรียนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะหัวใจของความเป็นมนุษย์นั้นก็อยู่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของศาสนาที่เรานับถือแต่สิ่งหนึ่งที่เราพึงจะมีตามหลักของศาสนาคือต้องมีความกตัญญูนะฮะกตเวทีนะครับพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดกับเราเราก็ต้องตอบแทนนะฮะเพราะว่าท่านระบากกับเราครูบาอาจารย์นะคนที่ทำความดีกับเราถ้าเราเป็นคนที่มีความกตัญญูแน่นอนนะครับความเมตตาจากพงศ์ลดจะมาให้กับเรานะครับสำหรับทุนที่รับการศึกษาในวันนี้ก็เกิดจากผู้ที่มีความเสียสละเมตตาและมอบมาให้สำหรับผู้ที่มอบทุนนี้ในเรื่องสกาลหรือความอื่นๆผมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เราฝากไว้ในโลกนี้เพื่อจะไปรับในเอกรัฐในโลกหน้าที่เรามีความสุขอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีบ้านมีรถมีเงินแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถจะเอาไปเมื่อเราจากไปแล้วนะครับแต่เงินที่ท่านให้ซะกาตให้ทุนกับเด็กทั้งหมดนี้จะอยู่ในบัญชีของอัลเลาะห์เมื่อท่านจากโลกนี้ไปสุดท้ายนี้ผมก็ขออำนวยพรให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันนี้จนได้รับความดีงามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้มีสุขภาพบารณาไมตรีแข็งแรงนะครับ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีรุจิเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกิจการของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยนะครับมีความเข้มแข็งสามารถจะดำเนินกิจการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของท่านด้วยความเรียบร้อยทุกประการเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาอิบะเราะกาตุ
1: หากทุกคนในสังคมได้ช่วยเหลือกันเชื่อว่าสังคมจะมีแต่ความสงบสุขมีรอยยิ้มและที่สำคัญทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต

0: วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและผลิตภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานช่วงนี้จะเป็นช่วงเรียนรู้ร่วมกันนะครับในช่วงของวัลลาฮดีสเพื่อที่เราจะเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติท่านอาจารย์พร้อมแล้วครับที่จะพบกับเราในช่วงของวัลลาฮดีสครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชเราฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนوعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้อยากจะมาพูดถึงชีวิตหลังความตายให้เราท่านทั้งหลายได้คิดถึงชีวิตของเราในปัจจุบันนี้สักนิดนึงนะครับมนุษย์เราหรือมรรคโลกทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสรรสร้างขึ้นมาซึ่งเรานั้นจะต้องมีวันที่ดับสลายกันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในเวลาที่จำกัดเรามีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์นิรันดร์การคือนิรันดร์ในการและเวลาที่อัลลอฮฺตาลากำหนดเป็นอัจญัลให้กับบุคคลแต่ละบุคคลให้กับอุมมะของท่านนบีหรืออุมมะอื่นๆเช่นเดียวกันทุกคนจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถหนีพ้นจากความตายไปได้ซึ่งเมื่อพูดถึงชีวิตหลังความตายเนี่ยต้องพูดถึงว่าก่อนที่เราจะตายนั้นเราได้เตรียมเสบียงอะไรไว้เพื่อจะไปใช้ชีวิตหลังความตายของเราซึ่งชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตในโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้คือการปูพื้นไปสู่ชีวิตหลังความตายและการปูพื้นไปสู่ชีวิตในโลกอาคิเราะห์ในสัมปรายภพที่เราจะต้องพบเจอกันทุกๆคนชีวิตหลังความตายเนี่ยเมื่อคนคนหนึ่งได้ตายแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงความตายเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกหดหู่จินตนาการไม่ได้อย่างที่สุดแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดเองยังบอกว่าความตายเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกินนะซอฮาบะห์เห็นว่าท่านนบีนั้นเจ็บปวดในตอนที่ใกล้จะตายซอฮาบะห์ถึงกับกล่าวว่าฉันไม่กลัวความเจ็บปวดแล้วเมื่อเห็นว่าท่านนบีเจ็บปวดอย่างไรยังไงก็ต้องเจ็บแน่นอนเมื่อพูดถึงการตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกได้ว่าเป็นภาวะที่คับขันอย่างมากเพราะเราจะรู้สึกมึนงงรู้สึกเจ็บปวดเขาเรียกว่าซักรอตุลเมาการเจ็บปวดมึนงงในภาวะที่เรานั้นตายเราจะรู้สึกว่านี่เราตายแล้วหรือไงความเจ็บปวดนั้นความหวาดกลัวนั้นความรุนแรงนั้นมันมากมายเหลือเกินเมื่ออยู่ในหลุมฝังศพและชีวิตหลังความตายถ้าจะพูดในเวลานี้มันอาจจะพูดไม่พออยากจะหยิบยกบางส่วนถึงชีวิตหลังความตายท่านนบีได้บอกกับเราว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดตายลงจะถูกนำมาเสนอให้กับเขาณสถานที่พำนักของเขาทั้งยามเช้าและยามเย็นหมายถึงมาลาอิกัตจะเอาภาพนะที่พำนักของเขาเนี่ยมาให้ผู้ตายนั้นในหลุมฝังศพได้รับชมถ้าหากเขาเป็นบุคคลหนึ่งจากบุคคลที่เข้าสวรรค์เขาก็จะได้รับสวนสวรรค์หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้มาลาอิกัตเอาสวนสวรรค์มาเสนอให้เขาดูเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากเขาเป็นผู้หนึ่งที่ต้องได้รับความระทมทุกข์ในการอาซาบในกุโบร์และก็อาซาบในนรกเนี่ยเขาก็จะได้เห็นภาพนรกนั่นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอามาเสนอกับบ่าวเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้เจอกันทุกคนขึ้นอยู่กับอามัลการปฏิบัติความดีของเราเราว่าเราจะทำสิ่งไหนเราจะพบสิ่งใดขึ้นอยู่กับการกระทำกวีบทหนึ่งบอกพืชผลผลิตเก็บเกี่ยวของบุคคลคนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาปลูกอะไรไว้คนคนหนึ่งจะได้รับสิ่งใดก็ขึ้นอยู่ว่าเขาทำสิ่งใดเอาไว้ในโลกใบนี้ดังนั้น ผู้ตายนั้นไม่ทันได้ลงกุโบร์ชีวิตหลังความตายของเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเขาจะต้องได้รับตั้งแต่เขาอยู่ในคันหามบุคคลนั้นเมื่อถูกหามคันหามขึ้นไปบนบ่าของผู้แบกถ้าเป็นมายัดที่ดีเป็นคนดีเขาจะบอกกับผู้แบกว่าก็ดิมูนีพาฉันไปให้เร็วสิพาฉันไปให้เร็วสิเขาอยากจะพบอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตาลาแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประกอบแต่สิ่งที่เป็นการทำลายเป็นการอาธรรมต่อตัวเองและบุคคลในสังคมมายัดนั้นคนตายคนนั้นเขาจะบอกว่ายะวัยละฮาพินาศแล้วฉันนี่ไอ้นายยะทะบูนบิฮาจะพามายัดนี้จะพาดวงวิญญาณนี้ไปไหนกันพาฉันไปไหนอีกบางรายงานจะบอกว่าโอ้ลูกของฉันโอ้ครอบครัวของฉันอย่าหนีฉันไปอยู่กับฉันก่อนนะอันนี้เป็นความนะความระทมทุกข์ที่ดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่จะต้องเจอหากเขาปฏิบัติในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับเราเนี่ยจะทำการวาดแบบชีวิตของเราหลังความตายแบบไหนเราก็จะต้องรีบกระทำในตอนนี้เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราได้ไปพบกับชีวิตตรงนั้นเนี่ยสักช่วงเวลาหนึ่งทุกคนจะพูดว่าอัลลอฮฺตะอาลาโปรดประวิงฉันไว้สักครู่เวลาหนึ่งเถิดสักนาทีหนึ่งก็ได้ฉันจะกลับไปทำความดีแต่เมื่อนั้นมันคือเวลาที่สายไปแล้วซึ่งความตายเราทุกคนจะต้องได้เจอความสุขในหลุมฝังศพนะความระทมทุกข์ในหลุมฝังศพการสอบสวนต่างๆเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องเร้นลับเราต้องรับฟังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําไมอัลเลาะห์ตะอาลาไม่พูดมาให้ชัดเจนในถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการทดสอบอีหม่านของบ่าวถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ทดสอบเลยเราทุกคนต่างจะต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์แต่มนต์เสน่ห์ของศาสนาอิสลามคือการที่มีเรื่องเล่นลับต่างๆเหล่านั้นมาพิสูจน์ว่าบ่าวของฉันจะเชื่อไหมชีวิตหลังความตายการรวมตัวกันที่ทุ่งมะชัรสะพานซิรอตุลมุสตะกีมตราช่างความดีในวันกิยามัตบ่อน้ำของท่านนบีนะต่างๆเหล่านี้เพื่อทดสอบดังนั้นขอให้เรานั้นวาดแบบและก็สร้างแบบแผนแห่งการใช้ชีวิตอยู่หลังจากที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยให้ดีให้งามให้สมกับที่ท่านนบีและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราด้วยความเป็นห่วงความรักที่มีต่อเราท่านทั้งหลายวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์ท่านผู้ชมครับทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้แน่นอนล่ะครับจะต้องถูกตรวจสอบนะครับเพราะสิ่งที่ตรวจสอบนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงรอบรู้และได้ทรงเห็นหมดแล้วกับการกระทําของพี่น้องบนโลกใบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเราจะทำอะไรแล้วต้องคิดให้ดีนะครับเมื่อคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีแน่นอนละครับผลลัพธ์ก็จะออกมาดีเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางททบ5แห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
3: ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารับรู้หรือได้ยินมาคุณจะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและถูกต้องก่อนที่จะพูดออกไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งจะได้ชื่อว่าเขาเป็นคนโกหกคือเขาพูดทุกสิ่งในสิ่งที่เขาได้ยินมาบันทึกโดยมุสลิม

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นเช้านี้ประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569พบกันตี 5:30 นทุกวันครับวันนี้อยู่กับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขและพี่ฝ้ายอัศราพรเขียวอ่อนครับ
0: คุณผู้ชมดูช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์รวมไปถึงเว็บไซต์ของทางช่อง5 www.thaitv5hd.com ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของช่อง5ฝากคุณผู้ชมกด follow กดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ได้เลยนะคะทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE ชื่อช่องเดียวกันค่ะ TV5 HD ออนไลน์ทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชมไม่ตกข่าวค่ะ
1: วันนี้หลากหลายประเด็นร้อนหลากหลายข่าวน่าสนใจไปติดตามจากหัวข้อข่าวกันก่อนครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์เอเชีย2026สดๆร้อนๆครับสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่พี่น้องคนไทยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองครับ
0: ส่วนเรื่องของ Data Center ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของหลายหน่วยงานเลยนะคะที่จะต้องมาร่วมกันบูรณาการแผนการบริหารจัดการกันใหม่ค่ะขณะที่ทางด้านกระทรวงพลังงานเองก็เตรียมจะเดินหน้าจัดระเบียบเพื่อดูแลผลกระทบอย่างรอบด้านและรัดกุมที่สุดค่ะ
1: หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าจังหวัดตรังครับเพาะพันธุ์ลูกวัวชนจำหน่ายเนื่องจากราคาดีกว่าขายเนื้อวัวสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อตัวครับส่วนคนซื้อต้องเข้าคิวจองล่วงหน้านาน1ปีทีเดียวครับ
0: ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันนี้กันหน่อยนะคะเมื่อวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ไปตรวจความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคย้ำว่าการซ้อมนั้นเป็นการซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อความสง่างามและสมพระเกียรติค่ะที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีในอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569พร้อมกับตรวจพื้นที่รับเสด็จโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้การต้อนรับโอกาสนี้พลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกร่วมคณะตรวจความพร้อมด้วยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับชมวิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะตรวจพื้นที่บริเวณศาลาท่าวาสุกรีจากนั้นท่านนายกก็ลงเรือตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่บริเวณท่าวาสุกรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะพร้อมกับตรวจพื้นที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้การจัดขบวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งไปจนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้แก่กำลังพลประจำเรือรวมถึงสร้างความพร้อมด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนโดยคำนึงถึงความสวยงามและความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะส่วนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคท่านสามารถรับชมได้ตามจุดต่างๆบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยท่านนายกเองก็มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมกับจัดระบบรักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางค่ะขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องประชาชนค่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: แล้วก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4แล้วยังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึง

0: วันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
1: การซ้อมนะคะนอกจากจะมีเมื่อวันนี้วันที่3กันยายนแล้วเดี๋ยวจะมีการซ้อมย่อยขบวนพายุหยาตราทางชลมารคภายในเดือนกันยายนนี้อีก3ครั้งคือวันที่8กันยายน17กันยายนและ23กันยายนค่ะการซ้อมจะเริ่มเคลื่อนขบวนในตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 น.นะคะจะซ้อมตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8ไปสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามดังนั้นใครอยากชมขบวนซ้อมท่านสามารถไปรอรับชมได้ตามจุดต่างๆบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนี่คือการซ้อมย่อยอีก3ครั้ง8 17และ23กันยายนค่ะ
2: ครับแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจนอกจากการเตรียมความพร้อมของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแล้วอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับก็คือการเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียครับคุณผู้ชมโดยนายกรัฐมนตรีโชว์ลีลาอันเดอร์เซตกับกัปตันชมพู่ด้วยครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาได้นำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับที่คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์เลยและก็ได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและก็ประเทศแคนาดาซึ่งก็เข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าแสดงความยินดีแล้วก็พร้อมกับทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาครับซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งน้องๆก็นำความปลับปลื้มปิติมาให้แก่พี่น้องคนไทยและก็เชื่อว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยก็ได้ส่งความสุขให้กับคนไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครับพร้อมส่งกำลังใจอย่างเต็มที่ให้กับน้องๆได้ก้าวเข้าไปสู่อีกขั้นขอให้รักษาสุขภาพจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬามูลค่าประมาณ14ล้าน7แสนบาทแล้วก็ได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงครับซึ่งน้องๆทุกคนก็ได้ส่งเสียงเฮลั่นแล้วก็แสดงความดีใจรวมถึงรีบเช็คบัญชีของตนเองทันทีครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยฮะ
1: นักวอลเลย์มาทันทีท่านนายกจะไม่เทสได้ยังไง
2: ต้องโชว์เสิร์ฟอันเดอร์กันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เซตก่อนเซตก่อนค่ะโยนไปท่านนายกเซตกลับมานี่พอเป็นนักกีฬาได้ไหมคะ
2: ได้เลยฮะถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
0: ลำดับในโลกนี้นะครับระดับต้นๆซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอดแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการนะเดี๋ยวนี้เรามีนักกอล์ฟอันดับต้นๆของโลกมีนักสนุกเกอร์มีนักกีฬานักคณิตศาสตร์ในทุกๆด้านเลยนะครับ
1: ท่านนายกให้อะไร
0: เป็นของที่ระลึกของธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นปากกาเดี๋ยววันนี้เขาน้องๆเขาต้องไปญี่ปุ่นแล้วเขาต้องไปเก็บตัวแล้วก็จะแข่งโอลิมปิกใน
3: เ
0: อ้ยโทษทีเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับที่นาโกย่าต้องให้เขาไปก่อนดีแล้วจะได้ไปหลายคนยังมีแรงความเคล็ดขัดยอกอยู่พวกนี้ต้องเห็นใจเขาจริงๆเขาก็ทุ่มเทนะบางทียังเจ็บอยู่เนี่ยเขาก็เมื่อกี้ฟังน้องคนหนึ่งเขาก็เอาหมอจีนหมออะไรมาฝังเข็มมานวดแล้วก็ลงไปแข่งต่อเลยซึ่งจริงๆมันก็ยังมีความบาดเจ็บอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้คือความทุ่มเทที่คนไทยทุกคนควรจะรับทราบไว้ว่าเขาไม่ได้มีความสมบูรณ์ 100%

0: แต่ว่าการแสดงความชื่นชมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจของเราดีมากแต่ว่าโอวาทและพรที่ท่านให้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนสติกับพวกเราว่าพวกเราเป็นใครเรากำลังจะทำอะไรแล้วเรากำลังจะก้าวเดินไปที่ไหนอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อความสุขของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลนะครับพวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ตื้นตันในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลได้มอบให้แล้วก็ที่สำคัญทางรัฐบาลก็ได้มอบเงินอาชีพที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารสมาคมนะครับพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็จะพยายามที่จะทำหน้าที่ของพวกเราในแต่ละคนให้ดีที่สุดท่านนายกสมาคมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยให้ไปสู่ในระดับสากลตั้งแต่การพัฒนาในระดับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากีฬาในไปข้างหน้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาระยะกลางๆนี่ประมาณ24เดือนเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีสำหรับการเตรียมตัวไปแข่งโอลิมปิกที่ LA เพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็พวกเราทั้งนายกสมาคมกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านสตาฟโค้ชทุกคนนะครับรวมทั้งนักกีฬาเราตระหนักดีว่าภารกิจที่สำคัญในการไปแข่งโอลิมปิกเกม2028เนี่ยเป็นภารกิจที่หนักมากเพราะว่า เป็นทีมสุดยอดของโลกนะมีแค่12ทีมนะครับเป็นแชมป์ทวีป5ทีมเป็นเจ้าภาพแล้วก็1แล้วก็เป็นทีมที่เป็นอันดับ1 2 3ของโลกนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มี World Ranking Top 3ของโลกซึ่งไม่ง่ายนะครับเราไปอยู่ในเวทีตรงนั้นเนี่ยมีแต่ทีมที่ยากลำบากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ย การเตรียมตัวของพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราคงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีที่สุดนะครับทั้งในทุกๆด้าน
1: ทำไมทีมชาติไทยของเราเนี่ยฝีมือระดับเราเนี่ยทำไมถึงไปโอลิมปิกไม่ได้คืออันนั้นเป็นสิ่งที่ชมไม่ได้ยอมรับมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนู้นแต่พอมาคิดย้อนหลังกลับไปแล้วคิดตั้งแต่มาตลอดที่เป็นนักกีฬามาร่วม10กว่าปีเนี่ยก็คิดว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะไปโอลิมปิกให้ได้เพราะว่าเราไปมาทุกทัวร์นาเมนต์แล้วอีกอย่างก็คือการที่จะไปโอลิมปิกอ่ะมันเป็นคือถ้าในมองในนักกีฬาค่ะมันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างอยู่บนหิ้งอ่ะค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าคนที่จะไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องพร้อมมากๆจริงๆแล้วเราเป็นกีฬาประเภททีมอ่ะมันไม่ใช่แค่เราพร้อมทุกคนในทีมต้องพร้อมจริงๆต้องเชื่อมั่นจริงๆมันถึงจะไปได้ต้องแข่งแกร่งจริงดังนั้นในระยะเวลา10ปีต่อจากวันที่เสียใจมากๆอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบคิดมาตลอดว่ามันต้องใช้เวลาเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถึงเวลาแต่พอมันถึงเวลาปุ๊บเรามีหน้าที่ที่ต้องทำไมเราถึงจะไม่ลองว่าเราไปมาหมดแล้วเราต้องลองสิเป็นแมตช์เดียวที่เรายังไม่เคยทำเลยแล้วเราจะทำไม่ได้ทำไมเราต้องลองทำใช่เราต้องลองดู
2: ซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางไปที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงคืนของวันที่3นะคะเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ก็จะมีช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะก็ต้องเอาใจช่วยเชียร์ในทุกๆแมตช์ของนักตบลูกยางสาวไทยเพราะการที่คว้าตัวโอลิมปิกมาได้โอ้โหคนไทยเฮกันทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยคนไทยอ่ะไม่ได้รอเชียร์อย่างเดียวแต่เตรียมที่จะกดตั๋วไปเชียร์ถึง LA แล้วด้วย
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นอกจากที่นายกรัฐมนตรีเสิร์ฟอันเดอร์น่ารักนักก็ยังมีไฮไลท์พิเศษก็คือกดโอนเงินกว่า14ล้านบาทครับพี่ฝ้ายซ
2: ึ่
3: งก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับแชมป์นักกีฬาของเรา
2: น้องๆนี่จับโทรศัพท์กันอย่างนี้เลย
3: เรียมเช็คเลยว่าเอ้ยเข้าจริงไหมนะ
2: เอ้าจากเรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่เราชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนมา 2-3 วันแล้วเรื่องของ Data Center เรื่องนี้เนี่ยทางกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการแจ้งความผู้บริหารบริษัท Data Center ย่านพระราม9แล้วในข้อหาลักลอบกักตุนน้ำมันถึง 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะตั้งกระทู้ถามสดกับรัฐบาลเรื่องนโยบายและท่าทีการเปิดรับการลงทุน Data Center จากทั่วโลกเช่นกันนะคะไปกันที่สน.มักกะสันค่ะฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้เดินทางเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัท Data Center ย่านถนนพระราม9ในความผิดฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำแล้วก็ทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีการดำเนินการสอบสวนต่อไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการประสานเรื่องของข้อมูล

0: มีการขอเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งโดยผู้รับมอบอำนาจจากกรมธุรกิจพลังงานให้ข้อมูลว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ Data Center ดังกล่าวซึ่งภายในบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบบรรจุน้ำมันนะฮะใบละ 40,000 ลิตรจึงคาดว่าการสำรองน้ำมันรวมๆเนี่ย6ใบใบละ 40,000 ลิตรน่าจะมีน้ำมันอยู่ประมาณ 200,000 ลิตรค่ะซึ่งการกักตุนน้ำมันไว้ 200,000 ลิตรแบบนี้ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัท Data Center ดังกล่าวตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะส่วนเรื่องนี้นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะออกมาเปิดเผยภายหลังการตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลถึงนโยบายและท่าทีต่อการเปิดรับการลงทุน Data Center จากทั่วโลกค่ะโดยระบุว่าประชาชนมีความกังวลอย่างมากต่อการผุดขึ้นของ Data Center ในพื้นที่ต่างๆคุณกรก็ยกตัวอย่างคือที่ถนนพระราม9เพราะว่าเพิ่งเป็นข่าวไปนะคะที่มีการสะสมน้ำมันไว้ต้อง 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้มันสะท้อนถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ล่าช้าและล้าหลังซึ่งก็เสี่ยงต่อความเสียหายกับทั้งประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มตื่นตัวค่ะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลนโยบาย Data Center เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่ามันมีคำถามมากกว่าคำตอบดังนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอยากได้คำตอบที่มันชัดเจนและเคลียร์มากกว่านี้เอาฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: ก็ได้ชี้แจงในสภาว่าไปการเก็บน้ำมันจำนวนมากโดยไม่ได้มีการขออนุญาตนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหานโยบายของรัฐบาลนะครับหรือการบริหารจัดการของรัฐบาลนะครับที่ยังต้องถือว่าไม่ทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับผมขอสรุปนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยประเด็นปัญหาหลักๆเนี่ยมีอยู่7เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องขอเรียนนะครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เราเนี่ยได้เห็นประเด็นปัญหานี้มานานแล้วนะครับแล้วเราได้ยื่นยัตติด่วนให้สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนใน Data Center ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วนะครับ
2: ขณะที่ทางด้านของกระทรวงพลังงานเองครับก็เดินหน้าจัดระเบียบ Data Center พร้อมย้ำว่าขอเวลาทำงานหลักเดือนแล้วก็ระบุว่าจะต้องทำให้รอบด้านรัดกุมแล้วก็ประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเปิดเผยถึงเรื่อง Data Center ครับผู้ชมบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันในปริมาณมากครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าถังน้ำมันมีความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงได้ดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายครับพร้อมเตรียมปรูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครเลยหากพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกถึง2ปีทีเดียวครับรัฐบาลไม่ได้มองว่า Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือว่าเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรโดยปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานานกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมานี่ครับแล้วก็บางถังน้ำมันมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนส่วนกรณีน้ำมันที่มาปั่นไฟสำรองใช้ในพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานครครับเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ดังนั้นจะต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะต้องตรวจสอบจนกว่าจะมั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็ไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนพร้อมกับได้วางเกณฑ์การใช้ทรัพยากรน้ำแล้วก็ไฟที่เหมาะสมครับซึ่งขณะนี้เองทางกรุงเทพมหานครก็ได้เข้าระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบพร้อมยอมรับว่าการตรวจสอบ Data Center ทั้งระบบจะต้องใช้เวลาพอสมควรก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะอยู่ในระดับหลักเดือนทีเดียวเพื่อให้การสามารถตรวจสอบได้อย่างรอบด้านและก็รัดกุมที่สุดที่สำคัญครับยังเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลัง

0: งานไปจนถึงการใช้ทรัพยากรน้ำจึงต้องบูรณาการการทำงานของหลายกระทรวงทีเดียวครับพร้อมกำชับบอกว่าตอนนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังระหว่างที่มีกฎหมายใหม่เพิ่มเติมครับ
1: หลายเจ้าเนี่ยยังไม่ต้องแก้กฎหมายเลยครับบังคับใช้กฎหมายก็พอครับเพราะว่าถังน้ำมันที่ไปจับอย่างเมื่อวานเนี่ยนะฮะยังไม่ได้รับอนุญาตด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องกันจัดการเนี่ยบางส่วนไม่ต้องแก้กฎหมายครับแค่เอากฎหมายที่มีใบบังคับใช้ก็จัดการได้แล้วนะครับแต่ส่วนไหนที่ต้องจัดการกฎหมายผมถึงบอกว่าการให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีการในที่สุดเนี่ยมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
2: มาดูเรื่องของ THAI Passport กันหน่อยค่ะเปิดใช้วันแรกตั้งแต่31สิงหาคมนะคะแล้วบริษัทที่ดูแลเนี่ยก็มีการแจ้งยอด Active User ในวันแรกเท่านั้นทีนี้หลายคนก็สงสัยค่ะว่ายอด Active User ของจริงเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วเพราะว่าหลังจากวันแรกเขาก็ไม่แจ้งยอดมาอีกเลยว่ามีผู้ใช้ Active จริงๆเนี่ยเท่าไหร่หลายคนตั้งคำถามค่ะว่ายอดที่ออกมามันเป็นยอดจริงหรือว่ายอดผีเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้บอกว่าจากการตรวจสอบยอดผู้ใช้งาน THAI Passport มีประมาณ 500,000 กว่าคนส่วนตัวเลขที่คุณรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนเนี่ยที่อ้างถึงคงเป็นยอดผู้ใช้งานในช่วงประมาณ 9:00 ถึง 10:00 ของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามค่ะได้มีการสั่งการให้ทีมงานเนี่ยมีการอัปเดตยอดให้เป็นปัจจุบันยืนยันว่ายอดที่ออกมาไม่ใช่ยอดผีนะคะคุณชัยชนกยืนยันว่าไม่มีการทำยอดผีค่ะไม่มีการตกแต่งตัวเลขเนื่องจากต้องนำตัวเลขการใช้งานเนี่ยไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 1,300,000 คนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอเรื่องของการลงทะเบียนไปซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI Pro ฟรีแล้วแต่ก็ยังพบเรื่องของความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ยอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่มันจะไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสหรือว่ากลุ่มน้องๆนักศึกษาและคณะคุณครูทั้งหลายซึ่งคณะทำงานตอนนี้อยู่ระหว่างการหาทางแก้ปัญหาอยู่ทำอย่างไรจะสามารถให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าถึงได้ทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตราคามันถูกลงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อทำให้ค่าอินเทอร์เน็ตถูกลงค่ะน้องๆนักศึกษาก็จะได้สามารถใช้ THAI Passport Pro ฟรีนี้ได้นะคะส่วนปัญหาการประมวลผลเกิดความผิดเพี้ยนคือคุณชัยชนกบอกว่าตัวนี้คือแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม THAI Passport มาใช้ในแพลตฟอร์มคือที่บอกว่าเกิดการประมวลผลผิดเพี้ยนเนื่องจากว่าตั้งแต่ให้ใช้วันแรก31สิงหาคมมีคนเทสระบบค่ะมีคนพรอมเข้าไปหรือว่าสั่งข้อมูลเข้าไปใน AI บอกว่าขอหนูสีน้ำเงินในบริเวณนี้ปรากฏว่าภาพที่ขึ้นมาเป็นกระต่ายสีน้ำเงินขอภาพนายกรัฐมนตรีพระขึ้นภาพใครไม่รู้ไม่ใช่คุณอนุทินทีนี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะหรือเราจะต้องละเอียดมากกว่านั้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ของไทยหรือเปล่าและการให้พรอมเข้าไปหรือการสั่งคำสั่งเข้าไปอ่ะให้ทำอะไรออกมาทำป้ายโฆษณาร้านอาหารภาษาที่ออกมามันไม่ใช่ภาษาไทยค่ะ
0: เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู
2: ้เป็นภาษาต่างดาวอะค่ะมันไม่ใช่ภาษาอะไรเลยที่ไม่สามารถอ่านได้นะคะเรื่องนี้มันเกิดข้อผิดพลาดและความผิดเพี้ยนก็คุณชัยชนกบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์มมาใช้ในแพลตฟอร์มนี้และยืนยันว่าแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มโดยมีหลายโมเดลที่ฟรีหรือนำไปเปรียบเทียบกับการใช้ของฟรีแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเรื่องนี้คุณชัยชนกบอกว่าเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าฟรีเนี่ยอันไหนโปรเนี่ยอันไหนไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหนถ้าบอกว่าแบบฟรีมันปรับให้เข้ากับเรามากกว่าตอบในภาษาที่เราชอบมากกว่ามันเป็นเพราะว่าตอนเราใช้ AI ไม่ว่าจะแบบไหนจะฟรีหรือไม่ฟรีมันกำลังทำการเรียนรู้ เรา

0: พื่อปรับให้เข้ากับเรามันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราเช่นถ้าใช้ AI ฟรีมา3ปีมันจะเข้าใจว่าคุณชอบอะไรและชอบคำตอบแบบไหน AI ก็จะสร้างขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้มากกว่าแต่เมื่อเริ่มมาใช้แพลตฟอร์มของรัฐบาลมันก็เหมือนเป็นการเซตซีโร่ค่ะเริ่มต้นใหม่ดังนั้นคำตอบก็จะมีความแตกต่างอย่างไรก็ตามต้องมีชุดคำสั่งก็คือการพรอมเนี่ยหลายๆคนรู้ว่ามันคือพรอมคือการพิมพ์คำสั่งวิธีการและสิ่งที่เคยสร้างมาเชื่อมกับ AI ฟรีที่ผู้ใช้งานเคยใช้นำเข้ามาใส่เพื่อประมวลผลหากไม่ทำแบบนี้คำตอบที่ได้มันก็จะต่างกันออกไปดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานและได้รู้ว่าโมเดลไหนไม่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ฟังเสียงคุณชัยชนกกันหน่อยค่ะ
1: แพลตฟอร์มเนี่ยมีสิ่งที่แนะนำอยู่แล้วว่าโมเดลไหนควรใช้สำหรับอะไรนะครับ2เจตนาของโครงการนี้เลยเนี่ยคือทำให้คุณได้รู้ไงว่าโมเดลเนี้ยเหมาะสมกับสิ่งที่คุณอยากจะใช้หรือเปล่าคุณได้เข้าใช้ Cdance แบบฟรีแต่เป็นโปรคุณได้ใช้ ChatGPT แบบโปรไม่ต้องจ่ายตังค์คุณได้ใช้ Claude คุณได้ใช้ Kimmy คุณต้องมาลองดูว่าอันไหนเหมาะสำหรับชีวิตของคุณการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องเสียตังค์พอหมดโครงการไปคุณจะได้รู้ว่าสำหรับแนวทางการทำงานของเรานะคุณควรใช้โมเดลนี้นะไม่ใช่โมเดลนี้อันนี้คือ1เป้าหมายของโครงการนี้เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้งานเราได้รู้ว่าเอ้ยโมเดลนี้มันไม่เหมาะกับเรื่องนี
0: ้เหมือนตอนนี้ค่ะคุณชัยชนกพยายามจะบอกว่าคุณตอนนี้มันเป็นช่วงของการที่คุณต้องทดลองทดลองว่าโมเดลไหนคุณจะใช้ ChatGPT หรือจะใช้ตัวไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับการใช้งานของเรานักเรียนต้องการใช้แบบไหนต้องการให้ทำเป็นรายงานที่จะต้องเอาไปส่งคุณครูไหมแต่ทุกการส่งเนี่ยต้องย้ำนะคะทุกการใช้ AI อย่าสั่งคำสั่งเข้าไปใน AI และเอาคำตอบนั้นมาส่งทีเดียวเพราะข้อผิดพลาดก็มีให้เห็นดังนั้นเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยเราได้แต่เราต้องตรวจด้วยอย่างคนที่ทำงานร้านอาหารคุณต้องใช้โมเดลไหนในการสร้างโปสเตอร์ขึ้นมาหรือสร้างภาพสร้างคำที่มันน่ารักที่มันสวยๆออกมาโปรโมทร้านอาหารคุณดังนั้นเนี่ยแต่ละโมเดลอ่ะเขาจะมีจุดเด่นต่างกันอันนี้คำพูดสวยอันนี้วลีสวยอันนี้ภาพสวยต้องไปเลือกเอาต้องไปลองใช้
2: จริงๆหลายคนคิดว่า AI ต้องนำเราแต่จริงๆแล้วเราต้องเป็นคนนำ AI นะคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราสั่งคำสั่งอะค่ะถ้าคุณสั่งคำสั่งเดิมๆที่คุณเคยใช้เคยปรึกษา AI เรื่องนี้คำตอบถูกใจเราแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคำตอบจะถูกใจแต่ไม่ได้ยืนยันว่ามันถูกต้อง 100% เพราะว่าจากการใช้งานเองเนี่ยบางทีเราป้อนข้อมูลไปคำสั่งมาอีกแบบนึงเราลองท้วงอะเพราะเรารู้คำตอบอยู่แล้วสิ่งที่ AI ตอบมาเขาก็คือขออภัยในข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครั้งต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกดังนั้นทุกการใช้ AI ค่ะให้เขาเป็นผู้ช่วยเราแต่อย่านำคำตอบ 100% ของเขาไปใช้ต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอค่ะ
2: คุณผู้ชมครับยังอยู่ในเรื่องของ AI ครับคุณผู้ชมล่าสุดกระทรวงกลาโหมร่วมกับ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครับเดินหน้ายกระดับกำลังพลดิจิทัลสู่ยุค AIโดยกระทรวงกลาโหมร่วมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ครับเดินหน้าความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังพลและก็ครอบครัวผ่านโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์และเสริมศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มุ่งเสริมทักษะ Digital Literacy หรือ AI Literacy ให้กับกำลังพลให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยเป็นรั้วของชาติให้เป็นกำลังพลดิจิทัลครับและในโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญประธานในพิธีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ การพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหมสู่ยุค AI และก็ดิจิทัลครับโดยมีการเน้นย้ำว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI ที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานและก็ความมั่นคงสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สนับสนุนการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันก็อาจถูกนำมาใช้สร้างภัยคุกคามเกิดขึ้นได้ทั้งการโจมตีทางไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลแล้วก็การสร้างชื่อปลอมสร้างสื่อปลอมพร้อมเน้นย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงทางบกทะเลอากาศแล้วก็อวกาศแต่ว่าครอบคลุมไปถึงโลกไซเบอร์แล้วก็ข้อมูลข่าวสารจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรรู้จักตรวจสอบข้อมูลคิดก่อนคลิกแล้วก็ไตร่ตรองก่อนที่จะแชร์รวมถึงให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็ยังเน้นย้ำอีกด้วยครับว่าการรับมือกับ AI เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีจะต้องควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็กฎหมาย

0: พื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนความท้าทายด้านเทคโนโลยีให้เป็นโอกาสและก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงขณะที่ด้านของคุณการติมาเลิศยุติธรรมครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กรบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS และคุณไอรดาเหลืองวิไลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือDGA ก็ได้ร่วมแสดงทัศนะถึงการสร้างองค์ความรู้การขับเคลื่อน AI Skill Ecosystem แล้วก็การพัฒนา Skill Grid หรือ Grid ทักษะดิจิทัลแก่กำลังพลด้วยนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง AI เพื่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ AI Skill for Future Force นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธรณีอัจจลากุลผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่อีกด้วยโดยสำหรับความร่วมมือดังกล่าวครั้งนี้ครับกำลังพลและก็บุคลากรภาครัฐก็จะสามารถเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนซึ่งก็จะนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ลิเทอเรซีของ AIS มาผสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐครอบคลุมทั้งการใช้ AI การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรมในการใช้ AI ขณะที่ครอบครัวของกำลังพลและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงหลักสูตรผ่านแพลตฟอร์มอุ่นใจไซเบอร์ AISก็ได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้เตรียมจัดโรดโชว์ขยายผลไปยังหน่วยทหารทุกเหล่าทัพทั้ง4ภาคทั่วประเทศเลยเพื่อวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็น AI Ready Defense เสริมขีดความสามารถของกองทัพและก็ความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นค่ะหลายคนสอบถามมาว่าความคืบหน้าเป็นยังไงดูเหมือนเรื่องจะเงียบๆไปสรุปแล้วมันจบที่ใครหัวหน้าขบวนการตัวเป้งๆเนี่ยโดนด้วยไหมหรือจริงๆแล้วที่เงียบไปปิดจ็อบไปแล้วจับแค่คนตัวเล็กหรือเปล่าเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการแถลงเดินหน้านะคะจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นท่านย้ำนะยังไม่ปิดจ็อบแล้วก็ไม่ได้จับแค่คนตัวเล็กตอนนี้เนี่ยขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วตอนนี้อดีตอธิบดี2คนเนี่ยถูกสอบวินัยอยู่นะคะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวานมีการแถลงผลการดำเนินการกรณีทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยทั้ง2ท่านก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญและเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังเปิดให้ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้จนนำไปสู่การตรวจพบการทุจริตค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ย้ำว่าที่ผ่านมามีความพยายามบิดเบือนคำว่าปิดจ็อบหลายคนไปตีความว่าหมายถึงการจับกุมผู้กระทำผิดเพียงแค่บางส่วนและปิดคดีไปเลยไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งปปช.และตำรวจยังคงเดินหน้าคดีอาญากับผู้ที่กระทำความผิดอยู่เพื่อขยายผลให้ไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังและตรวจสอบว่าใครอยู่ในเครือข่ายยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใครหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดรวมถึงถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะระดับไหนทุกระดับถ้าพบว่าอยู่ในกระบวนการทำความผิดก็จะโดนดำเนินการด้วยเช่นกันค่ะส่วนกรณีอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2คนซึ่งมาเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตท้องถิ่นตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วนะคะก็ยอมรับว่ามันมีเอกสารเป็นจำนวนมากค่ะก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหน่อยแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการโดยเร็วและจะไม่มีการหยุดสอบหรือยุติการตรวจสอบอย่างแน่นอนฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: จริงๆผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของที่บอกว่ามีหลักฐานผมสนับสนุนให้ดำเนินการได้เลยนะครับสนับสนุนให้ดำเนินการได้เลยครับไม่ต้องให้ผมก็ได้ผมย้ำทุกครั้งว่าไม่ไว้ใจผมไม่เป็นไรไม่ต้องให้ผมเฉพาะนะครับเล็กอย่างเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆเนี่ยปปช.เขามีอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ต้องเดินหน้าสอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมจากเรื่องที่มีการแชร์การสนั่นในโลกออนไลน์เลยกรณีที่หมอบอกคนไข้ว่าใช้สิทธิ์รักษา30บาทรักษาทุกโรคเป็นคนไข้ชั้นต่ำ
1: แล้วคุณหมอเนี่ยพูดด้วยนะไม่ใช่30บาทรักษาทุกโรคแล้ว30บาทตายฟรีทุกโรคแล้วก็ไปบอกไปเหยียดด้วยนะไม่ใช่เหยียดแค่บอกว่าคุณเป็นไรเดอร์ละสิ
0: ใช
1: ่คนไข้ถามเป็นไรเดอร์แล้วมันยังไงก็เป็นไรเดอร์ไงถึงได้มาใช้30บาททำไมไม่ไปรักษาเอกชนมีการโต้เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็คลิปเสียงนี้หลุด

0: ออกมาเดือดเลยนะคะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมให้สปสช.ตรวจสอบคลินิกหมอดังกล่าวแล้วครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงกรณีแพทย์ท่านหนึ่งในคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีพฤติกรรมเหยียดหยามผู้ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคครับว่าเป็นคนไข้ชั้นต่ำจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมและก็สื่อออนไลน์ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ครับต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสปสช.เข้าไปตรวจสอบส่วนเรื่องของระบบ30บาทรักษาทุกโรคนั้นเป็นระบบที่ใช้ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนมามากกว่า20ปีแล้วซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงบ้างแต่ว่ารัฐมนตรีก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยทุกคนครับ
2: ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับสำหรับถ้าคุณหมอท่านนี้ส่วนตัวเนี่ยจริงๆผมยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปหรือว่าวิดีโอแต่ว่าก็ได้ฟังผ่านๆมานะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่คนไข้มาหาคุณหมอไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกหรือที่ใดนะครับก็ทุกท่านก็มาด้วยเหตุแห่งความทุกข์ในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับพวกเราย้ำเตือนบุคลากรเสมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านดูแลสุขภาพของคนไข้ทุกคนเนี่ยด้วยเจตนาดีแล้วก็ด้วยความอดทนด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องบอกว่าเราพยายามที่จะดูแลแล้วก็ทำทุกอย่างให้มีความรับรื่นให้ได้ดีที่สุดแต่ก็ต้องเข้าใจคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ว่าในหลายๆครั้งนะครับงานเราก็ยอมรับว่ามีงานที่ล้นมืออยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีอาการหรือว่าการแสดงออกที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือว่าไม่ค่อยถูกหลักเกณฑ์อยู่บ้างก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ
0: ไม่แน่ใจว่าคลินิกแห่งนี้ถูกหยุดให้ใช้บริการหรือยังนะคะเพราะว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นมันไม่อบอุ่นอย่างที่คิดละเพราะคุณหมอแซบเหลือเกินนะคะคุณหมอนี่โอ้โหไม่มีช่องไฟเว้นให้หายใจเลยอ่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าเพราะหลายคนก็อยากทราบค่ะว่าคุณหมอรายนี้ที่มาดูถูกที่มาเหยียดหยามคนไข้แบบนี้ผลสรุปจะลงเอยอย่างไรไม่ใช่แค่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะตอนนี้หลายคนก็ตามที่แพทยสภาด้วยเช่นกัน
1: จริงๆคำพูดแบบนี้ไม่ควรออกมาจากบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย
0: ์ใช่ค่ะจริงๆไม่ควรออกมาจากปากใครเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณพัฒนาบอกไปแล้วอ่ะบัตร30บาทไม่ใช่บัตรอนาถา มันเป็นสิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนทุกคนควรจะได้รับและเป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลเนี่ยดูแลมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีแล้วจริงๆเรื่องนี้หลายคนก็ยังเดือดและยังร้อนต้องติดตามไม่ใช่แค่ติดอย่างที่บอกอ่ะตอนนี้แพทยสภาเดินทางเดินหน้าไปถึงไหนละอ่ะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะอัปเดตแล้วก็มารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเดี๋ยวท่านจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียในช่วงวันที่6ถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะพร้อมกับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจะไปติดตามงานด้านความมั่นคงค่ะนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียค่ะในช่วงวันที่6ถึง7กันยายนนี้เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้ง2ประเทศได้มีการหารือกันในการเยือนแถบเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีช่วงตั้งแต่วันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีท่านจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการแนะนำตัวแล้วก็ไปทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียและส่งเสริมการทำงานร่วมกันโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียการหารือจะเป็นการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงประเด็นเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้ง2ฝ่ายต่อไปค่ะ

0: ขยับไปดูกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดกันบ้างครับคุณผู้ชมล่าสุดท่านได้เข้าร่วมการเป็นประชุมระดับผู้นำกองทัพภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ประเทศแคนาดามุ่งสานความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับโดยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายน2569ที่เมืองวิกตอเรียประเทศแคนาดาโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทางทหารระดับสูงจาก29ประเทศเข้าร่วมซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันการรับมือความท้าทายในภูมิทัศน์อินโดแปซิฟิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดเวทีให้ผู้นำกองทัพแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงหารือความท้าทายและแสวงหาแนวทางเสริมความมั่นคงและก็ความร่วมมือระหว่างกองทัพอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำทางทหารระดับสูงจากหลายประเทศได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกผู้บัญชาการทหารสูงสุดแคนาดาผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลียเสนาธิการทหารฝรั่งเศสผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์และผู้บัญชาการสำนักงานกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิแห่งชาติสหรัฐอเมริการวมทั้งกับได้เข้าร่วมการหารือพหุภาคีกับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็การหารือทั้งหมดนี้ครับมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการฝึกและศึกษาตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ทางทหารเพื่อร่วมการขับเคลื่อนสันติภาพและก็ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้มีความแน่นแฟนและมั่นคงต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยหน่อยเพราะหลายจุดก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมติดตามได้ในเบรกหน้าค่ะ
0: สักครู่เดียวครับ

0: มีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเรา2คนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปต์นิดเดียว
2: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้
3: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
4: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
5: อร่อยมาก
3: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัด

0: อนโกดอยู่กูลราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
1: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
2: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
3: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
2: ครับผมครับ
3: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

0: กลับมาติดตามข่าวเด่นเช้านี้กันต่อค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่สุโขทัยกันหน่อยจังหวัดสุโขทัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่รับน้ำนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่5อำเภอค่ะไปสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยแล้วก็ไปเร่งซ่อมแซมจุดที่มันเปราะบางคุณนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านก็นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่5อำเภอคืออำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครและอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะเพื่อไปตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมรวม16จุดทั่วทั้งจังหวัดคือสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังใน3อำเภอ21ตำบล116หมู่บ้านมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไป 1,977 ครัวเรือนนะคะรวมแล้ว 5,259 คนค่ะทางจังหวัดเองจึงเร่งตรวจสอบพื้นที่เปราะบางทั้งแนวผนังกั้นน้ำกำแพงกันดินคันดินแล้วก็จุดระบายน้ำเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างและประสิทธิภาพระบบระบายน้ำค่ะหลังจากที่บางจุดนั้นได้รับความเสียหายเพิ่มเติมท่านผู้ว่าก็สั่งทุกหน่วยงานให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนพร้อมกับเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเตรียมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็รับมือกับฝนที่ตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางปภ.ก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สุโขทัยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ของจุดที่มีที่ลาดเชิงเขามีน้ำป่าไหลหลากก็อาจจะต้องเตรียมด้วยรวมไปถึงต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้4ถึง7กันยายนค่ะ
1: ครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคครับก็ได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำลดให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำครับโดยเฉพาะอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำยึดหลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดครับโดยเรื่องนี้นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารและก็น้ำเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากมวลน้ำอาจพัดพาเชื้อโรคสิ่งสกปรกแล้วก็สิ่งปฏิกูลเข้ามาปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบตลอดจนภาชนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ประกอบอาหารต่างๆครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไม่ควรนำน้ำที่ท่วมมาใช้ล้างอาหารผักผลไม้หรือว่าภาชนะโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่สัมผัสน้ำท่วมโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ตลอดนะครับแล้วก็ส่วนที่พื้นที่ที่น้ำลดลง

0: แล้วเชื้อโรคอาจจะยังตกค้างอยู่ควรที่จะทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็อุปกรณ์ครัวด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาใช้งานพร้อมทั้งทิ้งอาหารหรือว่าวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมหรือบรรจุภัณฑ์เสียหายทันทีห้ามนำมารับประทานเด็ดขาดหลายคนหลายบ้านก็คือหลังน้ำท่วมแล้วมีซองเครื่องปรุงหรือว่าขวดเครื่องปรุงที่มันไม่ได้เสียหายเลยด้านในหรอกแต่ว่าโดนน้ำข้างนอกก็เสียดายไงนิสัยคนไทยเสียดายไม่อยากจะทิ้ง
1: อยากจะประหยัดช่วงนี้มันต้องรัดเข็มขัดทีนี้ถ้าเราประหยัดจนเกินไปอะค่ะโรคภัยมันอาจจะตามมาได้ดังนั้นอะไรที่มันแช่อยู่ในน้ำหรือถูกน้ำท่วมขังตัดใจทิ้งให้หมดค่ะ
0: เพราะว่าอาหารแบบหลักสิบหลักร้อยแต่ว่าเวลาไปหาหมอก็รู้กันอยู่หลายพันหลายบาททีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งในเรื่องนี้นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้เน้นย้ำว่าให้ดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าหากมีอาการท้องเสียหรือว่าอาเจียนอาจจะเกิดภาวะขาดน้ำได้อย่างรวดเร็วเลยเบื้องต้นหากมีอาการถ่ายเหลวคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อชดเชยน้ำในร่างกายแต่ว่าหากใครมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรือว่าอาเจียนมากมีไข้ที่สูงถ่ายเป็นมูกเลือดแล้วก็ปัสสาวะน้อยลงหรือมีอาการซึมนะครับควรรีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อประเมินกับอาการครับ
1: อย่าลืมดูแลสุขอนามัยทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะทางจังหวัดบุรีรัมย์เองเขาบูรณาการกับหลายหน่วยงานออกหน่วยบริการเชิงรุกในพื้นที่ไปตรวจประเมินความพิการแล้วก็ไปทำบัตรประจำตัวคนพิการจะได้เป็นการลดขั้นตอนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้พิการด้วยค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ประจำปี2569โดยมีนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันจัดบริการเชิงรุกค่ะโดยมีผู้พิการและประชาชนเนี่ยเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากกิจกรรมนี้ก็คือเขาจะเป็นกิจกรรมที่ให้บริการตรวจประเมินความพิการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายรวมถึงให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการค่ะแล้วก็จะได้เป็นการลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่สำคัญคือไม่ต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อไปโรงพยาบาลของรัฐด้วยทางจังหวัดบุรีรัมย์เองมีผู้พิการที่จดทะเบียนแล้ว 72,569 คนค่ะถือว่าสูงเป็นอันดับที่3ของประเทศเลยโดยผู้พิการจะสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐได้อย่างเต็มที่เมื่อท่านมีบัตรประจำตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ถือว่าเป็นการปรับรูปแบบการให้บริการภาครัฐจากการที่รอรับบริการมาเป็นการนำการบริการเนี่ยเดินทางเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนถึงในพื้นที่ให้ผู้พิการได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดขั้นตอนการติดต่อกับทางราชการและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อได้ด้วยค่ะ
0: ครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจภูธรเชียงแสนสกัดจับยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดครับที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังผู้ต้องหาทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าเบื้องต้นเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ส่งโดรนขึ้นบินค้นหาทางอากาศแล้วก็ติดตามจับกุมตัวได้สำเร็จครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเชียงแสนร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ส่วนที่กำลังสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดหลังสืบทราบว่ามีการขนยาเสพติดจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับโดยใช้เส้นทางเลี่ยงถนนสายหลักเจ้าหน้าที่จึงตั้งจุดสกัดบริเวณหน้าวัดพระธาตุจอมกิติกระทั่งพบรถยนต์สีเทาเนี่ยครับหมายเลขทะเบียนงองูรอเรือ900เชียงใหม่ขับผ่านมาด้วยท่าทางที่มีพิรุธจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดรถตรวจครับแต่คนขับกับเร่งเครื่องหลบหนีก่อนที่จะจอดทิ้งรถไว้ข้างทางก็วิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าละเมาะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำโดรนขึ้นบินค้นหาจากทางอากาศจนค้นพบตำแหน่งแล้วก็เข้าควบคุมตัวนายอนุชาแล้วก็นายถาวรไว้ได้สำเร็จตรวจค้นรถพบยาบ้าจำนวน15กระสอบด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดกว่า2ล้าน8แสนเม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถขณะเดียวกันตำรวจยังสกัดจับรถยนต์สีขาวซึ่งทำหน้าที่เป็นรถนำขบวนคอยที่จะสำรวจเส้นทางไว้ได้อีก1คันก่อนที่จะตรวจยึดของกลางทั้งหมดแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2ส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีภูธรเชียงแสนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะปัจจุบันเราประเทศไทยเข้า

0: สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเมื่อมีผู้สูงวัยเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาทางด้านสุขภาพค่ะและความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายสิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่ากังวลก็คือการเสื่อมของสมองหรือว่าภาวะอัลไซเมอร์ทางด้านกรมการแพทย์ได้มีการผนึกกำลังร่วมกับสถาบันประสาทวิทยาปลดล็อกวิกฤตสมองเสื่อมเป็นการยกระดับการวินิจฉัยที่รวดเร็วเพื่อลดผู้ป่วยหน้าใหม่ค่ะเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบนะคะและอย่างที่บอกไปว่าปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งในปัญหาสุขภาพคือภาวะสมองเสื่อมค่ะและตามมาด้วยโรคอัลไซเมอร์ซึ่งพบมากที่สุดและเนื่องในสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกประจำปี2569กรมการแพทย์และสถาบันประสาทวิทยาก็ร่วมกันยกระดับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมและการวินิจฉัยเพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพด้านสมองเสื่อมโดยนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยนะคะว่าผู้สูงอายุไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่เรื่องของความจำค่ะแต่มีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมและการแสดงออกซึ่งนับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยก็จึงต้องมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจึงยกระดับการตรวจคัดกรองและรักษาทั่วประเทศค่ะเพื่อให้เข้าถึงการคัดกรองและมีระบบการดูแลได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มขณะที่ทางด้านนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาระบุเพิ่มเติมนะคะว่าทางสถาบันประสาทวิทยาได้มีการขับเคลื่อนนวัตกรรมการตรวจโรคอาทิการตรวจเลือดโดยการกรองเนี่ยจะมีความแม่นยำผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายและก็ส่งผลทำให้สามารถคัดกรองโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลยและตรวจวินิจฉัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับสถิติผู้ป่วยทั่วโลกที่มีภาวะสมองเสื่อมประมาณ55ล้านคนโดยเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ย 60-80% เลยนะคะโดยอัตราการเกิดโรคมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น1คนในทุกๆ3วินาที เยอะนะคะ1คนในทุกๆ3วินาทีอันนี้ทั่วโลกค่ะส่วนในประเทศไทยสถานการณ์ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมปัจจุบันมีมากกว่า 700,000 คนค่ะและใน 700,000 คนเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่า 500,000 คนและในอนาคตคาดการว่าผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน80ปีก็จะมีโอกาสเผชิญภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 50% ด้วยคาดว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมในไทยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,170,000 คนในปี2030และในปี2050คาดการว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 แสนคนนอกจากนี้การวินิจฉัยยังระบุว่าผู้สูงอายุไทยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมีสูงถึง 75-96% เลยค่ะซึ่งการยกระดับการตรวจวินิจฉัยและการกระตุ้นการดูแลรักษาด้านสุขภาพของสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้นในสังคมไทยคือถ้าถามว่าภาวะสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะแต่ถ้าเราสามารถตรวจเจอและให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะเป็นการรักษาแบบชะลอไม่ให้เกิดสมองเสื่อมเร็วเกินไปหรือไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เร็วเกินไปก็จะเป็นการชะลอการเกิดโรคนะคะแล้วปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุของเรามากยิ่งขึ้นถามว่าตัวผู้สูงอายุเองกลัวที่จะเกิดภาวะนี้ไหมกลัวค่ะเคยคุยกับผู้สูงอายุหลายๆท่านบอกว่าท่านเคยจำได้ท่านเคยใช้ชีวิตได้ตามปกติท่านกลัวว่าวันหนึ่งอ่ะท่านจะจำคนรู้จักจะจำลูกจำหลานไม่ได้สิ่งนั้นว่าน่ากลัวแล้วแต่บางรายพฤติกรรมเปลี่ยนไปลืมสิ่งที่ตัวเองเคยใช้ชีวิตมาก่อนลืมว่าทานข้าวไปหรือยังลืมว่าตัวเองต้องทานยังไงเคี้ยวยังไงคือมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้สูงอายุและตามมาก็คือลูกหลานเองก็กลัวเช่นกันว่าถ้าเกิดที่บ้านมีผู้สูงอายุจะต้องดูแลอย่างไรอันนี้ก็เป็นการสร้างความเข้าใจนะคะและที่สำคัญคือรณรงค์ให้ผู้สูงวัยไปตรวจคัดกรองมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้าข่ายเสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงเนี่ยก็จะได้รับยาหรือว่ารักษาถูกวินิจฉัยแล้วก็เจอในระยะแรกๆยังไงก็ดีกว่าค่ะ
1: ต้องเรียกได้ว่าอย่าชะล่าใจเลยกับเรื่องโรคอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับเขาพบความผิดปกติของน้ำในคลองสะทิงหม้อแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นน้ำเสียจากโร

0: โรงงานอุตสาหกรรมที่ไหลลงไปปนเปื้อนครับปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสะทิงหม้ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมกำลังสร้างความวิตกกังวลและก็ความกังวลใจให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่หลังว่าพบมีน้ำสีผิดปกติแล้วก็มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียแล้วก็มีปลาลอยตายบนผิวน้ำจำนวนมากครับเบื้องต้นชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าอาจเกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้านนางสาวณัฐการสายน้อยนายอำเภอสิงหนครครับเรื่องต้นก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนพร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวโดยบูรณาการหารือร่วมกับตัวแทนชาวบ้านแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์คลองสะทิงหม้อเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูคุณภาพน้ำขณะที่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากท่อระบายน้ำเพื่อนำไปส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการแล้วก็จะทราบผลภายใน15วันนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยด้าน10ตำรวจโทไพโรจน์ตาแก้วปลัดอาวุโสอำเภอสิงหนครก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้หารือกับผู้นำท้องถิ่นในตำบลรำแดงและตำบลทำนบจัดตั้งคณะกรรมการดูแลคลองสะทิงหม้อเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากว่าพบว่าน้ำในคลองเปลี่ยนสีมีกลิ่นที่ผิดปกติไปหรือว่ามีสัตว์ที่ลอยตายจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีรวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหาลุกลามขยายวงกว้างสำหรับคลองสะทิงหม้อมีความยาวประมาณ13กิโลเมตรครับไหลผ่าน5ตำบลของอำเภอสิงหนครได้แก่ตำบลสะทิงหม้อตำบลทำนบตำบลรำแดงตำบลม่วงงามและวัดขนุนและที่น่าสังเกตก็คือตลอดแนวทางคลองเนี่ยครับมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบเลยซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าผลการตรวจสอบก็ยังไม่สามารถระบุความผิดปกติหรือว่าหาต้นเหตุได้อย่างชัดเจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิสูจน์หาข้อเท็จจริงแล้วก็หามาตรการป้องกันระบบนิเวศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงตามมาภายหลังครับ
1: เรื่องนี้ก็ต้องหามาตรการเช่นกันค่ะเพราะว่าปลาหมอคางดำบุกกาฬสินธุ์แล้วประมงกาฬสินธุ์เองมีการแจ้งให้เฝ้าระวังปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวนะคะและก่อนจะปล่อยปลาลงสู่น้ำทุกครั้งให้มีการคัดกรองลูกปลาอย่างเข้มงวดด้วยค่ะนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะออกมาเปิดเผยถึงแนวทางและมาตรการการดำเนินการเฝ้าระวังปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวค่ะบอกว่าจากการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าลูกพันธุ์สัตว์น้ำแปลกปลอมอาจติดมากับปลาที่เกษตรกรเนี่ยสั่งซื้อเข้ามาเพื่ออนุบาลก่อนนำไปปล่อยเลี้ยงในกระชังทางสำนักงานประมงจังหวัดก็ได้มีการนำกำลังไปสุ่มตรวจฟาร์มปลา2แห่งด้วยกันนะคะซึ่งมีการนำเข้าพันธุ์ปลามาจากจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็นครปฐมจากการเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในบริเวณบ่อชำและบ่อดินยังไม่ปรากฏตัวอย่างปลาหมอคางดำเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะทางด้านกรมประมงก็เตรียมจัดชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกันเพื่อปูพรมวางตะข่ายและกวาดล้างติดตามกวาดตรวจติดตามตามหลักวิชาการในรัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบจุดที่เคยพบปลาหมอคางดำค่ะและคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการตรวจภายในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ของเขื่อนลำปาวที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งมีขึ้นทะเบียนเอาไว้ราวๆ 12,000 กระชังให้มีการคัดกรองสังเกตลูกพันธุ์ปลานิลอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะปล่อยปลาลงไปเลี้ยงในกระชังค่ะหากปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นในเขื่อนลำปาวผลกระทบที่ตามมาจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แค่กาฬสินธุ์แต่ยังส่งผลกระทบไปยังอุดรธานีด้วยเนื่องจากว่าธรรมชาติของปลามันจะว่ายทวนน้ำขึ้นสู่ที่สูงค่ะแล้วก็อาจจะแพร่กระจายลงมาตามกระแสน้ำสู่แม่น้ำชีซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรกรรมและประมงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ร้อยเอ็ดตามมาดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนตอนนี้ใครที่ได้รับฟังข่าวอย่าเพิ่งตื่นตระหนกค่ะเนื่องจากปริมาณที่พบเนี่ยมันยังไม่มากพอที่จะสามารถจับคู่ขยายพันธุ์ได้และปลาหมอคางดำเองเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในน้ำกล่อยเป็นหลักแต่ในน้ำเขื่อนก็ยังไม่ปรากฏว่ามันแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าในเมื่อตรวจพบแล้วก็ยังต้องมีการตรวจติดตามปูพรมตรวจรัศมีในจุดที่เคยเจอเนี่ยอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆชาวประมงที่สั่งปลามาอย่าลืมตรวจดูอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ
0: ขณะที่ภาคท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผู้ชมวันการลดเวลาเข้าพำนักโดยไม่ต้องขอวีซ่า60 วันเหลือ30 วันจะกระทบนัก

0: ท่องเที่ยวในระยะยาวครับหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศปรับลดระยะเวลาการพำนักโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากกว่า60ประเทศและก็ดินแดนเหลือ30วันจากเดิม60วันซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กันยายน2569ครับโดยนายพานุเดชชัยสกุลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ออกมาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปจำนวนมากนิยมเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นเวลานานครับซึ่งก็จะมักใช้เวลาในพื้นที่ภาคใต้เช่นจังหวัดภูเก็ตกระบี่เกาะพีพีแล้วก็เกาะพะงันตั้งแต่2สัปดาห์จนถึง1เดือนจากนั้นจะเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวในภาคเหนือก่อนที่จะปักหลักพักผ่อนที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกไปประมาณอีก1สัปดาห์หรือบางรายนานนับเดือนครับดังนั้นหากระยะเวลาการพำนักถูกลดเลื่อนลงเหลือเพียง30วันก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวจะต้องปรับแผนแล้วก็ตัดเมืองรองเพื่อให้ทันกรอบเวลาที่กำหนดอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการและก็รายได้ของชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะเมืองรองอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านซึ่งนักท่องเที่ยวระยะยาวนะครับมักเดินทางเข้ามาพักหลังจากท่องเที่ยวเมืองหลักแล้วจึงเสนอว่าหากจำกัดพำนักเบื้องต้นไว้ที่30วันควรที่จะเปิดช่องให้นักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการพำนักกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ได้อีก30วันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทางการเดินทางการท่องเที่ยวในระยะยาวพร้อมขอเร่งให้ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขให้ชัดเจนและทั่วถึงเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับทราบแล้วก็สามารถที่จะวางแผนการเดินทางก่อนเข้าประเทศไทยได้อย่างถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569กันหน่อยค่ะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเขาผนึกกำลังกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงภาคีเครือข่ายปลุกกระแสนวดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่มาตรฐานโลกค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผนึกกำลังกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับภาคีเครือข่ายนะคะในการนวดไทยสปาและเวลเนสทั้งในและต่างประเทศเปิดมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569ค่ะงานนี้จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดนวดไทยเท่ากับคุณภาพระดับโลกซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือนวดไทยไม่ใช่เพียงแค่อาชีพค่ะแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกตั้งแต่ปี62ดังนั้นการผลักดันในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์แต่คือการแปลงภูมิปัญญาเป็นเงินค่ะสร้างอาชีพและปักหมุดประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางเวลเนสโลกซึ่งมหกรรมนวดนานาชาติชิงแชมป์โลกเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือจาก9สมาคมทั่วโลกค่ะปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะภายในงานก็ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจนวดไทยและสปายุคใหม่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนธุรกิจการตลาดการสร้างแบรนด์ไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยระดับสากลค่ะและในวันนี้4กันยายนจะมีพิธีแกรนด์ไหว้ครูหรือไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่เชิดชูครูภูมิปัญญานวดไทยพร้อมกับมีการสาธิตฝีมือจากปรมาจารย์ตัวจริงก่อนเข้าสู่สนามการแข่งขันนวดไทยนานาชาติในวันที่5และ6กันยายนนี้ค่ะซึ่งในวันที่5และ6กันยายนนี้ก็จะมีนักนวดฝีมือฉกาจจากทั้งไทยและต่างประเทศมาประชันกันใน4สนามนะคะได้แก่นวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดเท้าแล้วก็นวดสมุนไพรค่ะก่อนจะปิดฉากด้วยรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่6กันยายนนี้งานนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่านวดไทยไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่นี่คือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจระดับชาติที่พร้อมท้าชิงพื้นที่บนเวทีโลกค่ะคนไทยชอบต่างชาติเองก็ชอบการนวดไทยเช่นกันค่ะ
0: ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมเขาเริ่มแล้วกับงานมหกรรมลิเกกลางเวทีแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวครับพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณท่าน้ำวัดชายโยวรวิหารอำเภอชายโยครับจังหวัดอ่างทองเขาได้จัดมหกรรมลิเกกลางน้ำครับคุณผู้ชมโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยซึ่งงานมหกรรมลิเกกลางน้ำในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569ที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดชายโยวรวิหารกิจกรรมก็มีทั้งการแสดงลิเกบนเวทีกลางน้ำการแสดงดนตรี

0: เฉินเจ้าหน้าที่อส.รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยส่วนของความปลอดภัยทางน้ำครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจความแข็งแรงของเวทีอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามทางจังหวัดอ่างทองก็ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไปร่วมชมมหกรรมลิเกกลางน้ำสุดยิ่งใหญ่รวมทั้งการแสดงดนตรีนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีสินค้ามากมายให้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันมากมายเลยทีเดียวครับ
1: งานมีจนถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะบริเวณท่าน้ำวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดอ่างทองแม่ยกทั้งหลายอย่าลืมไปเชียร์แต่ละคณะลิเกกันด้วยนะคะ
0: เตรียมพวงมาลัยกันให้ดีด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะทางด้านออสเตรเลียเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัยไปร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ประเทศเนปาลค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่านายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางออสเตรเลียเองจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลค่ะพวกเขาจะออกเดินทางในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนอกจากนี้รัฐบาลออสเตรเลียก็จะจัดหาข้อมูลโทรคมนาคมซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียในอีก38คนที่ยังคงสูญหายจากภัยพิบัติอยู่ก่อนหน้านี้เนปาลได้มีการร้องขอโดรนและออสเตรเลียก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการค้นหากู้ภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอยู่แล้วก่อนหน้านี้ออสเตรเลียส่งเจ้าหน้าที่ไป19คนค่ะไปประจำการที่เนปาลนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติและมีการจัดสรรเงินอีก11ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า260ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมในเนปาลนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกนะคะว่าเนปาลนั้นจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ประมาณ 20,000 หลังให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะเพราะถึงแม้บ้านเรือนและอาคารสิ่งปลูกสร้างบางแห่งจะยังคงอยู่และไม่ถล่มลงมาแต่มันก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้สำหรับยอดของผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงสูญหายอีกกว่า 4,800 คนค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านของประเทศอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมยังคงพยายามดับไฟป่าขณะที่หมอกควันจากไฟป่าตอนนี้แพร่กระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอินโดนีเซียยังคงพยายามเร่งดับไฟป่าที่บางพื้นที่ลุกไหม้มานานหลายสัปดาห์โดยประชาชนหลายล้านคนครับบนเกาะสุมาตราแล้วก็กาลิมันตันกำลังเผชิญกับผลกระทบจากหมอกควันพิษจากไฟป่าซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียก็ระบุว่ามีรายงานผู้ป่วยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจมากกว่า 50,000 รายช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไฟป่าในจำนวนนั้นครับกว่า 12,000 รายเป็นเด็กอายุที่ต่ำกว่า5ปีทางการจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายร้อยคนไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมถึงแจกจ่ายความช่วยเหลือเช่นหน้ากากอนามัยและก็ถังออกซิเจนด้วยขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็มีรายงานผู้ป่วยโรคหอบหืดและก็เยื่อบุตาอักเสบเพิ่มขึ้นแล้วครับท่ามกลางคุณภาพอากาศที่แย่ลงทั่วประเทศเนื่องจากหมอกควันไฟป่าลอยข้ามพรมแดนมาจากอินโดนีเซียจนทางการจะต้องมีการแจ้งเตือนด้านสุขภาพให้ประชาชนส่วนในรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวซึ่งอยู่ทางฝั่งมาเลเซียครับค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในหลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพทางการก็ต้องสั่งระงับการเรียนการสอนในหลากหลายเมืองนอกจากนี้ทางการยังได้เริ่มปฏิบัติการทำฝนเทียมเป็นเวลา3วันเพื่อบรรเทาสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมทั่วรัฐดังกล่าวอีกด้วยครับด้านของหน่วยงานสภาพอากาศของสิงคโปร์ก็ออกมาเตือนว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดหมอกความพรมแดนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรเช้านี้กันค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทําให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทําให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวด

0: ปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
6: เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Closer ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
7: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 นทางช่อง5 HD
8: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัคราอัครา
9: เกษตรเช้านี้พาไปที่จังหวัดตรังค่ะจะพาไปดูการเพาะพันธุ์ลูกวัวชนกันหน่อยราคาลูกวัวไม่น้อยเลยนะคะตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทแล้วถ้าอยากจะได้ไม่ใช่ไปปุ๊บได้ปั๊บนะอาจจะต้องจองล่วงหน้าเป็นปีเลยค่ะไปกันที่ตำบลปากแจมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะคุณเจรศักดิ์ยังสุวรรณหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าในพื้นที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีการปลูกน้ำมันปาล์มน้ำมันและมีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงวัวเอาไว้พื้นที่ที่มีอยู่ใช้ประมาณ5ไร่ด้วยกันค่ะซึ่งภายในโรงเรือนมีแต่วัวตัวเมียกับลูกวัวไม่มีวัวตัวผู้เลยนะคะก็เลี้ยงปะปนกันอยู่ในโรงเรือนเนี่ยแหละค่ะเนื่องจากต้องการเพาะพันธุ์ลูกวัวชนเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการขายเป็นวัวเนื้อเพราะว่าลูกวัวชนราคามันดีกว่าวัวเนื้อค่ะคุณเจรศักดิ์บอกว่าตนเองนี่มีความชื่นชอบเรื่องของวัวชนเป็นอย่างมากใจรักอยู่แล้วด้วยก็เลยเลี้ยงแม่วัวเอาไว้เพื่อนำไปผสมพันธุ์กับพ่อวัวชนที่มีชื่อเสียงโดยเช่าพ่อวัวชนที่มีสถิติชนะมาผสมพันธุ์กับแม่วัวของตนเองค่ะจนปัจจุบันเลี้ยงวัวมาได้กว่า12ปีแล้วโดยลูกวัวชนเนี่ยอายุ1ปีจะขายได้ตัวละ 20,000 บาทคุณเจรศักดิ์ก็เลยมั่นใจว่าไม่มีใครซื้อลูกวัวชนไปกินแน่ๆเพราะว่าราคามันสูงค่ะและลูกวัวของตนเองเนี่ยอยากได้ไม่ใช่อยากได้ก็ไปจิ้มได้เลยนะต้องสั่งจองอย่างน้อย1ปีค่ะโดยเมื่อนำวัวชนตัวผู้มาผสมพันธุ์กับแม่วัวจนได้ลูกวัวถ้าหากว่าเป็นตัวเมียคุณเจรศักดิ์ก็จะเก็บไว้เองแต่ถ้าหากเป็นตัวผู้ก็จะขายให้กับคนที่ชื่นชอบวัวชนที่ผ่านมาลูกวัวที่ตนขายไปถูกนำไปเลี้ยงจนสามารถนำไปชนวัวได้แล้วก็ยังชนะในรายการใหญ่ๆได้อีกด้วยก็เลยทำให้ผู้ชื่นชอบเนี่ยติดต่อมาขอซื้อแล้วก็จองลูกวัวหลายรายปัจจุบันในโรงเรือนมีแม่วัวประมาณ80ตัวค่ะรายได้จากการขายลูกวัวนับแสนบาทต่อปีแล้วก็มีรายได้จากมูลวัวอีกปีละกว่า 40,000 บาทได้ทั้งขายลูกวัวได้ทั้งขายมูลวัวด้วยเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
10: อันนี้ต้องเริ่มจากการเป็นคนที่ชอบเลี้ยงวัว

0: แต่ไม่ชอบเลี้ยงวัวประเภทเอาไปขุนขายเพราะว่าผมไม่นิยมไอ้ขุนขายครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงเหมือนกับคนในครอบครัวครับแล้วก็เลยต้องเลี้ยงเป็นวัวชนเพราะว่าวัวชนในครอบผมนี่ขายไปแล้วก็เก่งไม่ได้ก็ผมขายราคาสูงเพราะราคาอยู่ที่ตัวละ20,000ตัวเล็กๆครับและจะขายเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวตัวเมียไม่ขายและลักษณะการขายก็ต้องจองยังจะได้จอง1ปีหนึ่งก็20,000อายุ1ปีครับขาย20,000ตอนนี้วัวที่ออกไปมีผลนานก็หลายตัวเหมือนกันในนี้นะของผมเนี่ยตอนนี้ผมทำมาแล้ว12-13 ปีแล้วครับนี่เป็นปีที่13ยังจะเริ่มมีวัวออกไปสู่สนามสังเวียน
1: คุณผู้ชมครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับชาวบ้านซับเต่าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเขาอาศัยช่วงน้ำใหม่ครับไหลลงหนองตามธรรมชาติออกปักเบ็ดหาปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกบอกว่าหากเลือกทำเลดีวันหนึ่งหาปลาได้เกือบ10 กิโลกรัมนำไปขายได้เกือบ100 บาททีเดียวครับ
2: เขาขายกิโลละ100 10 กิโลโอ้ยได้เยอะอยู่นะคะ
1: โดยช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับผู้ชมน้ำจากพื้นที่โดยรอบเริ่มไหลลงสู่หนองน้ำธรรมชาติทำให้ชาวบ้านซับเต่าตำบลอุดมซับในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาว่างออกหาปลาด้วยวิธีพื้นบ้านด้วยการปักเบ็ดครับซึ่งนางนวรัตน์กลั่นกล่อมเกษมพร้อมสามีออกปักเบ็ดตามหนองน้ำในใกล้บ้านโดยเลือกทำเลที่มีน้ำใหม่ไหลลงหนองมีพงหญ้าตอไม้แล้วก็ไม่เคยแห้งขอดเนื่องจากบริเวณดังกล่าวครับเป็นแหล่งที่ปลามักใช้หลบซ่อนแล้วก็ออกหากินเหยื่อที่ใช้ส่วนใหญ่จะหาได้ง่ายในช่วงฤดูฝนด้วยโดยนำเขียดนามาเกี่ยวเบ็ดแล้วก็นำไปปักไว้บริเวณริมตลิ่งโดยชาวบ้านในพื้นที่ก็จะเริ่มปักเบ็ดในช่วงตอนเย็นก่อนออกตรวจเบ็ดในช่วงหัวค่ำกลางดึกแล้วก็ช่วงเช้าตรู่หากเจอทำเลที่เหมาะสมแล้วก็มีปลาอยู่ชุกชุมจำนวนมากจะสามารถหาปลาได้หลายกิโลกรัมต่อวันครับปลาที่หาได้ก็หากกินไม่หมดก็จะนำไปขายให้ชาวบ้านในชุมชนราคาก็จะประมาณกิโลกรัมละ100 บาทส่วนที่ขายไม่ทันก็สามารถนำไปทำปลาย่างเก็บไว้รับทานต่อได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วยส่วนวิธีการหาปลาในช่วงหน้าฝนนอกจากจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยให้มีอาหารจากธรรมชาติแล้วครับผู้ชมยังสามารถสร้างรายได้เสริมแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่แหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับ
2: ชวนคุณผู้ชมไปขุดมันกันดีกว่าค่ะมันไปขุดหัวมันเทียนเขาบอกว่า1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะไปกันที่บ้านคลองมะนาวหมู่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดคุณไพเราะสอนมณีนางอ้วนและนางสุขออภัยนางสุทินขำวงเป็นชาวบ้านคลองมะนาวนะคะตอนทีมข่าวเราลงไปเนี่ยพี่ๆกำลังช่วยกันขุดหัวมันเทียนอยู่ภายในป่าข้างบ้านเลยค่ะอยู่ริมสวนผลไม้เนื่องจากว่าช่วงนี้เริ่มมีหัวมันเทียนมันงอกมาอยู่เนี่ยดูสิเขากำลังขุดหากันอยู่เลยจริงๆมันงอกมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมและมันก็จะมีไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนพื้นที่ที่มีหัวมันเทียนขึ้นมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายอะค่ะมีไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมแล้วก็จะพบต้นของหัวมันเทียนที่มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ยาวเกี่ยวกันอยู่ตามต้นไม้ลักษณะใบเขาจะเรียวๆหน่อยมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็เกี่ยวพันไปตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเอาจริงๆถ้าคนไม่รู้จักไม่สังเกตมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยขุดได้เลยเพราะตรงนั้นมีหัวมันแน่นอนพอสังเกตปั๊บใช้เสียมขุดเจาะลงไปในดินเลยค่ะเป็นหลุมเล็กๆหน่อยหลังจากนั้นก็ใช้มือล้วงลงไปในหลุมขุดหลุมลึกลงไปประมาณ1ช่วงแขนนะคะจะพบหัวมันเทียนฝังอยู่ใต้ดินลักษณะจะเป็นแท่งยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนี่ยยาวๆแบบนี้เลยค่ะกว่าจะได้หัวมันเทียนแต่ละหัวใช้เวลาต่อหลุมในการขุดอะประมาณ 5-10 นาทีเลยนะคะเมื่อขุดได้หัวมันเทียนก็นำกลับบ้านแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดแบบนี้และปรุงเมนูพื้นบ้านค่ะล้างเอาเศษดินเศษทรายออกก่อนหลังจากนั้นก็ปอกเปลือกหัวมันเทียนให้เห็นเนื้อในสีขาวๆก่อนจะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใช้เกลือเม็ดเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้าจะได้เป็นการล้างเมือกจากหัวมันเทียนออกไปหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกสักประมาณ2 ครั้งแล้วก็เตรียมนำไปทำ

0: เมนูพื้นบ้านอย่างแกงเลียงค่ะขั้นตอนของมันเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมน้ำพริกแกงเลียงเลยค่ะหอมข่าตะไคร้กระเทียมพริกแดงพริกแห้งตำให้ละเอียดแล้วก็นำไปละลายน้ำจากนั้นใส่กะปิลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตั้งไฟจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่หัวมันเทียนลงไปให้หัวมันเทียนสุกดีเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีพอหัวมันเทียนสุกเป็นที่เรียบร้อยใส่กุ้งสดค่ะตามลงไปแล้วก็ปรุงรสเกลือน้ำตาลน้ำปลาชิมรสตามใจชอบได้เลยปิดท้ายใส่ใบโหระพาค่ะหลังจากนั้นยกขึ้นเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนี่คือหนึ่งเมนูพื้นบ้านที่ชาวบ้านชอบทำกันแต่ถามว่าเอาไปทำเมนูอื่นได้ไหมได้ค่ะเอาไปทำเมนูลาบก็ได้ส้มตำก็ได้หัวมันเทียนเนี่ยเขาบอกความพิเศษของมันตอนเอามาทำเป็นแกงเลียงนะเนื้อหัวมันจะเหนียวหนึบหนับแต่ว่ามันนุ่มละมุนลิ้นรสชาติจะออกหวานหอมค่ะแล้วก็มีความมันในตัวแล้วพอเอาไปทำเป็นแกงเลียงอ่ะความหนึบความมันบวกกับน้ำเครื่องแกงอร่อยอร่อยเขาบอกชาวบ้านเขาบอกว่ากินกันแบบลืมอิ่มไปเลยทีเดียวหรือเราจะต้องลงพื้นที่ไปชิมกันบ้างนะ
1: สักหน่อยค
0: ่ะแกงเลียงหัวมันเทียนค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมไปดูทิศทางข่าววันนี้ก็หน่อยครับเวลา 8:30 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ประจำปี2569ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็จะติดตามในประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ควบคุมกิจการ Data Center ด้วยครับ
0: ส่วนช่วง9โมงค่ะคณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยจะเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะและจะมีการมอบพิธีมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้กับเนปาลจะส่งมอบให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่11โมงครับที่กระทรวงมหาดไทยวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดจะยื่นคำร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยครับขอให้ตรวจสอบการดำเนินการการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายมูลนิธิจอมพลังช่วยสู้ครับ
0: ส่วนช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมงครึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่ายค่ะ
1: แล้วก็รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับซึ่งก็จะแบ่งการจำหน่ายผ่านWallet แล้วก็สบม.บนแอปพลิเคชันเป่าตังกว่า 2,000 ล้านบาทผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทครับ
0: ทุกหัวข้อข่าวที่น่าสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ในทุกช่วงข่าวของทางช่อง5นะคะปิดท้ายช่วงนี้ไปกับภาพการซ้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงคนนี้ค่ะ
1: มันเป็นความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต
0: กระโดดลงจากรถนะแล้วมันคือรถที่กำลังขับแล้วมันกำลังเลี้ยวรักษาตัวเองยังไงอะไร
1: กินยาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน
0: เกือบ20เมตร
1: เกือบ20
0: เป็น10ปี
1: 10ปี
0: ในการกินยาเท่าที่หนูฟังเหมือนพี่โอรู้สึกเหมือนพี่โอไม่เหลือใคร
1: มันผิดหวังจากคนที่เราหลักพอหาจากความรักจากคนอื่นพอเราไม่ได้มันก็ไม่เหลืออะไรสุดท้ายพอเราเสียใจเราก็จบชีวิต
0: อยากถามพี่โอว่าไอ้ซึมเศร้าอ่ะมันเริ่มมาตอนไหนที่พี่โอรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่สภาวะที่แบบโกรธหรือว่าแบบหัวร้อนปกติแล้วมันน่าจะแบบเกินอันนั้นไปแล้ว
1: พี่เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาลัยใช่ป่ะพี่ก็ขอพ่อแม่ไปต่อที่ญี่ปุ่นน่ะคือเป้าหมายชีวิตชั้นสูงสุดที่สุดในชีวิตละอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ไปเรียนภาษาได้เข้าปีที่2แม่ก็บอกว่าไม่มีเงินส่งให้นะไม่มีค่าเทอมก็อยากอยู่ต่
0: อ
1: แต่ก็ต้องตัดใจกลับมาแต่พอมารู้ว่าความจริงแม่มีเงินแต่แม่คิดถึงเรา
0: อยากให้เรากลับ
1: ตอนนั้นคือมันเหมือนอกหักแบบที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่กินไม่นอนไม่อะไรอยู่ห้องคนเดียวตลอด
0: คือมันรู้สึกเสียใจ
1: มันเหมือนไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ทําไมกับการที่แบบแม่โกหกเราให้เรากลับมามันถึงรู้สึกแบบไม่
1: คือเรา